0: วดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
1: ต้องทำกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: องทัพเรือเดินหน้าสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสิ่งของผิดกฎหมายในพื้นที่แนวชายแดนแม่น้ำโขงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือนรขโดยนรขเขตนครพนมบูรณาการกำลังร่วมกับกองร้อยทหารผ่านที่2102และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมเข้าปฏิบัติการสกัดกั้นการลักลอบนำจักรยานยนต์ออกนอกราชอาณาจักรบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านแกงส้มโฮตำบลพระทายอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้1รายพร้อมกับตรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้จำนวน3คันและเหลือพร้อมเครื่องยนต์จำนวน1ลำซึ่งเชื่อว่ามีการลักลอบขนย้ายทรัพย์สินจากแม่น้ำโขงต่อมาเจ้าหน้าที่ทหารเรือสถานีเรือบ้านแพงได้ตรวจพบยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน 146,000 เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในถังน้ำมันขนาด30ลิตรและกระสอบอีก1ใบบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่ออำพรางและเตรียมลำเลียงผ่านชายแดนโดยยาบ้าของกลางมีมูลค่าในตลาดประมาณ 4.38 ล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดเป็นของกลางพร้อมเร่งดำเนินการขยายผลหาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
3: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ออกมายืนยันว่าทีมที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026จะได้รับแหวนแชมป์หรือแชมเปี้ยนริงเพิ่มเติมจากโทรฟี่แชมป์และเหรียญทองของคอซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะมีการมอบของที่ระลึกในรูปแบบดังกล่าวทั้งนี้แชมป์โลกทีมใหม่จะถูกตัดสินในเกมรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมกระทิงดุสเปนดริกีแชมป์ปี2010พบกับทีมฝาขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าโดยจะฟาดแข้งกันที่เมสไรส์สเตเดียมในรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาช่วงกลางดึกคืนนี้เวลา 20:00 นตามเวลาประเทศไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เกมชิงอันดับ3ทีมสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษชนะทีมตระไก่ฝรั่งเศสรองแชมป์เก่า 6-4 ส่งผลให้อังกฤษคว้าอันดับ3ไปครองเป็นรางวัลปลอบใจได้สำเร็จผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการบาวาลากุน่าโครเอเชียโอเพ่น2026ที่ประเทศโครเอเชียประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศได้มีดุมฮูนัทนิสมือ108ของโลกจากบอสเนียแพ้ดาเนียลมาริดาอากิล่าคู่แข่งชาวสเปนิสมือ82ของโลก 1-2 เซต 2-6 7-5 และ 2-6 ขณะที่โปรแกรมฟาดแข้งศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศทีมกระทิงดุสเปนพบกับทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าช่วงกลางดึกคืนนี้เวลา 20:00 นสุราเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 20:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดี๋ยวช่วงนี้ไปที่คุณขจรศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณขจรศักดิ์ไปใช้เส้นประชาธิปกแล้วนะคะเป็นยังไงบ้าง
1: ครับก็น่าจะมีการเปิดการจราจรเมื่อเช้านี้เองใช่ไหมครับเพราะว่าเม
0: ื่อคื
1: นเชื่อมคืนกว่าผมผ่านมาก็ยังติดอยู่นะครับเมื่อเช้านี้ก็มีการเปิดการจราจรของประชาธิปกเ
0: ม
1: ืองใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกสามช่องทางนะฮะก
0: ็แ
1: ต่วันอาทิตย์ครับก็เลยยังโล่งๆอยู
0: ่ยังโล่งๆอยู่
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ใช้การได้ดีครับ
0: คือเป็นคนที่ปกติแล้วใช้เส้นทางนี้เป็นประจำไหมคุณขจรศักดิ์
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นประจำ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วแบบว่าก่อนหน้านี้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทาง
1: ก็ต้องไปออกไปทางลัดย่านะฮะไปทางทางเข้าทางเจ้าพระยาไปทางนักจะออกยาบันแขกทางฝั่งสมิตรภาพ
0: ค่ะก็อ้อมไปหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะ
1: อ้อมไปหน่อยหนึ่ง
0: อ้อมไปหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเปิดการจราจรอ่ะก็คงจะกลับมาสู่
1: น่าจะเร็วขึ้นครับจะดีขึ้นนะคร
0: ับค่ะแต่ถ้าดูอย่างนี้คือจริงๆแล้วคือเปิดแค่ฝั่งเดียวแล้วอย่าง
1: เนี่ยฝั่งเดียว
0: ใช่ฝั่งเดียวแล้วอย่างวันพรุ่งนี้คิดว่ามันน่าจะมีผลกระทบการจราจรไหมคุณขจรศักดิ์จากคนที่อยู่ในละแวกนี้แล้วก็ใช้สถานีเป็นประจำ
1: คือยังไงมันก็ต้องกระทบอะครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยยังไงตามปกติเนี่ย
0: ค่ะ
1: รถที่วิ่งเต็มชุบช่องทางนะแต่เช้าเนี่ยก็เต็มทุกช่องทางนะครับขนาดใช่ก็ในช่วงนี้ยังเป็นปกติเนี่ยก็ยังค่อนข้างจะการจราจรก็หนาแน่นอยู่แล้วใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยแล้วก็แต่ว่าส่วนที่ตรงพอเลยจากช่วงแยกบางแขกไปที่ตรงนั้นที่ยังทำเรื่องของรถไฟฟ้าอยู่ก็มันก็ยังมีจุดติดเชื้อต้องเบี่ยงใช่ไหมครับมันก็มีการจราจรยังส่งผลอยู
0: ่
1: ดังนั้นก็ยังต้องการ
0: แปลว่าต้องเผื่อเวลาเพราะว่าอย่างถ้าเราคิดว่าโอเคเปิดการจราจรแล้วมันก็น่าจะทำให้การจราจรดีขึ้นแต่จริงแล้วไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้เปิดทั้งหมดมันเปิดเฉพาะแค่ฝั่งที่จะเป็นฝั่งขาเข้าเมืองใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับเพื่อบรรเทาได้หน่อยในช่วงเช้าพรุ่งนี้ก็คงจะได้เห็นรูปการณ์ว่าจะเป็นยังไง
0: แปลว่าอาจจะต้องเผื่อเวลาแล้วล่ะสองคนที่อยู่ในโซนทางด้านนั้นนะคะแต่ก็ยังดีกว่าพอปิดไปทั้งหมดปิดทุกช่อง
1: ก็ดีกว่าใช่ไหมครับไม่ยังได้ดีกว่านี้นะแล้วก็ค่อยลงหายใจก็อาจจะได้ลงที่หน่อยว่าเราจะในช่วงเดียวจะต้องผ่านในช่วงเช้าๆครับว่าจะผ่านเช้าก็จะน่าจะได้ดีขึ้น
0: ค่ะหรือว่าไปทำงานใช่ไหมของคุณขจรศักดิ์
1: ใช่ครับไปทำงานแล้วก็พอดีตรงช่วงที่ลงจากสะพานปกเก้ามาตรงนั้นต้องช่วงนั้นการไฟฟ้าร
0: ู้
1: สึกว่าเพิ่งจะมีการปิดใช่ไหมครับเพราะที่ผมก็เพิ่งจะเห็นว่ามีการปิด
0: อ๋อที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นใช่ไหมจากตรงจุดที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า
1: ตรงนั้นก็จะเหลือแค่สองช่องทางในหนึ่งแต่ว่าก็เป็นช่วงสั้นๆนะครับช
0: ่
1: วงสั้นจากยังไงก็ตามมันก็เกิดทำให้เกิดปัญหาคอขวดได้อยู
0: ่เดี๋ยวนานๆผ่านยังรู้สึกเลยว่าแบบมันบีบช่องมันเหลือน้อย
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะค่ะแต่ว่าพอรถไฟฟ้าใช้พอเปิดให้ใช้บริการมันก็จะทำให้คนที่อยู่ในระแวกนั้นเดินทางสะดวกขึ้นไหม
1: ใช่ครับแน่นอนครับก็ดีขึ้นนะที่ว่าก็เป็นทางเลือกแล้วก็ทำให้การสัญจรไหนก็น่าผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับไปถึงนู่นแล้วครับถนนเดี๋ยวเจ้าตากสินนี่ว่าเลยวิ่งขยับถนนนะครับคือปกติเนี่ยมันก็การจราจรหนาแน่นอยู่แล้วแต่ก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็ประชาชนจะมีทางเลือกมากขึ้นก็คงจะสะดวกขึ้นก่อนการใช้รถส่วนตัวก็
0: จะลดลงไหม
1: หวังว่า
0: โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณขจรศักดิ์ขอบคุณมากๆคือตอนนี้เปิดการจราจรให้ใช้ได้แต่ฝั่งเดียวนะย้ำว่าไม่ใช่ทั้งสองฝั่งนะคะจากฝั่งที่จากวงเวียนใหญ่ไปทางด้านของแยกบ้านแขกนะคะแต่อีกฝั่งนึงยังปิดการจราจรอยู่เป็นข้อมูลให้ทราบกันนะคะสองคนที่อยู่โซนแถวทางด้านนี้แต่เชื่อว่าทุกคนติดตามมาโดยตลอดอยู่แล้วใช่ไหมคะในเรื่องของการเปิดปิดเส้นทางหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงความคืบหน้าของการทำงานของทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยเนี่ยค่ะโอ้วันนี้ราคาน้ำมันปรับขึ้นตั้งแต่เมื่อตอนช่วง5 นาฬิกาเอ๊ะปรับขึ้นหรือปรับลงนะคะก็มีการอัปเดตราคาน้ำมันสำหรับในส่วนของเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่19เวลาผ่านไปแบบเร็วมากนะในแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยค่ะนะคะแล้วคือในช่วงของการติดตามข้อมูลต่างๆนี่เรียกว่า คือมันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ตะกี้นั่งดูไถ่ TikTok เดี๋ยวนี้คนจะมาไลฟ์ทาง TikTok กันมากขึ้นเนาะเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยอย่างเช้าวันนี้เราก็เห็นเลยบรรยากาศของคนหลายๆคนที่ไปอยู่ตามพื้นที่นะคะตามจุดเนี่ยริมทะเลชายหาดเนี่ยบางแสนพัทยานะคะแล้วก็มีแถวทางด้านของที่เกาะช้างด้วยนะคะบรรยากาศนี่ก็คือในช่วงเช้าๆนี่เราว่าเช้าจริงๆเขาไม่เช้านะเพราะบรรยากาศคนที่เขาอยู่ข้างนอกนี่คือเขาคึกคักกันมากนะคะลงมาเล่นน้ำหรือมาวิ่งออกกำลังกายหรือว่าอะไรกันเนี่ยอย่างริมชายหาดพัทยานะคะก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันบางแสนแต่ทุกที่อ่ะที่เห็นที่เขาไลฟ์บรรยากาศในช่วงเช้าคือแสงแดดช่วงเช้าวันนี้คือแรงมากนะคะแล้วเนี่ยในของกรุงเทพเราเองก็เหมือนกันมองไปข้างนอกนี่คือฟ้าสดใสมากแล้วแสงแดดก็คือแรงมากๆด้วยนะคะวันนั้นใครที่ขับรถแล้วก็คืออยู่ในเส้นทางที่จะต้องขับรถเข้าหาแสงพระอาทิตย์ยังไงก็สวมแว่นตาป้องกันแดดหรืออะไรต่างๆกันด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเนี่ยดูในเรื่องของราคาน้ำมันนะคะราคาน้ำมันของตลาดโลกก่อนแล้วกันราคาน้ำมันโลกนี้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะมันก็มาจากสถานการณ์ของทางด้านของตะวันออกกลางนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะถ้าดูนะคะในส่วนของบ้านเราเองนะคะอย่างเช้าวันนี้เนี่ยนะคะราคาน้ำมันนะคะก็คือในส่วนของแก๊สโซฮอล์95ก็อยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรนะคะแก๊สโซฮอล์ E20 นี่ก็อยู่ที่29.94 บาทต่อลิตรนะคะอันนี้ในส่วนของราคาน้ำมันเบนซินแล้วก็ในส่วนของน้ำมันนะคะในส่วนของพวกน้ำมันดีเซลหรือว่าอะไรต่างๆนี่ก็ในส่วนของราคาก็ถือว่าอยู่ในราคาที่ก็ใครจะไปไหนมาไหนอาจจะต้องคิดอยู่เหมือนกันก็ยังคงต้องคิดหนักอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็หันมาใช้บริการรถสาธารณะแต่ก็มีคนพูดถึงพอเข้าไปดูในกลุ่มที่เป็นกลุ่มของคนที่เขาใช้พวกอย่างรถไฟฟ้านะคะก็จะมีการถามเหมือนกันว่าถ้ามันราคามันปรับลดลงกว่าในปัจจุบันการทำให้คนเนี่ยหันมาใช้บริการของรถสาธารณะเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้ามันเป็นในราคาปกติก็ถือว่าโดยภาพรวมเนี่ยราคาก็ถือว่าสูงถ้าบ้านนึงมีกันอยู่หลายๆคนถึงสุดท้ายก็ต้องหันกลับมาใช้รถยนต์ส่วนตัวกันนะคะคืออย่างเนี้ยในช่วงนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้ในส่วนของโครงการของทางรัฐที่จะเข้าไปช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของราคาได้แต่พอหลังจากผ่านนี่ก็เดือนที่2ใช่ไหมทั้งหมดคือ4เดือนมันก็จะเข้ามาสู่ราคาปกตินะคะจะบอกว่าในส่วนของราคามันก็ยังถือว่าสูงนะคะมาใช้บริการของรถเมล์นะคะรถเมล์ก็อากาศร้อนก็บอกว่าอากาศร้อนแต่รถเมย์ก็เห็นคนใช้เยอะเหมือนกันนะวันนี้ชวนทำเข้าไปอยู่ดูในกลุ่มต่างๆที่เขามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะก็จะเห็นเลยนะอย่างบางคนเขาก็จะมีการตั้งคำถามนะคะในส่วนของคนที่ใช้บริการรถสาธารณะว่าจะใช้บริการรถสาธารณะอย่างรถไฟฟ้ารถ BTS รถ MRT นะคะในเส้นทางเนี่ยจากจุดที่1ไปที่จุดที่10สมมุติเนี่ยจะมีเส้นทางทางเลือกทางไหนที่เขาจะแบบสามารถที่จะเซฟเงินได้มากที่สุดนะคะก็มีคนแนะนำกันมันก็ดีนะมันจะทำให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมันก็ทำให้เราได้ข้อมูลอะไรเข้ามาเยอะแล้วก็มันทำให้เราสามารถจะประหยัดเงินได้ในเรื่องของการเดินทางในแต่ละวันนะคะแล้วจะรู้เลยว่าในหลายๆคนนี้เขามีการวางแผนที่ดีมากนะคะในเรื่องของการจัดการกับเรื่องของเงินนะคะในแต่ละวันที่ใช้กันอยู่นะคะแต่ทุกคนจะพูดเหมือนกันอย่างนึงในปัจจุบันนี้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายนี่คือสูงขึ้นรับแจ้งเบื้องต้นนะคะว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนนะคะโรงเรียนชื่อโรงเรียนมีนประสาทวิทยาซึ่งอยู่ที่ซอยรามคำแหง207นะคะซึ่งล่าสุดค่ะในช่วงเวลานี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่บอกว่าเบื้องต้นนะคะไม่มีผู้ติดค้างแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งลักษณะของจุดที่เกิดเหตุเป็นชุมชนบ้านไม้แล้วก็ปลูกติดกันหลายหลังคาเรือน ไฟลุกไหม้ไปประมาณ4หลังคาเรือนนะคะที่เสียหายเป็นเบื้องต้นไปนะคะก็ดูจากในคลิปของทางจสร้อยได้นะคะทาง YouTube ก็จะเห็นว่าลักษณะคือเป็นบ้านไม้เผื่อว่าอาจจะได้มีเพิ่มเติมอัปเดตกันในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยว่าในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะคะในแต่ละวันนะคะซึ่งก็จะมีเนี่ยวันนึงเนี่ยนะคะหลายเคสเดี๋ยวลองหาดูข้อมูลสถิติของเหตุเพลิงไหม้เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะอันนี้เป็นสถิติของทางด้านศูนย์ข้อมูลสาธารณภัยนะคะซึ่งเขาก็จะมีสถิติกันเป็นรายปีนะคะอย่างในช่วงของปีนี้เนี่ยคืออัปเดตในช่วงของ5เดือนแรกนะคะเดี๋ยวเนี่ยกำลังเปิดดูมันยังหมุนวิงวิงอยู่นะคะคือเพราะว่าหลายคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมช่วงหลังอย่างที่พูดไปเมื่อตอนช่วงเช้าว่าทำไมเหตุเพลิงไหม้มันบ่อยมากอากาศอย่างหนึ่งนะคะอากาศด้วยอย่างหนึ่งทำให้เราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเพิ่มมากขึ้นไม่สามารถจะเปิดเข้าไปดูสถิติของเหตุเพลิงไหม้ได้นะคะแต่ก็มีอย่างในส่วนของข้อมูลข้อมูลย้อนหลังนะคะเขามีการย้อนสถิติของเหตุเพลิงไหม้นะคะในกรุงเทพมหานครนะคะเป็นการย้อนสถิติเนี่ยนะคะ3ปีนะเกิดเหตุ 1,745 ครั้งแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยล่ะค่ะเป็นสาเหตุหลักอันดับหนึ่งเลยนะคะของการที่ทำให้เกิดเหตุไฟไหม้นะคะก็เป็นข้อมูลค่ะข้อมูลจากทางกรุงเทพมหานครซึ่งเขาก็รวบรวมมาจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็จะเป็นข้อมูลในช่วงของปี2566ถึง2568นะคะซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะเฉพาะแค่ในกรุงเทพนะเกิดเหตุเพลิงไหม้ทั้งหมด 1,745 ครั้งนี่ยังไม่ได้รวบรวมในส่วนของปีนี้นะคะในช่วงของปี7เดือนแรกของปีนี้เฉพาะแค่ปี2566ถึง2568แล้วก็แบ่งเป็นถ้าเป็นปี2566จำนวนของเหตุเพลิงไหม้เนี่ยคือ536ครั้งปี2567 632ครั้งค่ะแล้วปี2568นะคะจำนวนเหตุเพลิงไหม้ก็คือ520ครั้งแล้วสาเหตุหลักๆเลยนะคะของการเกิดเพลิงไหม้ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้า311ครั้งปลั๊กติดผนังและสายไฟ269ครั้งค่ะปลั๊กพ่วง243ครั้งการจุดธูปเทียนนะคะ136ครั้งการประกอบอาหารอุ่นอาหารแล้วก็การสูงต้มชำรุด108ครั้งการจุดไฟเผานะคะเผาหญ้าเผาขยะแล้วก็ก้นบุหรี่62ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการรวบรวมจาก3อันดับแรกซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์แล้วก็ระบบไฟฟ้าค่ะพบว่านะคะสาเหตุของการเพลิงไหม้รวม823ครั้งเนี่ยหรือว่าคิดเป็น 47% ของเหตุเพลิงไหม้ทั้งหมดในช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งเลยที่ดิฉันว่าไม่ใช่เฉพาะชาวกรุงเทพนะคะเรียกว่าทุกภาคล่ะจะต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์แล้วก็ระบบไฟฟ้านะคะนี่สามเป็นเรียกว่าอันดับต้นๆเลยนะคะย้ำเลยอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กติดผนังและสายไฟแล้วก็ปลั๊กพ่วงนะคะนี่ก็เป็นการรวบรวมสถิติแล้วก็ที่มีการตั้งคำถามว่าไฟฟ้าลัดวงจรคืออะไรนะคะถึงแม้ว่าสาเหตุเหล่านี้เนี่ยจะมีรายละเอียดซึ่งแตกต่างกันทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดสายไฟเสื่อมสภาพหรือว่าการใช้ปลั๊กพ่วงเกินกำลังแต่คนทั่วไปเนี่ยมักจะรวมเรียกว่าไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งทางการไฟฟ้านครหลวงเขาก็มีการอธิบายนะคะว่าไฟฟ้าลัดวงจรก็คือภาวะที่กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลออกนอกเส้นทางปกติไปยัง จุดที่มีสากไฟฟ้าต่ำกว่าทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจรในปริมาณซึ่งสูงผิดปกติจนอาจก่อให้เกิดความร้อนประกายไฟแล้วก็เพลิงไหม้ได้นะคะซึ่งไฟฟ้าลัดวงจรก็จะแบ่งเป็น2ประเภทเลยก็คือการลัดวงจรระหว่างสายไฟฟ้าด้วยกันหรือว่าการลัดวงจรจากสายไฟลงดินแล้วก็สาเหตุส่วนใหญ่นะคะมักจะเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ถูกต้องหรือว่าไม่มีคุณภาพนะคะการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งไม่ถูกวิธีแล้วก็การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแล้วก็การบำรุงรักษาที่เหมาะสมอย่างเช่นฉนวนไฟฟ้าชำรุดหรือว่าเสื่อมสภาพการติดตั้งไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแล้วก็ขาดการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้การใช้งานที่ไม่ถูกวิธีสินค้าด้อยคุณภาพนะคะหรือว่าการเกิดแรงดันเกินในสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าค่ะสายไฟฟ้านะคะต่างเฟสสัมผัสการหรือว่าเกิดจากการกระทำของบุคคลนะคะแล้วบอกว่าไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยทำให้เกิดประกายไฟแล้วก็ความร้อนสูงซึ่งอาจจุดติดวัสดุไวไฟซึ่งอยู่ใกล้เคียงได้แล้วก็นอกจากนี้นะคะความร้อนที่สะสมยังทำให้ฉนวนสายไฟหลอมละลายแล้วก็กลายเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ลุกลามเป็นเพลิงไหม้ได้อันนี้เป็นข้อมูลสถิตินะคะซึ่งมีการรวบรวมมาจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะข้อมูลจากทางกรุงเทพมหานครนี่คือ3ปีนะ3ปีไม่รวมถึงปี2569นะคะได้ให้สังเกตเลยว่าปัจจัยหลักๆเลยเนี่ยต้องตรวจดูแล้วล่ะอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเดี๋ยวเราไปที่สายของร้อยตำรวจโทสมพงษ์อย่าลืมดีร้อยเวรสน.มีนบุรีนะคะสวัสดีค่ะรอสวัสดิ์ค่ะกรณีเหตุเพลิงไหม้ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสงบแล้วนะคะ
2: ยังครับมีกลุ่มควันอยู่ครับกำลังช่วยกันดับอยู่ครับ
0: โอ้แล้วมีใครเป็นอะไรไหมคะรอสวัสด
2: ิ์เบื้องต้นยังเข้าไปในที่เกิดเหตุไม่ได้เลยครับ
0: ค่ะ
2: พอดีอยู่เห็นอยู่ใกล้ๆกันอยู่ครับแต่ว่ากำลังใช้น้ำกันอยู่ครับ
0: ทางเข้าลำบากไหมคะรอสวัสดิ์คะ
2: ลำบากครับทางมันเป็นทางโรงประตูเก่าแล้วก็มีเฉพาะทางเดินมันจะไปเข้าได้คร
0: ับ
2: ต้องลากสายยาวครับ
0: ต้องลากสายยาวแปลว่าคือไอ้ตรงจุดที่ไฟไหม้ไม่อยู่ในช่วงกลางๆของชุมชนไหมคะหรือว่ายังไง
2: ครับครับอยู่ในด้านหลังเลยติดคลองของชุมชนเลยครับ
0: แล้วต้องลากสายไปแล้วเป็นบ้านไม้ทั้งหมดด้วย
2: ครับผม
0: โอ้โหนี่คืออุปสรรคสำคัญเลยนะคะแล้วเขามีแหล่งน้ำมีอะไรอยู่ใกล้ๆด้วยหรือเปล่าคะรองสาวัต
2: รแหล่งน้ำก็เจ้าที่อปปรก็ดูจากไอ้คลองครับช
0: ่
2: วยสนับ
0: โอ้ค่ะค่ะแต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้ก็คือยังปลอดภัยกันทุกคนใช่ไหมคะนับจำนวนครบ
2: ยัง
0: เข้าที่เกิดเหตุไม่ได้ค่ะค่ะแล้วคืออย่างตอนนี้ก็คือเรียกว่าก็ต้องรอให้สามารถที่จะดับให้ได้ทั้งหมดก่อน
2: ครับครับใช่ครับตอนนี้กำลังใช้น้ำกันอยู่คร
0: ับ โอ้โหนี่เป็นชุมชนอะไรอะคะรองสาวัตร
2: ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ครับ
0: เป็นชุมชนเก่าด้วยไหมคะตรงนี้
2: ครับชุมชนเก่าเลยครับเป็นโรงปะทูเก่าครับ
0: อ๋อโรงปะทูเก่าเขาเรียกเป็นโรงปะทูเก่านะคะ
2: คร
0: ับ โอ้แล้วจริงๆแล้วชุมชนนี้มันเป็นชุมชนใหญ่มากน้อยแค่ไหนอะคะรองสวัสดิ์คะ
2: ใหญ่อยู่ครับใหญ่บริเวณนี้มันเป็นชุมชนเก่าแก่อยู่แล้วครับ
0: โอเคแต่ว่าอย่างนี้ตอนนี้มันเหลือแค่กลุ่มควันขาวๆแล้วนะคะ
2: ครับผม
0: โอเคงั้นเดี๋ยวได้รบกวนเพิ่มเติมหลังจากนี้ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆโอ้โหคือถ้าเราดูจากในคลิปมันลักษณะคือเป็นบ้านนะคะอย่างที่ทางสาวัตรรองสาวัตรบอกค่ะเป็นบ้านไม้นะคะเป็นบ้านไม้ด้วยแล้วก็การที่จะเข้าไปนะคะก็ต้องใช้วิธีการในการที่จะลากสายนะคะลากสายไฟในการที่จะดับเพลิงเข้าไปนี่คืออีกหนึ่งปัญหาเลยนะไม่ใช่เฉพาะแค่ตรงจุดนี้จุดเดียวนะคะแต่ว่ามันจะมีอีกในหลายๆจุดเหมือนกันที่มีอุปสรรคปัญหาอย่างนี้เนี่ยนะคะดิฉันก็เลยได้รับรู้ข้อมูลจากทางด้านของรองสาวัตรนะคะที่บอกตรงนี้เขาเรียกว่าชุมชนโรงป่าถูเลยหาเสิร์ชหาข้อมูลเลยนะคะบอกว่าเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่ว่าเป็นย่านค้าส่งปลาทูและอาหารทะเลรวมไปถึงมีชุมชนเก่าแก่ร้อยปีริมคลองแสนแสบแล้วก็เป็นศูนย์รวมค้าขายสัตว์น้ำ แถวทางด้านของตลาดเมืองมีนอันนี้เพิ่งรู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่กำลังมีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะนี่เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า100ปีนะคะแล้วก็เป็นชุมชนที่มีห้องแถวไม้โบราณแล้วก็มีสถาปัตยกรรมไทยจีนให้สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมนะคะเป็นชุมชนเก่าในชุมชนเก่านะคะอันนี้เป็นอัปเดตข้อมูลให้เพิ่มเติมต่อเนื่องจากในส่วนของที่ทางด้านของรองสาวัตรนะคะซึ่งเป็นสายตรวจสอนอบินบุรีด้านบทโทสมพงษ์เนี่ยนะคะอัปเดตเพิ่มเติมให้เพราะนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันต่อแต่ว่าตอนนี้นะคะประเด็นปัญหานี่ก็คืออย่างที่บอกว่าจะต้องใช้วิธีการลากสายเข้าไปดับเพลิงที่พอลองเซิร์ชหาค้นหานะคะถึงได้รู้เลยนะว่าเนี่ยย่านนี้นะคะเป็นย่านที่บอกว่าโอ้มีน้ำพริกเจ้าใหญ่น้ำพริกปลาทูอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในโซนนี้นี่เยอะแยะเลยนะคะแถวทางด้านของตลาดแถวทางด้านของมีนบุรีเนี่ยเห็นไหมเราอยู่ในกรุงเทพแท้ๆนะแต่จริงๆในกรุงเทพเนี่ยจริงชื่อว่าอาจจะเป็นเดียวคนเดียวเราก็จะรู้เฉพาะแค่ในโซนที่เราอยู่เนี่ยแหละนะคะไม่ค่อยจะไปได้รู้ไปนอกเหนือจากในนอกพื้นที่สักเท่าไหร่หรือว่าไม่ได้ตะเวนออกไปนะคะออกไปข้างนอกมาสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาเล่าให้ฟังกันหรือว่าใครอยู่โซนแถวดังนั้นก็มาเล่าให้ฟังกันได้นะเนี่ยนะคะในโซนแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีของดีของเด่นของแต่ละจุดแต่ละพื้นที่อยู่ด้วยเหมือนกันแต่ก็ในเหตุเพลิงไหม้นี่เบื้องต้นไม่มีใครเป็นอะไรนะคะไม่มีใครยังไม่ได้เข้าไปถึงจุดที่เกิดเหตุนะคะแต่ในเบื้องต้นก่อนเลยว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้สูญหายหรือว่าอะไรนะคะจากเหตุการณ์นี้ค่ะอ่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ

เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
6: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

ช่วงนี้นะคะแถวทางด้านของถนนราชวิถีถนนนครราชสีมานะคะช่วงของถนนพิชัยนะคะย่านนี้นี่รถติดนะคะรถแน่นเนื่องจากว่าน่าจะมีเป็นสนามสอบอะค่ะที่สวนดุสิตเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครต้องใช้เส้นทางทางด้านนี้ก็เผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางไว้มากๆนะคะเพราะดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.นี่คือการจราจรนี่คือดูแบบนิ่งๆนะคะนิ่งมากๆเนี่ยอย่างตรงช่วงของแยกอู่ทองในนี่คือท้ายแถวยาวแล้วก็นิ่งนะคะแล้วก็ตามไปอย่างช้ามากๆคือท้ายเนี่ยจะอยู่ช่วงก่อนถึงที่จะตัดกับเส้นทางทางด้านของพระราม5นะคะคือจะตรงช่วงก่อนถึงแยกราชวิถียาวๆต่อเนื่องมาเลยค่ะนะคะมันจะแบบเป็นเขาแถวแบบเป็นระเบียบมากนะเวลานี้ตอนนี้นะคะรถติดชะลอตัวแล้วก็ช้ามากๆก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันนะคะในส่วนของคนที่เดินทางหรือว่าใครที่จะต้องไปสอบเนี่ยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าช่วงเวลาที่จะต้องเข้าสอบนี่คือช่วงตั้งแต่8หรือว่า9นาฬิกาแต่ถ้าว่าจะต้องเข้าสอบในช่วง8นาฬิกา30นาทีหรือ8นาฬิกานี่ต้องสละรถแล้วล่ะแต่ถ้าขับมาเองอันนี้ก็จะยากนะคะจะต้องใช้รถจักรยานยนต์แล้วเพราะว่านี่คือดูแบบนิ่งๆมากชะลอตัวแบบช้ามากๆแบบแทบจะไม่ขยับเลยสำหรับราชวิถีในฝั่งขาออกนะคะคือท้ายแถวตั้งแต่ตรงช่วงของแยกราชวิถีเลยนะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องมาถึงเนี่ยค่ะนะคะตรงช่วงของแถวหน้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะต้องเลยจากหน้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปก่อนถึงจะไปได้นะคะแล้วก็ในส่วนของถนนนครราชสีมาถนนอู่ทองนอกนะคะนี่ก็มีผลกระทบถนนพิชัยเองก็จะออกมาในเส้นของเส้นทางหลักไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นฝั่งที่มาจากทางด้านของแยกบางพลัดที่จะข้ามสะพานกรุงธนนะคะอันนี้ยังตามมาได้โดยตลอดนะคะก็อาจจะมามีดูรถเยอะเนี่ยนะคะก็คือตรงช่วงที่พอลงจากสะพานกรุงธนมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตข้อมูลให้นะในเรื่องของการจราจรใครที่จะไปสอบนะคะเผื่อเวลาไว้มากๆถ้าดูนะเวลานี้นะคะถ้าจะเลี่ยงจากฝั่งของราชวิถีในฝั่งขาออกต้องดูไปกันมาใช้ฝั่งของพระราม5เข้าถนนสิทธิยานะคะมาทางโซนทางด้านนี้แล้วก็มาเข้าเส้นทางทางด้านของถนนสามเสนนะคะณเวลานี้ตอนนี้จะดูดีกว่าคือถ้าหากว่าเข้าถนนนครราชสีมาเข้าถนนนครราชสีมาก็ได้นะคะแต่ถ้าว่าตรงมาใช้ราชวิถีในฝั่งขาออกอ่ะติดนิ่งติดนานแล้วก็ช้ามากๆนะอาจต้องใช้วางแผนเลี่ยงเส้นทางการอ้อมหน่อยแต่ว่าทำเวลาได้ดีกว่าจะใช้เส้นทางตรงเพื่อจะเข้าทางด้านหน้าของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะสำหรับคนที่จะไปสอบนะสำหรับในช่วง 7:49 นาทีคิดว่าน่าจะยิ่งสายน่าจะยิ่งมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรมากขึ้นส่วนอีกจุดนะคะที่รามคำแหงแต่รามคำแหงจะเป็นสนามสอบในช่วงบ่ายเพราะนั้นในช่วงเช้าเนี่ยนะคะถ้าดูณเวลานี้ตอนนี้นี่ก็คือยังไหลตามกันได้โดยตลอดนะคะสำหรับณเวลา 7:50 นาทีแต่ที่น่าเป็นห่วงสำหรับใครจะไปสอบที่สนามสอบสวนดุสิตนะคะดูเวลาแล้วลองพิจารณาดูนะคะจะต้องเปลี่ยนเส้นทางหรืออย่างที่บอกอ่ะนะคะต้องใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างแล้วล่ะนะคะในเรื่องของการเดินทางค่ะก่อนหน้านี้มีแจ้งของคุณพงษ์แจ้งมาตั้งแต่ช่วงก่อน 7:00 นบอกว่าใช้เส้นพระราม2ในฝั่งขาออกแล้วก็เห็นกลุ่มรถจักรยานยนต์ซิ่งหลาย10คันจอดรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆฝากทางเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบนะคะคุณพงษ์ได้ใช้ช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมุ่งหน้ายักบ้านแผ้วไม่แน่ใจว่ากลุ่มพวกนี้ตอนนี้เขาไปในเส้นทางไหนยังไงใครอาจจะเห็นแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะ1137ค่ะนะคะหรือไม่ก็ดอกจัน188นี่ย้ำหมายเลขโทรศัพท์ของทางจส100ให้แล้วมีอีกเรื่องนึงเมื่อคืนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็มีการเรียกว่ามีการตั้งจุดตรวจนะคะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าเมาแล้วขับนะคะเป็นพื้นที่ของทางด้านของกองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจจราจรค่ะแล้วก็ตอนช่วงประมาณสัก 1:00 กว่านะคะเกือบ 2:00
นะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วก็กวดขันวินัยจราจรตรงช่วงของถนนพระราม9แล้วปรากฏว่าไปเจอคนขับรถคนหนึ่งซึ่งมีอาการเนี่ยคล้ายมึนเมานะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ตรวจวัดแอลกอฮอล์ปรากฏว่า141มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนดไปสูงมากและไม่พอนะคะจากการตรวจค้นค้นรถเนี่ยยังเจออาวุธปืนขนาด9มม.อีก1กระบอกพร้อมด้วยเครื่องกระสุน9นัดที่เบาะด้านข้างคนขับนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะแสดงใบอนุญาตพกพาอาวุธได้ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันนะคะเพื่อดำเนินการนะคะในส่วนของการดำเนินคดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีก1เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ141มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมาบอกให้ทราบนะคะก็นำส่งพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการตั้งข้อหาละกรณีอย่างนี้เนี่ยนะคะในส่วนของคนที่ขับนะคะขับแล้วก็เมาวัดแอลกอฮอล์นี่ยังดีนะที่เจอด่านของทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะถ้าหากขับต่อถ้าเกิดอุบัติอะไรต่างๆตามมาแล้วมีความสูญเสียนี่มันจะยิ่งหนักมากขึ้นกว่าเดิมแต่ที่สำคัญที่สุดมันต้องไม่เมาและไม่เอาอยู่บนท้องถนนนะคะอ่ะก็เป็นเพิ่มเติมกันในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทคณินบุญประเสริฐครับตำรวจตามจับโจรวิ่งราวทองกลางห้างดังสารภาพหาเงินใช้หนี้พนันบอลหนี้นอกระบบสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก

0: นาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
0: เติมที่รถ300เพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
4: City's tough, so get low. Alright, okay. Yeah, through the city green, yeah. Alright, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรเมืองพัทยานำกำลังเข้าปิดล้อมห้องพักรายวันแห่งหนึ่งภายในซอยมาบ2พื้นที่รับผิดชอบสภ.หนองปลือหลังสืบทราบว่าคนร้ายซึ่งเป็นชายสวมเสื้อสีดำกางเกงยีนขายาวสีดำและหมวกแก๊ปสีดำก่อเหตุซึ่งทำทีขอทดลองสวมสร้อยคอทองคำรูปพรรณน้ำหนัก2บาทมูลค่าประมาณ 130,000 บาทภายในร้านทองแห่งหนึ่งของห้างสรรพสินค้าย่านพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีได้หลบหนีมากบดานอยู่ภายในห้องพักดังกล่าวก่อนเข้าจับกุมตัวได้โดยไม่พบการขัดขืนโดยผู้ต้องหาเป็นชายอายุ34ปีให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงเจ้าหน้าที่จึงขยายผลเข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมของแฟนสาวและตรวจยึดเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานแต่ไม่พบสร้อยคอทองคำของกลางโดยผู้ต้องหาอ้างว่าได้นำไปขายเป็นเงินสดแล้วก่อนถูกควบคุมตัวมาสอบสวนที่สภ.เมืองพัทยาจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่าสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุเกิดจากปัญหาชีวิตและภาระหนี้สินสะสมโดยก่อนหน้านี้น้องสาวถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีม้าทำให้ต้องหาเงินจำนวนมากมาเพื่อใช้ชดใช้ผู้เสียหายประกอบกับตนประสบปัญหาทางการเงินจึงไปกู้เงินนอกระบบหลายแห่งก่อนนำเงินไปเล่นพนันฟุตบอลโลกตามเว็บไซต์พนันออนไลน์หวังนำเงินมาหมุนใช้หนี้แต่กลับสูญเสียเงินทั้งหมดก่อนหนี้สินพอกพูนผู้ต้องหาอ้างว่าด้วยความเครียดและจนมุมจึงตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งติดตามสร้อยคอทองคำของกลางที่ถูกนำไปขายเพื่อนำกลับคืนผู้เสียหายและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
8: อัปเดตข่าว 6:00 น.ถึง 4:00 น.กับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะตอหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาถ่านมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ย้ำเส้นทางทางด้านของถนนราชวิถีนะคะราชวิถีในฝั่งขาออกคือวันนี้มีการสอบที่สวนดุสิตค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะมีผลกระทบหนักมากนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะถ้าว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของราชวิถีนะคะในฝั่งขาออกให้ทราบเป็นข้อมูลคือต้องเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางไว้มากๆเลยตอนนี้ท้ายแถวนะคะจะอยู่ตรงช่วงก่อนถึงแยกราชวิถีนี่นะคะค่อนข้างจะแบบท้ายแถวมายาวเลยล่ะคือพอเลยจากตรงช่วงที่ตัดกับถนนสวรรคโลกมาเนี่ยจะเริ่มมามีรถมากขึ้นแล้วก็จะชะลอมากขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงก่อนถึงแยกราชวิถีแล้วคราวนี้ก็จะแบบติดขัดหยุดนิ่งนานเลยกระทั่งต้องผ่านตรงช่วงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครจะไปสอบก็เผื่อเวลากันไว้นะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะถ้าว่าไปใช้ฝั่งของถนนพระราม5ออกถนนศรีอยุธยานะคะแล้วก็มาเข้าฝั่งของถนนสามเสนสามเสนนี่เป็นวันเวย์หรือเปล่าอันนี้จะมาได้ดีกว่าแต่ถ้าว่าเข้ามาทางด้านของถนนนครราชสีมานะคะจุดนี้ก็จะรถมากแต่ว่าดูแล้วยังจะไหลไปได้ยังไม่แน่ใจว่าที่เห็นนี่คือรถจอดหรือว่ารถไหลหรือว่ารถกำลังติดอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเข้าฝั่งทางด้านที่แนะนำจะดีกว่าไปฝั่งของถนนราชวิถีนะคะแล้วก็ตรงไปทางด้านของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะเพราะติดนิ่งมากแล้วก็นิ่งนานเลยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยคือเปิดดูกล้องของทางกทม.เนี่ยกล้อง CCTV นะคะจะเห็นเลยว่ารถเนี่ยคือเข้าแถวกันแบบเป็นระเบียบมากเลยนะฝั่งทางด้านของราชวิถีในฝั่งขาออกอะคือเป็นระเบียบแบบนิ่งเลยฮะนิ่งนานนะคะแต่ฝั่งกลับกันเนี่ยยังตามกันมาได้แต่ว่าในฝั่งขาออกเนี่ยค่ะอันนี้แถวยาวนะคะเลี่ยงเส้นทางนะคะเลี่ยงเส้นทางยอมอ้อมดีกว่าที่จะใช้เส้นทางตรงแล้วติดนานนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตรงช่วงก่อนถึงแยกราชวิถีเนี่ยเลี้ยวออกมาใช้เส้นพระราม5เข้าถนนจิตยามาทางฝั่งด้านนี้จะดีกว่าไปใช้ทางด้านของราชวิถีตรงไปที่จะผ่านทางด้านหน้าของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะส่วนเส้นทางทางด้านของฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหาสะพานกรุงธนสะพานพระราม8นะคะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งทางด้านนี้รถน้อยมากๆแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางทางด้านของสะพานสายพระเจ้าตากสินสะพานพระราม3ทุกสะพานค่ะนะคะรถใช้ได้เส้นสายบนทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ในช่วงเวลานี้ก็ใช้ได้ยาวๆนะคะตั้งแต่ช่วงของต่างระดับบางขุนเทียนยาวต่อเนื่องนะคะมาถึงเชื่อมต่อกับวงแหวนตะวันออกนะคะวงแหวนตะวันออกมอเตอร์เวย์ในช่วงเวลานี้ก็รถน้อยมากนะคะรถน้อยมากนะคะเส้นวงแหวนตะวันตกก็ไม่มีปัญหาเส้นพระราม2พระราม2เมื่อตอนช่วงเช้าที่มีอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วงมาสักตีสองที่มีอุบัติเหตุแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะก็บอกว่าได้มีการดำเนินการในของการเคลื่อนย้ายรถแล้วก็รวมไปเรื่องของเสาแล้วก็เดี๋ยวช่วงสักประมาณ9นาฬิกาเนี่ยเขาจะมีมาทำงานในเรื่องของปากเสาใหม่ตอนนี้รถจะติดนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นผลต่อเนื่องมาจากตรงจุดที่มีการทำงานณเวลานี้หรือเปล่าหรือว่าเขาเริ่มต้นในเรื่องของการทำงานหรือว่ามีรถของทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไปจอดไหมแต่ว่าการจราจรตรงช่วงเนี้ยนะคะจะดูแล้วเนี่ยรถจะเยอะรถจะมากแล้วนะคะใครผ่านมาช่วยอัปเดตแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ารถมากขึ้นนะคะรถเต็มนะคะเต็มแล้วก็ตอนนี้คือเป็นสีแดงแล้วเราจะเริ่มเป็นสีแดงเข้มแล้วด้วยนะคะฝากด้วยนะคะถ้าหากว่าใครผ่านมาอัปเดตเพิ่มเติมกันแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าช่วงของสัตวแพทย์อาสาจสร้อยค่ะ
3: สัตวแพทย์อาสาจส.100
2: วันนี้เราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.อนุชาสิริมาลัยสุวรรณอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งวันนี้เรื่องที่คุยกันนี้ต้องห้ามพลาดเลยพยาธิใบไม้ในตับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอ
3: สวัสดีครับคุณยานุชครับสวัสดีแฟนจสรทุกท่านครับ
2: ตอนนี้กำลังเป็นที่รู้จักกันเลยนะพยาธิใบไม้ตับบอกเป็นภัยเงียบเลยใช่ไหมคะที่ไม่ต้องบอกห้ามอย่ามองข้าม
3: ใช่เลยครับเพราะว่าจริงๆพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยมันก่อให้เกิดอันตรายมันไม่ใช่แค่เหมือนพยาธิบางตัวอื่นๆนะฮะที่มักจะโอเคแย่งอาหารแย่งนู่นแย่งนี่เท่านั้นนะครับขออภัยครับแต่ว่าพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยปลายทางสุดท้ายของมันเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได
2: ้ค่ะระยะยาว
3: แล้วคนไทยเราเนี่ยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งตับรวมกันปีละเป็นหมื่นเลยนะครับเสียชีวิตปีละหมื่นห้าพันคนทุกปีครับ
2: ตัวเลขแต่ว่าสูงมากค่ะ
3: ฮัลโหลครับ
2: ค่ะอาจารย์หมอคือถือว่าจะเป็นตัวเลขที่ถือว่าสูง
3: ใช่ครับสูงมากครับแล้วก็ตัวเลขนี้มันค่อนข้างจะสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการกินนะครับอย่างภาคอีสานเนี่ยจังหวัดที่เยอะที่สุดคือกาฬสินธุ์นะครับน้อยที่สุดคือนราธิวาสต่างกันถึง10เท่า10เท่าเลยนะฮะแล้วก็จะเยอะแถวภาคอีสานที่มีพฤติกรรมการกินชอบทานปลาดิบปลาที่ไม่ผ่านการปรุงสุกอะไรเงี้ยครับ
2: คือต้องเป็นปลาน้ำจืดด้วยหรือเปล่าคะเกี่ยวไหม
3: เป็นปลาน้ำจืดครับเป็นปลาไอ้พยาธิเป็นไงในตับตัวนี้เขาอยู่ในปลาน้ำจืดโดยปลาเกล็ดโดยเฉพาะเลยครับปลาหนังไม่มีนะฮะจะอยู่ในปลาน้ำจืดประเภทพวกปลาตะเพียนปลาซิวปลาสร้อยปลาขาวนาปลาปลาเกล็ดขาวนะครับ
2: เพราะฉะนั้นก็เลยจะเจอโดยส่วนใหญ่ก็คือทางทางภาคอีสาน
3: ใช่ครับเพราะว่าคนพี่น้องชาวไทยอีสานก็ชอบทานปลาปลาดิบนะฮะปลาพวกก้อยปลาปลาส้มอะไรพวกนี้ครับ
2: แต่อย่างในน้ำบูดูนี่มันคนละปลาคนละประเภทคนละแบบกันใช่ไหมอาจารย์หมอ
3: ผมไม่ทราบว่าบูดูเขาใช้ปลาอะไรมาทำเดาว่าเป็นปลาทะเลหรือเปล่าครับ
2: ปลาทะเลไหมเพราะทางภาคใต้ส่วนมากจะเป็นปลาทะเลไม่ทานปลาน้ำจืดก
3: ัน
2: แต่ช่วงหลังๆจะมีปลาน้ำจืดเข้ามา
3: ครับเขาสังเกตอย่างนึงที่อาจารย์บรรจบศรีพานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นฮะท่านตั้งข้อสังเกตไว้ว่าท่านเป็นนักวิจัยเรื่องพยาธิใบไม้ในตับที่เก่งมากๆท่านตั้งข้อสังเกตไว้ว่าปลาร้าเนี่ยถ้ามีการหมักดองนานๆนะฮะหมัก6เดือนหรือ1ปีขึ้นไปเนี่ยจะไม่เจอตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ในตับจะตายหมดแล้ว
2: คร
3: ับเพราะการหมักเกลือเนี่ยมันจะดึงน้ำออกจนตัวอ่อนพยาธิตายนะครับแต่ประเด็นก็คือมันมีปลาร้ากลุ่มอีกกลุ่มนึงที่หมักดองระยะสั้นๆนะฮะไอ้พวกนี้จะยังมีอยู่หมักอาจจะเดือน2เดือนอะไรเงี้ยฮะกลุ่มนี้จะมีอยู่แล้วก็อาจจะเป็นความชอบหรือเปล่าที่เขาจะใช้ปลาร้ากลุ่มนี้เรียกปลาร้าโหน่งบางปลาร้าตวงภาษาอีสานนะครับเขาชอบเอามาใส่ส้มตำเหมือนกันเพราะว่าได้กลิ่นที่ครับจำเพาะมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องระวังครับผ
2: มเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าฟังที่อาจารย์หมอบอกมาก็คือมันจะเกี่ยวโยงกับอาหารโดยเฉพาะอาหารยอดนิยมนี่แหละก็คือส้มตำปลาร้าใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะ
3: นอกจากแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะปลาร้าอย่างเดียวครับคุณจุนยังครับรวมทั้งก้อยปลานะครับหรือว่าพวกปลาส้มที่หมักไม่นานอะไรเงี้ยฮะมันก็ยังจะเจอตัวพยาธิเป็นไหมในตับได้นะครับ
2: คืออาหารพวกนี้เวลาที่เขาทานกันก็คือมันจะเป็นอาหารที่มันไม่ได้มาผ่านความร้อน
3: ครับผมบางคนก็จะนิยมทานแบบไม่ผ่านความร้อนแบบที่เอาไปผ่านความร้อนก็มีนะฮะก็แล้วแต่ความชอบในการกินของเขานะครับ
2: แล้วเราสามารถจะติดพยาธิใบไม้ในตับได้ยังไงคือมาจากการทานอย่างเดียวเลยหรอคะ
3: จากการทานอย่างเดียวเลยครับทานพวกปลาอย่างที่ผมให้ข้อมูลไปเนี่ยเพราะว่าจริงๆพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยพอเรามันอยู่ในร่างกายเราก็ถ่ายลงน้ำเนาะหรือว่าอุจจาระเราลงไปในน้ำมันก็จะผ่านตัวกลางต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอยแล้วก็เข้าไปอยู่ในปลาแล้วคนจะรับจากการกินเนื้อปลาที่มีตัวอ่อนแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่มีการใช้ผ่านผิวหนังไม่มีการอะไรเลย นะครับ
2: เดี๋ยวนะอาจารย์หมอเดี๋ยวนี้มันเป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำแบบปิดแล้วไหมมันยังมีแบบธรรมชาติอยู่ใช่ไหมในปัจจุบัน
3: จริงๆห้องน้ำเรื่องของห้องน้ำเนี่ยประเทศไทยถือว่าห้องน้ำดีมากๆนะห้องน้ำที่มีระบบที่ค่อนข้างดีมากๆแต่ว่าก็ยังเป็นข้อสงสัยอยู่นะฮะบางส่วนอย่างในทางภาคอีสานเนี่ยก็ยังมีขยะเป็นไม้ในตับที่สูงอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งนอกจากคนเนี่ยที่พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวอื่นก็สามารถติดพยาธิใบไม้ในตับได้ด้วยเหมือนกันอาจจะเป็นหนูหรือแมวหรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่ไปกินปลาพวกนี
2: ้
3: ม
2: ัน
3: ก็ยังเป็นตัวเชื่อมโยงวงจรตัวนี้ได้อยู่นะครับ
2: หนูแต่ว่าก็แมวค่ะ
3: ใช่หรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่ไปกินปลาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเราก็ยังมีบางกลุ่มนะฮะที่สุขอนามัยไม่ดีระบบสุขภาพห้องน้ำไม่ดีมันอาจจะมีการรั่วไหลไปหรือว่าการอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ไข่พยาธิใบไม้ในตับเนี่ยมันวนเวียนอยู่ในวงจรของการติดโรคได้นะครับ
2: ค่ะอย่างแมวนี่คือมันกินอาหารสุกๆดิบๆที่บอกว่าคนเขาให้ปลาร้าให้แมวกินปลาร้าอย่างนี้เนี่ยเหรอคะ
3: อาจจะเป็นปลาสดก็ได้ครับ
2: มัน
3: อาจจะอย
2: ู่
3: ในปลาสด
2: อาจจะเป็นปลาน้ำจืด
3: ใช่ครับผม
2: แล้วหนูด้วยคือถ้าฟังก็คือเราจะเน้นเฉพาะแค่ปลาน้ำจืดเท่านั้น
3: ปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดด้วยครับ
2: น้ำจืดที่มีเกล็ด
3: ครับผม
2: แล้วก็เป็นปลาที่ไม่ได้ผ่านความร้อนคือต้องเป็นปลาดิบ
3: ใช่ครับเพราะว่าตัวอ่อนพยาธิเนี่ยมันโดนความร้อนก็ตายละ
2: ค่ะแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงคะอาจารย์บอกว่าปลามีหรือว่าไม่มีพยาธิด
3: ้
2: วยตาเปล่ามองเห็นไหมค่ะ
3: ด้วยตัวตาเปล่าดูยากตัวเต็มวัยของมันเนี่ยไม่เกิน1เซนนะครับแต่ว่าที่อยู่ในเนื้อปลาเนี่ยมันจะเป็นตัวอ่อนระยะติดเชื้อซึ่งอาจจะสักเล็กมากฮะเล็กกว่า1มิลลิเมตรครับ2.3 มิลลิเมตรมันมองด้วยตาเปล่าไม่แทบจะไม่เห็นหรอกครับ
2: ค่ะ
3: งั้นเราคงไม่สามารถคาดหวังว่าเอ้ยเราจะเห็นเป็นตัวหรือเห็นเป็นซีสแล้วก็ตักออกเขี่ยออกเป็นไปได้ยากมากๆครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือรู้อีกทีนึงก็คือตอนที่มันเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็มันเริ่มมีปฏิกิริยาอะไรต่างๆภายในร่างกายอย่างนั้นไหมคะ
3: ใช่ครับแล้วก็มักจะเป็นช่วงหลังๆแล้วคือสำหรับคนที่ติดพยาธิใบไม้ในตับแหละส่วนมากไม่แสดงอาการเนา
2: ะ
3: เนื่องจากมันถ้าปริมาณไม่มากจริงๆคนที่จะเริ่มมีอาการเนี่ยปริมาณมันต้องเยอะและอยู่ในร่างกายนานพอสมควรแล้วนะครับมันก็ผมก็ไม่อยากจะบอกว่ามันเริ่มอยู่ระยะหลังๆแล้วมันก็สังเกตค่อนข้างยากครับถ้าเราจะว่าเอ๊ะมีอาการแล้วรีบรักษาหายไม่เป็นอะไรมันก็คงไม่ใช่อย่างนั้นครับ
2: คือพอถึงที่สุดแล้วทุกอย่างมันมาจากการรับประทานอาหารซึ่งสุกๆติบๆไม่ได้ผ่านความร้อน
3: ใช่คร
2: ับ แล้วมันก็ไปสะสมเข้าไปอยู่ภายในร่างกายของเราแล้วก็ทำให้เกิดเป็นโรคขึ้นมาเป็นอาการของโรคหรือเป็นมะเร็งขึ้นมาได้โอ้ถ้ามันเป็นมะเร็งเนี่ยมันต้องถึงขั้นไหนคะเนี่ยอาจารย์หมอ
3: ก็มันก็ต้องสะสมนานพอสมควรนะครับเพราะว่ากระบวนการเกิดมะเร็งเนี่ยจริงๆมันก็คือเซลล์ที่มันโตไม่หยุดหย่อนนะครับมันก็จะต้องมีจำนวนของพยาธิไปเกาะในบริเวณท่อน้ำดีถุงน้ำดีเนี่ยมากพอสมควรและนานพอสมควรจนมันกระตุ้นให้เซลล์เราเนี่ยไอ้วิธีการระบบการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์มันผิดปกติมันก็ต้องนานพอสมควรนะครับ
2: ค่ะคือเหมือนกันเราก็ทานอาหารเหล่านี้เข้าไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีพยาธิเข้าไปสะสมเรื่อยๆหรือเป็นเพราะอย่างหนึ่งคือพยาธิมันไปเติบโตอยู่ภายในร่างกายของตัวเรา
3: ใช่ฮะมันสะสมแล้วก็เติบโตจากตัวอ่อนเป็นตัวเต็มวัยก่อนอยู่ในท่อน้ำดีแล้วก็กินแล้วก็เติบโตในท่อน้ำดีของเรา
2: โอ้มันมีอาการอะอย่างโรคพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยคืออย่างบอกว่ามันเป็นไงเงี้ยมันจะรู้ตัวก็ตอนเริ่มมีอาการแต่มันไม่มีอะไรเตือนเลยหรอคะมันไม่มีสัญญาณเตือนเลยหรอคะอาจารย์หมอ
3: ถ้าภายนอกหมายถึงสัญญาณเตือนถ้าเป็นทางด้านร่างกายเนี่ย
2: ค่ะ
3: ไม่มีอะฮะ มันอาจจะเริ่มจากท้องอืดท้องเฟ้อเท่านั้นเองซึ่งมันก็เป็นอาการที่เราอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุอื่นนะครับเพลียน้ำหนักลดเจ็บชายโครงข้างขวาอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
3: แล้วก็เริ่มเจอก้อนแข็งก้อนเนื้ออะไรเงี้ยครับ
2: คือต้องสังเกต
3: ขาบวมอะไรเงี้ยอันนี้ซึ่งมันก็ปลายๆละ แต่ว่ามันมีวิธีการตรวจคัดกรองทางด้านห้องปฏิบัติการอย่างที่เป็นข่าวที่ตรวจน้องๆที่มหาสารคามอะครับเราจริงๆดั้งเดิมเลยเขาตรวจอุจจาระหาไข่พยาธ
2: ิ
3: หรือนี้พัฒนาเป็นการตรวจคัดกรองที่มันง่ายขึ้นตรวจจากปัสสาวะก็ได้ตรวจจากเลือดก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ความแม่นยำมันก็จะอาจจะหย่อนลงมานิดนึงอะไรเงี้ยฮะเน
2: า
3: ะ
2: มันก็ต้องละเอียดค่ะ
3: ใช่ครับแต่ว่ามันก็เป็นตัวเตือนได้แหละว่าถ้าเราเจอสารจากตัวพยาธิในปัสสาวะเนี่ยใช่ไหมอ๋อคนนี้น่าจะเคยไปทานมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: แต่มันรักษาได้มันได้ไหมเพราะบอกอาจารย์บอกว่าเราจะมารู้ว่าตอนที่มันเป็นมากๆเข้าไปแล้ว
3: ถ้าร่างกายตรวจเลือดตรวจอุจจาระหรือตรวจปัสสาวะอย่างที่ผมบอกแล้วเจอสิ่งสงสัยอะไรเงี้ยเราก็สามารถทานยาขับพยาธิทานยาฆ่าพยาธิได้น
2: ะ
3: ครับมันแล้วยาพยาธิก็เป็นยาโบราณซึ่งได้ให้ผลดีมากๆนะครับเราก็เคลียร์ตรงนั้นออกไปก่อนแล้วก็ที่เหลือก็คือรักษาพฤติกรรมการกินที่ดีเอาไว้ไม่ใช่ว่าบางคนมีฮะมีรายงานที่บอกโอ้มียาถ่ายพยาธิฉันก็กินยาถ่ายพยาธิแล้วพยาธิก็ออกหมดแล้วฉันก็ไปกิน
2: ต่อ
3: เหมือนเดิ
2: ม
3: กินเหมือนเดิมไอ้ร่องรอยความเสียหายของท่อน้ำดีที่มันเสียหายอยู่แล้วมันก็มีตัวใหม่เข้าไปซ้ำเติมขึ้นอีกมันก็เป็นวงจรเดิมครับมันคือจะบอกว่าแต่การพยาธิได
2: ้
3: นะครับไม่ยากแต่ว่าถ้ากินซ้ำมันก็ก่อให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีได้เหมือนเดิ
2: ม
3: นะครับแล้วก็มะเร็งก็อย่างที่ทราบว่าการจัดการมันก็ไม่ได้ง่ายนักหรอกนะครับการรักษามันก็ยากอยู่นะครับ
2: ค่ะคือเรียกว่าเป็นพัฒนาจากการที่เป็นพยาธิใบไม้ในตับแล้วมันก็จะต่อเนื่องไปเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้ถ้ามันยังเป็นพฤติกรรมคือแบบว่าถ้ายังคงเป็นพฤติกรรมมงหลูบอยู่เหมือนเดิมทานอาหารแบบเดิมใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าฟังมันก็เป็นอาหารยอดฮิตมากเลยนะเมนูยอดฮิตมากนะคะอาจารย์หมอ
3: ใช่ครับแล้วก็มันก็คือเป็นตอนนี้ต้องยอมรับว่าอย่างเช่นส้มตำปลาร้าเนี่ยมันไปทั่วประเทศเนาะคนมันอร่อยอ่ะเราก็ยอมรับว่าอร่อยแหละผมก็ทานเป็นบางครั้งถึงอยู่เชียงใหม่ก็เถอะนะครับแต่ว่าเราปรับพฤติกรรมนิดนึงอาจารย์บอกแม่ค้าบอกขอแต่ปลาสุกนะ
2: ต้มสุก
3: หรือพ่อค้าแม่ค้าส้มตำทั่วประเทศเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าต้มให้สุกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะความอร่อยของปลาร้ามันอยู่ที่กลิ่นแล้วก็ความนัวความอูมามิของมันซึ่งมันไม่ถูกทำลายหรอกครับด้วยการต้ม
2: กลิ่นมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปใช่ไหมคะ
3: กลิ่นคนที่ชอบกลิ่นมันก็ยังกลิ่นก็ยังอยู่เหมือนน้ำปลาร้าที่ขายใส่ขวดขายในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันก็ยังคงความเป็นน้ำปลาร้าที่โอเคอยู่นะ
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: คือเอาเป็นว่าไอ้ยังทานได้อยู่ปลาร้าไม่ใช่บอกให้ห้ามเพียงแค่ต้องเลือกให้มันถูกแบบสุขอนามัยให้มันมีวิธีการที่เราจะปลอดภัยอันนั้นเอามาทาน
3: ใช่ครับก็ขอให้เป็นน้ำปลาสุก
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับหรือไม่ก็เป็นอย่างที่ท่านอาจารย์บรรจบจากมขแนะนำก
2: ็
3: เอาให้ชัวร์เป็นปลาที่หมักเกิน1ปี
2: อ้าวแล้วเดี๋ยวนะปลาร้าที่หมักเกิน1ปีกับปลาร้าที่มันอยู่ระยะเวลาสั้นๆมันจะมีความต่างกันในลักษณะของการที่เรามองด้วยตาเปล่ามันจะเป็นตัวๆเหมือนกันนี่เป็นคนที่ไม่เคยเดี๋ยวเป็นคนไม่กินปลาร้าก็เลยบอกไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงค่ะไม่เคยกินจริงๆค่ะอาจารย์หน
3: อ
2: เพราะฉะนั้นมันจะแยกมันจะต่างกันยังไงค่ะ
3: ความเป็นตัวเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมก็ไม่ได้อยู่ในโปรเซสของการทำอาหารเท่าไหร่แต่ว่ามันมีสองรูปแบบขออภัยครับอย่างที่เรียนก็คือปลาที่เขาเรียกปลาตวงหรือปลาหน่งเนี่ยมันจะหมักสั้นๆ ที่มันสองเดือนเอามาใช้แล้ว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับไอ้พวกเนี้ยตัวอ่อนพยาธิมันยังมีชีวิตอยู
2: ่ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับส
2: ่
3: วนตัวอีกประเภทนึงหมัก6เดือนปีนึงขึ้นไปพวกนั้นตายหมดแล้ว
2: ค่ะ
3: ซึ่งอย่างพวกเราผู้บริโภคคงจำแนกไม่ได้ด้วยสายตา
2: ใช่
3: นะครับอาจจะต้องให้ผู้ผลิตเขาบอกให้ชัดเจนเลยว่าไ
2: ม
3: ่อยากกินปลาร้าดิบมากินของฉันหมักแล้วหนึ่งปี
2: ปลอดภัยแน่นอน
3: เปลี่ยนเป็นต้นปลอดภัยแน่นอน
2: ค่ะ
3: แต่สาธารณสุขจังหวัดอาจจะไปร่วมตรวจโรงงานพวกนี้ซึ่งมันมีอยู่แล้วแล้วปั๊มเลยบอกโรงงานนี้ผลิตเฉพาะปลาร้าหมัก1ปียกตัวอย่างนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างว่าเรามีกระบวนการ process ที่จะช่วย
2: ค่ะ
3: เผื่อเป็นการสร้างมูลค่าที่สำคัญฮะว่าปลาร้าโรงงานของนายอนุชา
2: ปลอดภัย
3: เป็นโรงงานที่หมัก1ปีปลอดภัยแน่นอนส
2: ่
3: งตัวที่ขอนแก่นแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมว่ามันก็เป็นออปชั่นที่น่าสนใจครับว่าถ้าผู้บริโภคยังสนใจยังชอบที่จะทานปลาร้าดิบอยู่ท่านนะครับก็ต้องหาโปรดักที่
2: มัน
3: เซฟที่มันปลอดภัยให้กับเขาใช่ครับ
2: อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่ไม่กินปลาเป็นคนที่ไม่ได้กินปลาร้าเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันเนี่ยมันมีความต่างกันยังไงแต่ว่าก็จะเห็นว่าคนที่เขาชอบกินคือคนที่ชอบแล้วเขาจะต้องเลือกยังไงเพราะว่ามันเป็นอาหารยอดฮิตที่คนกินกันเยอะมากนะคะแล้วทุกคนก็บอกว่าคือมันก็อร่อยเพราะฉะนั้นทำยังไงมันดูแล้วเขาจะปลอดภัยที่สุดเขาจะมั่นใจได้มากที่สุด
3: เพราะจริงๆมันปัญหาหลักของการติดโรคจากสัตว์สู่คนหลายๆโรคเนี่ยมันคือพฤติกรรมการกินที่ไม่ที่มันอยู่ในพฤติกรรมการกินนะครับมันเปลี่ยนไม่ได้อย่างแถวเชียงใหม่เองเนี่ยมีโรคหูดับทางเหนือตอนบนมีโรคหูดับที่เกิดจากการบริโภคหมูที่ติดเชื้อแต่ตัวของคัสซิสผมอยู่ตรงนี้มา30ปีก็ยังมีรายงานข่าวอยู่เป็นประจำทุกปีว่าจะต้องมีการระบาดที่นู่นที่นี่
2: คือมันของอร่อยไงคะอาจารย์หมอ
3: มันก็เป็นของอร่อยของเขา
2: ค่ะ
3: น
2: ี่
3: นะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: มันคือของอร่อยของเขาเป็นวัฒนธรรมการกินของเขาเขาไม่อยากจะเปลี่ยนนะฮ
2: ะ
3: พอเขาไม่เปลี่ยนเราก็ต้องหาอะไรที่มันปลอดภัยให้กับเขายกตัวอย่างเรากลับมาเรื่องปลาร้าก
2: ็มันก็คือของอร่อย
3: เราต้องโปรโมท
2: ค่ะ
3: ใช่เราก็ต้องโปรโมทให้มันมีปลาร้าที่ปลอดภัยให้เขาให้ได
2: ้
3: ซึ่งมันมีอ่ะอย่างที่อาจารย์ดันศาสตราจารย์บรรจบศรีทาบอกไว้ว่ามันมีกลุ่มนี้มันปลอดภัยเราก็ต้องเชิดชูยกตัวนี้ให้มันโดดเด่นขึ้นมาในตลาดให้ได้อะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะนะอันนี้คือเข้าใจเลยว่าวิธีการที่จะเลือกปัจจุบันมันมีหลากหลายเพิ่มมากขึ้นใช่ไหม ใช่นะคะ
3: น่าจะ
2: ใช่มันมีความหลากหลายมากขึ้นคือเราสามารถที่จะเลือกในสิ่งที่เรามั่นใจว่าเราทานเข้าไปแล้วมันปลอดภัยแล้วมันยังคงความอร่อยเอาไว้ได้เหมือนเดิมๆ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ค่ะอันนี้คือวิธีการป้องกันมันมีวิธีการป้องกันอย่างอื่นหรือไม่คะอาจารย์หมอ
3: นอกจากเรื่องการกินปลาน้ำจืดที่สุดนะครับอีกอันนึงที่สำคัญเลยก็คือห้องน้ำห้องส้วมถึงแม้ว่ามันจะมีห้องน้ำห้องส้วมผมมั่นใจว่ามันครอบคลุมทั่วประเทศแหละแต่ว่าระบบน้ำเสียมันเด็ดมอดออกไปข้างนอกหรือเปล่าบ่อเกิดบ่อซึมน้ำมันก็ยังซึมออกไปข้างนอก
2: ค่ะแล้วมันเป็นอะไรธรรมชาติ
3: อันนี้เราต้องดูด้วยส
2: ่
3: วนในการป้องกันสัตว์ตัวอื่นๆมันอาจจะไม่ง่ายนัก
2: ค่ะ
3: นะครับมาโฟกัสที่ของที่เราสามารถจัดการได้ก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญคือสอนลูกหลานสอนเด็กในโรงเรียนนะครับคือคนแก่ๆคนที่สูงวัยแล้วผู้ใหญ่แล้วมันก็อาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ง่ายนะ
2: โอ้แต่ปลาร้านี่เป็นอาหารยอดฮิตนะอาจารย์บอกคนวัยปัจจุบันเขาก็ทานกันคือจะมีน้อยแหละที
3: ่
2: ก
3: ็
2: อยากจะมีน้อยที่ไม่ทานแต่คือโอเคนั่งร่มโตได้แต่จะมีความรู้สึกแบบแปลกๆอย่างนี้เป็นคนที่ทานอาหารทางภาคใต้ก็จะกินปลาทะเลแล้วก็จะกินพวกน้ำบูดูก็จะถามว่าน้ำบูดูมันได้ใช่ไหมมันไม่มีผลเราล่าในน้ำต้มในข้าวยำหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
3: จริงๆแล้วเนี่ยดีที่สุดปลอดภัยที่สุด
2: ค่ะผ่านเราก็ทำสุกก่อน
3: ทำสุก
2: ใช่
3: สุกดีกว่าเพราะอย่างปลาทะเลจริงๆก็มีพยาธิบางตัวที่อยู่ในแม้กระทั่งมีแบคทีเรียหรือโปรโตซัวบางชนิดที่มีชีวิตได้ในความเค็มของเขาก็มีหลายๆตัวที่ ที่อยู่ได้ครับดีที่สุดสบายใจที่สุดก็คือทำให้สุขซะ
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: ใช่อันนี้สำคัญคือจริงๆวัฒนธรรมของการทานอาหารของการทำอาหารของแต่ละภาคเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างซึ่งมันก็จะมีความโดดเด่นของแต่ละชาติของแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นถึงที่สุดแล้วมันก็ยังสามารถจะใช้วัตถุดิบในพื้นที่ได้นี่แหละไม่ต้องไปเปลี่ยนเพียงแค่ทำให้มันผ่านความร้อนให้มันสุกให้มันปลอดภัยกับร่างกายของเราเราก็จะอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะ
3: ต้องเลยครับคุณจุฬาลึกครับ
2: ไม่ต้องเลิกกินปลาร้ากินได้เพราะมันอร่อยแต่ว่าทำให้มันสุก
3: กินต่อได้ครับได้ครับ
2: ทำให้มันสุก
3: ดีที่สุดสบายใจที่สุด
2: ถึงแม้ว่าทำมันสุกแล้วรสชาติมันก็ยังอร่อยเหมือนเดิม
3: ครับผม
2: ใช่ไหมคะ
3: หรือ น้ำบูดูอะน้ำบูดูถ้าเรามาต้มก่อน
2: ผ่านใช่เขาต้องต้มก่อน
3: มันก็โอเคมันก็ยังอร่อยเหมือนเดิมใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะคือวิธีการ
3: แก้ปัญหาพวกนี้มันง่ายกว่าแถวภาคเหนือที่ผมอยู่สิเขาจะต้องกินลาบดิบเท่านั้นด้วยลาบที่ใส่เลือดดิบเท่านั้นพอไปปรุงสุกอันนี้แน่นอนรสชาติเปลี่ยนแปลง
2: อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดิฉันไม่กล้ากินคือเห็นแล้วยังสุกโอ้โหมันเป็นอาหารแบบต้องบอกนะคนทำเขาก็แบบมีวิธีการทำของเขานะแต่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าเนี่ยเป็นคนกลัวเลือดก็เลยไม่กล้าทาน
3: ครับ
2: ค่ะก็ทุกอย่างนะทุกอย่างมันมีความสามารถที่จะไปด้วยกันได้ทั้งในรูปแบบของวัฒนธรรมการกินแบบเดิมๆหรืออะไรกับสมัยปัจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพียงแค่มันประยุกต์ให้เราทานแล้วเราปลอดภัยต่อสุขภาพของเราแล้วก็ไม่มีผลในระยะยาวจะดีกว่าก็ได้ด้วยกันเหมือนกันรสชาติก็ไม่ได้ต่าง
3: หลายอย่างเนี่ยผมว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างของสุกกับของดิบในด้านรสชาตินะถ้าเราปิดตาทานเนี่ยเราไม่รู้หรอก
2: นะครับใช่ถ้าปิดตาทานค่ะอ
3: ย่างพยาธิอย่างโรคพยาธิผมว่าพยาธิเป็นไหมในตับถ้าเราผมว่ามันมีช่องทางที่เราสามารถจะจัดการมันได้อย่างที่เรียนไปก็คือทั้งปลาร้าที่หมักดองเกินหนึ่งปีทั้งปลาร้าที่สุกแค่ปรับพฤติกรร
2: ม
3: แค่เปิดใจลองเฮ้ยฉันอยากลองตัวนี้ดูฉันเอามาต้มสุกก่อนอะไรเงี้ยถ้าทำได้พร้อมกันทั้งประเทศนะน
2: ะ
3: ก็ผมว่ามันก็จะลดอุบัติการของมะเร็งท่อน้ำดีได้เยอะที่สุดได้มาก
2: ๆแต่มันจะไม่อยู่ในปลาชนิดอื่นใช่ไหมฮะมันจะใช้พวกปลาอะไรนะปลาสร้อยปลาตะเพียนปลาซิลใช่ไหมคะแต่ปลา
3: อื่นๆในปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดเท่านั้น
2: ที่มีเกล็ดเท่านั้น
3: ใช่ครับ
2: จืดที่มีเกล็ดค่ะแต่มันก็มีเกล็ดทั้งหมดไหมอาจารย์หมอ
3: ไม่
2: ปลา
3: ดุกไม่มีเกล็ด
2: อ๋อค่ะ
3: ปลาอะไรชนิดไม่มีเกล็ด
2: ใช่ครับ
3: ปลาไหลปลา
2: แต่มันทำปลาร้าไม่ได้ไงคะหรือทำไม่ได้ใช่ไหม
3: นี่ปลาใต้ก็มีปลาดุกร้าไม่ใช่หรอ
2: ไม่คือเดี๋ยวฉันกินเป็นอยู่ไม่กี่ปลาชีวิตที่ฉันอยู่ในกรอบอยู่ในกะลาครอบอยู่กินไม่กี่ชนิด
3: โอ้ต้องถือว่าเป็นคนที่มีความปลอดภัยทางด้านอาหาร
2: ไม่ใช่
3: มีฟู้ดเซฟตี้สูง
2: ไม่มีอะไรให้เลือกก็เลยกินปลาอยู่ไม่กี่ชนิดค่ะเพิ่งมากินปลาน้ำจืดเป็นตอนที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพนี่แหละไม่อยากจะบอกค่ะคือเมื่อก่อนตอนสมัยเป็นเด็กทางภาคใต้ปลาคืออาหารที่ถูกที่สุดหมูกับไก่คือของแพงค่ะ
3: ครับ
2: มันจะแตกต่างกันไงคะในแต่ละพื้นที่
3: แต่ก็ไม่ถูกนะผมเพิ่งสั่งปลากุเลาเค็มตักตักใบมา
2: อันนั้นแล้วแต่ชนิดไงคะคุณหมออาจารย์หมอ
3: ค่ะ
2: นะก็แปลว่าต้องเลือกเอาว่าเราต้องการคือตอนนี้มันต้องดูควบคู่ไปกับในเรื่องของอาการโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันจะตามมาด้วยคือมันทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ารักษาแต่ละอย่างนี้มันไม่ถูกเลยนะถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอย่างนี้เนี่ย
3: ใช่ครับแล้วก็นอกจากค่ารักษาบางทีมันรักษาไม่ได้ด้วยสิครับถ้ามันมีตังค์จ่ายแพงรักษาหายแล้วมันก็ดีไปแต่ว่าบางโรคเนี่ยมันไม่หายเนาะ
2: ไม่หายใช่
3: รู้ข้อมูลหนึ่งที่อยากจะให้ผู้ฟังสสได้รับทราบไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยฮะโดยเฉพาะประเทศไทยทางภาคอีสานเนี่ยมีอัตราการติดพยาธิเป็นไหมในตับและอัตราการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดในโลกนะครับเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับ
2: มันด้วยวัฒนธรรมการกินล่ะค่ะอาจารย์หมอคือเข้าใจวัฒนธรรมการกินจริงๆนะคะอ่ะก็ที่ว่าตอนแต่คิดว่าหลังจากนี้ไปทุกคนเข้าใจกันมากขึ้น
3: อยากจะให้ผู้ฟังจอสร้อยทุกคนอย่างน้อยคนที่ฟังจอสร้อยน
2: ะ
3: ตอนนี
2: ้
3: ปรับพฤติกรรมการกินก่อนเราเริ่มจากกลุ่มตรงนี้เล็กๆก่อนครับ
2: ค่ะ
3: อย่างน้อยก็เห็นกับสุขภาพตัวเองนะเห็นกับสุขภาพท่อน้ำดีและตับของตัวเองคร
2: ับ
3: ผม
2: ถ้าอย่างไหนบางคนฟังถูกอันกันไปซื้อยาถ่ายพยาธิมาทานเองเลยมันได้ไหมมันไหวไหมอย่างนี้หรือไม่ควรจริงๆแล้วมันไม่ควร
3: โดยหลักการแล้วว่ามันเราไม่ควรที่จะซื้อยาทานเองไม่ว่าจะโรคอะไรทั้งนั้นแหละ
2: ค่ะ
3: นะครับแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเรามีพฤติกรรมเสี่ยงแล้วไปหาหมอเนี่ยมันก็โหลดระบบเขาเนา
2: ะ
3: ไปซื้อยาถ่ายพยาธิบอกก็น่าจะได้นะให้คุณเภสัชกรช่วยสกรีนคัดกรองเบื้องต้นก็ได้ว่าพฤติกรรมอย่างเงี้ยมันมีความเสี่ยงจะเป็นไหมนะครับแล้วไม่ว่าจะไปหาคุณหมอหรือไปซื้อยาหาคุณเภสัชกรแล้วที่สำคัญคือ
2: ปรับพฤติกรรม
3: กินแล้วพยาธิออกหมดแล้วปรับพฤติกรรมถูกต้องครับแล้วกินซะพยาธิเมื่อกินปลาที่ผ่านการปรุงไม่ผ่านการปรุงให้สุกซ
2: ะ
3: นะครับความเสี่ยงก็จะลดลงทันทีนะครับ
2: โอเคค่ะคือปัจจุบันก็มีอาหารให้เลือกได้หลากหลายชนิดมากขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อน
3: ครับผม
2: นะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์หมอที่มาพูดคุยกันในวันนี้อย่างน้อยก็ทำให้คนชอบกินปลาร้ายังรู้เรากินได้อยู่ไม่ต้องเลิกเพียงแค่เราต้องรู้จักวิธีการในการที่จะเลือกให้มันปลอดภัยสำหรับเราเท่านั้นนะคะ
3: ค่
2: ะโอเคขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
2: เราจะเจอกันนะคะในทุกวันอาทิตย์ในช่วงสายๆกับช่วงของสัตวแพทยศาสตร์จอสร้อยเมื่อสักครู่นี้รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.อนุชาสิริมาลัยสุวรรณอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนทุกสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยplus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
8: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
5: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

มีแจ้งของคุณต้อยนะคะบอกว่าใช้เส้นกาญจนาภิเษกในฝั่งขาออกค่ะแล้วก็ช่วงก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่นะคะมีม้วนวัสดุขนาดใหญ่เลยค่ะนะคะแล้วก็ห่อด้วยตัวกันกระแทกอะค่ะตกอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางด่วนคุณต้อยแจ้งมาตอนช่วง 8:27 แล้วก็ในช่วงเวลานั้นรถเคลื่อนตัวได้คือเห็นแล้วเป็นห่วงนะคะก็เบื้องต้นเราได้มีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันฝากเพื่อนร่วมทางช่วยเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยหรือถ้าว่าใครอาจจะมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกลับเข้ามาได้นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ฝากคนใช้เส้นทางเพราะว่าถนนน่ะโดยภาพรวมอาจจะดูโล่งๆแต่อย่างหนึ่งที่บอกไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเส้นทางทางด้านของถนนราชวิถีซึ่งวันนี้ค่ะที่สวนดุสิตเนี่ยเขาเป็นสนามสอบนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจราจรเดี๋ยวดูอัปเดตล่าสุดตอนนี้เริ่มดีขึ้นหรือยังตอนนี้นะคะก็ดูดีขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงตอนต้นชั่วโมงนะคะแปลว่าเนี่ยตอนนี้น่าจะเข้าสนามสอบกันแล้วน่าจะถึงสนามสอบกันแล้วเนี่ยค่ะนะคะเพราะนั้นรถจะตามกันได้ดีขึ้นนะคะแต่จะมาดูมีรถเยอะหน่อยก็คือเนี่ยแถวๆตรงข้ามกับตรงสวนดุสิตสวนสุนันทาฝั่งทางด้านนี้นะคะแต่ว่าที่มาจากทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสวนดุสิตนะคะในฝั่งขาออกเนี่ยตอนนี้คือทายสั้นลงรถน้อยลงละอู่ทองในเนี่ยนะคะก็ถือว่ารถน้อยลงแล้วสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของถนนนครราชสีมานะคะถนนอู่ทองนอกนะคะอู่ทองนอกนี่น่าจะเป็นจุดที่มีรถจอดได้นะเพราะเห็นมีรถจอดอยู่ริมถนนนะคะแล้วก็ในส่วนของสามเสนนะคะณเวลานี้ตอนนี้ดีขึ้นนะคะแตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะกับเมื่อตอนช่วงของต้นชั่วโมงแล้วก็ช่วงนี้นะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยจะทำโครงการนี้ค่ะเป็นประกันภัยรถยนต์มีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1ได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะแล้วก็นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะผ่อนได้นะคะ 0% 6เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท1ได้ที่วิริยะประกันภัยค่ะ02150088 02150088นะคะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนนะคะในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดค่ะแล้วก็ในส่วนของรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท3ก็ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็กระบะเชิงพาณิชย์นะคะผ่อนได้เหมือนกัน 0% 3เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088นะย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้คือไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3นะคะก็สอบถามได้ที่เดียวกันก็คือ0215008802150088ค่ะแล้วมาช่วยกันนะคะในการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้จะช่วยกันในการลดปัญหาการจราจรนะคะแล้วก็เมื่อทำดีก็ต้องได้รับผลตอบแทนกลับมาก็คือเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศ SRT Bangkok Connect กรุงเทพอภิวัตอยุธยาเริ่มต้นที่30บาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: เสียวฟันน่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศ SRT Bangkok Connect เริ่มต้นที่30บาทเริ่ม1สิงหาคมนี้คุณชนากาเหลี่ยมทองรายงานครับ
1: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้เตรียมเปิดตัว SRT Bangkok Connect เป็นการยกระดับบริการจากเดิมที่วิ่งเฉพาะวันธรรมดาช่วงดอนเมือง

0: วิทยาให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากขึ้นโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้นำรถดีเซลรางจากประเทศญี่ปุ่นมาปรับปรุงซ่อมบำรุงและตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมดจนกลายเป็นรถไฟวิ่งชานเมืองปรับอากาศที่นั่งสบายมีพื้นที่กว้างขวางพร้อมทั้งออกแบบตารางเดินให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริงสำหรับตารางเดินรถในวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์จะเปิดให้บริการวันละ6เที่ยวโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 5:15 นาทีเพื่อรองรับคนทำงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์จะปรับเวลามาเป็นตั้งแต่เวลา 9:05 นาทีโดยจะเปิดให้บริการวันละ4เที่ยวเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวเชิญประวัติศาสตร์และพักผ่อนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบบไม่ต้องรีบร้อนในวันหยุดและรฟท.ยังจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนาน3เดือนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่31ตุลาคม2569โดยผู้โดยสารที่เดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปยังสถานีดอนเมืองรังสิตจนถึงสถานีคลองพุทราจ่ายค่าโดยสารเพียง30บาทแต่หากเดินทางยาวไปถึงสถานีบางปะอินบ้านโพและสถานีปลายทางอยุธยาจะคิดค่าบริการสูงสุดเพียง50บาทเท่านั้นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: และช่วงหน้าต่างโลกวันนี้นะครับติดตามกับคุณเมธาวีรัตนวงศ์สาครับ
2: สหรัฐเดินหน้าโจมตีอิหร่านครั้งใหม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้กองทัพสหรัฐออกมาประกาศว่ามีเจ้าหน้าที่ทหาร2นายเสียชีวิตและสูญหายอีก1นายจากการโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนของอิหร่านผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตือนว่าสหรัฐจะต้องชดใช้ให้กับความพยายามยกระดับความขัดแย้งหลังจากที่สหรัฐปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่7ติดต่อกันยูเครนปฏิบัติการโจมตีคลังเก็บสินค้าหลายแห่งของบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของรัสเซียเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนนับเป็นการโจมตีของยูเครนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรัสเซียในรอบกว่า2ปีสเปนเตรียมเผชิญขึ้นความร้อนระลอกที่3ในวันที่21กรกฎาคมนี้ซึ่งคาดว่าอุณหภูมิในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะทะลุ40องศาเซลเซียสฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดไลเชลทางตอนเหนือของเวียดนามเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนได้รับบาดเจ็บ7คนและสูญหายอีก4คนเมธาวีรัตนวงศารายงาน
3: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
1: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิดคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ในช่วงนี้เราไปที่สถานีตำรวจเอกปรีดาดวงศรีดารองหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชันนะคะก็เหตุเพลิงไหม้เมื่อตอนช่วงเช้านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เสียงเบามากเลยคร
1: ับ ค่ะรองหัวหน้าได้ยินไหมคะ
2: สวัสดีคร
1: ับ ชัดเจนขึ้นไหมคะ
2: โอเคครับชัดเจนแล้วครับ
1: โอเคค่ะ
2: เสียหายหลบจากพื้นที่ชนมา
1: โอเคค่ะค่ะบอกว่าการเข้าไปดับเพลิงยากมากเลยใช่ไหมคะรองหัวหน้า
2: ปัญหาประสักที่คือนี่ว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่เนาะรถดับเพลิงเข้าไปถึงพื้นที่นะครับมีซอยย่อยเล็กๆและเป็นชุมชนใหญ่ปลูกติดกันหลายหลังกับปัญหาที่การเข้าพื้นที่ครับตอนนี้ก็ค่อนข้างลำบากนะครับค่อนข้างลำบาก
1: ค่ะ
2: รถดับเพลิงจอดทางเกิดเหตุประมาณ500เมตรได
1: ้
2: 500เมตร
1: แล้วก
2: ็ใส่เข้ามา
1: อ๋อแล้วใส่เข้าไปค่ะค่ะก็ลำบากแล้วเสียหายไปมากตอนแค่ไหนอะคะพอ
2: ตอนนี้พอรับเงินได้เสียหายครับประมาณ100ตารางเมตรครับผมไอ้หน่วยตารางวาสักทีว่า100ตารางวาวัน1งานเนาะ
1: อ๋อค่ะ
2: ประมาณครอบครัว
1: 17
2: ครอบครัว
1: 11เลยเหรอคะ
2: 11ครอบครัวครับพ่อเป็นบ้านเช่าครับผม
1: อ๋อเป็นบ้านเช่าหมายถึงว่าเป็นบ้าน
2: เป็นบ้านเช่าครับปลูกติดกันหลายหลังเนาะปลูกติดกันหลายหลังครับ
1: ค่ะค่ะ
2: เด็กครอบครัวครับเด็กครอบครัวก็ส่วนมากก็จะเป็นแรงงานต่างด้าว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เป็นลังต่างด้าวครับมีทะเบียนบ้านอยู่ในบ้านก
1: ็
2: หนึ่งหลังครับหนึ่งหลังที่มีเป็นคนไทยนะที่เหลือก็เป็นบ้านเช่าครับ
1: ค่ะที
2: ่เหลือเป็นบ้านเช่าเป็นคนเอาไปจับ
1: ค่ะค่ะ
2: ก็ฝ่ายส่งข้อของนักป้องกันกำลังเดินทางเข้ามาอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุอยู่ครับ
1: น
2: ำกองส่งข้อเข้ามาครับแล้วก็ได้รับการมือของส่วนจากทางป้องกันสามนะครับรองมานุวัฒน์คนม่วงนะครับป้องกันส่วนของสพนะครับแล้วก็คนของผู้นำเขตอินบุรีครับข้าราชการเขตบุรีครับตอนนี้กำลังตั้ง
1: ศูนย์ช่วยเหลือ
2: ครับที่สำนักงานที่ทำการชุมชน
1: ค่ะ
2: ที่ทำการชุมชน
1: ค่ะค่ะค่ะเราหัวหน้าไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมคะทุกคนปลอดภัย
2: ฮัลโหลครับอะไรนะ
1: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหมคะคนที่พักอาศัย
2: มีได้รับบาดเจ็บแค่ไหนสำลักควันนะครับสำลักควันหนึ่งรายครับส่งโรงพยาบาลนพรัตน์นะครับตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วช่วยเหลือเพียงได้แล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับการช่วยเหลือเพียงได้แล้วครับเป็นชายหนึ่งราย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะอายุผมจำไม่
1: เป็นไรไม่เป็นไรค่ะค่ะคือดิฉันเห็นคลิปการทำงานของทางเจ้าหน้าที่คือนอกเหนือจากการลากสายเขาไปละโอ้ข้างในมันก็มีพวกสายไฟสายสื่อสารระยงระยางไปหมดเลยซึ่งมันอันตรายมาก
2: ด้วยชุมชนแล้วครับไกลภาพเป็นชุมชนเก่า
1: ค่ะ
2: ด้วยชุมชนเก่าครับระบบสายไฟก็เดินไม่เป็นระเบียบอยู่แล้วนะครับในระบบชุมชนนะคร
1: ับ
2: ก็วายสายก็ข้ามไปข้ามมาครับปัญหาบริษัทเป็นที่ยงลงมา
1: ค่ะเป็นความเสี่ยงของทางคนทำงานด้วยนะคะ
2: ใช่ครับวันนี้การไฟฟ้าก็ตัดน่าจะตัดไม่ครบทุกสายเลยจะทำให้เรื่องของการตัดช้าไปนิดนึงครับ
1: ค่ะค่ะ
2: แต่เรื่องปลอดภัยจากรถไฟฟ้าก็ไม่มีนะแต่เรื่องครับไม่มี
1: ค่ะอย่างนี้เนี่ยแปลว่าในพื้นที่ของทางเราหัวหน้าเองอะค่ะมันมีลักษณะชุมชนแบบนี้อีกไหมคะหรือว่านี่คือเป็นชุมชนเดียวเลยเราต้องมีการจัดการต้องมีการซ้อมอะไรกันไหมหลังจากนี้ค่ะ
2: ชุมชนเสี่ยงครับในพื้นที่แต่คุณว่าสถานีตะเพิงบางชันรับผิดชอบ4เขตนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เขตบึงบุรีก็เป็นหนึ่งในพื้นที่รับผิดชอบเราครับรับผิดชอบสถานีตะเพิงบางชันรับผิดชอบเขตบึงกลุ่มครับเขตคลองสองวาเขตนุบลีและเขตคันนายาวนะครับเนี่ยเราชอบเยอะนะครับชุมชนก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีชุมชนเสี่ยงก็เยอะครับตัวแผนของเราครับก็ส่งเจ้าที่เข้าเรื่องของการทำการฝึกซ้อมนะครับร่วมกับชุมชนนะครับให้ความรู้ชุมชนนะครับเราทำเป็นประจำครับประจำครับเป็นเหตุใหญ่ของสำนักป้องกันอยู่แล้วนะครับที่จะทำให้ชุมชนเกิดความปลอดภัยเนาะ
1: ครับโอ้มัน
2: ก็ต้องมีชุมชนนี้ชุมชนนี้ก็มีอาสาสมัครครับค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะ
2: ค่อนข้างเยอะครับแต่ขาดเรื่องของเครื่อง
1: เครื่องมือ
2: เครื่องปั๊มน้ำเครื่องปั๊มน้ำใช่ครับเขาเรียกว่าเครื่องบลคอเนาะเครื่องสายปั๊มเครื่องปั๊มน้ำดับเพลิงครับไม่มีพอชุมชนนะครับแล้วก็กายภาพปิดคลองนะครับแหล่งน้ำมีนะครับแต่ไม่มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงนะคร
1: ับ
2: นะครับตามจริงแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือต้องวางระบบแล้วก็มีมีคลองแล้วมีแหล่งน้ำแล้วนะครับระวังเครื่องวางระบบวางเชื้อท่อนะครับตามทางขอตอนะครับมันก็ทำให้การทำงานสะดวกมากขึ้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สะดวกมากขึ้นนะครับทำให้ชุมชนนะครับสามารถใช้เครื่องวรขอเลยครับไฟปั๊มเนี่ยครับดำเนินการเองในต้นๆก่อนที่รถเดินจะมาถึงเน
1: าะค่ะแปลว่าจริงๆแล้วถามเป็นความรู้ค่ะท่านรองหัวหน้าคือเท่ากับว่าคนในชุมชนเขาต้องมีการดำเนินการกันเองใช่ไหมไอ้พวกขวดับเพลิง
2: คือเบื้องต้นครับเบื้องต้นครับคำว่า first response เนี่ยครับเนื่องจากเรื่องการใช้ถังแล้วครับเรื่องของอุปกรณ์ครับที่เราต้องซัพพอร์ตเข้ามานะครับเราจะรอไม่ได้เขาจะรอรถดับเพลิงนะครับมาครับยากครับยากนานพูดถึงว่านานเนาะเพราะไฟไหม้มันเร็วมาก
1: มัน
2: เร็วมากดังนั้นทีมนึงก็ขับใช้ถังไปทีมนึงเขาก็เดินปั๊มน้ำนะครับแล้วเด็กชิ้นพ่อเขาเดินไม่ยับก็สามารถเทียบเปิดขับสายนะครับนำสายต่อครับไปดำเนินการฉีดได้เลยนะครับลักษณะนี
1: ้
2: นะครับลักษณะนี้ครับน่าจะต้องวางโครงสร้างการของโรงพยาบาลนะครับลงมาทำนะครับในส่วนนี้นะครับครับเมื่อสักพักก็ได้เรียนกับท่านสก.นะครับท่านวิรัติมีเชิญยันนะครับเรื่องของการทำโครงสร้างครับเรื่องของระบบป้องกันอัคคีภัยนะครับระบบน้ำต่างครับมีเรียนท่านครับเมื่อกี้ครับประชุมกับวางแผนกันครับสำหรับ3ครับแล้วก็ท่านผู้ในการเขตครับที่นี่นะครับที่นี่นะครับนี่คือปัญหาอุปสรรคที่นำเสนอเข้าไปนะ
1: ค่ะเราเห็นนะคะแล้วอย่างเนี้ยมีคนเห็นไหมว่าต้นเพลิงหรือว่าดูแล้วมันน่าจะมาจากตรงจุดไหนก่อนเป็นจุดแรกของเหตุเพลิงไหม้ก่อนที่มันจะลุกลามอะคะ
2: ต้นเพลิงก็เป็นบ้านเนี่ยเพราะเป็นบ้านโครงสร้างก็บ้านชั้นเดียวทั้งหมดเลย
1: อ๋อค
2: ่
1: ะ
2: บ้านชั้นเดียวทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปลูกชาคาติดกันปลูกชาคาติดกันแล้วนะครับก็ทำให้ที่ห้องแต่ละหลังก็มี3ห้อง4ห้องมันก็สุดแต่หลังเล็กหลังใหญ่เนาะ
1: ค่ะ
2: ตัวนี้ครับมันก็ทำให้เกิดแค่ลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับคือบอกว่าบ้านกำลังทำกับข้าวอยู่ในบ้านหรืออะไรนี่ครับ
1: ที่
2: เขาที่สอบถามเนาะเขาที่สอบถามครับ
1: นี่พอเป็นบ้านไม้แล้วเป็นชุมชนแบบนี้พออะไรนิดนึงนี่มันยากมันก็ไปเร็วจริงๆนะคะรองหัวหน้า
2: ครับใช่ครับไปเร็วครับไปเร็วข้าไปเร็วนะฮะไปเร็วก็เมื่อใช้คาติดกันครับจากหลังหนึ่งครับไปสู่หลังหนึ่งเขาก็เป็นทางไฟอย่างดีครับทางเชื่อมไฟนะ
1: คร
2: ับครับฟอกควันไปถึงไหนครับไฟไปถึงนั่นครับ
1: เข้าใจเลย
2: ใกล้คลองครับก็มีลมด้วยอย่างนี้ครับก็ทำให้
1: เร็วขึ้น
2: ลุกลามอยู่เร็วครับใช่ครับใช่
1: แต่ถือว่าทางเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้เร็วไม่ได้ลุกลามไปมากกว่านี้เพราะตอนแรกบอกว่าเป
2: ็
1: นชุมชนเก่าเป็นบ้านไม้ด้วยเป็นห่วงเลยว่ามันจะลามเร็วขนาดไหนแต่ถือว่าเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วก็ดับได้เร็วมากค่ะหัวหน้า
2: ได้เร็วครับถือว่าลักษณะของทางกายภาพของชุมชนแล้วครับเราห่างจากสถานีครับประมาณ1กิโลเน
1: า
2: ะประมาณ1กิโลนะครับ1กิโลยิ่งช่วงวันนี้เป็นวันอาทิตย์การจราจรคล่องตัวครับก็จะเช้าการจราจรคล่องตัวอยู่ก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคเรื่องของการเดินทางนะครับแต่ปัญหาอุปสรรคในการเมื่อมาถึงแล้วเขาต้องจอดรถไกลชิดเกษตรที่สำคัญ
1: ต้องเดินค
2: ่
1: ะ
2: ครับตรงนี้คือปัญหาอุปสรรคพอเราวิ่งสายที่500เมตรครับสายเส้นหนึ่งยาว20เมตรครับผมก็วิ่งหอบใหญ่เหมือนกัน
1: เข้าใจ
2: หอบใหญ่
1: เราหัวหน้ามีอะไรจะแนะนำไหมเพราะมีหลายคนถามเหมือนกันว่าทำไมช่วงนี้ไฟมันไหม้บ่อยมากไฟมันไหม้ถี่มากในหลายๆจุดเลยค่ะ
2: คือไหม้มันไหม้มันไม่ได้ไหม้ถี่หรอกครับมันเป็นไหม้ตามอะไรว่าตามธรรมชาติของไฟเนา
1: ะ
2: ถ้าเราประมาทครับไม่ช่วยกันตรวจสอบนะครับไม่ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านนะครับและลักษณะของการใช้อุปกรณ์นะครับเรื่องของความคุ้นเคยเนา
1: ะ
2: ความคุ้นเคยการใช้อุปกรณ์บางครั้งอุปกรณ์อาจเสื่อมหมดบางครั้งอุปกรณ์อาจเสียแต่ก็ยังนำไปใช้ว่าเราต้องรู้ว่าบ้านเราเนี่ยมันในชุมชนแออัดเนี่ยมันไม่ใช่บ้านรวยเน
1: า
2: ะก็ใช้อุปกรณ์ที่ตัวไหนพอใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนลักษณะเนี้ยก็จะทำให้เข้าส่วนของการประมาทการประมาทแต่การประมาท ่าที่เรามองแต่มันเป็นความคุ้นเคยความชินของเขา
1: เข้าใจ
2: ความคุ้นชินของเขาครับเลยทำให้เกิดอัคคีภัยลักษณะนี
1: ้
2: ทำให้เกิดอัคคีภัยนะครับดังนั้นก็แนะนำเรื่องของการที่อุปกรณ์ครับตัวไหนที่ให้มันติดขัดตรงเสื่อมนะครับก็นำไปซ่อมไปให้ช่างดูแลซะก่อนนะครับก่อนที่จะนำมาใช้งานนำมาใช้งานนะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยลักษณะนี้นะครับนั่นก็ฝากแนะนำเรื่องของการดูแลอุปกรณ์นะครับดูแลก่อนและเรื่องของการหมั่นเรื่องของการฝึกเนาะฝึกเรื่องของการดูแลอุปกรณ์ป้องกันด้วยน
1: ะ
2: กับทั้งดับเพลิงต่างๆนะครับเราจะรอรอบให้เจ้าที่ดับเพลิงเข้ามาตรวจอยู่เนี่ยมันไม่ทันนะครับดังนั้นกรรมการชุมชนเองครับลูกบ้านเองครับต้องช่วยกันดูแลรักษา
1: คร
2: ับดูแลรักษาครับให้เกิดความพร้อมใช้ให้เกิดความพร้อมใช้นะครับในชุมชนวันนี้ก็น่าจะใช้ทางดับเพลิงไปร่วม30กว่าใบนะ
1: ก็พยายามช่วยกันในเบื้องต้นกันอยู่แล้วในเบื้องต้นก็เลยใช้แรงสกัด
2: ใช่ครับ
1: ค่ะบางอย่างอุปกรณ์โดยส่วนมากมาจากอุปกรณ์ไฟฟ้าใช่ไหมคะรองหัวหน้า
2: ครับอุปกรณ์ไฟฟ้านั่งครับพวกระบบตกเส้นท่อแก๊สนั่งนะครับเพราะชุมชนนะครับเช่นแก๊สต่างๆนะครับผมก็เชื่อว่าในชุมชนก็คงมีนะครับในระหว่างติดสายตรงสายแก๊สครับหัวจะไปส่งไปแท้นะครับแบบนี้เกิดแก๊สแต่ทำให้แก๊สเกิดการรั่วไหลนะครับดังนั้นก็ช่วยกันตรวจสอบดูแลครับเส้นสายแก๊สนะครับที่ออกจากถังมาถึงวาล์วลักษณะนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัย
1: โอ้โหนี่พอเราหัวหน้าตอบเรื่องบางเรื่องของคราวนี้เรื่องบางเรื่องเราก็นึกไม่ถึงอย่างเช่นหนูไปกัดไอตัวใช่ไหมสายแก๊สอย่างเงี้ยค่ะ
2: ใช่ครับแล้วตอนนี้ครับคือคนไทยบอกว่าสิ่งที่เสียใจที่สุดก็คือคำว่ารุม
1: ค่ะ
2: คือเรื่องนี้มันแก้ไขไม่ได้แล้วนะฮะมันแก้ไขไม่ได้แล้วครับรู้มีคำว่ารู้มีนะครับเป็นคำตอบที่เรียกว่ารู้นะน่าจะทำแล้วน่าจะป้องกันแล้วน่าจะทำให้มันดีกว่านี้อย่างแน่ครับนะรู้มีเราทำตั้งนานแล้วอะไรประมาณนี
1: ้
2: นะครับรู้มีเราตระหนักเรื่องของความปลอดภัยตั้งนานแล้วอย่างนี้นะครับนี่คำว่ารู้มีบ้านเราก็จะจบในพลังลักษณะนี้ครับเมื่อเสียเดียดนะครับเมื่อเสีย
1: คือมันเป็นความ
2: เคยชินครับช่วยกันนะครับช่วยกันครับก็ฝากจอยร้อยประชาชนทางเป็นเงินเนาะเป็นเงินครับในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆการใช้อุปกรณ์ต่างๆครับนี
1: ่นะโอ้โห
2: แล้วก็เกิดขึ้นตอนเช้านะครับถ้าเกิดขึ้นกลางคืนนะครับเราจะทำงานยากกว่านี้แล้วจะมีผู้ที่สูญเสียนะครับเพราะทางก็ออกครับก็แคบเนาะครับจน
1: เ
2: กิดความ
1: เป็นค่ะเข้าใจเลยเข้าใจที่ทางเราหัวหน้าบอกมาคือบางอย่างมันเป็นความคุ้นเคยพอความคุ้นเคยเราก็ลืมมองผ่านแล้วด้วยเวลาต่างๆการทำงานอะไรต่างๆอาจทำแบบมันเร่งรีบทุกอย่างเลยอาจจะไม่มีเวลามาดูในบ้านตัวเองมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาได้ค่ะต้องขอบพระคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกๆคนขอบคุณทางด้านของเราหัวหน้าด้วยนะคะ
2: ครับยินด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากนะคะก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้านะคะที่รับแจ้งแล้วเป็นชุมชนนะเป็นชุมชนเก่าแล้วก็เป็นชุมชนที่คือเป็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เขาสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้เร็วนะคะไม่ได้ลุกลามไปเป็นวงกว้างนะคะคือถึงแม้ว่าจะมีความเสียหายแต่มันก็ไม่ได้เป็นความเสียหายที่มากกว่าที่อาจจะพอเห็นถึงปุ๊บเนี่ยตอนแรกเห็นโอ้ตายแล้วคือไฟไหม้แล้วเป็นชุมชนแล้วทางเข้าออกก็ลำบากแล้วมันเป็นบ้านไม้ทั้งหมดเลยคือเห็นจากภาพแล้วเห็นจากคลิปเนี่ยนะคะแต่ว่าปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ไปดำเนินการรวดเร็วมากแล้วก็ในส่วนของคนในชุมชนเองที่เขาก็พยายามที่จะช่วยกันแต่ว่ามันก็มีผลกระทบที่ได้รับคือ11ครอบครัวนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้คือเนื่องจากเป็นห้องเป็นบ้านที่แบ่งให้เช่าด้วยแต่ตะกี้ที่ฟังที่ทางรองหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชันนะคะเพิ่มเติมให้ก็จะมีทางด้านของทางสำนักงานเขตนะคะที่เขาก็มีแล้วก็ในส่วนของทางปภ.เองที่เขาก็มีการไปตั้งเต็นท์ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อเรื่องของการเดินทางเช้าวันอาทิตย์นี่จะเป็นเช้าที่เงียบมาก นะคะอาย้ำนะว่าทางด้านของถนนประชาธิปกตอนนี้เปิดให้ใช้ได้แล้วนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะตรงจุดที่มีการปิดการจราจรไปในช่วงก่อนหน้านี้แต่เปิดแค่ฝั่งเดียวนะย้ำนะว่าเปิดแค่ฝั่งเดียวนะคะก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็จะเห็นเลยว่าในเรื่องของรถแต่ยังน้อยอยู่ต้องรอวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันจันทร์วันเปิดงานเดี๋ยวดูอัปเดตให้ล่าสุดก่อนนะเวลานี้ตรงช่วงแถววงเวียนใหญ่นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ยังไม่มีปัญหานะคะยังไปได้นะคะรถยังไม่ได้เยอะสำหรับในช่วง9นาฬิกากว่าๆแต่ว่าวันพรุ่งนี้เผื่อเวลากันนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการเดินทางจุดที่จะเปิดให้ใช้ได้ก็คือช่วงจากวงเวียนใหญ่ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบ้านแขกนะคะแต่ว่าฝั่งกลับกันนี้ยังปิดอยู่นะคะยังปิดการจราจรอยู่นี่รถน้อยมากสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ดูจากกล้อง CCTV ของทางกทม.เดี๋ยวเราไปที่คุณอุทัยค่ะสวัสดีค่ะคุณอุทัย
3: สวัสดีครับ
1: คุณอุทัยใช้เส้นถนนเทพรัตน
3: ์ใช่ครับขาออกนะครับก็ทั้งขาเอาขาออกก่อนแล้วกัน
1: ค่ะโล่งทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
3: ทั้งโล่งกับตรงว่าตรงกม.10ครับผม
1: ค่ะ
3: กม.10เลนในสุดนะครับผม
1: ค่ะ
3: มีผู้ชายก้มๆเงยๆอยู่เลนขวาสุดนะครับผม
1: ในช่องทางด่วน
3: ใช่ครับใช่ครับ สังเกตง่ายนะครับก็คือใส่เสื้อสีแดงอยู่ครับผม
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใส่เสื้อสีแดงน่าจะเป็นถือถุงปุ๋ยก้มๆเงยๆเก็บของอยู่ข้างในครับผม
1: โอ้คือดูแล้วน่าจะเป็นคนได้ร้อนใช่ไหมคุณอุทัย
3: ใช่ครับน่าจะใช่นะน่าจะใช่ครับผมเมื่อกี้ผมวิ่งเลนขวามาตกใจ
1: เขาไม่ระวังตัวเลย
3: ใช่ครับเขาก้มๆเงยๆครับแต่ว่าบอกเพื่อนๆนะครับผมที่วิ่งเลนในระวังหน่อยครับเพราะว่าถนนมันโล่งมากครับ
1: ค่ะนี่กลัวว่าเขาจะแบบขยับตัวมาอยู่บนถนนดูในช่องเลนขวาได้เลยใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่
1: ค่ะ
3: เขาอยู่เลนในขวาสุดเลยนะครับ
1: แต่อยู่ขอบชิดๆอยู่ไหมคะ
3: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ค่ะเดี๋ยวคุณอุทัยย้ำจุดอีกนิดนึงว่าเขาอยู่ตรงช่วงไหนนะคะ
3: ประมาณกม.10ครับผมก่อนถึงตลาดกิ่งแก้วครับ
1: ก็อยู่เดินหน้าเขาเดินมาฝั่งเดียวแบบไปทางเดียวกับรถไม่เหลือสวน
3: ใช่เดินหน้าตามรถมาครับ
1: โอ้แปลว่าไม่เห็นรถที่ตามหลังมาคือเขาก็ถือไม่ระวังอันตรายมากเอาไปว่าในเบื้องต้นเพื่อนร่วมทางที่ใช้เส้นทางให้ระวังเองด้วยนะคะเดี๋ยวเราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้อีกทางหนึ่งเผื่อว่ายังไงไปพาเขามาอยู่ตรงจุดที่ปลอดภัยก่อน
3: ครับผม
1: ค่ะแล้วนี่คือจะไปไหนคะคุณอุทัย
3: อ๋อผมไปมอหัวเฉียวครับผม
1: โล่งดูโล่งๆโอเคโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวไงประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่นะคะกรณีที่คุณอุทัยแจ้งมาแต่ว่าฝากเพื่อนร่วมทางระวังกันก่อนเนี่ยถนนเทพรัตน์นะโล่งมากบนทางด่วนก็ไม่มีปัญหาบุรพาวิถีก็ใช้ได้ยาวๆไปนู่นเลยค่ะชลบุรีนะคะอากาศอย่างนี้ต้องไปทะเลแต่ตอนร้อนต้องไปนั่งอยู่ริมทะเลยิ่งร้อนมากขึ้นหรือเปล่าแต่เห็นว่าตอนช่วงเช้าอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้คนเขาไลฟ์ใน TikTok กันเยอะมากแล้วที่เกาหลีใต้อะนะคะเนี่ยดูมีคนไลฟ์บรรยากาศคือมันมีเหตุเพลิงไหม้ซึ่งตอนแรกก็แบบเอ๊ะไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเป็นไลฟ์แบบของปัจจุบันหรือเขาเอาไลฟ์แบบเก่ามาใส่แล้วทำเหมือนเป็นไลฟ์ปัจจุบันก็เลยลองเซิร์ชหาข้อมูลดูมันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่มันมีเป็นเหตุไฟไหม้ใหญ่เลยนะคะมันเป็นเหมือนกับเป็นศูนย์เก็บของเก็บสินค้าค่ะนะคะซึ่งตรงจุดนี้นะคะก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้น6ของศูนย์โลจิสติกของคูปังในเมืองอินชอน นะคะแล้วเมื่อวานตั้งแต่ในช่วงเช้าๆทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กันแล้วคือพอดูจากในไลฟ์อ่ะก็คือมันเป็นช่วงเช้าเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเนื่องจากว่ามันเป็นศูนย์ใหญ่มากแล้วมันก็มีของไม่หลายที่เก็บอยู่นะคะเพราะนั้นเขาก็มีการระดมกำลังในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยนะคะสแตนบายกันอยู่นะคะก็เห็นจากในรูปภาพบรรยากาศของเมื่อวานเนี่ยก็จะเห็นในมุมกว้างมากนะคะคือมองได้เห็นจากในหลายจุดเลยนะคะแล้วก็มันยังคงต้องมีการมันยังมีเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นกลุ่มควันเบาๆอ่ะที่ยังลอยขึ้นมานะจากไอ้ส่วนของตัวของจุดที่เกิดเหตุตั้งแต่เมื่อวานมาถึงในช่วงเช้าวันนี้นะคะนี่ไงบอกว่าเดี๋ยวนี้คนไลฟ์อยู่ที่ไหนมองเห็นได้หมดเลยนะคะเพียงแต่ต้องตั้งสตินิดนึงให้มันปัจจุบันหรือมันจากในอดีตการเอามาลงซ้ำหรืออะไรยังไงนะคะแต่พอไปอัปเดตดูในส่วนของในสื่อของในท้องถิ่นนะคะก็เลยได้รับรู้เป็นข้อมูลว่ามันเนื่องจากมันเป็นศูนย์โลจิสติกใหญ่มากนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะมันเป็นกลุ่มควันที่มันบางๆบางๆแล้วค่ะไม่เหมือนกับเมื่อวานนี้นะคะในช่วงนี้รับแจ้งค่ะรับแจ้งในเบื้องต้นนะคะจากทางด้านของทางมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะบอกมีการส่งทางเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนื่องจากว่ามีผู้ชายค่ะนอนคว่ำหน้าอยู่ในร่องน้ำริมถนนเทพรักษ์ซอย41นะคะถนนเทพรักษ์ก็คือนู่นเลยในพื้นที่ของทางสน.บางเขนนะคะเดี๋ยวได้อาจจะได้มีเพิ่มเติมกันแล้วอีกเคสหนึ่งที่ภูเก็ตเขาบอกว่าเช้าวันนี้เนี่ยมีใช้คำว่าเป็นฝรั่งเป็นต่างชาตินะคะต่างชาติขโมยเรือประมงของชาวบ้านคือแบบขับออกทะเลไปเฉยเลยเหตุเกิดแถวหน้าตลาดเขาใช้คำว่าหน้าหลาดชิงปลาหาดในยางนะคะก็คือลงว่ายน้ำคือฝรั่งคนนี้บอกว่าลงว่ายน้ำแล้วเห็นเรือจอดอยู่ก็เลยพาออกไปในทะเลนะคะอันนี้ไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะได้มีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมกันต่อคือเขาอันนี้ในภูเก็ตไทมส์นะคะของทาง Facebook ของในพื้นที่เขาใช้คำว่าฝรั่งรักเรือชาวบ้านลงว่ายน้ำเห็นเรือจอดขึ้นพาออกเลเหตุเกิดที่หลาดชิงปลาหาดในยางถ้าแปลเป็นภาษากลางฝรั่งนะคะก็คือขโมยเรือของชาวบ้านนะคะเนื่องจากว่าเขาฝรั่งคนนี้ไปลงเล่นน้ำใช่ไหมว่ายน้ำแล้วไปเห็นเรือประมงลำนี้ไปลงเป็นเรือหาปลาจอดอยู่เขาก็เลยขึ้นไปแล้วก็ขับเรือออกไปนะคะเหตุเกิดตรงช่วงของตลาดชิงปลาหาดในยางนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ต่างชาติที่ภูเก็ตนี่มีหลากหลายเรื่องราวมากนะคะเป็นหลากหลายเรื่องราวซึ่งคือมันเหมือนกับมันกลายเป็นไม่ใช่ประเทศไทยเมืองไทยคนไทยแล้วล่ะแล้วมันจะมีความวุ่นวายอะไรต่างๆจากชาวต่างชาตินะคะในบางโซนบางพื้นที่เนี่ยขึ้นมาเป็นระยะหรือแม้แต่ในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าอะไรต่างๆอันนี้เป็นเบื้องต้นไปก่อนละกันนะคะเพราะว่าที่เขามีการอัปเดตเมื่อตอนช่วง22นาทีที่ผ่านมานี้เองนะคะแล้วก็ในส่วนของเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ค่ะมีแจ้งนะคะมีแจ้งของคุณธนัชยาแจ้งแทนเพื่อนไปลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้ค่ะบนรถแท็กซี่ซึ่งนั่งมาเมื่อตอนช่วง4นาฬิกาจำได้ว่าเป็นรถแท็กซี่สีส้มแล้วก็นั่งมาจากหมอชิดไปลงที่หอพักชมพูตลาดบางเขนในกระเป๋าสตางค์ใบนี้นะคะมีเงินอยู่ด้วยจำนวนหนึ่งมีบัตรประจำตัวประชาชนด้วยของคุณธนุธรรมนะคะฝากทางคุณคนขับช่วยดูให้หน่อยนะคะถ้าหากว่าเจอกระเป๋าแล้วเห็นว่าเป็นชื่อของคุณธนุธรรมนะคะรบกวนช่วยติดต่อกลับมาทางจสร้อยด้วยนะคะแล้วก็มีแจ้งนะคะของคุณพัชรีคุณพัชรีเนี่ยไปลืมกระเป๋าเอาไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งนั่งมาจากแถวสุวรรณภูมินะคะจากลาดกระบังไปโรงแรมโกลเด้นเจส สุวรรณภูมิแต่อยู่ไร่กระบังแล้วไปลงที่สุวรรณภูมิเมื่อตอนช่วง4:30 นบอกเป็นกระเป๋าไม่ได้บอกเป็นกระเป๋าแบบไหนนะแต่บอกเป็นกระเป๋านะคะลืมกระเป๋าเอาไว้ตั้งแต่ตอนช่วง4:30 นดังอย่างนี้น่าจะเป็นการเดินทางไหมคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เดินทางต่อไหมหรือว่ายังไงแต่เป็นเบื้องต้นนะคะเผื่อคุณคนขับฟังอยู่ผู้โดยสารเขาไม่ได้เอากระเป๋าเดินทางลงเอาไม่ได้เอากระเป๋าลงมาด้วยนะคะแต่ยังไม่ทราบชนิดนะเป็นเบื้องต้นแค่ว่าเป็นกระเป๋าแล้วก็มีแจ้งนะคะในส่วนของคุณเสริมพันธ์อันนี้คือไปลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งนั่งมาจากรัชโยธินแยกรัชโยธินแล้วไปลงที่รัชดาภิเษกซอย36เมื่อตอนช่วง1:00 นะคะอันนี้ก็ฝากทางคุณคนขับเป็นโทรศัพท์มือถือ Oppo ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
5: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเนาะ
6: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
7: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร15

เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: เมื่อคืนที่มีการตั้งจุดตรวจนะคะของทางด้านของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเดี๋ยวแล้วก็บอกว่ามีการตรวจพบว่ามีคนซึ่งเมาแล้วก็ขับเพราะว่าวัดแอลกอฮอล์ได้นี่คือ140กว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วยังมีการตรวจในเรื่องของการพบอาวุธปืนด้วยเดี๋ยวเรามีสายของทางด้านของพันตำรวจโททศพรกริบแก้วรองผู้กำกับการ5กองบังคับการตำรวจจราจรนะคะอยู่ในสายด้วยสวัสดีค่ะท่านรองคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านรองอันนี้เป็นการตรวจเป็นประจำในปกติในทุกๆคืนอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นการตรวจวัดแอลกอฮอล์ทุกคืนครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เป็นการตรวจป้องกันเหตุ
0: ค่ะ
1: ทั่วไปอยู่แล้วครับ
0: ซึ่งบอกว่าประชาชนนี่อุ่นใจคือถ้าที่ฉันเป็นคนหนึ่งที่เห็นด่านของทางเจ้าหน้าที่เราถือว่าอุ่นใจเพราะอย่างน้อยในเรื่องของเมาแล้วขับคงจะช่วยลดน้อยลงบนท้องถนนแต่เมื่อคืนนี้บอกโหเจอนี่วัดแอลกอฮอล์ได้ร้อยกว่าเลยหรอคะท่านรอง
1: ใช่ครับวัดแอลกอฮอล์ได้141
0: ค่ะ
1: 141ครับ
0: ค่ะคือพฤติกรรมเขาเป็นยังไงอะคะตอนที่เจอเนี่ยค่ะ
1: ก็ทีแรกเขาก็จะเหมือนขับรถมาถึงด่านแล้วพอเขาเห็นด่านแล้วเขาก็ประมาณว่ายึกยึกยักยักจับไม่เข้
0: า
1: จับไม่เข้าแล้วก็เราก็ได้ส่องไฟฉายให้เขาเข้ามาเขาก็พอดีมันเป็นทางที่แบบว่าผ่านทางแยกมาได้พักหนึ่งแล้วก็แยกตรงนั้นน่าจะเป็นแยกแยกอสมทนะไม่แน่ใจน
0: ะ
1: แล้วก็ให้เข้ามาที่ด่านครับเข้ามาที่ด่านก็ทดสอบแอลกอฮอล์เบื้องต้นว่ามีครับแล้วก็เรียกเข้าข้างทางตรงช่องเก็บรถครับมาเรียกช่องเก็บรถมาก็ลุกจากรถมาก็เจอปืนเลยครับ
0: นั่งทับอยู่เหรอฮะหรือว่าน
1: ั่งทับ
0: นั่งทับอยู่เลย
1: นั่งทับอาวุธปืนอยู
0: ่ค่ะแล้วเขามีการคือจริงๆเขาก็ยอมคือไม่ได้ยังดีที่ไม่ได้ขับหลบหนี
1: ถ้าขับคิดดูว่าถ้าขับหลบหนีนะก็จะมีเหตุยิงกันแน่นอนผมดูแล้วเพราะว่าอาวุธปืนกับซองกระสุนอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็ไปจุดกระสุน
0: คือพร้อมเลยล่ะใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยครับ
0: ค่ะแล้วเขามีประวัติอาชญากรอะไรต่างๆคือมีประวัติเหล่านี้บ้างไหมคะได้มีการดูประวัติของเขาย้อนหลังด้วยหรือเปล่าคะ
1: มีประวัติเรื่องถืออาวุธปืนผิดมือโดนที่เพชรบุรีครับ
0: ค่ะผิดมือนี่คือยังไงคะท่านรอง
1: อะไรนะครับ
0: คำว่าผิดมือนี่คือเป็นยังไงครับหมายถึงว่าของปืนคนอื่นอ
1: าวุธปืนไม่ใช่ของตัวเองครับ
0: ไม่ใช่ของตัวเอง
1: แล้วก็เอามานำพาพกพาเหมือนกันครับ
0: มีแค่ประวัติแค่นี้เองเหรอฮะดูมีแหมดูจากลักษณะรูปทรงแล้วมันน่าจะมีมากกว่านั้นหรือเปล่าคะท่านรอง
1: ที่เช็คมีข้อหาเดียวครับ
0: มีข้อหาเดียวค่ะ
1: แล้วก็พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นอาวุธปืนผิดมือที่ไม่ใช่ของตัวเองครับ
0: ค่ะท่านรอง140กว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่เขาส่งตัวไหวไหม
1: เขาก็พูดพูดเยอะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะ
0: ค่ะ
1: ก็เหมือนเก็บอาการไม่อยู่ครับ
0: ค่ะมีพิรุธตั้งแต่เห็นทางด่านของทางเจ้าหน้าที่แล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะดีที่ทางเจ้าหน้าที่สกัดเจอแล้วจับเอาไว้ได้ก่อนนะคะคุมตัวไว้ก่อนเนี่ยค่ะอย่างเคสอย่างนี้นี่คือต้องส่งสารเลยไหมคะหรือว่าต้องยังไงในพูดถึงในเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ยค่ะ
1: ก็เคสอย่างนี้ก็ต้องส่งเลยครับมาช้าเมื่อวานก็ผมบันทึกเสร็จก็ประมาณเกือบ5:00แล้วครับก
0: ็
1: เช้านี
0: ้
1: เช้าแต่เช้านี
0: ้
1: เขาน่าจะควบคุมสองควบคุมตัวที่สน.มักกะสันสองวันนะครับ
0: สองวันแล้วก็ส่งสารในวันจันทร์
1: ในวันจันทร์ครับใช่ครับ
0: โหต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่มากๆเลยคือมันทำให้ประชาชนอุ่นใจแล้วอย่างที่ผ่านๆมาค่ะท่านรองในเรื่องของการตั้งจุดอย่างเนี้ยเราเจอเป็นระยะเลยไหมคะมันช่วยมันเจอขนาดไหนอะไรยังไงบ้างอ่ะ
1: ช่วงนี้ต้องมาบอกว่าช่วงนี้เจอทุกวันนะครับ ทั้งยาเสพติดแล้วก็อาวุธปืนเพราะว่าผมจะควบคุมทั้งด่านด่านควันดำด่านแอลกอฮอล์นะครับก็ล่าสุดเมื่อ2วันที่นิมิตใหม่ผมก็จับอาวุธปืนอาวุธปืนแบงค์การประดิษฐ์นะครับแบงค์การดัดแปลงมาเป็นจุด22ได้หนึ่งกระบอกครับลูกน้องก็ช่วยกันดูครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็จะทำให้เห็นว่ามีด่านไว้ทำไม
0: คือสำหรับคนที่เป็นอย่างพวกเราเข้าใจว่าเพื่อความปลอดภัย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: บางคนไม่เข้าใจว่ามีด่านไว้ทำไมก็ถ้าไม่มีด่านก็คิดดูว่าทั้งยาเสพติดแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายเนี่ยมันจะไปที่ไหนกัน
0: ค่ะอย่างกรณีของพวกยาเสพติดอันนี้ก็คือจับกลุ่มได้เรื่องของปืนคือพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มีประวัติมาก่อนหน้านี้ด้วยไหมคะ
1: ล้วนมีครับมีประวัติมาก่อน
0: มีประวัติมาก่อนอืมค่ะนี
1: ่บางคนไม่เคยโดนจับอาวุธปืน
0: ค่ะ
1: แต่เวลาเข้าด่านมา
0: ค่ะ
1: เราดูอาการเรารู้เลยว่าเขาต้องมีสิ่งผิดกฎหมาย
0: ค่ะ
1: ไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งเพราะว่าอาการมันจะบอก
0: อะไรบ้างคะที่พอเห็นถึงปุ๊บอ่ะอันเนี้ยไม่ปกติอย่างแน่นอนค่ะท่านรอง
1: ดูจากร่างกายเหงื่อออกมากแล้วก
0: ็
1: สั่น
0: ค่ะ
1: เราแหงอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: มีร่างกายจะบ่งบอกเลยครับ
0: ค่ะค่ะเนี่ยนะคือต้องคุยกับทางด้านของท่านรองเพื่อจะได้รู้ว่าอ่ะมันคือมีความจำเป็นล่ะที่เราจะต้องมีการตั้งจุดตรวจเอาไว้คือมันเป็นเรื่องของการป้องกันอาชญากรด้วยอาชญากรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้น
1: คร
0: ับค่ะแล้วอย่างเมานี่คือเขากลับมาจากสถานบันเทิงหรือ
1: เขาอย่างไรไปนั่งกินกับเพื่อนมาที่ร้าน
0: ค่ะ
1: ร้านข้าวร้านอาหารปกตินะครับ
0: ที่สามารถเปิดได้ตลอด24ชั่วโมงอย่างนั้นน่ะล่ะ
1: ใช่ครับ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ร้านอาหารปกติครับ
0: ค่ะอันนี้คืออีกหนึ่งมันฟุตบอลโลกนี่เกี่ยวไหมที่ไม่เจอในช่วงนี้เจอบ่อยขึ้นเนี่ยหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกันเพราะมัน
1: ก็ไม่ได้เกี่ยวครับเขาบอกว่าเขานั่งดื่มกับเพื่อนเขาที่ร้านปกติแล้วเขาก็ออกมาครับ
0: ค่ะ
1: ออกมาเขาก็ขับรถออกมาตามปกติแล้วครับ
0: ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโทษของเมาแล้วขับเนี่ยมันถึงมันสูงมาก
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็แปลว่าต้องมีการตั้งด่านกันอย่างต่อเนื่องอันนี้สนับสนุนนะในส่วนของคนอย่างพวกเราอย่างเดียวตื่นมาในตอนช่วงเช้าต้องมาทำงานในช่วงเช้าๆนี่เพราะถ้าเป็นช่วงเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่จะรู้สึกกังวลมากเลยกลัวจะเจอพวกเมาแล้วก็ขับอยู่บนท้องถนน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราไม่ป้องกันบุคคลที่เมาแล้วขับเราก็จะต้องดูว่าเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นตลอด
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะว่ามันอยู่ที่วินัยของคนแต่ละประเทศนะครับ
0: แล้วหลายคน
1: เป็นต่างประเทศเนี่ยผมว่าเขาน่าจะกวดขันมากกว่านี
0: ้ใช่ท่านรองเพราะพอถึงที่สุดแล้วนะทุกคนก็ต้องย้อนถามกลับมาที่ว่าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่เข้มงวดผู้ชนะเนี่ยก็เป็นการที่ถูกต้องที่มีการตั้งด่านอย่างนี้ค่ะจริงๆนะชื่นชมแล้วต้องขอบคุณแต่ว่าอย่างบอกว่าคือพฤติกรรมคือเจอเพิ่มขึ้นการที่เจอเพิ่มขึ้นเป็นเพราะว่าคนเรารู้สึกว่าออกมาได้ไม่เจอเจ้าหน้าที่แน่ๆหรือมันเป็นเพราะอะไรคะ
1: ออกมาได้ไม่เจอเจ้าหน้าที่แน่ๆก็มันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของผู้ขับขี่บนท้องถนนด้วยครับก็ผมถึงบอกว่าถ้ากฎหมายบ้านเราแข็งๆเหมือนต่างประเทศเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่มีด่านก็จริงนะครับก็จริงแต่ว่าเพราะว่ากฎหมายเขาแข็งไงครับเขาลงโทษแบบว่าคนเมาแล้วขับนี่เขาลงโทษหนักนะครับหนักมากเขาไม่มีว่ามาปรับแล้วก็ปล่อยเขาจำคุกเลย
0: เพราะนั้นต้องย้อนกลับมาเรื่องของต้องมีการ
1: จำคุกแล้วจำแล้วปรับเลยครับอะไรเงี้ย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการปรับแก้กฎหมายแล้วเมาแล้วขับให้มันรุนแรงมากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าท่านรอง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะสนับสนุนค่ะท่านสนับสนุนค่ะท่านรองต้องผลักดันให้เกิดขึ้นค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ทุกๆคนเพราะว่ามันก็เคยมีบางเคสที่ทางเจ้าหน้าที่เองถูกคนเมาแล้วขับแล้วก็ชนในขณะที่มีการตั้งด่าน
1: ใช่ครับในรอบ3ปีที่ผ่านมาก็เสียลูกน้องไปคนหนึ่งจุดนี้เลยครับจุดที่เจอนะครับจุดตรงหน้าลงเก็บรถไฟฟ้าพระราม9นะครับ
0: ค่ะโอเค
1: ก็ตรงนี้ก็เสียลูกน้องไปคนหนึ่งด้วย
0: นะคะ
1: แล้วก็จุดนี้ก็ที่มีเหตุก็จุดนี้เหมือนกันครับ
0: ค่ะ
1: คนออกมาจากทางห้วยขวางเยอะ
0: ค่ะแปลว่ามีเหตุตรงเป็นจุดนี้เป็นจุดที่ไม่ปลอดภัยเป็นจุดอันตรายด้วยและเป็นจุดที่มีสถานบันเทิงเยอะด้วยใช่ไหมคะทางผ่านหรือว่าอะไรต่างๆให้กำลังใจทางด้านของเจ้าหน้าที่เพราะรู้ว่างานนี้ก็เป็นงานที่เสี่ยงด้วยนะคะฝากผลักดันให้มันมีการแปลว่ามีเหตุตรงเป็นจุดนี้เป็นจุดที่ไม่ปลอดภัยเป็นจุดอันตรายด้วยและเป็นจุดที่มีสถานบันเทิงเยอะด้วยใช่ไหมคะทางผ่านหรือว่าอะไรต่างๆให้กำลังใจทางด้านของเจ้าหน้าที่เพราะรู้ว่างานนี้ก็เป็นงานที่

ตำรวจจราจรคืออย่างที่หลายคนตั้งคำถามบอกว่ามีด่านไว้ทำไมนี่ไงคำตอบนะคะคือถ้าเป็นคนดีๆปกติทั่วๆไปดิฉันเห็นด่านคนนึงเป็นคนที่เห็นด่านเจ้าหน้าที่แล้วโอเคมากเลยคือรู้สึกว่าเราอุ่นใจมากๆยิ่งในช่วงเวลากลางคืนเพราะเรารู้เลยมันจะมีส่วนหนึ่งของคนที่ไม่เคารพวินัยจราจรไม่ได้นึกถึงในส่วนของภาพรวมผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนมันยังมีพฤติกรรมของคนที่เมาแล้วขับแล้วออกมาอยู่บนท้องถนนนะคะแล้วยังมีคนที่มีการพกพาอาวุธปืนนะคะที่พร้อมใช้มากๆเนี่ยอย่างกรณีของเคสนี้เป็นต้นนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบหัวหน้าแก๊งฆาตกรรมหมายแดงอินเตอร์โพลคาคอนโดที่ป่าตองสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
3: วฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบหัวหน้าแก๊งฆาตกรรมหมายแดงอินเตอร์โพลคาคอนโดป่าตองคุณณทิพย์สุดาโตรักษาอะไรกันครับ
8: สืบตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตเข้าควบคุมมิสเซอริสสัญชาติเบลเยียมผู้ต้องหาตามหมายจับสีแดงขององค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศในคดีร้ายแรงฐานพยายามฆ่าพกพาและครอบครองอาวุธปืนและเป็นสมาชิกขององค์การอาชญากรรมในฐานะหัวหน้าเพื่อก่อเหตุอาชญากรรมได้ที่บริเวณหน้าห้องพักคอนโดแห่งหนึ่งในตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตหลังหลบหนีเข้ามากบดานในประเทศไทยโดยทางการเบลเยียมได้ประสานขอความร่วมมือในการติดตามตัวทั้งนี้ตรวจคนเข้าเมืองมีคำสั่งถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยและควบคุมตัวไว้ดำเนินการตามกฎหมายณัฐสุดาตรักษาเร่งค่ะ
1: รู้ทันภัยพิบัติวันนี้นะครับจะมาทำความเข้าใจว่าควันสีไหนเกิดจากอะไรและสีไหนอันตรายที่สุดไขคำตอบที่ทุกคนควรรู้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
9: รู้ทันภัยพิบัติ
10: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ค่ะคือควันที่เกิดจากเพลิงไหม้เนี่ยเขาไม่ได้มีสีตายตัวนะคะแต่ว่าสีที่พบแล้วก็ใช้สังเกตกันบ่อยๆเลยนะมี4สีหลักค่ะแบ่งเป็นลักษณะการเผาไหม้แล้วก็ชนิดของเชื้อเพลิงได้ในระดับหนึ่งเลยควันสีขาวอ่ะควันสีขาวนี้มักจะเป็นไอน้ำจากการฉีดน้ำดับเพลิงหรือว่าความชื้นของวัสดุที่ระเหยออกมาอาจจะเกิดจากการเผาไหม้ของไม้พืชหรือวัสดุที่มีความชื้นก็ได้ไม่ได้หมายความว่าควันสีขาวแปลว่าปลอดภัยนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีสารพิษปะปนอยู่ในนั้นได้สีที่2คือสีเทาค่ะควันสีเทามักเป็นช่วงเริ่มต้นของเพลิงไหม้หรือว่าการเผาไหม้ที่ยังไม่รุน

0: สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำผันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
1: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของ

ในช่วงนี้นะคะทางด้านของรอฟอมอค่ะจ้าในเรื่องของการปิดเปลี่ยนการจราจรนะคะบนถนนราชดำเนินกลางตรงช่วงของเทเวศประกันภัยสำนักงานใหญ่ค่ะถึงตรงช่วงของแยกป้อมมหาการตรงนี้เป็นการก่อสร้างสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะคือมีการ

0: ดำเนินการในการปิดเบียกมาตั้งแต่เมื่อช่วงของวันที่8มิถุนายนนะคะแล้วก็จะยาวต่อเนื่องมาถึงช่วงของ31กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งการปิดเบียกการจราจรนี้เขาทำกันตลอด24ชั่วโมงนะคะก็มาย้ำให้ทราบกันเพราะว่าในจุดที่มีการปิดเบียกก็จะมีผลทำให้ถนนราชดำเนินกลางตรงจุดที่มีการปิดเบียกฝั่งมุ่งหน้าหลานหลวงจะใช้ได้3ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงเนี่ยนะคะก็จะใช้ได้4ช่องจราจรค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะคะและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้ค่ะที่หมายเลข02-168-3460ถึง68ค่ะ02-168-3460ถึง68แล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่ Facebook ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะนี่ก็ฝากมาจากทางด้านของรฟม.ค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของข้อมูลที่มีฝากไว้นะคะก่อนหน้านี้ที่มีแจ้งที่ไม่ได้มั่นใจว่ากรณีที่คุณต่อยแจ้งบอกว่ามีของตกอะตรงช่วงของวงแหวนตะวันตกนี่จะมีการดำเนินการแล้วหรือยังแต่คิดว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะตรงช่วงของก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่ซึ่งมีเป็นลักษณะของม้วนวัสดุขนาดใหญ่ที่หล่นอยู่บนถนนนะคะแล้วก็จะอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางด่วนด้วยนะคะแต่ว่าแจ้งมาก็ได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่อีกจุดหนึ่งนะคะฝากถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ที่คุณอุทัยเจ้าออกอากาศไปอะค่ะตรงช่วงของกิโลเมตรที่10นะคะที่มีผู้ชายที่เดิมเหมือนกับเขาเก็บของแล้วแต่เขาอยู่ในช่องทางในด้านขวาของช่องทางด่วนตอนที่คุณอุทัยเจอเนี่ยประมาณกิโลเมตรที่10แต่เขาก็เดินไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะถ้าหากว่าถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่เจอเขาก็น่าจะเดินเลยกิโลเมตรที่10แล้วจะเดินย้อนกลับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่พบเห็นก็เพิ่มความระมัดระวังการสวมเสื้อสีแดงอันนี้เป็นจุดสังเกตอย่างหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าหากว่าใครผ่านแล้วช่วยสังเกตแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS Roy Radio ค่ะมีเพิ่มเติมกรณีที่บอกว่าพบว่ามีผู้ชายนอนคว่ำหน้าอยู่ในร่องน้ำริมถนนเทพรักษ์ซอย41แล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบมีสายของทางบางเขน211อาสาของมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะลักษณะคือเป็นยังไงบ้างคะตรงนี้ตกลงเสียชีวิตใช่ไหมคะ
1: เบื้องต้นครับเป็นชายครับเป็นชายเล่นนะครับไม่มีที่พักหลักแหล่งสภาพเสียชีวิตคว่ำหน้าลงไปในน้ำครับตัวอยู่ข้างบนเป็นร่องน้ำนะครับ
0: ค
1: ือเตียงเข้าไปนอนครับทับไปทีนึงปิดไว้ทีนึงครับ
0: คือมันมีร่องรอยการถูกรถเฉี่ยวชนหรือว่าอะไรยังไงไหมคะ
1: ไม่มีครับมันเหมือนกับเป็นตรงนั้นเป็นที่พักของเขาอยู่แล้วครับ
0: ค่ะ
1: เป็นที่นอนเป็นที่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เป็นแคมป์ทำเป็นอะไรที่นอนตรงนั้นครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เหมือนน่าจะเมาหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็ล่วงลงไป
0: ล่างไป
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ตรงจุดที่เขาพักกับไอ้ตัวร่องน้ำนี่มันเป็นทางลาดเอียงเหรอคะ
1: มันเป็นทางสูงครับข้างล่างมันจะเป็นเหมือนแอ่งน้ำครับ
0: ค่ะคือจุดที่เขาอยู่มันสูงกว่าแอ่งน้ำ
1: 150เมตรนะครับ
0: เท่าไหร่นะคะ
1: ประมาณเมตร50
0: เมตร50
1: ครับผม
0: แปลว่าไอ้ตรงจุดที่เขานั่งเป็นปกติที่เขาพักเป็นปกติจะอยู่สูงกว่าระดับของร่องน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ก็มีโอกาสที่มันจะกิ้งตกลงไปแล้วไปอยู่ในร่องน้ำที่ว่านี้ได้
1: ใช่ครับ
0: คาดว่าเสียชีวิตมานานหรือยังอะคะถ้าดูจาก
1: ไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงครับ
0: จากตรงช่วงที่
1: รับเสียชีวิตเลยเพราะว่ายังไม่มีอาการอะไร
0: ก็แปลว่าในช่วงเช้านี่เองสิคะ
1: ใช่ครับช่วงเช้านี่ครับไม่น่าจะเกิน7โมงครับ
0: แล้วมีคนไปเห็นเหรอคะ มีคนไปเจอเหรอคะ
1: ขออีกทีครับไม่ค่อยได้ยิน
0: คือมีคนมองลงไปแล้วมองเห็นเหรอคะว่ามีคนอยู่ในร่องน้ำ
1: ใช่ครับมีคนเหมือนเคยให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยมาให้แล้วตอนเช้าอย่างเงี้ยแต่ไม่เห็นก็เลยเดินไปดูเดินไปหาดูไปเจออยู่ข้างล่างก็เลยแจ้งตำรวจ
0: โอ้โหคนนั้นเป็นคนใจดีมากๆคือเป็นคนให้ข้าวให้น้ำ
1: ใช่ประมาณนั้นครับ
0: แปลว่าผู้ชายคนนี้คนที่เสียชีวิตที่เป็นคนเร่ร่อนเนี่ยเขาก็อยู่ตรงละแวกนี้มานานแล้ว
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเป็นที่รู้จักของคนในละแวกนั้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วคือเขามีมันจะมีเอกสารมีอะไรติดตัวมาบ้างไหมหรือไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วเพราะเป็นคนเร่ร่อน
1: มีบัตรประชาชนอย่างเดียวครับ
0: ค่ะ
1: มีบัตรประชาชนมาใบนึง
0: เป็นภูมิลำเนา
1: อะไรเลย
0: ภูมิลำเนาเขาเป็นคนที่ไหนอะคะ
1: ในบัตรประชาชนเป็นคนเดี๋ยวนะฮะกรุงเทพสายใหม่ครับกรุงเทพ
0: ค่ะเขตสายใหม่กรุงเทพก็แปลว่าก็อยู่ในละแวกตรงจุดที่เกิดเหตุไม่ไกลมากใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นแล้วถ้าอย่างนั้นบอกชื่อได้ไหมเผื่อว่าเขาจริงๆครั้งหนึ่งเขาต้องมีบ้านแน่ๆเลยแล้วคนที่บ้านเขาอาจจะกำลังตามหาเขาอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ชื่ออะไรนามสกุลอะไรคะ
1: ชื่อนายสามารถครับ
0: ค่ะ
1: นามสกุลเตสาแก้ว
0: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่รู้จักเป็นญาติเนี่ยไปติดต่อที่ไหนได้อะคะบางเขต21
1: ที่สนบางเขนคร
0: ับ อ๋อสนบางเขนได้เลยใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: แต่ว่ายืนยันเลยว่าดูลักษณะแล้วเนี่ยก็คือไม่ได้ถูกทำร้ายหรือว่าอะไรอย่างแน่นอนไม่ได้ถูกการเฉี่ยวชนของรถอย่างแน่นอน
1: ครับผม
0: ก็เหมือนเป็นการจมน้ำ
1: ครับ
0: อ๋อค่ะเนี่ยตรงนี้คือมันเป็นริมถนนเส้นหลักเลยไหมอย่างตรงจุดที่เขาพักอยู่โดยปกติอะค่ะ
1: ใช่ครับเป็นเส้นของเส้นหลักเลยครับเส้นตัดใหม
0: ่
1: เส้นหลักตัดใหม่
0: ตรงนี้ก็อยู่ริมถนนเลยเนี่ยมันได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านตลอดเวลา
1: ใช่คร
0: ับค่ะค่ะเอาเป็นว่าใครที่เป็นญาตินะของคุณสามารถเตสาแก้วก็ให้ติดต่อไปที่สน.บางเขนเอ๊ะสนบางเขนไหมคะใช่ไหมสนบางเขนนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางบางเขน211อาสาของมูลนิธิร่วมกตัญญูมากๆนะคะอย่างที่บอกอะว่าวันนี้ถึงแม้จะเป็นคนเร่ร่อนแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่มีบ้านแน่นอนนะคะต้องมีบ้านมีครอบครัวล่ะเพราะฉะนั้นฝากด้วยเผื่อว่าใครที่เป็นญาติฟังอยู่ก็ติดต่อไปที่ทางสน.บางเขนนะเพราะว่ามีเอกสารมีบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวอยู่ด้วยนะคะในบัตรเนี่ยชื่อสามารถเตสาแก้วนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะ10:21นะคะก็มีเพิ่มเติมของคุณเคเนี่ยนะคะบอกว่าใช้บนทางยกระดับพระราม9ในฝั่งขาออกแล้วเห็นรถจักรยานยนต์คนขับเป็นผู้หญิงและมีเด็กอยู่ด้วยไม่สวมกันน็อกค่ะไม่สวมกันน็อกขึ้นไปใช้บนทางยกระดับพระราม9ในฝั่งขาออกตอนที่คุณเคเห็นเนี่ยจะอยู่ช่วงระหว่างเหนือแยกพระราม9มุ่งหน้าทางที่จะไปทางด้านของถนนพระราม9ซึ่งมันอันตรายมากๆคือเห็นแล้วไม่ปลอดภัยมากๆนะคะก็ฝากเพื่อนร่วมทางระมัดระวังเนี่ยพออ่านข้อมูลที่คุณเคบอกมานี่เป็นห่วงเลยนะถนนบางเส้นทางหรือว่าบนสะพานยกระดับต่างๆเนี่ยนะคะคือบางจุดที่เขาห้ามจักรยานยนต์ขึ้นไปใช้เนื่องจากในเรื่องของความปลอดภัยนะคะนี่เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆแล้วยิ่งถ้าเป็นในช่วงของวันนี้อย่างวันหยุดวันนี้ถนนโล่งมากในหลายๆเส้นทางน่าเป็นห่วงนะคะยังไงเอาเป็นว่าพวกเราช่วยระวังเขากันก่อนถึงแม้ว่าเขาจะไม่ระวังตัวเองเพราะเขาไปอยู่ตรงจุดที่ไม่ปลอดภัยมากๆจริงๆแต่เป็นห่วงเด็กค่ะเพราะว่ามีเด็กอยู่ด้วยนะคะฝากเพื่อนร่วมทางนะคะช่วยระมัดระวังกันแล้วก็มีแจ้งอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของซอยจันทร์43เป็นรถจักรยานยนต์2คันชนกันในช่องทางซ้ายมีคนเจ็บด้วยนะคะมีคนเจ็บตรงจุดนี้นะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรคุณธันวรินทร์วันนี้ออกมาไปไหนไปธุระแต่ว่ามีแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามานะคะอุบัติเหตุจะอยู่ตรงช่วงของราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าฝั่งตรงข้ามกับเซนทันเวดวิลชนกัน6คันค่ะย้ำว่าชนกัน6คัน แล้วก็ขวางช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะขวางช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะอ่ะเดี๋ยวใครที่กำลังใช้เส้นทางนี้แล้วชะลอให้ทราบเป็นข้อมูลเลยนะว่ามีอุบัติเหตุและชนกันบนทุกคันใครมีเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมกันหน้าใหม่เลยค่ะแล้วก็มีแจ้งอีกจุดหนึ่งรัชดาภิเษกในฝั่งขาออกบริเวณจุดกับรถตรงหน้าสวนเบญจกิติจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุไม่เห็นคู่กรณีแต่จุดนี้เจ็บถึง2คนนะคะแล้วให้บอกว่าตอนนี้รถเริ่มชะลอนะคะเริ่มชะลอกันแล้วอ่ะเดี๋ยวยังไงใครมีเพิ่มเติมในแต่ละจุดเพิ่มเติมกันได้เลยรบกวนด้วยนะคะใครที่ผ่านในแต่ละจุดแล้วก็ล่าสุดในเส้นวิภาวดีตรงช่วงของหน้าสนามบินดอนเมืองเก๋ง2คันจักรยานยนต์1คันชนกันขวางในช่องทางซ้ายบาดเจ็บ1คนแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเปาโลเกษตรเนี่ยอุบัติเหตุเริ่มมาแล้วอ่ะแปลว่าตอนนี้รถที่จะเริ่มออกมาใช้ถนนกันเพิ่มมากขึ้นนะคะใครที่ผ่านในแต่ละจุดก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันนะคะได้ทุกช่องทางทั้งทางโซเชียลแล้วก็ในส่วนของทางโทรศัพท์ด้วยเนี่ยอย่างเส้นราชพฤกษ์นะเวลานี้ตอนนี้แถวยาวแล้วค่ะจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ในส่วนของถนนจันทร์ตรงช่วงของซอยจันทร์43นะคะคือถ้าเห็นจากในรูปนี่ก็ชนกันอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายสภาพของรถล้มไป1คันเห็นแค่1คันนะคะตรงจุดนี้แต่บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเพิ่มเติมอัปเดตกันได้นะคะเพิ่มเติมอัปเดตกันได้เลยในแต่ละจุดนะคะก็มีอีกเคสหนึ่งนะคะบอกว่าเป็นคนหายจากบริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะซึ่งเป็นผู้ชายอายุ30ปีชื่อคุณสนอหรือว่าคุณนิวสูง170เซนติเมตรผมสั้นนะคะและเป็นผู้ป่วยจิตเวชค่ะจะมีอาการเบลอๆแล้วก็จะมีการพูดคือพูดเหมือนกับพูดจาเนี่ยเป็นอาการเหมือนกับพูดจาคนเดียวนะคะพูดจาคนเดียวนะคะแล้วก็คือหายไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ในช่วงเวลา 22:30 นคือคนเนี้ยเขาจะขึ้นรถไฟจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์แต่เขาเปลี่ยนชื่อนะเป็นสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วก็จะไปลงที่พิจิตรนะคะแล้วมีคนที่แจ้งมาบอกว่าก็คือไปรอรับที่พิจิตรเมื่อตอนช่วงเช้าตอน 4:00 นแต่ไม่พบก็เลยคิดว่าเขายังน่าจะอยู่ในสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์แต่ไม่สามารถที่จะติดต่อได้นะคะอ่ะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามีโอกาสอาจจะได้คุยกันนะคะกับทางคนที่แจ้งหายมาคุณรัชพงศ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพอดีผมเห็นกลุ่มควันมันลอยเยอะมากแถวย่านตลาดบางบัวทองครับ
0: ค่ะ
2: น่าจะเป็นไฟไหม้อ่ะ
0: ค่ะคือขึ้นสูงเลยไหมคะ
2: ก็ขึ้นสูงครับเพราะพอดีผมกลับรถไอ้ตรงโลตัสกาญจนาพิเศษบางบัวทองนะครับ
0: ค่ะ
2: มันก็เลยเห็นอยู่ทางซ้ายก็มันก็น่าจะโซนของตลาดบางบัวทอง
0: เป็นกลุ่มควันกลุ่มใหญ่เลยไหมคุณ
2: ร
0: ัชพงศ์
2: ขนาดใหญ่เลยครับ
0: เป็นสีดำขนาดใหญ่เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่คงไม่ใช่ไหม้ยากเพราะมันลอยขึ้นสูง
0: โอ้แถวนั้นก็คือถ้ามองคิดว่าอาจจะเป็นตรงแถวตลาด
2: ย่านตลาด
0: ย่านตลาดโอ้ย่านนั้นคือมีทั้งตลาดแล้วมีอะไรยังไงอยู่บ้างคุณรัชพงศ์
2: มีโรงพยาบาลครับแล้วก็มีโรงพยาบาลแล้วก็ที่สำคัญคืออยู่ใกล้ดับเพลิงครับ
0: อืมค่ะค่ะแล้วลอยสูงเดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมกันนี่คุณรัชพงศ์อยู่ห่างมากน้อยแค่ไหนกับไอ้ตรง
2: อ๋อผมอยู่ตรงข้ามตรงโลตัสนะครับ
0: ค่ะ
2: โลตัสบางบัวทองนะที่มันอยู่เส้นกาญจนามันจะมองไปทางทิศตะวันออกครับ
0: ซึ่งมันก็จะค่อนข้างที่จะไกลใช่ไหมคุณรัชพงศ
2: ์โอ้ผมดูแล้วไม่น่าไกลเพราะเมื่อกี้ผมขึ้นเกือกมา
0: อ
2: ยู่เทิร์นกลับมามันก็เห็นชัดแล้วแล้วรัศมีมันไม่น่าจะเกินครึ่งกิโลจากจุดที่ขึ้นอยู่เทิร์น
0: ได้เดี๋ยวยังไงเราตรวจสอบเพิ่มเติมเดี๋ยวใครเห็นยังไงเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมกันหน่อยเพราะว่าถ้าอย่างนี้ถ้าฟังแล้วน่าจะมองเห็นกันในพื้นที่หลายจุดเหมือนกัน
2: ใช่ถ้ายิ่งอยู่โลตัสเนี่ยมันจะมองตรงไปเลย
0: ค่ะค่ะโอเคได้เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตมาเพิ่มเติมได้นะคะคุณรัชพงศ์
2: คร
0: ับ นะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวใครที่อยู่โซนเนี่ยแถวทางด้านของคุณรัชพลเนี่ยนะคะแถวๆทางด้านนี้มาช่วยสังเกตให้หน่อยแล้วช่วยเพิ่มเติมมาให้หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นมีไฟไหม้ที่ไหนยังไง1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808คุณวัฒโนไทยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณวัฒโนไทยติดต่อทางคุณสนอไม่ได้เลยเหรอคะ
3: ยังเลยครับ
0: เขามีโทรศัพท์มีอะไรติดตัวไหมเขาเดินทางมาคนเดียว
3: มีครับมีโทรศัพท์ iPhone 11ครับ
0: ค่ะแล้วติดต่อได้ไหม
3: ไม่ได้ครับเหมือนแบตเขาหมดอย่างนี้ครับ
0: อ๋อเหมือนแบต
3: เหมือนเขาปิดเครื่องครับ
0: ค่ะแล้วเขาคิดว่าคุณวัฒโนไทยคิดว่าเขาขึ้นรถมาหรือยัง
3: ตอนที่คุยกันครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาถ่ายแต่ตั๋วให้ดูตั๋วรถไฟดูครับ
0: ค่ะ
3: คือตั๋วรถไฟช่วงนั้นเขาจะขึ้นจาก
0: กรุงเทพอภิวัต
3: นะครับตอนประมาณ4:30
0: ของคืนเมื่อคืนนี้
3: มาลงพิจิตรใช่มาลงพิจิตรเกือบ4:00
0: ค่ะ
3: แต่ตอนนี้เขาถ่ายตั๋วให้ดูแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องโทรมาอีกนะอย่าเพิ่มโทรนะว่าแบตมันจะหมดหรือ
0: 20% อ๋อ
3: แล้วตอนนี้ผมก็ไปรับเขาที่สถานีรถไฟพิจิตรแล้วปรากฏว่าไม่มีลงแล้วตอนนี้ผมก็ได้โทรไปที่สถานีศิลาหาดทางสถานีเขาก็ตรวจสอบให้ดูบนรถไฟว่าไม่พบบุคคลคนนี
0: ้
3: แต่ผมไม่ทราบว่าเขาจะขึ้นรถไฟมาหรือเปล่า
0: คือเขาเช็คได้ไหมว่าเขาขึ้นหรือไม่ขึ้นรถไฟเพราะว่าจริงๆมันเวลาขึ้นรถไฟมันต้องมีการตรวจตั๋วไหมตรวจบัตรโดยสาร
3: ไม่ทราบครับอันนี้ผมเขาบอกว่าผมแจ้งไปที่อันนั้นแล้วเขาบอกว่าต้องเอาใบแจ้งความไปขอดูกล้องวงจรปิด
0: ค่ะแล้วปกติแล้วคุณสนอเนี่ยเขาเดินทางคนเดียวได
3: ้ได้ครับ
0: ได้เดินทางได้
3: แต่ตอนนี้ผมเหมือนแบบเขาเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเขาเคยเบื้องต้นแล้วเขาเคยกินยาไอ้จิตเวชอยู
0: ่
3: แล้วเขาก็อาการเขาก็ดีขึ้นเขาก็ไม่ได้กินอีก
0: ค่ะ
3: แล้วเขาเพิ่งมาเป็นครั้งสุดท้ายคร
0: ับ แล้วตรงตอนที่เขาถ่ายรูปตั๋วโดยสารนะคะตอนนั้นน่ะมันมีโลเคชั่นมันเห็นไหมว่ารอบด้านเขาอะคือเขาอยู่ที่ไหนหรือเขาถ่ายเฉพาะเห็นแค่ตั๋วโดยสารอย่างเดียว
3: อ๋อมันมืดนะครับ
0: ค่ะ
3: มันเห็นขาเขาครับขาเขากับพื้นคอนกรีตอะเหมือนเขานั่งอยู่ตามนอกชานชาลา
0: เหมือนกับนั่งอยู่นอกชานชาลา
3: ใช่ครับ
0: แล้วดู
3: นั่งตามแบบมีกั้นต้นไม้อะไรสักอย่างเลยนะ
0: แล้วตอนที่เขาส่งรูปมาให้ดูตอนนั้นเวลาเท่าไหร่คะ
3: เวลาประมาณเห็นไหมครับ
0: ค่ะ
3: เวลาประมาณแค่มือก็หายไปเลย
0: แต่ก็คือก่อนที่จะขึ้นรถไฟ
3: ประมาณ3:00 กว่าๆนี่ครับ
0: อ๋อ3:00 กว่าซึ่งรถเนี่ยจะต้องออกตอนช่วงประมาณ4:00
3: ใช่ครับ
0: เป็นรถขบวนอะไรอะคะ
3: ขบวนพิเศษ51ครับ
0: ขบวนพิเศษ
3: ประมาณ3:16 น
0: 3:16 นาทีนี่คือหมายถึงเวลาที่เขาส่งรูปมาให้หรือว่าเวลาที่รถไฟออก
3: เวลาคุยกันครับ
0: เอาเวลาคุยกันค่ะค่ะคิดว่าเขาอยู่ที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ไหมถ้าดูจากภาพโลเคชั่นคือถ้าเป็นในสถานีมันน่าจะสว่างมันน่าจะมันไม่น่าจะมีต้นไม้ถ้าเป็นด้านในของสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์
3: เขาถ่ายเฉพาะตัวกับเห็นตัวกับขาเขาว่าครับ
0: เห็นตัวกับขารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเขา
3: ผอมสูงครับ
0: ค่ะ
3: ผอมมากมากเลย
0: ผอมมากมากนี่คือจุดสังเกตการแต่งตัวทราบไหมเอาใส่เสื้อสีส้มเหมือนกับที่ส่งรูปมาเนี่ยเหรอคะ
3: ใช่ครับกางเกงสีเขียวที่มารองเท้าช้างดาวครับ
0: ค่ะแล้วมีกระเป๋าอะไรไปด้วยไหม
3: ไม่มีครับ
0: ก็คือไปตัวเปล่าเลย
3: ช่ครับ
0: ค่ะค่ะ
3: ปรากฏว่าเขาลืมจ่ายชาร์จแบตอีกต่างหากถ้าเขาไม่ลืมจ่ายชาร์จแบตก็คงจะคุยกันรู้เรื่องแล้วครับ
0: คือเขามาทำงานในกรุงเทพเหรอคะแล้วจะกลับบ้านที่พิจิตรเหรอคะ
3: อ๋อเขากลับไปเยี่ยมพ่อเขาก่อนครับ
0: ค่ะ
3: แต่เขามีอาการหลอนทางประสาทนะฮะคือวันที่เขาจะไปเนี่ยเขายังไงก็ดึงเขาไม่อยู
0: ่
3: เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เอาเขาไม่อยู่
0: ค่ะ
3: แล้วเผอิญพอเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่อมให้เขาขึ้นรถผมแล้ว
0: ค่ะ
3: เผอิญรถยนต์ผมเสียอีกถ้าช่วงจังหวะเวลาเดียวกันรถไฟออกพอดีเลย5 ทุ่มเขาก็รีบวิ่งขึ้นรถไฟเลย
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ถ้ารถผมไม่เสียผมก็คงจะเอาน้องเขามารักษาได
0: ้ไอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหน
3: พิจิตรครับ
0: พิจิตรแล้วก็คือเข้ามาในกรุงเทพ
3: ครับเมื่อวันพุธตอนกลางคืน5 ทุ่ม
0: แล้วมาถึงกรุงเทพแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วพอคราวนี้ก็คือเขาก็ส่งรูปบัตรตั๋วโดยสารมาให้ว่าตอนนี้เขากำลังจะเดินทางกลับพิจิตร
3: ใช่ครับ
0: อ๋อแปลว่าเขามีเงินติดตัวอยู่บ้างใช่ไหมคะ
3: เขามีแต่ไม่เยอะครับเงินสดเนี่ยก็มีไม่เยอะแน่เลยอาจจะมี100-200ประมาณเนี้ยที่พ่อก็ให
0: ้ก็หมายความว่า
3: พ่อรู้
0: เข้าใจคือถ้าเขาเข้ามาถึงในกรุงเทพก็คือมาถึงในเช้าวันพฤหัส
3: ประมาณนั้นนะคร
0: ับ แล้วอีก2 วันก็น่าจะอยู่ตรงสถานีกรุงเทพอภิวัฒน
3: ์ใช่คร
0: ับ แล้วเมื่อคืนนี้ก็เลยส่งตั๋วให้ดูอ่ะเดี๋ยวกำลังจะเดินทางกลับไปพิจิตรให้ไปรับในช่วงเช้า
3: ใช่ครับ
0: คือดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็นสถานีเออหมายถึงว่าในตั๋วนี้บอกว่ายังไงในตั๋วนี้ขึ้นว่าเป็นต้นทางคือกรุงเทพอภิวัฒน์เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: อ๋อ
3: ในตั๋วนี้เขาบอกว่า
0: ในตั๋วบอกว่ายังไง
3: สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน
0: ์
3: ปลายทางจังหวัดพิจิตร
0: แล้วมีอะไร
3: ชั้น3รถพัดลม
0: ค่ะ
3: ต้นทาง
0: ค
3: ันที่3
0: คันที่3
3: ที่นั่ง73
0: 73
3: ชื่อนายสนอกแก่งทองแดง
0: อย่างนี้จริงๆแล้วน่าจะสามารถเช็คกับทางขบวนรถไฟได้นะเพราะว่าโดยปกติแล้วก็ต้องมีพนักงานเจ้าหน้าที่ของการรถไฟขึ้นไปตรวจตั๋วเพื่อจะมีการเช็คว่าผู้โดยสารขึ้นมาไหมค่ะ
3: วันนี้ผมไม่มีเบอร์ที่อภิวัฒน์เลยอะครับเขาบอกอันนี้อภิวัฒน์ไม่มีเบอร
0: ์โอ้เดี๋ยวอันนี้คือแจ้งความไว้หรือยังเนี่ยกรณีนี้เนี่ยที่ประธานได้มีการแจ้งความไว้ไหมคะ
3: ยังครับได้จะแจ้งกับจตร.ครับ
0: แจ้งความไว้ด้วยเดี๋ยวจะได้เอาใบแจ้งความที่บอกมาขอให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟช่วยเช็คให
3: ้แต
0: ่ค่ะ
3: แต่ผมโทรไปที่191พิจิตรก็ให้ไปแจ้งความที่เกิดเหตุนะครับ
0: อ้าว
3: แต่ตอนนี้ตัวผมอยู่ที่พิจิตรอ่ะ
0: ก็บอกปลายทางก็นี่ไงปลายทางบอกว่าจะมาพิจิตรแล้วหายไปแล้วไม่รู้หายจากตรงไหนมันก็น่าจะรับแจ้งความได้ไหมอ่ะ
3: ใช่ผมก็เลยงงครับผมโทรไปที่191
0: อ่ะเดี๋ยวนี้ก็รอออกอากาศอยู่เดี๋ยวกำลังออกอากาศอยู่เผื่อว่ามีใครพอจะแนะนำได้บ้างประเด็นนี้นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างนึงเลยนะทางเจ้าหน้าที่ดักเช็คได้ว่าคนคนนี้ขึ้นมาบนรถไฟหรือเปล่าเพราะว่าเขามีตั๋วโดยสารถ้าหากว่าขึ้นมาคือเคยนั่งรถไฟแล้วสังเกตว่าเวลาที่เขาเนี่ยแต่นั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมาเช็คเลยเขาจะมีหมายเลขอยู่ว่าคนนี้นั่งหมายเลขที่เท่าไหร่อ่ะขึ้นมาแล้วเขาก็จะเหมือนกับว่าทำเครื่องหมายว่าคนนี้ขึ้นมาแล้วบนรถเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นชั้น3ก็คงจะไม่แตกต่างกับชั้นอื่นๆก็คงจะน่าจะเป็นวิธีการแบบนี้ด้วยเหมือนกันน่ะนะคะเดี๋ยวลองดูว่าจะยังไงว่าใครพอจะสามารถที่จะช่วย
3: ทางจอสอร้อยเช็คให้ผมได้ไหมครับผมไม่มีความสามารถที่จะเช็คได้เลยอ่ะ
0: เดี๋ยวลองประสานดูว่าจะพอจะช่วยอะไรยังไงได้บ้างนะคะแต่ว่าที่สถานีรถไฟพิจิตรอ่ะเขาเช็คให้ได้ไหมอ่ะมันน่าจะได้ในระดับนึงเหมือนกันนะเหมือนกับแค่สอบถามว่าอันนี้คือแบบง่ายๆนะแค่สอบถามว่าถ้าเนี่ยคนที่อยู่ในขบวนนี้แล้วมีไหมหมายเลขเนี้ยชื่อเนี้ยที่อยู่บนรถไฟในช่วงเมื่อคืน
3: เขาไม่ให้คำตอบผมเลย
0: ไม่ให้คำตอบเลย
3: ใช่ครับขนาดขอเบอร์เขาก็ยังไม่ให้ครับผ
0: ม
3: ขอเบอร์ก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ผมก็โทรไปถามอะไรนิดหนึ่งอะไรทุกอย่างหนึ่งครับ
0: คือคุณวัฒนาโทนี่เป็นวัฒนาไทยนี่เป็นพี่ชายใช่ไหมคะ
3: อ๋อเป็นแฟนครับ
0: อ๋อเป็นแฟนอ๋อ
3: ทำอยู่กินด้วยกันมา10ปีแล้วครับ
0: ไม่ได้จดทะเบียนใช่ไหม
3: ใช่ครับไม่ได้จดทะเบียนครับ
0: ไม่ได้จดทะเบียนแต่ก็ถือว่าอยู่ด้วยกันมานาน
3: น้องคนนี้เขามีปัญหาทางบ้านทั้งพ่อทั้งแม่เขาเยอะมากโดยเขากลายเป็นคนเครียดนะครับผมก็สงสารให้น้องมาอยู่ด้วย
0: อ๋อโอเคเข้าใจถ้าอย่างนี้เอานี้ก่อนเดี๋ยวให้คนที่อยู่ที่ในสถานีเผื่อว่าคนที่อาจจะเห็นนะในกรุงเทพเดี๋ยวช่วยสังเกตช่วยตามหาแต่คิดว่าเขาน่าไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นรถไฟนะคะก
3: ็
0: คือสวมเสื้อสีส้มอย่างที่เราเห็นในรูปตอนนี้นะแล้วก็ลักษณะอย่างนึงคือผอมมากๆตาโตๆใช่ไหมแล้วผมเป็นผมเขาเรียกเป็นผมหยักศกไหมคะอย่างนี้
3: ใช่ครับใช่คร
0: ับ อายุเท่าไหร่คะ
3: 39ครับ
0: ถ้าเกิดมีคนไปคุยด้วยอ่ะไปถามเนี่ยเขาคุยไหม
3: คุยก็คุยรู้เรื่องครับ
0: ถามได้เลยว่าอันนี้ใช่คุณสนอหรือเปล่ากำลังจะไปไหนอะไรยังไงเนี่ยได้นะคะ
3: ได้ครับ
0: ได้เอาแล้วก็อย่างหนึ่งคือเดินทาง
3: ส่วนใหญ่ถ้าช่วงเวลาแบบนี้เขาก็จะอยู่ตามต้นนอนตามเขาเรียกอะไรที่จะมีเหมือนม้านั่งตามใต้ต้นไม้อ่ะเขาชอบไปนั่งแบบนั้นเอาที่สังเกตที่เขาสองวันนะที่ผมโทรคุยกับเขาอ่ะ
0: คุณเดี๋ยวนะคุณวัฒนโนไทยส่งรูปที่เขาถ่ายมาให้ทางจสร้อยดูหน่อยสิคะ
3: รูปตัวใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่เผื่อว่าจะมีสายสืบดูว่ามันน่าจะเป็นโลเคชันอยู่แถวไหน
3: ครับผม
0: นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วยกันตามหาคุณนิวก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูว่าจะพอที่จะสอบถามตรวจสอบกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้ไหมนะคะว่าเนี่ยเคสอย่างเงี้ยว่าเช็คได้หรือเปล่านะคะ
1: ผมอยากเจอน้องครับ
0: อืมเข้าใจนะแต่เดี๋ยวส่งรูปที่เขาถ่ายตั๋วมา
1: ได้ยังไงผมจะเอาน้องมารักษา
0: เข้าใจเดี๋ยวช่วยกันค่ะนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วเดี๋ยวส่ง
1: กรุณาอย่างยิ่งเลยครับ
0: เดี๋ยวส่งรูปมานะคะเดี๋ยวส่งรูปมารูปตั๋วนะ
1: คร
0: ับ โอเค
1: ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วเราติดต่อกันเป็นระยะค่ะนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพอวางสายแล้วส่งรูปมาทางไลน์นะคะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะแล้วก็ตอนนี้ต้องรบกวนในส่วนของคุณผู้ฟังคุณผู้ติดตามจสร้อยละค่ะนะคะเผื่อว่าใครที่อยู่ในถ้าหากว่าเขายังไม่ได้ขึ้นรถไฟก็คงจะต้องอยู่ที่แถวสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งอย่างที่บอกถ้าเป็นด้านไหนอยากจะเห็นรูปเหมือนกันนะว่าจะเป็นโลเคชั่นด้านไหนบอกมีต้นไม้ถ้ามีต้นไม้เนี่ยสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์จะมีต้นไม้แต่ต้องอยู่ด้านนอกเลยด้านนอกออกไปเนี่ยตรงช่วงของทางเข้าไม่ใช่ภายในสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะแล้วก็ประเด็นอย่างนึงคือเดี๋ยวนี้เวลาที่เราจะขึ้นรถไฟยิ่งถ้ามาจากสถานีใหญ่ๆสถานีใหม่ๆแบบนี้เนี่ยมันต้องมีการเช็คอินอารมณ์เดียวกับเวลาเราขึ้นเครื่องเลยค่ะนะคะมันจะต้องมีตั๋วโดยสารในการที่จะต้องใช้ตัวสแกนที่จะเดินเข้าไปเพื่อจะขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปที่ชานชาลานะคะแล้วพอเราขึ้นบนรถไฟเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะพนักงานการรถไฟเนี่ยเขาจะมาเช็คอีกรอบนึงนะคะว่าเนี่ยคนที่นั่งที่ตรงเนี้ยเราเนี่ยนั่งถูกที่ของเราไหมนะคะหรือว่าเราขึ้นมาแล้วหรือยังมันจะมีระบบของการเช็คอยู่นะคะซึ่งคิดว่าชั้น3ก็คงจะไม่แตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครที่พอที่จะช่วยเหลือมีวิธีการไหมคะในการที่จะสามารถที่จะติดต่อหน่วยไหนอะไรยังไงในการเช็คประเด็นนี้ได้รบกวนช่วยแนะนำนะคะหรือว่าใครที่อยู่โซนแถวทางด้านของสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ช่วยสังเกตคืออย่างนึงที่ชัดมากๆคือรูปร่างผอมแล้วก็สวมเสื้อยืดสีส้มนะคะเสื้อยืดสีส้มคอกลมนะคะแล้วก็สูงในประมาณ170ซมนะคะผมเนี่ยเป็นผมหยักศกค่ะนะคะถ้าหากว่าพบเห็นยังไงเนี่ยช่วยแจ้งกลับมาทางจสร้อยคือถ้าหากว่าคนที่ดูทาง YouTube เนี่ยจะเห็นนะคะจะเห็นรูปร่างหน้าตาของคุณสนอหรือถ้าหากว่าใครที่แบบอาจจะฟังไม่ทันดูไม่ทันไปดูได้นะคะทาง Facebook หรือว่าทาง X ของทาง JS100 Radio แล้วช่วยกันนะคะช่วยกันตามหาคือเข้าใจอารมณ์ของคุณวัฒโนไทยเลยอ่ะนะคะแล้วก็รบกวนติดต่อกลับมา าทานจอสร้อยนะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะรบกวนด้วยนะคะถ้าหากว่าใครพบเห็นหรือมีเบาะแสหรือมีแนวทางในการที่พอที่จะเช็คได้ไหมว่าเขาอยู่บนรถไฟขบวนนี้ไหมยังไงขึ้นไปแล้วหรือยังเนี่ยค่ะนะคะรบกวนด้วยค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้าน

0: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สรุปนี้เรื่องของเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะคะที่คุณรัชพงษ์แจ้งมาบอกเห็นเป็นกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาสีดำขนาดใหญ่จุดที่เกิดเพลิงไหม้จะเป็นบ้านเรือนประชาชนซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัดละหานนะคะซึ่งบอกว่าตอนนี้ก็คือไฟลุกไหม้บ้านเรือนประชาชนไปแล้ว7หลังคาเรือนนะคะเพราะฉะนั้นเห็นรถดับเพลิงช่วยเปิดทางให้ด่วนเลยค่ะมีอีกเรื่องนึงนะคะทางด้านของสำนักงานกสทช.ค่ะแนะนำประชาชนให้สังเกต SMS หลอกลวงเป็นการลดความเสี่ยงของการที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะเรียกว่าคงต้องมีการย้ำเตือนกันตลอดเวลานายไตรรัตน์วิทยาสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็เปิดเผยนะคะว่าในปัจจุบันมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS ค่ะเป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมักที่จะแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือว่าผู้ซึ่งให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือว่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจจะนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนประชาชนนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้น SMS แล้วก็สามารถที่จะสังเกต SMS ค่ะที่อาจจะเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆนะคะก็คือ1เลยนะคะตรวจสอบชื่อผู้ส่งถ้าหากว่าสะกดผิดใช้อักษรแปลกหรือว่ามีเนื้อหาหรือว่าลิงก์ที่แนบไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งมาอาจเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่งนะคะหรือว่าข้อ2ค่ะ SMS มีคำสะกดผิดการใช้ภาษาซึ่งผิดปกติหรือว่าเรียบเรียงไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีเนื้อหาในลักษณะสร้างความตกใจแล้วก็เร่งให้ดำเนินการทันทีอย่างเช่นบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนหรือพัสดุตกค้างหรือเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะหรือว่ากระตุ้นความอยากได้นะคะอย่างเช่นได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์นี่คือรูปแบบที่มิจฉาชีพนิยมใช้ค่ะต้องตรวจสอบนะคะกับหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงก่อนทุกครั้งทั้งนี้ในปัจจุบันค่ะหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับในทุกกรณีค่ะแล้วก็ 3. หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ถ้าหากว่าไม่มั่นใจในแหล่งที่มานะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลโดยให้สังเกตชื่อเว็บไซต์ซึ่งมักจะมีการสะกดผิดหรือว่าเติมตัวอักษรเกินมาแล้วก็ลิงก์จากมิจฉาชีพเนี่ยมักจะเป็น URL สั้นนะคะหรือว่าลิงก์หลอกให้มีการแอดไลน์ปลอมค่ะนะคะแล้วอันดับที่4ก็คือบุตรหลานเนี่ยช่วยให้คำแนะนำผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในครอบครัวนะคะในเรื่องของการระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS โดยใช้ข้อความที่เกิดความกลัวข้อความการชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีซึ่งได้รับรางวัลนะคะแล้วก็ช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆทางสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนนะคะตรวจสอบ SMS ที่ได้รับก่อนที่จะเปิดลิงก์ที่แนบมาถ้าหากว่าได้รับ SMS ที่น่าสงสัยไม่ควรกดลิงก์ค่ะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTPแล้วก็ควรจะติดต่อสอบถามกับทางหน่วยงานเจ้าของนะคะบริการผ่านช่องทางการโดยตรงนะคะเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วก็สร้างความปลอดภัยในการใช้งานบริการโทรคมนาคมของประชาชนทุกคนนะวันนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างเมื่อวานที่ช ช่วงสายๆที่คุณพาสัมภาษณ์นะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ที่เขาไปช่วยเหลือน้องนักศึกษา2คนที่ถูกหลอกอะค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้ใหญ่นะแม้แต่เด็กนะคะแม้แต่เด็กซึ่งบางทีเราสึกว่าเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่กับเทคโนโลยีใช่ไหมคะแล้วเขาก็น่าจะมีความเข้าใจนะคะหรือว่าติดตามข่าวเหล่านี้แต่ปรากฏว่าคือบางทีก็ไม่ทันอะนะคะคือใช้ความหน้าตกใจเนี่ยมาหลอกนะคะมาทำให้เป็นตาตัวในการที่จะต้องมีการสูญเสียทรัพย์สินหรืออะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเตือนทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กวัยรุ่นเลยค่ะนะคะเด็กวัยรุ่นเนี่ยค่ะนะคะวันนี้คือมุกของคนกลุ่มนี้นะคะมันก็จะเป็นมุกเดิมๆนะคะก็จะเป็นเรื่องเดิมๆล่ะแต่ว่ามันก็จะมีส่วนหนึ่งที่แบบอาจจะด้วยความตกใจแล้วก็ด้วยความที่อะไรหลายๆอย่างก็ทำให้เชื่อนะคะแล้วก็นำมาซึ่งความสูญเสียความเสียหายนะในเรื่องของเงินทองแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในตัวของคนที่ถูกหลอกด้วยอย่างเคสเมื่อวานนี่พอฟังแล้วแบบโอ้โหคือน้องนี่เหมือนกับถูกจับตัวไปนะเหมือนไปเรียกค่าถ่ายอ่ะแล้วก็มาสร้างเรื่องนะคะให้ส่วนของทางผู้ปกครองเนี่ยหาเงินมาใช้มาจ่ายอะไรประมาณอย่างนี้เลยนะคะก็ด้วยความเป็นห่วงนะเพราะฉะนั้นก็ย้ำในเรื่องราวเหล่านี้ค่ะคุณวัฒโนไทยส่งรูปมาให้แล้วอะนะคะรูปที่ทางด้านของคุณสนอส่งมาให้ดูคือมันเป็นเรื่องยากมากที่จะบอกได้ว่าตรงนี้คือที่ไหนเพราะว่าการถ่ายเนี่ยนะการถ่ายรูปตั๋วมาเนี่ยนะคะคือไม่เห็นโลเคชั่นรอบๆตัวเลยค่ะแต่นะดูพื้นเดี๋ยวขยายพื้นถนนไอ้พื้นที่เขาอยู่อ่ะนะคะลักษณะเนี่ยมันจะเป็นพื้นปูนพื้นคอนกรีตแล้วก็มันลักษณะมันจะดูมืดๆหน่อยซึ่งกำลังนึกตามแล้วก็ดูแล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่ด้านในของสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์หรืออาจจะอยู่ด้านนอกหรือว่าอาจจะอยู่ที่อื่นเลยก็ได้นะคะแต่ว่าในตั๋วเนี่ยนะคะในตั๋วโดยสารเนี่ยที่ส่งมานะคะก็คือเวลาที่รถไฟเนี่ยนะคะจะออกเดินทางคือช่วงเวลา 22:30 นของเมื่อคืนนี้แล้วก็จะต้องถึงพิจิตรก็คือในช่วงเวลา 3:53 นะคะก็น่าจะเป็นการลักษณะนี้น่าจะเป็นการซื้อตั๋วแล้วก็เขาซื้อตั๋วตอนช่วงเวลา 20:24 เวลาที่ซื้อตั๋วนะที่คุณสนอเขาซื้อตั๋วเนี่ยนะคะแต่ว่าเวลาที่รถออกเนี่ยก็คือช่วงเวลา 22:30 เพราะเขาไปซื้อตั๋วที่สถานีรถไฟนะคะก็ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์พิจิตรนะคะฝากด้วยฝากคนที่อยู่ในละแวกนั้นก่อนไม่มั่นใจว่าจะได้ขึ้นไปบนรถไฟไหมนะคะหรือว่าขึ้นไปแล้วหรือยังแต่ถ้าหากว่าใครเห็นผู้ชายรูปร่างสูงประมาณสัก170 เซนติเมตรนะคะแล้วก็เป็นเสื้อยืดสีส้มสดใสมากเลยคือเห็นเป็นจุดที่เด่นมากๆนะคะช่วยแจ้งกลับมาทางจสร้อยด้วย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะอันนี้คือฝากด้วยแล้วกันดูจากตั๋วน่าจะเป็นตั๋วที่อันนี้เขาตรวจยังไม่ได้ตรวจใช่ไหมนะหรือว่าเขาตรวจบนขบวนรถไฟแล้วหรือยังคะขบวนที่51พอเขามีการติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกอ่ะทุกตัวเลยอ่ะไอตรงในบัตรในตั๋วแต่ว่าถ้าดูขยายดูจากในรูปลักษณะของโลเคชันไม่ใช่บนรถไฟอย่างแน่นอนนะคะเนี่ยมันจะมีนี่หรือว่านี่มันคือตัวกางเกงของเขาอ่ะเอาฝากด้วยละกันตอนนี้เบื้องต้นเลยใครพบเห็นมีเบาะแสช่วยแจ้งมาด้วยเดี๋ยวทางเราจะลองพยายามดูว่าจะสามารถเช็คได้ไหมนะคะว่าเขาขึ้นไปบนรถไฟขบวนนี้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าหากว่าใครมีอะไรแนะนำมาได้เลยนะคะอยากให้เจอเข้าใจเลยของคนที่เขารออยู่แล้วเขาก็เป็นห่วงมากๆด้วยส่วนในช่วงนี้ค่ะเพิ่มเติมการอัปเดตกันนะคะกรณีของเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดตอนนี้เป็น10 หลังคาเรือนแล้วนะคะ10 หลังคาเรือน นะคะยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะแล้วก็ลักษณะคือเป็นชุมชนบ้านไม้ซึ่งปลูกติดต่อกันนะคะแล้วที่เกิดเหตุเป็นซอยแคบค่ะนะคะเป็นซอยแคบนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่ายังไงใครที่เห็นรถดับเพลิงช่วยเปิดทางให้ด้วยนะคะให้บอกว่าจุดที่เกิดเหตุจะเป็นซอยเขาเรียกว่าซอยฝั่งเหนือพัฒนานะคะซอยฝั่งเหนือพัฒนาพื้นที่ของสภ.บางบัวทองนะคะคือเห็นเป็นกลุ่มควันโผยพุ่งขึ้นมาสูงเลยค่ะนี่ดูจากในคลิปของทาง YouTube ของทาง JS100 Radio นะคะแล้วก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งนี่ก็คือไฟไหม้ในส่วนของบ้านเรือนของประชาชนซึ่งประเด็นที่เป็นห่วงคือบ้านไม้ค่ะบ้านไม้นะคะนั้นถ้าหากว่าเห็นรถดับเพลิงก็เปิดทางให้ด่วนเลยส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรุงเทพมหานครเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ตั้งแต่ 6:00 น.เช้าวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กำลังแค่ต้องแรงยิ่งฟ้าดื่มแรงเรื่องนกเธ
3: อกรุงเทพมหานครเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้ด้านผู้ว่าชัดชาติย้ำการแก้ปัญหาน้ำรั่วคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนคุณชนะการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: วันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีน้ำไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่และร่วมประชุมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาจากรายงานความคืบหน้าพบว่าสถานการณ์ปัจจุบันเริ่มมีเสถียรภาพโดยได้เติมน้ำลงในอุโมงค์ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างความสมดุลให้กับน้ำใต้ดินส่งผลให้ไม่มีน้ำไหลรั่วซึมเพิ่มและไม่จำเป็นต้องสูบน้ำออกอีกทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นและผลจากการตรวจสอบการสุดตัว2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการสุดตัวเพิ่มขึ้นขณะที่ผิวถนนเริ่มมีการคืนตัวเล็กน้อยส่วนการติดตามพื้นที่ในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมกรุงเทพมหานครจึงได้ทำการเปิดการจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องจราจรตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้เพื่อทดสอบการเดินรถขณะที่ฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรเนื่องจากต้องใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องมือและดำเนินการฉีดก๊าซต่อเนื่องพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยรถจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าให้เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพชนาการเกลี่ยมทองรายงาน
3: เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุไฟไหม้ดอนกลางแม่น้ำโขงบริเวณรอยต่อหาดทรายทองบ้านเหล่าน้อยตำบลพระกลางทุ่งอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมลุกลามขยายวงกว้างเข้าพื้นที่บ้านหนองหอยหมู่6ตำบลธาตุพนมเหนือโดยเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วต่อเนื่องมาจนถึงเวลา 20:30 นทางเทศบาลตำบลธาตุพนมได้จัดรถดับเพลิงเข้าประจำการเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมควบคุมสถานการณ์เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุเป็นเกาะกลางน้ำลำน้ำโขงทำให้การเข้าถึงพื้นที่เพื่อดับเพลิงทำได้ยากลำบากเจ้าที่จึงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่นโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ส่งสุขสู่นักเรียนบ้านแลวแวะจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมตัดผมฟรีตามโครงการเกษาสารใจช่วยลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองพร้อมหนุนธรรมนูญหมู่บ้านขับเคลื่อนสังคมอบอุ่นติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: ถือเป็นรอยยิ้มและสุขอนามัยที่ดีของเยาวชนนะครับโดยชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ได้ร่วมกับชุดคุ้มครองตำบลตะโละแมะนาลงพื้นที่พบปะบุคลากรทางการศึกษาและจัดกิจกรรมตัดผมให้นักเรียนณโรงเรียนบ้านแลแวะอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีตามโครงการเกษาสารใจกิจกรรมนี้นะครับมุ่งเน้นลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวเสริมสร้างความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามสถานศึกษาทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนปูกลุ่มประกาศหรือธรรมนูญก้าวดีในมิติด้านสุขภาพแข็งแรงสังคมอบอุ่นซึ่งสร้างความอิ่มเอมใจแก่ครูผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างมากตอกย้ำภาพลักษณ์ความผูกพันและสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชุมชนชายแดนใต้ให้เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมและนี่คืออินภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
7: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนา

0: ืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมกันอีกเรื่องนึงก่อนนะคะทางด้านของธนาคารออมสินนะคะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินค่ะดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกนะคะเริ่มต้น 3.99% ต่อปีนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสำหรับใครที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยากที่จะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ว่าไม่อยากที่จะจ่ายดอกเบี้ยแพงนะคะต้องฟังเลยค่ะธนาคารออมสินนะคะมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะคะธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษค่ะที่จะทำให้ยิ้มได้กว้างขึ้นนะคะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกค่ะแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด5,000 บาทค่ะแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะถ้าสนใจนี้สมัครได้แล้วนะคะวันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะหรือว่าเข้าไปนะคะในเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน jhb.or.th ค่ะหรือจะโทรสอบถามข้อมูลกันก่อนก็ได้ที่ jhb contact center 1115 1115นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีสายของทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะอยู่ในสายด้วยนายสัตวแพทย์สิทธพลเอี่ยมวิสูตรนะคะกรณีของเมื่อวานนี้ที่เป็นผลต่อเนื่องแล้วก็มีแมวนะคะซึ่งรอดชีวิต17ตัวแล้วก็มีหลายคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะแล้วก็จะไปอยู่ที่ไหนยังไงกันนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปุญญานุชครับ
1: คุณหมอคือตอนนี้แต่ละตัวเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับก็ได้รับการดูแลนะครับจากเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นครับก็อยู่ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขที่ประเวศครับผม
1: ค่ะก็คือต้องรอดูอาการให้เขาฟื้นตัวขึ้นมาก่อนสักระยะหนึ่งใช่ไหมคะถึงจะสามารถที่จะถ้าหากว่าใครที่สนใจที่จะไปดูแลต่อถึงจะสามารถที่จะไปดูแลได้อย่างนี้ค่ะ
2: ครับน้องๆก็ตอนนี้นะครับที่มาอยู่ที่ศูนย์ประเวศแห่งนี้นะครับก็อยู่ในสภาพที่พ้นภาวะวิกฤตนะครับไม่ต้องดูแลแบบintensive care ก็คือดูแบบชนิด อยู่ในโรงพยาบาลนะครับอันนี้เป็นอยู่ที่ศูนย์แล้วนะครับส่วนตัวที่อยู่ที่โรงพยาบาลก็ยังมีอยู่ประมาณ2ตัวนะครับที่ยังต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับครับผม
1: ค่ะโอ้เมื่อวานนี้ก็เลยได้เห็นวิธีการที่ทางเจ้าหน้าที่เขาช่วยกันทำ CPR แมวโอ้โหแบบไม่นึกว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้เลยค่ะคุณหมอ
2: ครับโอ้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจริงๆครับ
1: ไม่คาดคิดจริงๆไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นแล้วพอเห็นแล้วโอ้โหเขาเลี้ยงเป็นคนที่มีความใจดีเมตตามากๆนะคะเพราะว่าเลี้ยงไว้จำนวนมากจริง
2: ใช่ครับอาจารย์ดูแลอย่างดีเลยนะครับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของนะครับให้อาหารชนิดพรีเมียมเกรดเลยคือดูแลอย่างดีให้การตรวจรักษาเป็นอย่างดีมากๆนะครับก็เสียดายนะครับก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยไม่ว่าที่ไหนนะครับ
1: ค่ะแล้วก็คือจริงๆเข้าใจเลยว่าต้องแสดงความเสียใจกับคนเจ้าของด้วยที่เสียชีวิตทั้งคู่เลยแล้วเราก็เห็นอีกภาพนึงซึ่งมันสะเทือนใจมากๆคือบอกว่าเพื่อนที่เป็นคนที่รักมาบอกว่าไม่กล้าดูข่าวนี้เลยเราก็มีความรู้สึกเลยว่าเป็นห่วงมาก
2: ใช่ครับก็อยากจะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องของน้อง17ตัวนะครับที่ยังอยู่ที่ศูนย์ที่ประเวศแห่งนี้นะครับก็ถ้าผ่านกระบวนการลงทะเบียนคัดกรองนะครับแล้วก็รอทายาทนะครับที่เขาอยากจะมารับเนี่ยนะครับเพราะว่าน้องหมาน้องแมวถ้ามีเจ้าของเนี่ยถือเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งเนาะก็ต้องรอดูทายาทนิดนึงว่าจะมีใครแสดงตัว มารับไหมนะครับแล้วก็เราก็จัดทำทะเบียนหลังจากนั้นนะครับก็ประชาชนนะครับที่สนใจจะมีความเมตตาจะเข้ามารับอุปการะนะครับช่วยดูแลต่อนะครับไปได้เลยนะครับที่ศูนย์ควบคุมสุนัขนะครับที่ประเวศนะครับถนนสุขาภิบาล2ซอย10แยก15นะครับครับผม
1: คุณหมอคะถามนิดนึงบอกว่าทายาทตรงนี้มันจะมีระยะเวลามั้ยคะว่าเขาจะต้องแสดงตัวภายในระยะเวลาเท่าไหร่ยังไง
2: ถ้าตามกฎหมายเป๊ะๆเนี่ยมันไม่มีนะครับแต่ผมก็จะกำหนดไว้ประมาณสัก1สัปดาห์นะครับช่วง1สัปดาห์ว่าเขาจะมาแสดงตัวมั้ยเพราะว่าเหตุการณ์นี้ผมว่าเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนก็รับทราบค่อนข้างมากเนา
1: ะ
2: ถ้าทายาททราบนะครับก็คงจะอาจจะให้แสดงตัวไปในหนึ่งสัปดาห์ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือถ้าว่าโอเคไม่มีทายาทมาแสดงตัวว่าอยากจะรับผิดชอบจะไปดูแลคือคนอื่นๆก็สามารถที่จะยื่นความจำนงได้แล้วตอนนี้มีมาหรือยังคะที่เขามีการลงทะเบียนหรือว่ามีการติดต่อเข้าไปอย่างนี้เนี่ยค่ะ
2: มีพี่ๆมูลนิธินะครับก็แวะเวียนมาช่วยเหลือนะครับแล้วก็ดูน้องๆไว้บ้างแล้วนะครับก็จะซัพพอร์ตตัวไหนได้บ้างแต่ก็ไม่ต้องรอถึง1สัปดาห์นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยว่าถ้าใครที่มีจิตเมตตาอยากจะช่วยเหลือนะครับน้องๆ17ตัวนี้เข้ามาดูกันก่อนนะครับเข้ามาเยี่ยมชมมาดูนะครับแล้วก็อาจจะศึกษาเขาดูนิดนึงว่าเขาเป็นตัวผู้ตัวเมียลักษณะนิสัยส
1: ี
2: อะไรยังไงถูกโฉลกกับเราไหมพอที่จะรับอุปการะไปเป็นคุณพ่อคุณแม่ใหม่ของน้องได้หรือเปล่านะครับลองดูครับ
1: ลองดูไปดูได้ก่อนไม่ต้องรอถึงภายในหนึ่งสัปดาห์
2: ใช่ใช่มาดูก่อนได้เลยครับ
1: ค่ะก็ไปไม่ยากใช่ไหมคะสถานที่ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ยากครับไม่ยากเลยครับก็ถนนสุขาภิบาล2นะครับแยก15นะครับแล้วก็ตรงเข้ามาเลยจะมีป้ายเป็นระยะเข้าไปเลยครับ
1: ค่ะงั้นถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วอะค่ะนอกเหนือจากแมวเหล่านี้แล้วมันยังมีอย่างอื่นอีกไหมที่รอการจะพาคนให้ไปดูแลต่อหรือว่าอะไรที่นี่ค่ะคุณหมออ
2: ๋องั้นขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปเลยนะครับว่าศูนย์ของเรานะครับเป็นศูนย์ของในการรับนะครับดูแลน้องหมาน้องแมวนะครับที่ไม่สามารถอยู่ในที่ทางสาธารณะได้เนา
1: ะ
2: นะครับก็จะถูกคัดกรองเข้ามาดูแลสุขภาพนะครับฟื้นฟูถ้าเขาเจ็บป่วยหรืออ่อนแอแล้วก็ฟื้นฟูนะครับแล้วก็มีการฉีดวัคซีนนะครับทำหมันควบคุมจำนวนไม่ให้มีการเพิ่มจำนวนนะครับแล้วก็ปรับพฤติกรรมเนาะเรามีการฝึกการสอนเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นนะครับตัวไหนที่น่ารักเขาจะฝึกง่ายเนาะแต่ตัวไหนที่ยังดื้ออยู่แล้วก็ค่อยๆใช้เวลานะครับก็จะมีทั้งน้องหมาทั้งน้องแมวนะครับก็สามารถมาแสดงตัวรับอุปการะได้แต่ว่าเราจะมีเงื่อนไขนิดนึงว่าผู้ที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ใหม่เนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองด้วยนะครับว่าท่านต้องพร้อมจริงๆนะครับว่าจะรับน้องไปได้เลี้ยงตลอดอายุไขเนา
1: ะ
2: ต้องมีพื้นที่พร้อมต้องมีเวลาให้ต้องมันจะมีกระบวนการคัดกรองต่างๆ
1: ค่ะค่ะคือเข้าไปดูได้ในเฟซบุ๊กของทางศูนย์ได้เลยใช่ไหมคะ
2: ครับ Facebook ก็BKK Adopter นะครับเป็น Facebook ของกรุงเทพมหานครนะครับของศูนย์เนี้ยจัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ดูทางภาพก่อนเนาะว่าในรูปเนี่ยน้องหน้าตาเป็นยังไงหลังจากนั้นก็สามารถเข้ามาดูตัวจริงได้เลยนะครับที่ศูนย์วันเวลาราชการครับ
1: คือมีทั้งแมวทั้งสุนัขเนี่ยดิฉันกำลังดูใน Facebook อยู่มีประกาศเรื่องของสุนัขด้วยน้องเหนือจากแมวทั้ง17ตัวผมมีคนบอกแจ้งความจำนงแล้วใช่ไหมว่าจะรับเลี้ยงทั้งหมดทั้ง17ตัวเนี่ยถ้าอ่านจากใน Facebook ค่ะค่ะ
2: ครับเดี๋ยวคงต้องผ่านกระบวนการที่ผมพูดก่อนนะว่าให้รอให้เจ้าของเขาแสดงตัวก่อนนะครับถ้ามีทายาทหรือไม่ก็จะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองคนที่จะมารับจริงๆนะครับครับแต่เรายินดีนะครับยินดีให้เข้ามาเยี่ยมชมได้เลย
1: หน้าตาแต่ละตัวน่ารักมากเขาตกใจไหมคะถ้าดูพฤติกรรมของเขาหรือว่าอะไรแล้วเนี่ย
2: โอ้แน่นอนครับ ก็ผ่านเหตุการณ์แบบนี้นะครับไม่ว่าคนว่าสัตว์นะครับก็จะมีเรื่องของความตกใจตกอกตกใจอยู่นะครับผ่านแสงไฟนะครับความร้อนเหตุการณ์เสียงต่างๆนานานะครับทุกคนตกใจหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นคนอย่างเดียวเนาะน้องหมาน้องแมวก็เช่นเดียวกัน
1: เข้าใจเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโอเคถ้าเรามองถึงทั้ง17ตัวนี้แล้วอ่ะ ก็ถ้าคนที่มีความพร้อมมันยังมีอีกหลายตัวที่กำลังรอรับไปดูแลที่บ้านกำลังรอบ้านใช่ไหมให้พวกเขาได้กลับไปอยู่กับได้ไปมีโอกาสได้อยู่กับทางครอบครัวที่พร้อมค่ะ
2: ครับมีน้องๆรออีกเยอะครับสามารถมาดูตัวอื่นได้นะครับถ้าเกิดว่ามีความเมตตาเน
1: า
2: ะเพราะว่าไม่ต้องไปหาซื้
1: อ
2: นะครับแต่ไม่ต้องไปเสียสตางค์แต่เรามาหันมาทำบุญนะครับด้วยความเมตตาในการรับอุปการะ
1: ครับ
2: น้องที่ยังรออยู่อีกมีหลายตัวแล้วก็มีบ้านพร้อมที่จะมีบ้านใหม่เนา
1: ะครับค่ะคุณหมอคะจริงๆเราก็จะมีคนมารับไปตลอดเป็นระยะเลยใช่ไหมดูจากในรูปนะคนที่มารับนี่คือหน้าตาใจดีมากอันนี้กรณีของตัวอื่นนะที่ไม่ใช่หมายถึงตัวทั้ง17ตัวที่ว่านี
2: ้ครับเราทำระบบการรับอุปการะเนี่ยมาเนี่ยนะครับผ่านมาประมาณ 3-4 ปีเนี่ยมีผู้มารับอุปการะร่วม500ตัวแล้วนะครับ
1: มากขึ้นไหมคะ
2: รวมแล้วประมาณ500ตัวแล้วก็คือระบบนี้ที่ดำเนินการอยู่เนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับเราก็จะขับเคลื่อนต่อนะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายมูลนิธิองค์กรที่เขาทำงานด้านนี้นะครับเราก็จะร่วมมือแล้วก็หาบ้านให้น้องๆเพิ่มเติมไปครับ
1: คือถ้าดูจากในรูปแล้วเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเป็นแค่พวกสุนัขจรมันเหมือนเป็นสุนัขมีสายพันธุ์ต่างๆแปลว่าเขาถูกทิ้งไหมคะ
2: ใช่ครับบางเคสเนี่ยเป็นสายพันธุ์ผสมบางเคสเนี่ยเป็นสายพันธุ์เดียวเลยก็มีนะครับที่เขาไม่สามารถจะอยู่ดูแลได้นะครับแล้วก็มาอยู่ในที่ทางสาธารณะนะครับแล้วก็มีปัญหาเราก็จำเป็นต้องนำออกมาฟูมฟักนะครับแล้วเรื่องสุขภาพเรื่องพฤติกรรมนะครับแล้วก็หาบ้านให้ครับตัวผมเองยังรับน้องไปอยู่ที่บ้านเลยเพราะว่าที่ศูนย์เนี่ยครับครับผม
1: ค่ะคือนึกไม่ออกเป็นที่รวบรวมไว้ซึ่งคนใจดีเลยค่ะพอเราเข้าไปใน Facebook นี้ค่ะคุณหมอ
2: ครับ
1: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครอยากจะรับไปดูแลนะเข้าไปดูได้เลยทุกวันเลยไหมคะมีวันหยุดไหม
2: ทุกวันเวลาราชการครับเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับอยู่นะครับครับผมแล้วก็ผ่านกระบวนการคัดกรองเน
1: า
2: ะ
1: คุณหมอถามนิดนึงคือตั้งแต่ที่มันมีข้อบัญญัติออกมาในส่วนของทางข้อบัญญัติของทางกรุงเทพมหานครที่ต้องมีการลงทะเบียนเรื่องของสัตว์เลี้ยงอ่ะ
2: ครับ
1: มันทำให้มีคนทิ้งพวกเขาเพิ่มมากขึ้นไหม
2: อ๋อจะเป็นความเข้าใจผิดของประชาชนนะครับว่าถ้ามีการบังคับนู่นนี่นะครับก็จะทิ้งขว้างกันไปจริงๆแล้วเราให้แจ้งการเลี้ยงเกินจำนวนอยู่แล้วนะครับหมายความว่าท่านเลี้ยง 20-30 ตัวท่านก็สามารถแจ้งได
1: ้
2: ครับแล้วก็ก่อนกฎหมายบังคับใช้นะครับเราก็จะลงทะเบียนแล้วก็ท่านมีสิทธิ์ในการเลี้ยงต่อนะครับแต่ต้องเลี้ยงมีคุณภาพเนาะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญกับสังคมเพื่อนบ้านนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ฉีดฝังหมาไมโครชิปจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวนะครับเพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลกับทางหน่วยงานราชการนะครับไปดำเนินการขับเคลื่อนงานอื่นๆต่อไป
1: ค่ะแปลว่าก็คือโอเคเขาไม่ได้บังคับย้อนหลังถ้าเดิมเนี่ยคุณเลี้ยงเอาไว้20ตัวก็ยังคงเลี้ยงได้แต่ว่าให้
2: มาลงทะเบียน
1: ให้มาลงทะเบียนมาลงทะเบียนแต่ถ้าเป็นการที่จะเริ่มใหม่อันนี้ก็ต้องเรียกว่าตามกรอบของข้อบัญญัติใหม่ที่มีการวางเอาไว
2: ้ถูกต้องครับถูกต้องครับใช่แล้ว
1: ค่ะแล้วถ้าเรา
2: อยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจในประเด็นนี้ด้วยเนา
1: ะ
2: ว่าเราอยู่ร่วมกันนะครับเราจะมีคนทั้งรักสัตว์แล้วก็มีคนที่ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้รักนะครับเราก็สังคมใหญ่อย่างสังคมเมืองเราเนาะคงต้องมีกรอบนะครับมีระเบียบร่วมกันนะครับแต่ว่ากรอบระเบียบนี้เราก็ยืดหยุ่นให้อยู่แล้วนะครับต่างอย่างที่แจ้งไปครับ
1: คือบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจในเรื่องของกฎบัญญัติข้อนี้ทั้งหมดตอนนี้ประมาณกี่ตัวคะที่ทางศูนย์ดูแลอยู่ทั้งหมาทั้งสุนัขแล้วก็ทั้งแมวเนี่ยค่ะ
2: capacity ในการรองรับที่ศูนย์เนี้ยนะครับก็รองรับน้องหมาได้ประมาณ 1,000 ตัวนะครับน้องแมวประมาณ300ตัวนะครับที่ศูนย์ที่ประเวศเนี่ยเนา
1: ะ
2: ก็จะเป็นลักษณะของการหมุนเวียนก็จะมีผู้มารับอุปการะออกไปนะครับแล้วก็มีน้องหมาน้องแมวที
1: ่
2: เข้ามาใหม่นะครับจะเป็นไดนามิกหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับ
1: โอ้ก็แปลว่าเท่ากับประมาณที่อยู่ประมาณพันตัว
2: ถ้าปัจจุบันนี้คงไม่ถึงนะครับก็จะมีการหมุนเวียนเข้าออกครับผมครับ
1: คือทั้งหมดคือเป็นสุนัขจรแมวจรทั้งหมดเลย
2: ถูกต้องครับเราดูแลอำนาจหน้าที่เราจะดูแลเรื่องของสุนัขและแมวจรจัดนะครับในพื้นที่ทางสาธารณะครับ
1: ค่ะ หูหรือว่ายังมีสุนัขจรแมวจรอยู่เยอะจริงๆนะถ้าฟังที่คุณหมอบอกมา
2: ใช่คืออันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมก็อยากจะแจ้งประชาสัมพันธ์ด้วยว่าทางหน่วยงานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเองหรือจังหวัดอื่นก็ตามนะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะมีศูนย์แล้วก็นำสุนัขและแมวจรจัดทั้งหมดหรือเป็นแสนๆตัวเข้ามาเลี้ยงในที่เดียวกันได้นะครับเอาไม่สามารถจริงๆเนื่องจากเรื่องของงบประมาณสถานที่นะครับหรือว่าการบริหารจัดการอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นเนี่ยในอารยประเทศต่างๆที่เขามีบริบทเดียวกับเราเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการเขาเรียกว่า CNVR นะครับก็คือ C ก็คือ catch นะครับ N ก็คือ neuter catch ก็คือจับนะครับ N ก็คือ neuter ก็คือทำหมันนะครับ V ก็คือ vaccination ก็คือฉีดวัคซีน R ก็คือ return นะครับก็คือนำคืนพื้นที่เดิ
1: ม
2: ให้เขาไม่เพิ่มจำนวนนะครับไม่เป็นพาหะนำโรคสัตว์สู่คนแล้วก็สิ้นอายุไขในขณะเดียวกันที่เขาไปอยู่ในที่เดิมเนี่ยเขาก็จะเป็นน้องหมาน้องแมวคุมถิ่นเพื่อไม่ให้น้องหมาน้องแมวอื่นนะครับเข้ามาในบริเวณดังกล่าวแล้วเขาก็จะค่อยๆสิ้นอายุไขไปเพราะว่าน้องหมาน้องแมวจรจัดเนี่ยอายุเฉลี่ยเนี่ยเขาจะสั้นน้อยกว่าน้องหมาน้องแมวที่มีเจ้าของอยู่แล้วเพราะว่าความสมบูรณ์ของอาหารหรือสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องโรคเรื่องอุบัติเหตุอะไรเนี่ยนะครับก็จะอายุไขเขาจะสั้นกว่าอยู่แล้วก
1: ็
2: บ้านเราถ้าทำลักษณะอย่างนี้เหมือนอารยประเทศอื่นเนี่ยที่เขาเลี้ยงเยอะๆไม่ได้เนี่ยนะครับเขาก็จะทำลักษณะเดียวกันแล้วก็ค่อยๆลด
1: จำนวน
2: สมดุลในที่สุดคร
1: ับเข้าใจคืออย่างนึงเนี่ยพอฟังที่ทางคุณหมอบอกมาคนอื่นๆที่อาจจะแบบช่วยดูแลพวกแมวจรหมาจรอยู่ก็ไม่ต้องตกใจกับในข้อบัญญัติที่ออกมาคือคุณก็ยังสามารถดูแลได้เพียงแค่ว่าเอาเขาไปทำหมันพาเขาไปฉีดวัคซีนแล้วก็ให้มีการจำกัดจำนวนอยู่ในแค่จำนวนเท่านี้ล่ะนะคะใช่ไหมจนกว่าเขาจะหมดอายุไขของเขา
2: ครับประมาณนั้นครับ
1: อยู่ด้วยกันได้ทำความเข้าใจกันนี่เป็นห่วงเพราะว่าเห็นหลายคนไม่โอเคกับไอ้บัญญัติข้อใหม่บัญญัติของทางด้านของกทม.ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามองด้วยความเข้าใจเนี่ยมันก็จะทำให้เข้าใจว่ามันคือการทำให้คุณภาพชีวิตของแมวของสุนัขเนี่ยมันดีขึ้นนะคะ
2: ใช่ครับการเลี้ยงที่เพียงพอดี
1: ใช่
2: เหมาะสมมันจะทำให้ทั้งตัวสัตว์นะครับได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพที่ถูกต้องตัวเจ้าของเองก็ไม่เป็นภาระมากเกินไปแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาเดือดร้อนกับสังคมเพื่อนบ้านด้วยนะครับก็คือมันอยู่ในขอบเขตที่สมดุลนะครับอยากจะให้ขอความเข้าใจในลักษณะของการอยู่ร่วมกันนะครับเป็นสังคมเมืองอย่างเราเนี่ยนะครับ
1: ค่ะเข้าใจคือบ้านนั้นจะบางทีในคอนโดในบ้านในหมู่บ้านใกล้ๆกันแล้วถ้าเลี้ยงสัตว์เยอะๆนี่มันไม่ได้แบบทุกคนจะโอเคกับเสียงของสัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไร
2: คร
1: ับแล้วเรื่องความปลอดภัย
2: สังคมเมืองนะครับอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเนาะ
1: โอเคแต่ว่าตอนนี้เข้าไปดูใน Facebook ของทางคุณหมอก่อนเลยของทางศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศนะคะแล้วได้ไปดูเลยว่าน้องเหนือจากน้อง17ตัวแล้วเรายังสามารถที่ไปรับเลี้ยงน้องตัวอื่นได้ด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ครับถูกต้องหลังจากที่แสดงตัวผ่านการคัดกรองแล้วนะครับเราก็จะฉีดฝังไมโครชิปให้น้องนะครับแล้วก็จดทะเบียนก็น้องก็จะเป็นน้องหมาที่มีเจ้าของอย่างสมบูรณ์ทางตามกฎหมายข้อบัญญัติเราด้วยก
1: ็
2: จะไม่มีการปล่อยทิ้งขว้างให้มาเป็นสัตว์จรจัดอีกนะครับเป็นกระบวนการต้องแก้ไขตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับต้นน้ำเนี่ยเราออกข้อบัญญัตินะครับเพื่อป้องกันการปล่อยทิ้งเนาะแล้วก็อยู่กันอย่างเหมาะสมนะครับกลางน้ำเราก็เร่งผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนนะครับให้ทันต่ออัตราการเกิดนะครับแล้วก็ปลายน้ำนะครับตัวที่อยู่ที่ทางสาธารณะไม่ได้นะครับเราก็นำออกมาแล้วก็เข้าระบบอุปการะฟื้นฟูนะครับเข้าระบบอุปการะแล้วก็หาบ้านใหม่ให้นะครับกรุงเทพมหานครจะแก้ปัญหาทั้งระบบนะครับ
1: ค่ะนี่จริงนะนี่คือที่รวบรวมไว้ซึ่งคนใจดีมากๆเลยนะคะคุณหมอค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหมอขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนายสัตวแพทย์ สิทธพลเอี่ยมวิสุทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เข้าไปดูได้ใน Facebook BKK Adopter นะคะซึ่งก็จะรวบรวมเอาไว้เลยซึ่งเป็นทั้งในส่วนของสุนัขแล้วก็แมวนะคะที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัขสุขาภิบาล2ซอย15หมายเลขโทรศัพท์นะคะ023287460 023287460นี่เข้าไปนะก็จะเห็น17ชีวิตที่ปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อวานนี้ด้วยนะคะก็จะมีรูปของแต่ละตัวเนี่ยนะคะอยู่ใน Facebook นี้ด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงนะคะในส่วนของสุนัขตัวอื่นที่กำลังรอบ้านที่อบอุ่นอยู่แล้วเราจะได้เห็นถึงหน้าตาที่ใจดีมากๆของคนที่เข้าไปรับเลี้ยงแล้วก็รับดูแลนะคะในส่วนของทางสุนัขแล้วก็แมวเหล่านี้ด้วยนะคะอย่างที่บอกอ่ะจริงๆคุณเข้าไปแล้วคุณจะเห็นเลยถึงความอบอุ่นถึงความใจดีมากๆของคนที่อยู่ใน Facebook นี้เลยนะคะเข้าไปได้ที่ BKK Adopter ค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะ 11:35 เหตุเพลิงไหม้ตอนนี้สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วนะคะที่อยู่ตรงช่วงของเป็นชุมชนนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของทางสภ.บางบัวทองนะคะก็ตะกี้นั่งดูไลฟ์ของในพื้นที่นะคะบอกว่าก็คือมีความเสียหายแต่ว่าในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วเดี๋ยวได้อาจจะได้มีเพิ่มเติมการในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโหแต่ตอนช่วงแรกที่มีคุณผู้ฟังแจ้งมานี่เราจะเห็นเลยว่าเป็นกลุ่มควันซึ่งลอยขึ้นสูงมากๆนะคะช่วงนี้ค่ะมีอีกหนึ่งงานที่อยากจะชวนนะคะคือชวนเป็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งงานนี้เนี่ยเขาจะจัดในช่วงของวันที่7ถึง12สิงหาคม2569นี้ค่ะซึ่งภายในงานก็จะมีกิจกรรมนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการกิจกรรม DIY นะคะอย่างเช่นการทำก้อนจุลินทรีย์ค่ะนะคะหรือว่าเรื่องของการทำมัดย้อมการทำกระถางจากกิ่งไม้นะคะหรือว่าในเรื่องราวของมหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วพวงกุญแจจากหญ้าแฝกแล้วมีกิจกรรมตักปลาสวยงามนะคะแล้วก็มีการกิจกรรมในการตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะแล้วมีบริการรถนั่งเที่ยวชมงานรอบศูนย์ด้วยนะคะงานนี้ฟรีนะคะแล้วก็มีการแจกต้นกล้ากล้าไม้กล้าผักนะคะเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักแล้วก็น้ำหมักชีวภาพแล้วก็อื่นๆอีกมากมายทั้งหมดนี้คือฟรีค่ะแล้วยังมีการแสดงนะคะจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ทุกค่ำคืนนะคะก็แวะไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะจากศูนย์เรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบรวมไปถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกด้วย7ถึง12สิงหาคมนี้นะคะก็จะเป็นงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
3: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: แกไปเที่ยวทะเลกัน
9: ไม่เอาอ่ะ
8: งั้นไปคาเฟ
9: ่ไม่อยาก
8: ไปกินหมูกระทะ
9: กลัวอ้วน
8: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
11: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
12: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขนาดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
11: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
13: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
14: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
13: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
14: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
13: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
14: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่า นี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
13: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: นี่เราเปิดมาช่วงนี้นี่ท้าให้ลองค่ะแม่ประนอมเนี่ยแจกจริงนะคะกับผลิตภัณฑ์ใหม่น้ำปลาร้าปรุงรสขนาด225กรัมมูลค่า56บาทค่ะเมื่อซื้อครบ150บาทขึ้นไปนี่แม่ประนอมเขามีการจัดโปรโมชั่นเด็ดเลยนะคะเพียงแค่ซื้อผลิตภัณฑ์ตามแม่ประนอมครบ150บาทต่อ1ใบเสร็จที่ช่องทางออนไลน์นะคะของร้านแม่ประนอมแบรนด์ออฟฟิเชียลค่ะทางแพลตฟอร์ม Shopee นะคะก็รับฟรีทันทีค่ะผลิตภัณฑ์ใหม่น้ำปลาร้าปรุงรสขนาด225กรัมมูลค่า56บาทนะคะที่รับประกันในเรื่องของความแซ่บรสชาติเข้มข้นกลิ่นหอมปลาร้าถึงเครื่องแล้วก็ยังเป็นการยกระดับความแซ่บนัวให้กับทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นส้มตำยำขนมจีนแกงอ่อมนะคะหรือว่าจานไหนๆก็อร่อยครบได้ในขวดเดียวนะคะคือน่าลองนะคะก็ต้องลองต้องรีบไปช็อปกันนะคะซึ่งระยะของโปรโมชั่นนี่ก็คือในช่วงนี้เลยตั้งแต่จริงๆตั้งแต่วันที่1ละ1ถึง31กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นค่ะผลิตภัณฑ์ตาแม่ประนอมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากสีผงชูรสและวัตถุกันเสียได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามนะคะข่าวสารของแม่ประนอมเพิ่มเติมได้นะคะทางเว็บไซต์ของแม่ประนอมค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมกันนะคะมาบอกโปรโมชั่นเด็ดๆจากทางด้านของแม่ประนอมค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะ 11:47 นาทีนะคะกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะคะในส่วนของพื้นที่ของนนทบุรีนะคะก็ตอนนี้สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนี่ดูจากไลฟ์ใน TikTok นะจะเห็นเลยว่ารถดับเพลิงเนี่ยเขาเข้าไปนะคะจำนวนมากเลยจำนวนหลายคันแล้วอย่างหนึ่งนะก็ต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เขาสามารถจะควบคุมเพลิงไว้ได้อย่างรวดเร็วทางเขาออกลำบากมากคือมันเหมือนกับเป็นทางปูนนะคะที่เขาต้องเดินเข้าไปในร่องสวนประมาณอย่างนั้นเลยอะนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วจะเห็นว่าจะมีรถดับเพลิงที่พอรับจ้างแล้วเขาก็ไปสแตนด์บายในการที่จะช่วยเหลืออะไรต่างๆนี่จำนวนหลายคันมากนะที่เขาไปจอดรอสแตนด์บายอยู่นะคะก็อัปเดตกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะคะซึ่งเดี๋ยวคงได้อัปเดตเพิ่มเติมกันนะว่าสาเหตุมาจากอะไรจริงฟังจากในไลฟ์เนี่ยเขาก็บอกอยู่เหมือนกันนะว่ามันเหมือนกับว่ามีคนที่เขาเผาที่นอนแล้วก็เลยทำให้ไฟเนี่ยลุกลามนะคะลุกลามไปที่บ้านข้างเคียงคือลักษณะนะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นบ้านไม้นะคะแต่นี่คือเดี๋ยวต้องรอติดตามในส่วนของข้อเท็จจริงต่างๆเพิ่มเติมจากทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งในส่วนของเหตุเพลิงไหม้นะคะซึ่งเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เป็นร้านนะคะเป็นร้านบาเบียค่ะนะคะซึ่งอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านของศูนย์เอราวัณนะคะก็ได้มีเพิ่มเติมจำนวนของผู้ซึ่งเสียชีวิตนะคะที่โรงเบียร์ลาดพร้าวเสียชีวิตเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งทางศูนย์เอราวัณสำนักงานแพทย์กรุงเทพมหานครค่ะก็มีการรายงานความคืบหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนนะคะก็เลยทำให้จำนวนของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้เนี่ยนะคะจำนวนเนี่ย ถึง34คนก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะสำหรับกรณีของเหตุเพลิงไหม้ซึ่งถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่เลยก็ว่าได้ไม่มีใครอยากจะให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นส่งกำลังใจให้แล้วก็ต้องส่งพลังใจให้กับในส่วนของผู้ซึ่งยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะจากกรณีนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะสำหรับโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะก็มาชวนญาติหรือว่าคนที่ต้องดูแลนะคะที่จะสนใจเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะซึ่งเราจะอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้บอกว่านี่คือสิทธิพิเศษสำหรับคนที่ติดตามฟังจส100สำหรับในคนที่ดูแลผู้ซึ่งมีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมโครงการของทางสถานีวิทยุจส100นะคะแล้วก็รับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ท่านเท่านั้นค่ะซึ่งภายในงานนะคะผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมและอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันนะคะความปลอดภัยและการสื่อสารพร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็การสร้างเครือข่ายผู้ดูแลนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าคือโรคอัลไซเมอร์นี่มันเป็นโรคที่มาตามวัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการดูแลนะคะเรื่องของการที่จะช่วยเหลือหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เข้าใจเลยในส่วนของแม้แต่คนที่ดูแลเองก็ถือว่าหนักนะที่จะต้องดูแลคนกลุ่มนี้นะคะแต่เข้าใจละทั้งหมดคือในเรื่องราวของความรักที่เราก็ต้องดูแลคนในครอบครัวของเราผู้สูงอายุหรือว่าอะไรต่างๆนะคะรู้ทุกคนเต็มใจแต่ว่านี่แหละค่ะการที่เราจะดูแลด้วยความเข้าใจอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคะก็เลยชวนเลยค่ะนะคะมาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ซึ่งทางจส100นะคะร่วมกับทางภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะร่วมนะคะในการเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะก็เลยเชิญชวนญาติหรือคนที่ดูแลเข้าร่วมโครงการถ้าฟังไม่ทันยังไงเนี่ยเข้าไปดูเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook ของทาง JS100 Radio คือเข้าไปปุ๊บเนี่ยเห็นเลยเพราะว่าเราจะมีการปักหมุดเอาไว้นะคะก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะหรือไม่ก็โทรมาสอบถามได้ที่จส100ค่ะ1137หรือว่าดอกจาน1808ตลอด24ชั่วโมงซึ่งก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับผู้ซึ่งสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ะโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับผู้ซึ่งสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะที่ทางจส100ร่วมกับทางภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะที่เป็นการร่วมกันเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ซึ่งมีภาวะสมองเสื่อมนะคะเชิญชวนเพราะวันที่เราจะมีการจัดอบรมกันคือวันที่2กันยายน2569ส่วนในช่วงนี้ค่ะก็มาเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการจราจรเดี๋ยวดูอัปเดตหน่อยมีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุเนี่ยจะเป็นเส้น3032ช่วงก่อนถึงแยกตัดถนนรังสิตนครนายกประมาณ1กิโลเมตรบอกว่าจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นอุบัติเหตุยังไงแต่ว่าแน่ๆคือคนที่รับบาดเจ็บอะอาการค่อนข้างที่จะหนัก ต้องทำนาทานในเรื่องของการ CPR ช่วยเหลือแล้วให้บอกว่ามีผลในเรื่องของการจราจรด้วยถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านไปแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้ส่วนกรณีของอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์นะคะในฝั่งขาเข้าฝั่งตรงข้ามกับเซนทรัลเวสต์วิลล์ซึ่งมีอุบัติเหตุชนกันทั้งหมด6คันนะคะถ้าดูเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานี้น่าจะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายในส่วนของรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดแล้วล่ะค่ะนะคะเพราะว่าถ้าดูเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในช่วงเวลานี้นะทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกนะคะก็คือดูแล้วเนี่ยตามกันมาได้โอ้แต่ว่าแถวเซนทันตรงข้ามกับเซนทันเวสต์วิลล์ยังดูมีรถเยอะแต่ว่ามันไม่ได้ดูเข้มมากเหมือนกับเมื่อตอนช่วงที่รับแจ้งในช่วงก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิตคณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลเปิดรับฟังร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เล็งปรับแก้คำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: รัฐบาลเปิดรับฟังร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เล็งปรับแก้คำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
9: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยและมีแนวโน้มที่ประชากรจะมีภาวะมีบุตรยากซึ่งเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มีความก้าวหน้าและการใช้บริการมากขึ้นจึงจำเป็นจะต้องปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงมาตรฐานสากลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรือการอุ้มบุญซึ่งมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสำหรับการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีการคุ้มครองสิทธิ์และสวัสดิภาพของเด็กผู้รับบริการผู้ให้กำเนิดรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้คือการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้และการเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเข้าไปเพื่อให้ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการปรับเงื่อนไขให้บริการแก่คู่สมรสที่มีชาวต่างชาติการกำหนดให้เจ้าของอสุจิไข่หรือตัวอ่อนสามารถส่งออกอสุจิไข่หรือตัวอ่อนได้รวมไปถึงการปรับปรุงอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนประชาชนผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th ได้ตั้งแต่วันที่2ถึง31กรกฎาคมนี้โดยความเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้สมบูรณ์ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายที่มาติดตามสรุปข่าวกีฬาในรอบสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลครับ
10: สหพันธ์ฟุตบอลประเทศฝรั่งเศสหรือ FFF เตรียมประกาศแต่งตั้งซินีดีน ซีดานอดีตดาวเตะระดับตำนานทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี1998เข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมตราไก่ฝรั่งเศสแทนที่ดิดิเย่เดชองซึ่งจะยุติบทบาทการคุมทีมบ้านเกิดซึ่งทำหน้าที่มาอย่างยาวนานตลอด14ปีหลังจบศึกฟาดแข้งฟุตบอลโลกปี2026ซึ่งหากการแต่งตั้งเสร็จสิ้นลงจะเป็นการกลับมาคุมทีมอีกครั้งของซีดานหลังจากวางมืองานโค้ชนับตั้งแต่ลาออกจากเรอัลมาดริดในการคุมทีมรอบที่2เดือนพฤษภาคมปี2021ด้านเดอะอาร์แอนด์เอร่วมกับ AIG ประกาศยกระดับการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการที่5และเป็นรายการสุดท้ายของปีอย่าง AIG Women Open ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่50ด้วยการเพิ่มเงินรางวัลรวมซึ่งจากเดิมมีมูลค่า 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มเป็น10ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ336ล้านบาทรวมถึงการขยายเวลาการถ่ายทอดสดอย่างยิ่งใหญ่ที่ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่30กรกฎาคมจนถึงวันที่2สิงหาคมที่จะถึงนี้ขณะที่กองทุนพัฒนากีฬาชาติตั้งเป้าเดินหน้าพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มกีฬาที่มีศักยภาพและแนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมโปร่งใสเป็นธรรมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาของประเทศโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุด สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
13: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสนพระทัยและมีความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมายโดยทรงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลและฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมในการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์สำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคภายใต้แนวคิดการสร้างภูมิคุ้มกันสารฝันเด็กและเยาวชนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์ความรู้และแนวพระราชดำริต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เพื่อที่วันหนึ่งพวกเขาจะสามารถนำความรู้ต่างๆกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังมีโครงการที่สำนักงานกปร.ร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดอบรมผู้ต้องขังหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน30ชั่วโมงในรูปแบบออนไลน์ณเรือนจำนำร่องที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและโครงการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคซึ่งร่วมกับสถาบันนิติวัตรสำนักงานอัยการสูงสุดแม้วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่ออนาคตของผู้ต้องขังหญิงเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะยังคงจารึกในความทรงจำของคนไทยตลอดไป
12: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัดนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเองแค่นี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแข่ง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆอ่ะถ้าชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที ่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: เดี๋ยวเลยคุณณัฐยาสวัสดีค่ะเรากำลังดูกันว่าในเรื่องของตัวรถไฟแล้วก็ขบวนรถไฟที่เป็นเที่ยวแบบชานเมืองใช่ไหม
2: อ
1: ยุธยากรุงเทพ
2: กำลังดูเวลาไงจะไปเที่ยวฟ้องออกอากาศเลยฟ้องออกอากาศเลย
1: เพราะว่าคือรอขบวนนี
2: ้ไม่เมื่อคืนนี้ก็พูดเหมือนกันคือเห็นหลายวันแล้วเหมือนกันเพราะเราก็ติดตามเพจของทีมพีอาร์การรถไฟแล้วก็ขึ้นใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เรียนได้คุยกับท่านผู้ว่าการก็เรียนท่านไปบอกว่าอันนี้ขบวนขี้ห้าเนี่ย
1: มีคนพูดเยอะเลย
2: เพราะว่าถึงแม้ว่าเราไปวันธรรมดาเนี่ยก็คนเต็
1: ม
2: บอกว่าหลายคนบอกว่าอยากให้กับให้เข้ามาที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน
1: ์
2: ท่านผู้ว่าตอนนั้นคือน่าจะมีแผนอยู่แล้วแหละแต่ท่านไม่ได้บอกก็บอกว่าได้ครับเดี๋ยวกลับไปพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นมาก็ได้ตกลง
1: ตั้งแต่ขบวนแรกรอบไหน
2: 5:55อ๋อแล้วก็มี9 โมงอีกข
1: บวนแต่นั้นฉันไปตั้งแต่5แล้วไปถึงกินไปกินอาหารเช้าที่อยุธยาไงแล้วก็กลับ
2: ร้านยังไม่เปิดไป9 โมงไม่ไป9 โมง
1: กำลังดีมันร้อนน่ะไป9 โมง
2: ไปถึง10 โมงก็ร้อนค่ะถ้า
1: 9 โมงคือไปถึง10 โมงใช่มั้ย
2: คุณไปคุณไปถึง6 โมงแล้วคุณจะคิดว่าจะกลับเลยเหรอ
1: ไม่สิไปหาอะไรกินก่อนไง
2: ก็เหมือนกันนั่นแหละ
1: ดิฉันเป็นคนไม่ชอบอากาศร้อน
2: แล้วคุณก็ต้องอยู่ในร้านแล้วก็รอรถไฟกลับอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่
2: กินโจ๊กนะปักซอยบ้านก็ได้
1: ไม่แล้วไม่ก็ไปไหว้พระก่อนตอนเช้าคนยังน้อยไงแล้วมันไม่ร้อนมากแล้วก็ค่อยไปหาอะไรทานแล้วก็ค่อยกลับเดี๋ยวใครจะล่องแผนของเราได้นะคะ
2: ใครจะไปจอยทิพย์กับคุณ
1: ไม่ต้อง
2: บ้าง
1: คงจะยากทำใจกับการไปอย่างดิฉัน
2: ทำไมอ่ะ
1: ดิฉันตื่นเช้าไงทำอะไรเร็วมาก
2: ตื่นเช้าไม่มีปัญหาแต่ความที่แบบว่าเบื่อแบบเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวไปถึงคือดีใจที่มาขึ้นตรงกรุงเทพอภิวัฒน์มันไม่ต้องต่อหลายต่อไงคุณค่ะแอบรู้แล้วว่าเรากำลังเมากันเรื่องของเที่ยวรถไฟมีขอความช่วยเหลือเขามานะคะคือแจ้งคนหายแต่กี้เนี่ยทีนี้ก็เลยถามคุณณัฐยาไปละก็เลยได้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาคุณธนาไทยนะคะบอกว่าคุณสนอนะหายไปนะคะแล้วคุณสนอส่งรูปตั๋วรถไฟไปให้
2: คุณสนอเป็นอะไรกับคุณวัฒนโนไทย
1: เป็นแฟน
2: อ๋อเป็นแฟน
1: เป็นแฟน
2: คุณวัฒนโนไทยคือเป็นผู้หญิงใช่ไหม
1: ผู้ชายผู้ชายอยู่ด้วยกันมาเป็น10 ปีแล้วนะคะแล้วก็คือทางคุณสนอเนี่ยจะมีอาการทางจิตเวชนะคะบางทีก็จะพูดแบบเบลอๆไงนะคะแล้วที่คุยกับท่านนั้นฉันบอกคืออยากจะพาคุณคือคุณวัฒนาธรรมอยากจะพาน้องคือเขาเรียกคุณส

0: เดี๋ยวน้องเนี่ยไปรักษาแล้วคราวนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเขากำลังขับรถมาแล้วก็คืออยู่พิจิตรก่อนนะแล้วกระโดดลงมาหมายถึงว่าก็ลงมาจากรถแล้วก็ขึ้นรถไฟเข้ามากรุงเทพแล้วก็หลังจากนั้นก็นั่งรถไฟจากกรุงเทพเนี่ยกลับไปพิจิตรคือต้องจริงต้องไปถึงวันนี้ตอนช่วงเช้ามืดแต่ว่าทางคุณวัฒโนไทยเนี่ยไปรอแล้ว
1: ในคุณเปิดตั๋วรถไฟเมื่อสักครู่นี้ให้ด
0: ูใช่แต่กี้ที่ถามคุณว่าตกลงรถไฟที่เขาให้ตั๋วมาอย่างเนี้ย
1: ตี 4เนาะ
0: ตี 3 50ใช่ตี 4ถ้าอย่างเนี้ยคือแปลว่าเขาขึ้นรถไฟแล้วใช่ไหม
1: ใช่เพราะมีสแตมป์ของพนักงานตรวจตั๋วแล้ว
0: ใช่โอเค
1: เจ้าหน้าที่รถไฟ
0: ก็แปลว่าคุณสนอเนี่ยขึ้นรถไฟไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าลงที่ไหนเพราะว่าทางคุณธโนไทยไปรอที่พิจิตรไม่มี
1: ค่ะ
0: นะคะก็เพราะฉะนั้นนี่ต้องฝากด้วยแล้วล่ะเพราะตอนแรกคิดว่าน่าจะอยู่ที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์แต่ถ้าพอดิฉันได
1: ้
0: หมายถึงอาจจะซื้อตั๋วกลับแล้วแล้วพอดิฉันมาฟังที่คุณบอกให้ตะกี้ให้คุณดูอ่ะแล้วคุณก็คอนเฟิร์มเลยว่าอันนี้คือแปลว่าเขาขึ้นไปบนรถไฟแล้วเนื่องจากว่าดูมันก็ตอนแรกก็สังเกตมันมีการติ๊กถูกทุกจุดไง
1: อ
0: ัน
1: นี้คือติ๊กจาก
0: น่าจะขึ้นบนรถไฟ
1: ไม่ใช่เหมือนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ติ๊กให้ดูว่าขบวนนี้นะวันนี้เวลานี้อะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ถ้ามีประทับอะไรนะ
1: สแตมป์
0: ก็คือเท่ากับว่าขึ้นไปบนรถไฟแล้วตรวจแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่ค่ะคือนั่งรถไฟแต่จะใช้ผ่านทางแอปพลิเคชัน
1: คือดิฉันก็ใช้แอปด้วยแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะสายสั้นแบบนี้เขาจะไม่ได้ขายล่วงหน้าไงคะต้องไปซื้อที่สถานี
0: ต้องไปซื้อที่สถานีใช่ไหมอันนี้ก็ขอบคุณมากมันทำให้เราเข้าใจเลยว่าตอนนี้คุณสนอเนี่ยขึ้นรถมาแล้วล่ะเมื่อคืนแต่ประเด็นคือลงที่ไหนนะคะจุดสังเกตคือสวมเป็นเสื้อสีส้มเสื้อยืดนะคะแล้วก็รูปร่างสูงประมาณ170ซมคือผอมแล้วผมมันเป็นผมจากศกนั่นคือผมจากศกน
1: ะใช่ไหมคะ
0: มีภาพดูได้ใน
1: ทาง X ของเรา
0: ในX ของเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะก็ดูรูปได้นะคะแล้วก็เผื่อว่าถ้าหากว่าเห็นเนี่ยจะได้ช่วยแจ้งเบาะแสด้วยตาโตๆรูปร่างผอมมากนะคะที่ทางคุณวัฒโนไทยแล้วให้ฟังออกอากาศไปเนี่ยนะคะเมื่อตอนช่วงสายๆคือไปรอเมื่อตอนช่วงเช้ามืดแล้วไม่เห็นไงคะไม่เห็นว่าลงมาจากรถ
1: ค่ะ
0: เนี่ยค่ะจุดสังเกตเด่นนะเป็นผู้ชายผิวขาวแล้วเสื้อนี่เขาเรียกเป็นเสื้ออะไรเหมือนกับเป็นเสื้อมัดยอมไป
1: แต่ทำสีเหมือนมัดยอม
0: ทำสีเหมือนมัดยอม
1: สีส้มเหลืองดำดำมัดดำไหมหร
0: ือ มันมีดำดำด้วย
1: ดำนิดนึง
0: นะมันเป็นลักษณะเหมือนกับผ้ามัดยอมอ่ะนะคะก็ฝากด้วยละกันแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มยากแล้วล่ะโอ้ไม่รู้ลงตรงไหนนะคะใครพบเห็นคุณสนอคือไปถามได้
1: เขาไม่มีโทรศัพท์ติดตัวใช่ไหม
0: ตอนที่คุยกันบอกว่าตอนนั้นนะแบตเหลือแค่ 20%
1: จริงๆขอคนชาร์จได้เน
0: า
1: ะ
0: แต่ไม่มีสายชาร์จไปเห็นที่ทางคุณวัฒโนไทยเล่าให้ฟังนะคะเป็นเกงขาสั้นนะคะใครพบเห็นก็แจ้งกลับมาด้วยจริงๆขอชาร์จได้เนาะ
1: ใช่
0: มันมีสายขอเขาหรืออะไรต่างๆมีการเบลอไม่ได้มีปัญหาเรื่องของความจำหรือว่าอะไรนะเข้าไปคุยได้นะเข้าไปคุยได้โดยปกติเลยล่ะนะคะก็รบกวนฝากด้วยละกันนะคะพบเห็นบอสสายก็แจ้งกลับมาทางจอสอร้อยได้เลย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะคือเข้าใจความรู้สึกคุณแน่นไทยเลยนะเพราะว่าแบบคือรู้เลยว่ารอแบบรออย่างมีความหวังอ่ะนะคะใครพบเห็นก็แจ้งกลับมาด้วยแล้วเมื่อสักครู่นี้มีเหตุเพลิงไหม้นะคะซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ของบางบัวทองนะคะก็มีคุณผู้ฟังอ่ะแจ้งมาคุณรัชพงศ์บอกว่าคือมองเห็นจากระยะไกลแล้วกลุ่มควันเนี่ยมันลอยพุ่งขึ้นสูงมากนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะก็เป็นเหตุเพลิงไหม้แต่ตอนนี้สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะกรณีของเหตุเพลิงไหม้แต่ตอนนี้มีอีกจุดนึง
1: มีสวนผัก
0: ซอยสวนผัก46ไฟไหม
1: ้ช่วงนี้ไฟไหม้บ่อย
0: เมื่อตอนช่วงเช้าก็มีแถวมีนบุรี
1: อากาศร้อนนะ
0: อากาศร้อน
1: มันอาจจะทำให้เรื่องของพวกสายไฟที่เก่าเนี่ยมันอันตรายเหมือนกัน
0: เมื่อเช้าอ่ะที่คุยกับทางด้านของรองหัวหน้าดับเพลิงนะคะในพื้นที่ของทางมีนบุรีนี่ก็ให้เป็นข้อมูลเหมือนกันบอกว่าอุปกรณ์นะคะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอะไรต่างๆอ่ะคือบางทีมันเป็นเรื่องที่เรามองผ่านคือมันเป็นความคุ้นเคยแล้วบางทีแบบคิดว่ามันไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะหรือแม้แต่พวกหัวแก๊สใส่แก๊สอะอะไรพวกเนี้ยมันจะมีหนูกัด
1: ท่อนำแก๊ส
0: ใช่นะคะหนูกัดหรือว่าอะไรต่างๆได้แล้วของพวกเนี้ยถ้ามันเกิดเป็นไฟไหม้ขึ้นมาในพื้นที่ที่เป็นชุมชนบ้านไม
1: ้ค่ะ
0: ก็จะลุกลามได้เร็วนี่แต่สังเกต3จุดของวันนี้นะเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยก็คือในซอยรามคำแหง207นะคะแล้วเมื่อตอนช่วงประมาณ 11:00 นนี่ก็คือแถวทางด้านของย่านบางบัวทองแล้วตะกี้ที่ดูรูปแถวสวนผักลักษณะเหมือนกันเลยมันเป็นพื้นที่ที่ทางเข้าออกลำบากอ่ะที่เราจะต้องเหมือนกับลากสายเข้าไปนะคะอย่างใน2จุดเมื่อตอนช่วงเช้ากับช่วง11:00 นตอนนั้นน่ะคือต้องลากสายเข้าไปทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะเป็นเนี่ยลักษณะของเป็นบ้านไม้ลักษณะที่ปลูกติดกันก็ส่งกำลังใจให้ดูนะในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆแล้วพูดถึงเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ก็แมวเมื่อวานนี้ค่ะที่จะมีแมวที่รอดชีวิตมา17ตัวใช่เมื่อตอนช่วงสายๆเนี่ยมีโอกาสได้สอบถามทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะนายสัตวแพทย์ศิริพลเอี่ยมวิสุขคือหมอบอกว่าตอนนี้ก็คือดูแลอยู
1: ่
0: นะคะก็ถ้าหากว่าใครที่จะไปรับไปเลี้ยงต่อก็ติดต่อได้แต่นี้ก็มีคนติดต่อมานะแต่ว่าเขาก็ต้องมีระยะเวลาของการดูว่า
1: เขากักโรคก่อน
0: ใช่แล้วก็เรื่องของคนที่จะเป็นเขาเรียกว่าผู้สืบทอดอะคืนคนที่เป็นเจ้าของ
1: ผู้เสียชีวิต
0: ใช่ก็ให้เวลา1อาทิตย
1: ์
0: แต่ถ้าหากว่า1อาทิตย์แล้วไม่มาแสดงตัวเพราะข่าวนี้ก็เป็นข่าวดังใช่ไหมคะเป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของคนเขาก็จะสามารถที่จะส่งต่อมอบให้กับคนที่มาแจ้งแสดงความจำนงได้แต่ก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะว่าคนที่จะมารับเลี้ยงก็ต้องมีความพร้อม
1: เท่าที่ไปดูข่าวนะท่านที่เสียชีวิตทั้งสองท่านน่ะท่านไม่มีลูก
0: ไม่มีลูก
1: ไม่มีลูกแล้วก็คือน่าจะเป็นคนที่พื้นเพจจังหวัดสระบุรีเพราะเห็นบอกว่ามีคุณแม่อยู่ที่สระบุรีกับน้องอยู่ที่สระบุรี
0: ทางอาจารย์ผู้ชาย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นนักถ่ายภาพที่ถ่ายภาพ
1: ใช่ก็คือมีคนเข้าไปแสดงความเสียใจกันเยอะเลยเพราะบอกว่าทุกคนบอกได้ยินข่าวแล้วตกใจมาก
0: ไม่ใช่เองก็ตกใจนะคือเมื่อวานเนี่ยก็ติดตามข่าวนี้นะแต่ไม่ได้นึกว่าจะเป็นอาจารย์คนนี
1: ้
0: กระทั่งพอมาดูข่าวตอนหลังอ้าว
1: ไปดูใน Facebook ท่านยังโพสต์อยู่เลยว่าจะมีการอบรม
0: ถ่ายภาพในการถ่ายภาพนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆนะคะสำหรับกรณีนี้อ่ะแล้วก็ฝากในส่วนของตัวของศูนย์นะคะส่วนที่แบบดูแลสัตว์ที่ประเวทด้วยคือมันไม่ได้มีเฉพาะแค่แมว17ตัวมันยังมีพวกสุนัขมีอะไร
1: แต่ว่า
0: ที่เขารอบ้าน
1: อันนี้ในกรณีของแมว17ตัวที่รอดมาจากเหตุไฟไหม้นะ
0: ใช่
1: แล้วแต่ละตัวนั้นหน้าตาแบบว่า
0: คุณเห็นรูปหรือยัง
1: เห็นแล้วสิตั้งแต่มัน
0: ไม่ได้เขามาโพสเอาไว้ใช่ไหมในเห็นแล้วใช่ไหม
1: เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วแล้วคือก็ไปดูก็คือแอบไปดูแบบย้อนหลังจากที่อาจารย์ท่านโพสเอาไว้เนี่ยก็บอกคือบางตัวก็มีป่วยหมายถึงว่าคือตัวที่ท่านพาออกไปข้างนอกก็ไม่แน่ใจน่าจะตายเนาะ
0: คุณหมอบอก
1: ตัวที่ป่วยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคุณหมอบอกไว้ว่าอาจารย์แบบดูแล้วแบบเลี้ยงดูอย่างดี
1: ใช่ใช่เพราะแยกกรงนะ
0: แยกกรงอยู่ในกรงเหมือนกับเป็นคอนโดให้เหมือนใช่ไหม
1: เหมือนกับท่านเลี้ยงแบบระบบปิดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วก็อาหารทุกอย่างคือดีพรีเมียมเราดูจากในรูป
1: ใช่
0: แล้วก็ทางคุณหมอ
1: เอาตัวไหนที่ป่วยก็พาไปหาหมอไปฟอลโล่อาการตลอดอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ค่ะและอย่างนึงพอดีเมย์กวาดได้ที่คุยกับทางคุณหมอใช่ไหมคะคุณหมอบอกว่าเรื่องนึงที่ถามก็คือเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ข้อบัญญัติของกท
1: ม
0: ที่เราต้องมีการลงทะเบียนค่ะฝั่งชิปคือใครที่เลี้ยงไว้หลายๆตัวไม่ต้องตกใจนะคือไม่ต้องเอาไปทิ้งหรืออะไรต่างๆนะยังสามารถเลี้ยงดูได้ตามปกติเลยถ้าไปลงทะเบียนให้ไปแจ้งให้ทราบนะคะแล้วก็ในส่วนของพวกสุนัขจรแมวจรต่างๆอันนี้ก็ดูแลกันไปแต่ว่าพาเขาไปทำหมันทำอะไร
1: ขอร้องนะ
0: ขอร้อง
1: ไม่ใช่หมายความว่าขอร้องว่าให้ไปทำหมันแล้วก็ขอร้องว่าอย่าคลิป
0: อย่า
1: หู
0: ไปอะไรผิดหูทำไม
1: เวลาทำหมันแล้วพวกที่เป็นหมาจรแมวจรอ่ะพอทำหมันเสร็จแล้วมันจะโดนคลิปหูไงคุณเคยเห็นไหมที่มันแหว่งๆอ่ะคุณลงมาสังเกตดูมันจะมีหูอยู่ข้างนึงจะแหว่งเหมือนกับเป็นรอยขีบเคยไปใส่รักว่าอ๋อตัวนี้ทำหมันแล้วนะ
0: โอเคคือไม่ค่อยเดินผ่านไม่จริง
1: ๆเป็นตาบาปตลอดชีว
0: ิ
1: ต
0: จริงๆอ่ะนี่ว่าอย่างในอุดมสุขอ่ะไม่ค่อยไม่เห็นสุนัขจรมานานมากเลยนะ
1: อ๋อ
0: ก็เลยไม่ได้สังเกตที่ฉันว่าเขามีการจัดการที่ดีนะ
1: เยอะขำนะ
0: เหรอเมื่อที่หลังจะสังเกตค่ะแต่ว่าอันนี้ผ่านการทำหมันมาแล้ว
1: ใช่
0: ไปช่วยทำหมันแล้วก็เรียกดูแลได้ตามปกติ
1: ว
0: ่
1: าทำหมันเนี่ยวันถ้าที่ฉันจำไม่ผิดวันที่25 24 25 26หรือไงเนี่ย
0: ที่ทางสำนัก
1: ทายสำนักอนามัยที่ของที่เรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอ่ะ
0: uh-huh.
1: ทางเขตพระนครนะคะเขาจะมีการทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีน
0: uh-huh.
1: ให้ฟรีนะสำหรับน้องหมาน้องแมว
0: uh-huh.
1: แต่ต้องไปลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่ใช่คนสำหรับน้อง หมาที่จะทำหมันเนี่ยต้องลงทะเบียนก่อนเพราะว
0: ่
1: าเขารับวันละ50 ตัวแต่วันสุดท้ายเนี่ยจะรับเยอะหน่อย
0: uh-huh.
1: แล้วก็ส่วนวัคซีนเนี่ยสามารถ walk in ไปได้เลย
0: uh-huh.ทั้งแบบมีเจ้าของแล้วแบบ
1: ต้องอันนั้นคือถ้าทำหมันต้องมีเจ้าของเพราะต้องลงทะเบียนก่อนค่ะ
0: ค่ะนี่จริงๆเขาก็จะมีไปตั้งศูนย์เป็นจุดๆใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่มีแบบว่าบางเขตอะค่ะเขาก็จะมีแบบว่าก่อนจะถึงวันที่เขาจะทำการฉีดวัคซีนหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีการเขาเรียกอะไรนะแบบว่าเอารถออกมาประชาสัมพันธ์
0: ได้ยินได้ยินที่ไหนไม่รู้จักไม่ได้
1: เขาก็จะมีบอก
0: เขาจะบอกล่วงหน้า
1: บอกว่าวันนี้นะจะมีการออกหน่วยมาทำหมันฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการบริการกับประชาชนอ๋อแล้วเขาก็มีการฝังไมโครชิปด้วยรับฝังไมโครชิปด้วยนะ
0: อันนี้ดีค่ะคือจริงๆถ้าเรามองในภาพรวมมันเป็นการทำให้เราได้รับรู้เผื่อว่าคุณสุนัขคุณหายไปไง
1: ใช่
0: ไหมหรือว่าอะไรต่างๆและอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการช่วยทำให้ในเรื่องของการจัดการต่างๆอ่ะมันดีขึ้น
1: คือ
0: เราต้องมองระยะยาว
1: คือเดี๋ยวนี้ถ้าเวลาที่ถ้าไปเจอสุนัขที่แบบว่าถ้าดูหน้าตาแบบดูสะอาดสะอ้านหรือเป็นน่าจะมีเจ้าของเนี่ยถ้าเกิดคนเจอเนี่ยอย่างแรกเลยส่วนหนึ่งนะที่เวลารับแจ้งมาเนี่ยเขาก็จะไปเช็คก่อนเลยว่ามีฝังไมโครชิปไหมอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าจะได้ตามหาเจ้าของได้ง่ายขึ้น
0: นี่มีอีกเรื่องนึงเมื่อตอนช่วงเช้าอ่ะอันนี้ที่ภูเก็ตนะมีชาวต่างชาติเห็นบอกว่าไปขโมยเรือประมงคุณ
1: คือ
0: ตอนนี้อยากรู้มากเลยใช่คือแบบไปขโมยเรือประมงนะคะแล้วเขาก็ขับออกไปนะคะเขาใช้คำว่าไปลักเรือชาวบ้านหน้าตลาดชิงปลาหาดในยางแล้วเขาอันนี้แล้วเขาก็ขับไปใช่ไหมสองชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยตำรวจนะตำรวจน้ำพร้อมด้วยไลฟ์การ์ดพลเมืองดีก็เลยเอาเจ็ตสกีตามหาขับไปแล้วไปเจอไอ้เรือลำที่บอกว่าถูกลักพาไปเนี่ยลักไปเนี่ยลอยลำอยู่บริเวณอ่าวบางเทานี่เป็นพื้นที่ของลาคูน่านะคะซึ่งทางหัวเรือเนี่ยหันไปทางทิศตะวันตกแล้วก็คาดว่าจะมุ่งหน้าไปทางหาดสุรินทร์เขาก็ติดตามนะแล้วก็อัปเดตล่าสุดคุณทางเจ้าหน้าที่เขาคุมตัวได้นี่เขานั่งเรือหางยาวใช่ไหมอย่างนี
1: ้อันนี้ก็เป็นเรืออันนี้จะเป็นน่าจะทำประมงแบบน้ำตื้นอย่างเงี้ย
0: นี่
1: ลำอันนี้เรือลำนี้เหรอที
0: ่ไม่ได้กำลังดูว่าใช่เรือลำนี้ไหมถ้าเป็นเรืออย่างนี้ก็คือเป็นประมงน้ำตื้นนะ
1: ใช่
0: แล้วก็มีคุณตำรวจนั่งอยู่ด้วยสองนายแล้วก
1: ็นี่คือต่างชาติเหรอต่างชาติน่าจะออกแนวพวกต่างด้าวนะไม่ใช่แบบเป็นฝรั่งหรือเป็นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นี่ไงใช่ไหมดูน่าจะเป็นต่างชาติ
1: จะเอาเรือกลับบ้านเหรอคะ
0: เออนี่เขาบอกว่าคือพบว่าไม่ใช่ฝรั่งแต่เป็นคนไทยที่สติไม่ดี
1: เอ้าน
0: ะคะ
1: เออ
0: แล้วก็ประเด็นคือบอกเจ้าหน้าที่กำลังเดินทางออกทะเลไปยังจุดที่คาดว่าเรืออาจจะจมหรือไม่บริเวณ
1: แสดงว่าไม่ใช่เรือลำนี้ที่ขโมยไป
0: ไม่ใช่เรือลำนี้นะคะส่วนคนไทยที่ขโมยเรือเขาใช้คำว่าลักนะขโมยเรือคันนี้เนี่ยทางตำรวจพื้นที่ของน่าจะเป็นสภ.สาคูเนี่ยควบคุมตัวไว้ได้คุณดูได้มองเห็นได้ดีมากเลยเนี่ยตกลงเป็นคนไทยนะสติไม่ดี
1: ให้ดิฉันดูอะไร
0: เมื่อไหร่เราแล้วที่เราไปต่างชาติไง
1: ก็ดูอยู่
0: บอกว่าดูไม่น่าจะใช่ต่างชาติ
1: ไม่ใช่ก็คุณบอกว่ามีต่างชาติ
0: จริง
1: ๆรักเรือ
0: ปะพอถึงพูดถึงภูเก็ตอ่ะมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะที่เกิดขึ้นต่างชาติหรืออะไรต่าง
1: ๆค่ะ
0: มันกลายเป็นเหมือนกับไม่ใช่เมืองไทยไปแล้ว
1: ฝากความหวังไว้กับผู้ว่าท่านใหม่ท่านผู้ว่าที่เพิ่งย้ายไปอยู่ได้เดือนเรื่องคะท่านจะต้องไปทำความสะอาดภูเก็ตเยอะเลยเนาะ
0: หนัก
1: อ
0: ย่างหนัก
1: ค่ะคนไทยจะได้ไปเที่ยวบ้าง
0: เวลาไปแล้วลำบากนะ
1: เราเหมือนอยู่ต่างประเทศ
0: ของที
1: ่ในฐานะที่คุณเป็นคนภูเก็ตว่าไงล่ะ
0: อ้าวดิฉันมีบ้านญาติอยู่ไงดิฉันก็จะไม่รู้สึกอะไรมากใช่ไหมดิฉันไปถึงสนามบินปุ๊บดิฉันก็นั่งชัตเตอร์บัสเข้าไปในเมืองเอาเหลือให้กับพี่สาวกลับมาแต่เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนนี่ไม่กล้านั่งแท็กซี่หรืออะไรไปเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ร้านอาหารต่างๆเราจะรู้ว่าท้องถิ่นของเราจะรู้ว่าต้องกินร้านไหนเราไม่ได้เข้าไปในร้านที่แบบแพงจนจับต้องไม่ได้แต่คนภูเก็ตเองก็บอกว่าโหไม่ไหวเหมือนกันค่าของชีพมันสูงมากจริงแล้วเดี๋ยวนี้เดินไปไหนมาไหนเหมือนกับไม่ใช่เมืองไทยคือถ้าเป็นต่างชาติที่ดีนำรายได้เข้ามาก็คือโอเคไง เออแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนมันมีเหตุชกต่อยหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่าอะไรต่างๆที่มาจากชาวต่างชาติน่ะมันมากขึ้นหรือว่าบางโซนน่ะหมู่บ้านต่างๆไม่ใช่หมู่บ้านคนไทยอ่ะ
1: เหมาหมู่บ้านเลยนะ
0: ใช่แล้วหมู่บ้านหรูทั้งนั้นนะ
1: ค่ะ
0: จบแล้วใช่หมดแล้วไม่มีอะไรต่อไปแล้ว
1: ค่ะโอเค
0: ส่งต่อค่ะ
1: ค่ะ

0: 12:32 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการจนถึงช่วงเวลาประมาณ18:00 นนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามจสร้อยอยู่นะคะในช่วงนี้เนี่ยถ้าออกมาใช้รถใช้ถนนแล้วการจราจรเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่1137ดอกจัน1808ทาง YouTube Live ก็ได้เช่นเดียวกันนะทาง X ก็จะ S100 เช่นเดียวกันนะคะก็ส่งภาพส่งคลิปเข้ามานะคะเพื่อให้เพื่อนร่วมทางได้เห็นกันว่าการจราจรบริเวณนั้นเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้มีคุณพันธ์นะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าที่ถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากแยกคลองตันมุ่งหน้ามาทางพระราม9ตัดใหม่ถนนเพชรบุรีมาทางเอกมัยเหนือไหมคะตรงบริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามคลองแสนแสบมีคราบน้ำมันหกในช่องทางซ้ายเพชรบุรีฝั่งขาเข้าจากแยกคลองตันมุ่งหน้ามาทางแยกพระราม9ตัดใหม่ก็คือตรงเอกมัยเหนือใช่ไหมคะแถวนั้นบอกว่าเชิงทางลงสะพานข้ามคลองแสนแสบมีคราบน้ำมันหกในช่องทางซ้ายมีเจ้าหน้าที่นำกลวยยางมาวางกั้นไว้อยู่3อันแต่ว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะใครที่ผ่านตรงบริเวณนี้ระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับคราบน้ำมันที่อยู่บนถนนตอนนี้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะคะกำลังจะดำเนินการก็มีการเอากลวยยางมาวางเพื่อที่จะเตรียมน่าจะเตรียมในส่วนของการทำความสะอาดนะคะตรงช่วงบริเวณสะพานข้ามคลองแสนแสบแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรบนถนนเพชรบุรีเนี่ยโดยภาพรวมก็ยังคงใช้การได้ตั้งแต่นี่มาเลยนะคะตั้งแต่คลองตันมาทางด้านของเอกมัยเหนือต่อเนื่องเข้ามาทางศูนย์วิจัยมาทางแยกอโศกเพชรบุรีเข้ามาจนถึงรอบในเลยนะคะแล้วก็จะไปเริ่มมีท้ายแถวตรงช่วงบริเวณแยกชิดลมแยกชิดลมทางฝั่งถนนเพชรบุรีนะคะเพื่อที่จะต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของประตูน้ำช่วงนี้ก็จะมีท้ายแถวแล้วนะคะคุณหยองบางกอกใหญ่ค่ะแจ้งบอกว่าพบเห็นกลุ่มควันคุณหยองคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณณัฐยา
0: ค่ะ
1: สวัสดีทีมงานเป็นปีนะเนื่องจากสุขภาพก็ยังไม่ค่อยอำนวย
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็พอดีผ่านมานะครับผมใช้ทางด่วนลงมาเพื่อจะลงตลิ่งชันพอดี
0: ค่ะ
1: นะครับบนทางเดือดก็เห็นกลุ่มควันแล้วค
0: ือ
1: กำลังพวยพุ่งขึ้นมาก็คิดว่าเป็นการเผาหญ้าหรือเปล่าก็ขับมาเรื่อยๆพอลงจากทางด่วนมาตรงนั้นเขาเรียกถนนเลียบทางรถไฟนะครับ
0: ค่ะ
1: เลียบทางรถไฟข้างศาลตลิ่งชันเขาเรียกตรงนั้นเรียกถนนนี้ว่าอย่างนี้นะครับว่าถนนเลียบทางรถไฟศาลตลิ่งชันก็จะมุ่งหน้าออกถนนกาญจนาภิเษกนะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นเพลิงไหม้บ้านเรือนนะครับซึ่งอาศัยอยู่ในแนวตรงข้ามกับทางรถไฟตลิ่งชันนะครับตอนนั้นก็ถือว่ามีลมกันโชกแรงด้วยแล้วก็บ้านเรือนตรงนั้นเป็นบ้านไม
0: ้
1: นะครับปลูกติดกันเนี่ยประมาณสักเกือบ10หลังได้เนาะ
0: ติ
1: ดหลังคาเรือนครับตั้งแต่ในเวลาประมาณ12:00 นน่าประมาณเที่ยงพอดีช่วงนั้นพอดีน่าจะอยู่ในเวลาประมาณ12:00 นที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นปะทุขึ้นนะครับคุณนัทยาครับ
0: แล้ว
1: ถามเพิ่มเติมไหมครับ
0: พอดีมันมีความคืบหน้ามาแล้วทางศูนย์วิทยุพระราม199เขาแจ้งคืบหน้ามาแล้วกับเหตุเพิ่งไหม้ตรงนี้ค่ะตรงสวนพัก46ตรงซอยสวนพัก46พอดีเลยค่ะแต่ไฟค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นบ้านไม้แบบบ้านไม้ที่แบบเหมือนกับมีไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีใกล้เคียงบ้านอื่นหรือเปล่าแต่ไฟค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าลมแรงเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับใช่จุดเดียวกันแหละครับตรงนั้นแหละครับยื่นตรงข้ามครับตรงข้ามซอยสวนผัก46เพราะว่าเขาจะออกไปอีกถนนนึงนะครับถนนสวนผักก็อยู่ทางทิศใต้นี่มาถ้าขึ้นทางเหนือนี่จะเป็นถนนทางเรียบรถไฟข้างสาร ตลิ่ง
0: น่าจะเป็นลักษณะชุมชน
1: ซอย46
0: เห็นจากคลิปแล้วน่าจะเป็นลักษณะของชุมชนด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะบ้านแบบว่าบ้านไม้ชั้นเดียวติดกันหมดเลย
1: ใช่ใช่น่าจะเป็นชุมชนที่ริมทางรถไฟอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น่าจะเป็นในส่วนนั้นเนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าบ้านจะปลูกติดๆกันอย่างไม่ค่อยมีเครียดอะค
0: ือ
1: ติดกันอยู่ในกลุ่มก้อนนะครับสลับซับซ้อนกันไป
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วก็ในช่วงที่เกิดเพลิงไหม้หรือกำลังมีเปลวไฟโหมขึ้นมาเนี่ยก็ในช่วงนั้นก็ลมแรงด้วยโอ้โหลมโชคแรงผมก็นะครับช่วยได้เท่าที่ช่วยได้ก็จอดรถแล้วก็ไปช่วยประสานกับเจ้าหน้าที่บ้างให้ลูกสาวประสานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็เราก็ไปคือเกรงว่าจะมีคนสูงอายุนะครับติดอยู่ในบ้านหรือเปล่าแล้วก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามี
0: ไม่ล่าสุดคือ
1: ชุมชนอยู่กันมากน้อยแค่ไหน
0: คือล่าสุดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแจ้งบอกว่าตอนนี้เพลิงสงบแล้วไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่มีใครติดค้างอยู่ในจุดที่เกิดเหตุ
1: โอ้ดีมากเลยครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็เกรงเหมือนกันเห็นมีไปในระหว่างที่กำลังโกลาหลกันอยู่นี่ก็สอบถามว่ามีผู้สูงอายุติดค้างอยู่ข้างในไห
0: ม
1: ก็ได้ยินแววๆนะว่ามีผู้สูงอายุอยู่ด้านในแต่ก็น่าจะช่วยหรือ
0: าน
1: ำออกมาได้แล้วหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ทุกชีวิตปลอดภัยตอนนี้ก็คือความสุขของเราแล้วนะ
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะ
1: ได้ครับครับขอบคุณมากครับคุณนัทยา
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหยองบางกอกใหญ่นะคะก็เพิ่มเติมเรื่องของเหตุเพลิงไหม้เข้ามาให้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยเขารับแจ้งมาตอนช่วง 11:54 นาทีค่ะรับแจ้งจากสายด่วน199บอกว่ามีเหตุไฟไหม้บ้านเรือประชาชนที่ภายในซอยสวนผัก46แล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยก็เดินทางไปถึงในจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ใช้น้ำทำการดับเพลิงจนเวลา12:17 นะคะก็เพลิงสงบแล้วก็ไปตรวจสอบไม่พบผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในนะในส่วนของสาเหตุแล้วก็รายละเอียดก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกเลยว่าตอนนี้นี่เกิดเพลิงไหม้ถี่มากเลยนะคะต้องระมัดระวังนะล่าสุดมีทางด้านของบริเวณพื้นที่ด้านล่างทางด่วนประจิมรัฐยาค่ะอันนี้น่าจะเป็นใกล้เคียงกับตรงนี้หรือเปล่าที่ทางจุดที่เกิดไฟไหม้ตรงนี้นะคะบอกว่าทางด่วนประจิมรัฐยาพื้นที่ด้านล่างทางลงฉิมพลีการจราจรติดขัดมีเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนนะคะน่าจะเป็นต่อเนื่องมาจากอันนี้แหละค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่แนะนำบอกว่าให้ไปลงทางด้านของราชพฤกษ์บรมชนนีกันนะคะตอนนี้น่าจะต่อเนื่องมาจากเหตุเพลิงไหม้อันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
4: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
7: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
2: 1330อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: คุณผู้ฟังคะมีคุณบุญมีค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้เส้นทางถนนบางกรวยไซน้อยที่มาจากแยกไซน้อยนะคะมุ่งหน้ามาทางสะพานพระราม7ช่วงบริเวณที่มาจากถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้ามาทางตลาดบางบัวทองการจราจรเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่าที่บริเวณหน้าป้อมตำรวจตรงป้อมตำรวจหน้าตลาดบางบัวทองมีผู้ชายอายุประมาณ20ต้นๆกำลังยืนอารวาสโวยวายอยู่แล้วก็ใช้เข็มขัดหัวเหล็กเนี่ยพันมือแล้วก็วิ่งเข้าไปทำร้ายรถจักรยานยนต์ที่ขับผ่านไปผ่านมานะคะทางในป้อมก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะอยากจะให้ช่วยแจ้งทางตำรวจมาควบคุมเหตุการณ์นิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยนะคะแล้วก็มาที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะคุณสันทัศน์เวชโชนะคะสวัสดีค่ะคุณสันทัศน์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัทยาและคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมก็เป็นเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับบริเวณทางลงหินทีนะครับเป็นพื้นที่ด้านล่างนะครับช่วงสักประมาณตอนเที่ยงนะครับจะมีเพลิงไหม้บ้านเรือนนะครับทำให้การจราจรที่จะลงออกไปทางหินทีก็มีการจราจรติดขัดนะครับก่อนหน้านี้แต่ลงฉิมทีก็ยังลงได้ปกตินะครับเพราะว่าจุดเกิดเหตุณเวลานี้นะครับก็เพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะครับควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับแต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ในพื้นผิวการจราจรนะครับหากเลี่ยงได้ก็ให้ลงที่ป้ายแจ้งว่าเทพรักษ์ราชพฤกษ์นะครับให้ลงจุดนั้นก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามาลงฉิมทีก็อาจจะมาชะลอตัวอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก็ยังลงได้นะครับลงเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จัดการจราจรก็จะให้กลับรถนะครับให้วิ่งคู่ขนานนะครับส
0: ่
1: วนดังกล่าวนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถจะเปิดการจราจรได้ปกติครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้สภาพการจราจรส่วนอื่นบนทางด่วนทางพิเศษเป็นไงบ้างคะ
1: ครับผมก็เรามาดูในส่วนของทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางด้านท่าเรือนะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันดีๆนะครับทั้งสองฝั่งนะครับส่วนทางด้านบางนาเข้ามาต่างระดับท่าเรือก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวกันได้ต่อเนื่องทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันนะครับฝั่งดาวคะนองนะครับหน้าด่านดาวคะนองก็รถน้อยนะครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็ไปกันได้ดีทั้งสองฝั่งโดยตลอดนะครับส่วนทางด้านทางพิเศษศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะมุ่งหน้ามาต่างดับพญาไททั้งสองฝั่งก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับศรีนครินทร์จากทางด้านมอเตอร์เวย์เข้ามา อโศก3นะครับมุ่งหน้ามาทางด้านต่างดับพญาไททั้งสองฝั่งนี้ก็ไปกันได้ดีเช่นเดียวกันนะครับฝั่งบางโคร่ต่างดับพญาไทออกไปทางด้านบางโคร่ช่วงเวลานี้ก็ไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันนะครับรถขัดข้องอุบัติเหตุก็ไม่มีนะครับฉลองรัฐจตุโชตมาทางด้านอ่านนรงค์นะครับก็ไปกันได้ดีทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันบุรพาวิถีลงชลบุรีวันนี้ไม่มีปัญหานะครับลงกันได้ดีทีเดียวทั้งสองฝั่งนี้ก็คล่องตัวดีนะครับด่วนกาญจนาภิเษกบางแก้วมุ่งหน้ามาทางด้านสะพานแจนาต่อเนื่องออกไปทางด้านบางขุนเทียนM82 ก็มีชะลอตัวก่อนชำระค่าผ่านทางนะครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็ไปกันได้ดีส่วนทางด้านบางขุนเทียนพื้นที่ด้านล่างนะครับด่านด้านล่างนี้ก็ไปกันได้ดีนะครับทั้งสองฝั่งนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับประจิมรัฐยาก็มีในส่วนที่เกิดเพลิงไหม้พื้นที่ด้านล่างเท่านั้นเองนะครับแต่ช่วงเวลานี้ก็ยังลงได้ปกตินะครับลงฉิมทีนะครับอุดรรัฐยาจากทางด้านบางปะอินเข้ามาแจ้งวัฒนะทั้งสองฝั่งก็ไม่เป็นปัญหาครับภาพรวมบนทางพิเศษก็ประมาณนี้ครับพบเห็นรถขัดข้องอุบัติเหตุหรือว่าเหตุต่างๆบนทางพิเศษสามารถขอความช่วยเหลือเข้ามาได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหากสะดวกสบายก็ใช้ SOS นะครับ
0: ค่ะ
1: Expert Portal แจ้งเหตุได้นะครับหรือว่าจะเป็น SOS ของการจสร้อยนะครับก็สามารถขอความช่วยเหลือเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็ประสานงานกันตลอด24ชั่วโมงครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสันทัศน์ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ก็ตอนนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้เหตุเพลิงไหม้เนี่ยมันทำให้คือไม่ได้ส่งผลกระทบกับการกับ บนทางด่วนนะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะคะก็อาจจะไม่สะดวกแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถที่จะลงได้แต่ก็อาจจะมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะสำหรับทางด่วนประจิมรัฐยาก็ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงตรงช่วงของบริเวณทางด่วนตรงลงตรงราชพฤกษ์เนี่ยก็ลงตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะแต่ว่าจะไปลงตรงที่เดิมตรงปลายทางนู้นก็ได้นะคะไม่เป็นไรแต่อาจจะมีรถชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีคุณมงคลแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้คลอง8เป็นทางหลวงสาย3006ค่ะจากลำลูกกานะคะมุ่งหน้ามาทางรังสิตนครนายกบอกว่ารถติดขัดหยุดนิ่งนานเลยบอกว่าที่วัดใหญ่วัดดอนใหญ่มีงานเปิดลอดฐานพระอุปคุตทำให้มีรถเข้าออกกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะการจราจรติดขัดหยุดนิ่งคลอง8นะคะลำลูกกาคลอง8ค่ะคุณวิค่ะอยู่ถนนกาญจนาพิเศษคุณวิสวัสดีค่ะคุณวิคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะตรงค่ะได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะอยู่กาญจนาพิเศษช่วงไหนคะ
2: ช่วงเข้ามาจากแฟชั่นไอแลนด์นะคะ
0: ออกจากแฟชั่นค่ะ
2: ค่ะเพื่อจะมุ่งหน้าไปทางบางพลีมุ่งหน้าไปทางด่านทับช้างอะค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะเข้ามาตรงกม.ที่45+190โดยประมาณนะคะ
0: 45
2: ม
0: ี
2: รถบรรทุกรถบรรทุกมีคอกอะค่ะน่าจะบรรทุกน้ำนะไม่แน่ใจว่าเขายางแตกหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับรถอะค่ะเพราะว่าเขาจอดขวางระหว่างเลนซ้ายสุดกับเลนที่2จากซ้าย
0: ค่ะ
2: ค่ะ2เลนค่อมอยู
0: ่ค่ะแล้วดูแล้วก็คือเขาไม่มันน่าจะไม่ขับน่าจะขับต่อไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: น่าจะขับต่อไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะค่ะได้แล้วก็ตอนนี้การจราจรบนทางพิเศษเป็นยังไงบ้างคะ
2: เคลื่อนตัวได้ดีค่ะรถก็ใช้ความเร็วอะค่ะถ
0: ้
2: าหลบไม่ทันก็น่าจะเกิดอุบัติเหตุได้อะค่ะ
0: รถลงเนี่ยน่ากลัวนะคะ
2: ใช่
0: เพราะว่าแต่ละท่านแบบจะขับกันค่อนข้างที่จะเร็วเหมือนกันนะคะ
2: แล้วเขาค่อมเลนนะคะค่อมเลนซ้ายเลนซ้ายสุดกับเลนที่2จากซ้ายอะค่ะ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะ
2: แล้วเป็นทางเข้ามาจากแฟชั่นเข้ามาจากถนนรามอินทราค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วก็มุ่งหน้ามาทางที่จะมาทางทับช้างนะคะมาทางมอเตอร์เวย์สาย7
2: ใช่ใช่มาด่านทับช้างอะค่ะ
0: ค่ะค่ะได้เดี๋ยวเราประสานการเจ้าหน้าที่ให้นะคะก็เดี๋ยวรถบรรทุกนี่คือคันใหญ่ไหมคะเป็น10ล้อหรือว่าเป็น
2: รถกระบะบรรทุกรถกระบะบรรทุกค่ะ
0: เป็น4ล้อตู้ทึบอย่างนี้นะคะ
2: เขาไม่ได้ตู้ทึบอะค่ะเหมือนเขาม
0: ี
2: ตะแกรงมองเห็นเป็นคอกใช่
0: ค่ะได้เดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นะคะกมที่
2: 45+190โดยประมาณนะคะ
0: ดิฉันเห็นละเห็นจากกล้องวงจรปิดของทางบนมอเตอร์เวย์สาย9แล้วเราก็จอดคล่อมอยู่จริงๆด้วยเป็นกระบะสีขาวนะคะ
2: ใช่ค่ะเป็นกระบะ
0: สีขาว
2: น่าจะขับเองต่อไม่ได้อ่ะค่ะเพราะว่าท้ายเขาทรุดลงอะค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะเห็นมีคนน่าจะมาคนที่เป็นคนขับรถกับคนที่มากับรถนี่เดินลงมาทางด้านล่างแล้ว
2: ใช่2 คน
0: แต่ค่อมเลนน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้
2: เมื่อกี้ก็เกือบเหมือนกัน
0: ค่ะเพราะว่าอยู่ในเลนคือมันจะซ้ายก็ไม่ซ้ายอ่ะจะเลนที่2ก็ไม่เลนที่2คือค่อมเส้นปละอยู่เลยอ่ะ
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้อีกทีหนึ่งนะคะ
2: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะพอดีเปิดกล้องจากทางด้านของมอเตอร์เวย์เห็นพอดีเลยนะเป็นรถกระบะ4 ล้อแล้วก็มีเป็นแบบคอกนะคะทางด้านหลังน่าจะไปต่อไม่ได้เพราะรถมันค่อมอยู่ในลักษณะของเลนที่เลนซ้ายแล้วก็เลนที่2คือรถที่มาทางด้านหลังเนี่ยต้องชะลอนะแล้วรถเขาใช้ความเร็วกันพอสมควรเลยอะค่ะรถเขาก็จะเบี่ยงออกไปทางด้านของไหล่ทางนิดนึงนะคะโอ้ก็คือหัวของรถกระบะคันนี้เนี่ยมันมีความเอียงคล่อมอยู่2เลนนะคะเดี๋ยวเราประสานงานทางด้านของทางศูนย์มอเตอร์เวย์ตรงสาย9ตรงนี้ทีหนึ่งนะน่าจะไปต่อไม่ได้เห็นมีคนขับรถหรือว่าคนที่มากับรถนี้เดินลงมาทางด้านล่างแล้วนะคะกำลังดูอยู่เพราะว่าพอดีเปิดมาแล้วมันอยู่ในมุมที่แบบกล้องมองเห็นพอดีเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะการจราจรบนมอเตอร์เวย์สาย9ตอนนี้เนี่ยไม่เป็นปัญหานะคะการจราจรก็ยังคงคล่องตัวดีเลยแต่ที่เป็นห่วงก็เพราะว่ามันคล่องตัวเนี่ยแหละค่ะรถจะใช้ความเร็วกันก็เลยอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเกิดว่ามากันค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะตรงทางด้านของลำลูกกาคลองหลวง คลอง8นะคะที่มีการจราจรติดขัดที่คุณมงคลแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้นะคะเป็นถนนลำลูกกามาทางด้านของรังสิตนครนายกตรงคลอง8มีรถติดขัดนะคะเนื่องจากว่าที่วัดดอนใหญ่เขามีงานนะก็เลยมีคนไปงานกันเยอะเลยทำให้รถติดขัดนะในช่วงเวลานี้สำหรับใครที่ใช้เส้นทางไงก็จะเย็นๆด้วยละกันนะแต่ถ้าเกิดไปงานก็ให้ทราบว่าเดี๋ยวทางด้านหน้าเนี่ยเขารถติดนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรเส้นทางทางด้านของเดี๋ยวนี้ฉันดูนิดนึงนะตอนนี้เนี่ยเส้นทางด้านถนนพญาไทฝั่งที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยนะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกพญาไทต่อเนื่องมาราชเทวีช่วงนี้รถเยอะเลยนะคะรถที่มาจากอนุสาวรีย์เข้ามาทางด้านของพญาไทเนี่ยติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพญาไทท้ายก็อยู่ตรงแถวซอยรังน้ำผ่านสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกพญาไทมาแล้วมุ่งหน้ามาทางราชเทวีตอนนี้ก็ท้ายแถวชนถึงทางด้านของแยกราชแยกพญาไทเลยนะคะพอผ่านสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกราชเทวีมุ่งหน้ามาทางมาทางแยกปทุมวันช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะส่วนรถที่ผ่านจากแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาทางสามย่านตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะทางกลับกันไปจากสามย่านมุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกปทุมวันตอนนี้รถเยอะนะคะท้ายเนี่ยก็จะอยู่ตรงช่วงของบริเวณโอ้แถวๆหน้าประตูใหญ่ตรงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกปทุมวันค่ะรถหนาแน่นมากๆเลยผ่านจากแยกปทุมวันไปแล้วมุ่งหน้าราชเทวีไปพญาไทไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะคุณผู้ฟังใช้เส้นทางอยู่ตรงบริเวณจุดไหนเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะสำหรับสภาพการจราจรที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะหรือจะส่งเป็นภาพเป็นคลิปเป็นข้อความมาก็ได้นะคะทาง X ทาง YouTube Live ได้หมดเลยนะคะที่ JS100 Radio ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับตำรวจชุดสืบสวนนครบาล1สะกดรอยแก๊งค้ายาบ้าลำเลียง 600,000 เม็ดจากสระบุรีไปส่งที่สมุทรสาครสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: ตำรวจชุดสืบสวนนครบาล1สะกดรอยแก๊งขายยาบ้าลำเลียง 600,000 เม็ดจากสระบุรีไปส่งที่สมุทรสาครจัดชุดปฏิบัติการที่1เฝ้าล็อกตัวก่อนพบ2หนุ่มคนส่งของซึ่งกระบะหนีระทึกสุดท้ายไม่รอดคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานครับ
7: ตำรวจชุดสืบสวนนครบาล1เข้าจับกลุ่มนายชวลิตและนายนิสิตตระการพร้อมของกลางยาบ้า 600,000 เม็ดได้ที่บริเวณลานก่อสร้างถนนชุมชนพัฒนา1ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครหลังสืบทราบว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดจากจังหวัดสระบุรีนัดส่งยาเสพติดที่บริเวณดังกล่าวจึงนำกำลังเฝ้าติดตามจนกระทั่งพบผู้ต้องหาทั้ง2ขับรถเข้ามาเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่ทั้งคู่พยายามหลบหนีมาถึงลานก่อสร้างแล้วทิ้งรถพากันวิ่งหนีแต่ไปไม่รอดถูกเจ้าหน้าที่จับกุมไว้ได้สอบสวนเบื้องต้นทั้งสองให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้นำยาบ้ามาส่งในบริเวณซอยดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่จะทำการสืบสวนขยายผลต่อไปณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
6: และมาติดตามทิศทางข่าวในสัปดาห์หน้ากับคุณธิตารีสายสว่างครับ
8: นายกรัฐมนตรีและคณะเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการและเดินทางกลับถึงประเทศไทยพรุ่งนี้ขณะที่คดีตึกสตง.ถล่มยังคงต้องตามกันต่อหลัง2จำเลยบริษัทใหญ่อิตาเลียนไทยและ China Railway No. 10ได้ยื่นศาลอาญาขอเข้าไปจัดเก็บตัวอย่างคอนกรีตในพื้นที่ตึกถล่มอีกครั้งส่งตรวจคอนกรีตใหม่ที่สวิตเซอร์แลนด์หลังถูกยกคำร้องไปแล้ว1ครั้งคราวนี้ขอให้ศาลร่วมลงพื้นที่เดินเผชิญสืบโดยศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกจะนัดฟังคำสั่ง20กรกฎาคมนี้กทม.เริ่มเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ถึงแยกบ้านแขกตั้งแต่19กรกฎาคมนี้หลังจากภาพรวมไม่มีการชุดเพิ่มด้านผู้เชี่ยวชาญยังเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงหากพบความผิดปกติพร้อมปรับแผนการดำเนินงานทันทีและ20และ21กรกฎาคมนี้กทม.จะเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ได้รับผลกระทบเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนพิจารณาให้ประชาชนกลับเข้าพักอาศัยเรื่องของการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นยังต้องติดตามหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเพิกถอนบัญชีผู้สอบแข่งขันกว่า 5,924 รายหลังจากตรวจพบผลคะแนนผิดปกติพร้อมยกเลิกประกาศขึ้นบัญชีเดิมทั้งหมดก่อนจะทำบัญชีใหม่จากผลคะแนนที่ตรวจสอบแล้วยืนยันไม่จัดสอบใหม่และคาดประกาศบัญชีใหม่ได้ช่วงต้นสัปดาห์หน้าและ23กรกฎาคมนี้จะมีการนำมติตรวจสอบทั้งหมดเข้าแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลางเพื่อรับทราบกระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้นสมบูรณ์และเริ่มส่งคำสั่งต่อไปยังทุกพื้นที่ติดตามบ่ายวันพุธที่22กรกฎาคมนี้ที่ห้องประชุมศรียานนท์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.วาระที่น่าสนใจคือการเคาะรายชื่ออย่างเป็นทางการผู้ที่จะได้นั่งเก้าอี้ตำแหน่งผบ.ตร.คนที่16คณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเตรียมบรรจุกรณีการเสียชีวิตของนายภคพงษ์ตันการหรือน้องเมยนักเรียนเตรียมทหารที่เสียชีวิตเมื่อปี60เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโดยคาดว่าจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมได้ช่วงบ่ายวันที่23กรกฎาคมนี้ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ช่วงนี้เรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังเพิ่มเติมจากที่คุณวิรายงานก่อนหน้านี้นะคะบอกว่ามีรถจอดเสียอยู่บนมอเตอร์เวย์สาย9นะช่วงกิโลเมตรที่45+190ตอนนี้เนี่ยมีรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางไปถึงจุดที่รถจอดเสียแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังจะใช้เส้นทางผ่านตรงฝั่งที่ขึ้นมาจากแฟชั่นที่จะมุ่งหน้ามาที่ด่านทับช้างตอนนี้นะคะวิ่งในช่องทางกลางช่องทางขวายังไปได้นะคะส่วนช่องทางซ้าย2ช่องตอนนี้เนี่ยก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการนำเอารถกู้ภัยไปจอดต่อท้ายกับทางด้านของรถที่เขาจอดเสียอยู่นะคะก็เลยทำให้ใน2ช่องทางซ้ายก็คือช่องทางซ้ายสุดแล้วก็เลนที่2จากซ้ายตอนนี้เนี่ยผ่านไม่ได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดที่รถกระบะคันนี้จอดเสียอยู่แล้วก็พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมคุณอัชราค่ะบอกว่าใช้เส้นทางทางหลวงระหว่างเมืองทางพิเศษระหว่างเมือง M81 จากบางใหญ่ที่จะมุ่งหน้าไปทางกาญจนบุรีนะคะขึ้นมาจากตรงช่วงของบริเวณด่านบางใหญ่มาถึงด่านนครชัยศรีฝั่งขาออกเนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ชะลอนะเนื่องจากว่าประมาณสักกม.3ไปเจอถังสีเป็นถังสีเป็นถังเปล่าค่ะตกหล่นอยู่ในช่องทางกลางนะคะบน M81 ค่ะฝั่งที่ขึ้นมาจากบางใหญ่ประมาณสัก3กม.ได้ประมาณกม.3นะคะฝากผู้ใช้ทางระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดว่ารถมาแล้วหักหลบเจ้าถังสีใบนี้เนี่ยมันตกอยู่บนในช่องทางกลางเลยนะคะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้อะค่ะเดี๋ยวเราประสานงานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยดูแลกันสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางอื่นๆนะตอนนี้เดี๋ยวฉันขอดูทางด้านของ X กันนิดนึงนะคะว่ามีคุณผู้ฟังแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรเพิ่มเติมกันเข้ามาหรือไม่นะตอนนี้เนี่ยใครจะไปใช้บริการห้างสรรพสินค้าพารากอนนะคะตอนนี้มีการแจ้งมาบอกว่าลานจอดรถของพารากอนเต็มทุกชั้นแล้วนะคะเมื่อตอนช่วง 13:03 ทางด้านของพารากอนแนะนำบอกว่าให้ไปจอดที่สยามคาร์พาร์คได้นะคะหรือถ้าจะให้ดีก็คือใช้บริการขนส่งสาธารณะจะสะดวกที่สุดเลยนะคะเป็นลานจอดรถของห้างจากสยามพารากอนนะเต็มทุกชั้นแล้วนะไม่ต้องรอแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าจะเข้าไปวนเผื่อจะไปหาที่จอดรถได้นะคะจะเสียเวลาเปล่าๆนะคะสำหรับทางด้านของที่จอดรถของสยามพารากอนนะคะแล้วก็สภาพการจราจรในเส้นทางอื่นนะฮะตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะเท่าที่ดูเนี่ยจุดที่จะมีรถหนาแน่นจริงๆก็น่าจะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีแล้วก็ถนนพระราม1ช่วงที่มาจากเจริญผลที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกปทุมวันนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะเพราะว่ารถเยอะนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1ฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกปทุมวันนะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะเพราะว่ารถแน่นจริงๆเลยนะคะรถที่จะเข้ามามาจากทางด้านของเจริญผลนะคะมาจากทางมาจากพงพระรามที่มุ่งหน้ามาทางเจริญผลในช่วงนี้เนี่ยคือมันจะเป็นเลนเดียวนะคะที่จะมุ่งหน้าสองเลนที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกปทุมวันตอนนี้เนี่ยรถท้ายแถวนะเดี๋ยวนี้ฉันดูนิดนึงท้ายแถวเนี่ยมันชะลอตัวอยู่ที่ตรงบริเวณแยกเจริญผลเลยนะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันที่มาจากแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกเจริญผลในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาที่ผ่านตรงช่วงของบริเวณหน้าสนามสุพชลาศัยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่กำลังจริงๆถนนพระราม1จากแยกเจริญผลที่จะมุ่งหน้ามาแยกปทุมวันเนี่ยรถชะลอตัวใช่ไหมคะทำให้รถที่มาจากทางด้านของบรรทัดทอง ที่มาจากบรรทัดทองเลี้ยวเข้ามาจากทางถนนเพชรบุรีตอนนี้เนี่ยรถมีการชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงทางด้านแยกเพชรพระรามเลยนะคะคือเลี้ยวเข้ามาจากทางแยกเนี่ยที่จะมุ่งหน้ามาออกทางแยกเจริญผลตอนนี้รถเต็มตลอดทั้งเส้นทางเลยนะคะเป็นฝั่งที่จะมาออกทางด้านถนนพระราม1เนื่องจากว่ารถที่จะตรงมาทางด้านแยกปทุมวันตอนนี้เนี่ยรถมีการชะลอตัวก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะแล้วก็พอผ่านจากตรงช่วงบริเวณแยกปทุมวันไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าในช่วงนี้ก็ยังคงมีรถเยอะก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะช่วงนี้จะรถเยอะนะแถวนี้แล้วก็บนถนนเพชรบุรีตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากทางด้านของราชเทวีมุ่งหน้าไปทางอุรุพงศ์การเคลื่อนตัวของรถนี้ก็ยังไปได้นะคะยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยส่วนทางด้านกลับกันรถที่มาจากทางด้านอุรุพงศ์มุ่งหน้ามาทางซอยเพชรบุรีซอย5ต่อเนื่องมาทางราชเทวีในช่วงนี้ยังรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะคือมีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะเลยทำให้รถนี้หนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวกันไปได้ช้าๆท้ายเนี่ยอยู่ตรงช่วงแถวๆทางด้านของแยกตรงอุรุพงษ์เลยนะคะพอมาถึงตรงบริเวณแยกราชเทวีผ่านจากราชเทวีมาตรงแยกประตูน้ำในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงมีรถหนาแน่นแต่พอเลยจากแยกประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางเพชรบุรีฝั่งขาออกช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะส่วนบนถนนราชปารภค่ะรถที่มาจากหมอเหลงมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำช่วงนี้เคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่ว่าทางกลับกันที่มาจากทางประตูน้ำนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางหมอเหลงรถเยอะนะเต็มทุกช่องทางแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปเรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟไปจนถึงแยกหมอเหลงผ่านจากหมอเหลงมุ่งหน้าไปทางสามเหลี่ยมดินแดงช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้ามาทางแยกหมอเหลงต่อเนื่องมาทางประตูน้ำเนี่ยก็คือจะมีติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกซอยหมอเหลงท้ายอยู่ตรงช่วงประมาณซอยหลังน้ำนะคะบนถนนพระราม4พระราม4ช่วงนี้ยังใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาทั้งพระราม4ฝั่งขาเข้าแล้วก็พระราม4ฝั่งขาออกตรงช่วงที่มาจากหัวลำโพงมุ่งหน้ามาสามย่านก็จะมีชะลอตัวจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสามย่านนะคะก็รถที่ขึ้นบนสะพานในญี่ปุ่นนี้ใช้การได้ดีเลยส่วนพื้นราบที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกสามย่านตอนนี้จังหวะนี้ก็คือยังติดสัญญาณไฟแดงที่บริเวณแยกสามย่านส่วนพอผ่านจากบริเวณแยกสัมยานไปแล้วมุ่งหน้ามาทางอังรีดูนังต่อเนื่องมาทางด้านของสารแดงช่วงนี้เคลื่อนตัวมาได้ไม่เป็นปัญหาค่ะบนสะพานไทยญี่ปุ่นก็ยังคงคล่องตัวดีนะคะทางด้านกลับกันมาจากทางแยกวิทยุนะคะมุ่งหน้าขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นการเคลื่อนตัวนี้รถน้อยคล่องตัวดีเลยบนสะพานไทยญี่ปุ่นส่วนพื้นราบรถเยอะนะคะรถที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกสัมยานตอนนี้ท้ายแถวก็ชะลอตัวอยู่ตรงแถวหน้าอาคารอื้อจื่อเหลียงก็พอผ่านจากทางด้านของแยกสัมย่านไปแล้วนี่ก็จะพอที่จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟในแต่ละทางแยกค่ะส่วนรถที่ใช้สาทรเหนือสาทรใต้ตอนนี้ไม่เป็นปัญหานะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดบนสะพานตักสินมาจากถนนกรุงธนบุรีมุ่งหน้าขึ้นสะพานตักสินต่อเนื่องไปทางด้านแยกสาทรสุรศักดิ์ช่วงนี้ก็ยังมีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะนะคะตรงช่วงบริเวณสะพานตักสินแต่พอเลยจากสัญญาณไฟที่แยกสาทรสุรศักดิ์ไปแล้วใช้สาทรเหนือในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ค่ะฟังข้ามมาดูทางด้านของถนนพระราม3กันนะคะสำหรับเส้นทางพระราม3ที่มาจากทางจากคลองเตยใช้พระราม3มาจนถึงตรงช่วงบริเวณแยกถนนตกเลยยาวๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใช้การได้ดีนะคะไม่เป็นปัญหาสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม3ขึ้นสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพนะคะไปลงตรงช่วงของถนนรัชดามุ่งหน้าไปทางด้านทางรัชดาตากับรัชพฤกษ์ออกไปทางด้านตลาดพลูแยกท่าพระในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาทั้งไปทั้งกลับตรงช่วงบริเวณแยกรัชพฤกษ์ตัดกับรัชดาตรงช่วงนี้เนี่ยก็จะมีรถชะลอตัว ก่อนที่จะผ่านทางแยกเท่านั้นนะคะส่วนบนถนนเทิดไทยแถวแถวใต้สะพานตรงแยกตลาดพลูตรงนี้จะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะที่มาจากทางวุฒากาศที่จะมุ่งหน้ามาตรงตลาดพลูก็จะมีรถหนาแน่นกันสักหน่อยหนึ่งแถวแถวก่อนถึงสถานีรถไฟตลาดพลูนี่แหละพอผ่านพ้นจากสถานีรถไฟไปแล้วนะคะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของแยกบางยี่เรือช่วงนี้รถน้อยคล่องตัวดีเลยนะคะแล้วก็สำหรับสภาพการจราจรโดยรอบวงเวียนใหญ่ตอนนี้เนี่ยทางฝั่งถนนประชาธิปกที่มาจากวงเวียนใหญ่ที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกบ้านแขกตอนนี้เนี่ยใช้การได้นะคะคือเขาเปิดการจราจรในฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปแยกบ้านแขกขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าก็มาถึงมาได้ถึงตรงช่วงบริเวณแยกบ้านแขกนะคะจากนั้นก็ต้องไปใช้เส้นทางทางด้านถนนอิสรภาพหรือลงมาจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าแล้วเนี่ยก็เลี้ยวเข้าไปทางด้านของถนนสมเด็จเจ้าพระยาได้เลยตรงไปทางด้านของแยกคลองสารแล้วก็จะวนกลับเข้ามาทางถนนลัดยาก็ได้นะเพื่อที่จะตรงมาทางด้านของวงเวียนใหญ่แล้วก็ทางด้านกลับกันนะคะของถนนลัดยาจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าออกมาทางแยกตัดกับถนนอิสรภาพนะคะก็หรือว่าจะตรงมาทางแยกคลองสารช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็รถบนถนนเจริญนครนะคะที่มาจากทางด้านของแยกคลองสารมุ่งหน้ามาผ่านหน้าไอคอนสยามต่อเนื่องมาทางแยกเจริญนครช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาทางด้านกลับกันก็เช่นเดียวกันนะตอนนี้แถวแถวหน้าไอคอนสยามยังรถน้อยยังใช้การได้ดีอยู่นะคะยังไม่ติดขัดเหมือนช่วงเย็นๆช่วงเย็นๆช่วงค่ำๆนี้แถวแถวหน้าไอคอนสยามนี่รถแน่นๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาเพิ่มเติมกรณีเหตุเพลิงไหม้เมื่อตอนช่วงเช้าที่ในพื้นที่ของสภ.บางบัวทองค่ะท่านพันตำรวจตรีอุทิศอาสานอกสวัสดิ์สอบสวนสภ.บางบัวทองเพิ่มเติมให้นะคะบอกว่าเป็นบ้านเรือนประชาชนใกล้กับตลาดบางบัวทองเหตุเกิดตอนช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงได้ตอนช่วง12นาฬิกาตกลงมีบ้านที่เสียหายไปทั้งหมด7หลังเป็นบ้านไม้ปลูกติดกันนะคะเบื้องต้นทราบว่าบ้านต้นเพลิงเนี่ยมีผู้ชายมีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็จุดไฟเผาที่นอนบ้านตัวเองเลยทำให้ไฟเนี่ยลุกลามไปที่บ้านหลังอื่นด้วยนะคะในเหตุเพลิงไหม้อันนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวต้องรอการสอบสวนต่อไปนะนี่เป็นภาพจากทางด้านของจุดที่เกิดเหตุนะคะเป็นพื้นที่ของสภ.บางบัวทองนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอมาที่ทางด้านของ YouTube Live นะคุณผู้ฟังจริงๆมีคุณผู้ฟังทักทายกันมาตั้งแต่ช่วงที่มาต่อเวรกับคุณปุญญานุชแล้วนะมีคุณละพีบอกว่าชอบนั่งรถไฟเที่ยวนครปฐมหัวหินกาญจนบุรีไปช่วงเช้าคนไม่ค่อยเยอะนะแล้วก็คุณพัชนีนะคะสวัสดีค่ะคุณพัชนีมีคุณอิสระด้วยนะคะมาสวัสดีคุณอิสระนะคะคุณพักเคอินบอกว่าแว็บมาทักถามว่าได้นอนบ้างหรือยังคะเพิ่งจะกลับไปตอนนี้แดดแรงแถวแถวย่านรังสิตค่ะแล้วก็คุณนิพนธ์นะคุณนิพนธ์บอกว่าคือเมื่อคืนประมาณ1:45พบคนกำลังจะกระโดดสะพานพระนั่งเกล้าแจ้งเข้าไปแล้วมีความคืบหน้าไหมครับตอนนี้เดี๋ยวเราตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับเหตุที่แจ้งเข้ามาเมื่อตอนช่วงประมาณ1:45ที่บอกว่ามีคนจะกระโดดสะพานพระนั่งเกล้านะคะเดี๋ยวตรวจสอบให้ขอไปที่คุณณัฐพลนะคะแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาคุณณัฐพลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณณัฐพลอุบัติเหตุตรงไหนของราชวิถีคะ
2: สะพานกรุงธนจากฝั่งธนมุ่งหน้าไปฝั่งพระนครอยู่เลนกลางม
1: ี
2: สองเลนนั้นเลนขวา
1: สะพานสังฮีใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: เป็นมอเตอร์ไซค์กับรถยนต
1: ์ค่ะ
2: ทั้งสองเลนน่าจะวิ่งกันไม่ได้เลยพอดีผมผ่านมาฝั่งตรงข้ามได้ประมาณ7 นาที
1: ครับเขาดูแล้วเขาชนกันแรงเหรอคะหรือว่ายังไง
2: ไม่แรงมันมีเด็กแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มาอุ้มช่วยยกไปยืนรถขึ้นประมาณนี
1: ้เด็กมากับมอเตอร์ไซค์ปะคะ
2: ใช่
1: อ๋อค่ะค่ะได้ได้เดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้อยู่ตรงช่วงของเชิงทางลงสะพานกรุงธนที
2: ่
1: จะม
2: ุ่
1: งกลางเลยนะคะ
2: กลางเลยครับ
1: ที่จะลงมาทางแยกถนนขาวเนี่ยนะคะ
2: ถูกต้องครับ
1: ค่ะค่ะจักรยานยนต์กับรถเก๋งแล้วก็น่าจะทำให้กีดขวาง2 ช่องทางเลยนะคะ
2: ใช่ครับผมเมื่อกี้ผมเสริมขึ้นมา
1: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: คุณครับจำชื่อดีเจไม่ได
1: ้นาตยาค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณนาตยาคร
1: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพลแจ้งผ่านเข้ามาทางด้านของ SOS นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับกรณีอุบัติเหตุจุดที่ทางด้านของคุณณัฐพลแจ้งเข้ามานะคะเป็นจักรยานยนต์กับรถเก๋งแล้วก็มีเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยซ้อนท้ายจักรยานยนต์มานะคะเดี๋ยวเราถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราแจ้งกันอีกทีหนึ่งแล้วก็คืนนี้นะคะคืนนี้ทำไมคืนนี้มีการคืนนี้ฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศใช่ไหมคะนัดชิงพบกันระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินานะคะอ๋อข้างด้านนอกบอกว่ามีน้องหมูเด้งน้องหมูเด้งจะมาทายว่าใครจะได้แชมป์กำลังใจจดใจจ่ออยู่ใจจดใจจ่ออยู่ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินานะดูซิว่าหมูเด้งนี่จะทายถูกไหมเขามีภาพตอนถ่ายด้วยใช่ไหมอันนี้เมื่อวานนี้เป็นภาพท่านผอ.ใช่ไหมอันนี้ผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะที่เอามาให้หมูเด้งเสี่ยงทายนะว่าทีมไหนจะได้แชมป์นะคะเดี๋ยวไปเนี่ยเป็นใครติดตามอยู่นี่ก็คือทาง YouTube Live นะตอนนี้เรามีภาพคลิปต้องขอบคุณทางด้านของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวด้วยนะคะมาแล้วหมูเด้งมาแล้วนะคะโอ้หมูเด้งโตขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นขนาดเป็นฮิปโปแคระนะยังตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะหมูเด้งก็ใจจดใจจ่อนะฉันจะเชียร์ทีมไหนดีเหมือนกันนะเล็งอยู่ไกลๆเหมือนกันเพราะว่าน่าจะเป็นแตงโมใช่ไหมคะที่เขาเอามาแกะสลักเป็นรูปฟุตบอลแล้วก็มีชื่อทีมสเปนกับอาร์เจนตินาแกะสลักเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่มีลังเลด้วยนะมีลังเลว่าจะไปทางไหนดีจริงๆคือเขาเดินรัศมีที่เขาเดินอ่ะมันตรงมาทางด้านของอาร์เจนตินาแต่เขาก็มีความลังเลนะว่ามีการหันไปมองอีกลูกหนึ่งที่เป็นทางด้านของทีมสเปนด้วยนะแล้วมองไปมองมามองไปมองมาได้อย่างคะหมูเด้งแหมหมูเด้งเอ้ยมันทำจมูกฟุตอยู่ทางด้านของลูกบอลที่อาร์เจนตินาเดี๋ยวนะคืออันนี้ต้องตัดสินด้วยการงับเข้าไปเลยไหมหรือว่ายังไง นะยังไงอ่ะก็มาดมตรงลูกบอลที่ของอาร์เจนตินานะแล้วก็หันไปมองทางด้านของสเปนน่าจะเลือกอาร์เจนตินาแล้วล่ะค่ะตอนนี้คือไม่ขยับไปทางด้านของสเปนเลยแค่หันไปมองเฉยๆเอาเป็นว่าก็คือสนุกกันนั่งงับจริงๆด้วยงับอาร์เจนตินาหรือว่างับอาร์เจนตินาแสดงว่าสเปนชนะหรือเปล่านะไปตีความเอาเองไปตีความเอาเองนะก็หมูเด้งเลือกไปแล้วเป็นอาร์เจนตินานะคะเดี๋ยวคืนนี้ก็เตรียมลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกนะคะระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนนะเหมือนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืนนี้เนี่ยทางด้านของกทม.เขามีการเปิดส่วนให้เข้าไปดูการแข่งขันฟุตบอลอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็เห็นว่ามีการเปิดให้ทางด้านของประชาชนเข้าไปดูการแข่งขันฟุตบอลอ๋อคืนนี้ตกลงคืนไหนกันแน่คะเนี่ยเพราะว่าตอนแรกบอกว่าเปิดสวนรถไฟให้ประชาชนเข้าชมแมตช์หยุดโลกก็คือสเปนกับอาร์เจนตินาเข้าชมฟรีคือแสดงว่าเมื่อคืนนี้เขียนผิดแอดมิน ตอนแรกเขาเขียนว่าที่สวนลุมพินีเนี่ยเปิดประตูเป็น5 ทุ่มของคืนวันอาทิตย์นะตอนแรกเขาเขียนเป็นวันเสาร์ดิฉันฟ้องออกอากาศเพราะว่าเมื่อคืนนี้เป็นคนอ่านด้วยนะคะก็คือคืนนี้ค่ะคืนนี้ใครอยากจะดูฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศนะคะระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาสามารถไปดูกันได้นะคะทั้งที่สวนลุมพินีแล้วก็ที่สวนรถไฟเลยนะคะคือใกล้ตรงไหนก็ไปดูตรงนั้นได้ที่สวนลุมเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ภายในอาคารลุมพินีสถานค่ะส่วนที่สวนรถไฟหรือว่าสวนวชิระเบญจทัศน์เนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณลานตัวหนอนที่สวนรถไฟเข้าเจ้าหน้าที่จะเปิดประตูให้เข้าทางฝั่งเจพาร์คลานจอดรถตั้งแต่ตอนช่วง5 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะเริ่มคิกออฟกันก็คือตอนช่วง2 นาฬิกาส่วนที่ทางด้านของสวนรถไฟเองเนี่ยเขาก็จะมีพวกบรรดานักวิเคราะห์ฟุตบอลทั้งหลายแหละนะผู้คร่ำวอดในวงการบอลไม่ว่าจะเป็นนักพากย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะมาวิเคราะห์บอลให้ฟังก่อนที่จะเริ่มคิกออฟกันตอนช่วง2 นาฬิกานะแล้วก็มีการพากย์ให้คุณผู้ชมที่ไปชมฟุตบอลที่สวนรถไฟเนี่ยได้สนุกสนานไปด้วยกันเลยนะคะตอนคืนนี้นะคะตอน2 ทุ่มนะไม่ผิดวันแล้วนะเมื่อวานนี้เขาเขียนว่าเป็นวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ดิฉันก็เลยเข้าใจว่าเป็นเมื่อคืนนี้นะคะเป็นเขาบอกว่าวันเสาร์ไม่ใช่วันศุกร์ขออภัยวันเสาร์5 ทุ่มของไม่ใช่5 นาฬิกาของเดี๋ยวนะดิฉันเริ่มสับสน5 ทุ่มเมื่อวานนี้เขาเขียนว่าช่วง5 ทุ่ม23 นาฬิกาของวันเสาร์แต่วันนี้นะคะเป็นวันนี้ดิฉันก็เลยจะงงๆนิดนึงเพราะเขาบอกว่าเป็นคู่สเปนกับอาร์เจนตินาเพราะว่าเมื่อวานมันไม่ใช่คู่สเปนกับอาร์เจนตินานะคะก็เอาเป็นว่าใครอยากจะดูบอลแบบสนุกๆนะคะมีเพื่อนดูกันเยอะๆก็ไปกันได้เลยนะคะที่อาคารลุมพินีสถานแล้วก็ที่บริเวณลานตัวหนอนของสวนรถไฟนะประตูเปิดประมาณ5 ทุ่มนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมีคุณณัฐพลนะคะแจ้งบนทางยกระดับพระราม9ฝั่งขาออกค่ะมาจากทางบทแม่พระนะมุ่งหน้าไปทางแยกพระราม9บอกว่าบริเวณเชิงทางขึ้นทางยกระดับพระราม9ขึ้นมาประมาณสัก50 เมตรมีรถกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายมีคนลงมาโบกรถด้วยนะคะฝากให้ระมัดระวังด้วยจุดนี้ก็จะทำให้รถชะลอตัวนะคะสำหรับตรงบริเวณเชิงทางขึ้นทางยกระดับพระราม9เป็นฝั่งขาออกนะคะแล้วก็คุณเอกค่ะใช้ถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ามาจากบางแพจังหวัดราชบุรีมุ่งหน้ามาทางบ้านโป่งก่อนถึงแยกหนองโพประมาณ500เมตรมีรถกระบะเป็นกระบะแคปจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายการจราจรจะเคลื่อนตัวได้ช้าในจุดที่รถจอดเสียนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็มีเดี๋ยวนะคะอันนี้เป็นเมื่อสักครู่นี้ที่คุณณัฐพลแจ้งอุบัติเหตุบนสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนนะเราประสานงานทางเจ้าหน้าที่ให้ทราบแล้วค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: พอโถ่คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอ่ะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

คุณผู้ฟังคะเรากลับมาที่จสร้อยมีคุณละพีรายงานมาบอกว่าการแข่งขันบอลโลกเมื่อคืนนี้นะคะเป็นที่3ชิงที่3อังกฤษระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสใครดูบอลก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าผลออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะอังกฤษชนะไปนะคะอังกฤษชนะฝรั่งเศสไป6ประตูต่อ4นะอันนี้คือยิงกันในเวลาเหรอคะหรือว่ายิงลูกโทษ6ต่อ4นี่โหดเหลือเกินนะครึ่งโหลพอดีเลยนะคะก็เป็นใครเป็นแฟนอังกฤษก็ยินดีด้วยนะแล้วก็คืนนี้ก็ลุ้นต่อระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินานะคะคุณพักแกอินคุณพักแกอินบอกว่าน้องหมูเด้ง2ขวบกับอีก9วันแล้วนะคะน้องเกิดวันที่10กรกฎาคมนะโอ้ชนะในเวลาคุณละพี่ทำไมเตะกันโหดจังเลยอ่ะยิงไปต้อง6ลูกอ่ะนะแจกแต้มกันหรือไงฮะกลับมาที่สภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะในช่วงนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรบนทางหลวงหมายเลข340ช่วงกิโลเมตรที่59บวก400ในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะคะตอนนี้ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งเป็นระยะเลยนะคะมีท้ายแถวสะสมประมาณ2กิโลเมตรด้วยกันนะเป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงรายงานนะคะบนเส้นทางทางหลวงหมายเลข340ฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะคะตอนนี้ท้ายแถวติดขัดอยู่ตรงช่วงประมาณกม59บวก400ค่ะท้ายแถวประมาณสัก2กิโลเมตรได้นะคะก็รถเยอะนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีอุบัติเหตุหรือเปล่านะแต่ว่าการจราจรตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นก็คือว่ารถเยอะเต็มทุกช่องทางแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ทีละนิดทีละนิดแล้วก็สลับกับหยุดนิ่งๆเลยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงรถแบบติดขัดหยุดนิ่งแบบนั้นนะคะจากกรณีที่คุณนิพนธ์ถามเข้ามาทาง YouTube Live ที่บอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยแจ้งเข้ามานะบอกว่าเห็นคนเหมือนจะกระโดดสะพานที่ตรงสะพานพนังเก้าอ่ะนะคะตอนช่วงที่คุณนิพนธ์แจ้งเข้ามานี่คือตอนประมาณสัก 1:45 นะคะแล้วก็เราตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะสอบถามไปที่สภ.รัตนาธิเบศรเพิ่มเติมบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนช่วงประมาณ 2:00ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรได้ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจไปตรวจสอบแล้วนะคะไม่พบเห็นไม่พบคนที่เป็นผู้ชายคนที่นั่งอยู่ขอบสะพานนะคะแล้วก็ได้โทรศัพท์แจ้งกับทางด้านของคุณนิพนธ์แล้วนะคะตัวคุณนิพนธ์ก็ได้ขับรถกลับไปดูอีกรอบหนึ่งเหมือนกันก็ไม่เห็นนะคะก็เราสอบถามทางด้านของเจ้าหน้าที่สภ.รัตนาธิเบศรคืบหน้าแบบนี้ก็คือว่าไม่พบตัวคนที่คุณนิพนธ์แจ้งมานะคะเอาคุณละพีเขามีทริคด้วยเขาบอกว่าน้องหมูเด้งเชียร์ทีมไหนให้ไปฝั่งตรงข้ามเมื่อตะกี้นี้คุณละพีตามคลิปเนี่ยคือหมูเด้งอ่ะไปงับเอาแตงโมลูกที่เป็นอาร์เจนตินาหมายความว่าไงหมายความว่าสเปนกินอาร์เจนตินาหรือฮะก็บอกว่าให้เชียร์ทีมตรงข้ามที่หมูเด้งเลือกนะก็แล้วแต่ละกันนะว่าใครเป็นแฟนใครเชียร์ใครยังไงนะคะมาสภาพการจราจรบนทางด้านถนนบรมราชชนนีนะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณหน้าห้างโลตัสปิ่นเกล้านะคะพอเลยจากโลตัสไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะตอนนี้ท้ายแถวชะลอออกมาพอผ่านมาจากทางด้านของแยกบรมมาหน้าห้างโลตัสเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆนะคะอาจจะมีการชะลอตัวกันบ้างก่อนที่จะผ่านทางหน้าโลตัสปิ่นเกล้าพอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีส่วนบนถนนจรัญสนิทวงศ์รถที่มาจากทางแยกท่าพระมุ่งหน้ามาทางแยกไฟฉายต่อเนื่องไปทางบางขุนนนท์ก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะข้ามทางรถไฟตรงบางขุนนนท์นะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปที่แยกบรมก็เคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็จากทางด้านของแยกบรมมุ่งหน้าไปทางบางพลัดตอนนี้เนี่ยก็ใช้ได้นะคะแต่พอผ่านจากแยกบางพลัดไปแล้วที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสถานีรถไฟฟ้าบางพลัดตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถนะก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงช่วงบริเวณสถานีรถไฟบางพลัดแต่พอผ่านไปแล้วนี่อันนี้ตรงบริเวณ
ตรงจุดนี้เนี่ยเขามีจุดกลับรถด้วยก็เลยจะทำให้มีการชะลอตัวนะตรงใต้สถานีรถไฟฟ้าบางพลัดนะคะแต่พอเลยไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยไปจนถึงตรงสะพานพระรามเจ็ดเลยส่วนทางหน้ากลับกันลงมาจากสะพานพระรามเจ็ดมุ่งหน้ามาที่แยกบางพลัดต่อเนื่องมาแยกบรมมาทางแยกไฟฉายตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ยาวๆเข้ามาจนถึงทางด้านแยกท่าพระเลยนะคะส่วนบนถนนรัชดานะคะก็คือมาจากวงสว่างลงมาจากสะพานพระรามเจ็ดมุ่งหน้ามาทางแยกวงสว่างช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีรถเยอะช่วงบริเวณพอลงมาจากทางสะพานข้ามแยกวงสว่างที่จะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางประชานุกูลก็จะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะแต่ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้จากประชานุกูลมาทางรัชวิภามารัชโยธินช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางทางด้านกลับกันนะคะทางด้านกลับกันที่มาจากแยกรัชโยธินมารัชวิภามาประชานุกูลต่อเนื่องมาจนถึงวงสว่างช่วงนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางนะคะบนถนนงามวงวานฝั่งขาออกค่ะที่มาจากแยกเกษตรนะคะมุ่งหน้ามาสะพานข้ามแยกบางเขนช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็จะมีรถเยอะก่อนที่จะข้ามตรงช่วงบริเวณสะพานข้ามแยกพงเพชรนะจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยลงมาจากสะพานข้ามแยกพงเพชรผ่านหน้าเดอะมอลล์งามวงวานมาที่ใต้ทางด่วนงามวงวานฝั่งขาออกในช่วงนี้จนมาถึงแยกแครายการเคลื่อนตัวของรถนั้นยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางค่ะฝั่งกลับกันก็จะมีรถเยอะในช่องทางด่วนนะคะที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกแครายค่ะท้ายก็จะชะลอกันมาอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าศูนย์ราชการนนทบุรีแล้วก็พอลงมาจากสะพานข้ามแยกแครายมาแล้วเนี่ยมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกพงเพชรต่อเนื่องมาทางสะพานข้ามแยกบางเขนมาทางอุโมงค์เกษตรช่วงนี้ใช้การได้ตลอดเส้นทางนะคะไม่เป็นปัญหาบนถนนติวานนท์มาจากแยกติวานนท์เข้ามาที่บริเวณแยกแครายตอนนี้ก็จะมีรถติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกแครายท้ายอยู่ตรงซอยเรวดีนะคะส่วนทางด้านกลับกันที่ไปจากแยกแครายมุ่งหน้าไปทางแยกติวานนท์ต่อเนื่องไปทางนครอินทร์ไม่เป็นปัญหาค่ะยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางบนถนนพหลโยธินแยกลาดพร้าวมารัชโยธินบางเขนมาวงเวียนบางเขนต่อเนื่องออกไปจนถึงนู่นเลยทางต่างระดับอนุสรณ์สถานใช้การได้ตลอดเส้นทางค่ะไม่เป็นปัญหาทั้งไปทั้งกลับเลยแล้วก็บนถนนลาดพร้าวในช่วงนี้นะคะตลอดเส้นทางตั้งแต่บริเวณแยกลาดพร้าวมารัชดาลาดพร้าวมาทางลาดพร้าว71ต่อเนื่องออกมาทางด้านของแยกบางกะปิตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะฝั่งกลับกันก็ใช้การได้เช่นเดียวกันบนถนนลำกำแหงช่วงบริเวณก่อนที่จะข้ามทางก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกลำสาลีจะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะก็จะติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกลำสาลีผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะทางฝั่งขาเข้ามาจากลำสาลีมุ่งหน้าเข้ามาตรงช่วงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้ามาที่แยกรามก็จะมีรถชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางแยกรามนะคะวันนี้นะคะช่วงเย็นอย่าลืมนะคะว่าที่รามคำแหงเนี่ยเขามีการสอบประมาณ 13,000 กว่าคนได้ชนสอบเสร็จตอนประมาณสัก6โมงเย็นก็น่าจะมีคนทยอยออกมาจากที่ภายในมหาวิทยาลัยน่าจะทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวบ้างในช่วงเย็นที่หลังจากที่เขาสอบเสร็จนะถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงบริเวณนั้นก็อาจจะเจอกับรถหนาแน่นสักหน่อยนึงแต่คิดว่าแป๊บเดียวนะไม่น่าจะไม่นานที่จะมีรถหรือว่าคนที่ทยอยออกมาจากที่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนช่วงที่เขาสอบเสร็จนะคะถนนศรีนครินทร์จากลำสาลีมุ่งหน้าออกมาทางกรุงเทพกรีฑาต่อเนื่องมาทางพระรามเก้าตัดใหม่นะมาทางแยกพัฒนาการมาแยกสวนหลวงผ่านหน้าซีคอนสแควร์มุ่งหน้ามาทางอุดมสุขแยกศรีอุดมมาสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมช่วงนี้ภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณแยกพัฒนาการที่จะมุ่งหน้าไปทางรถไฟหัวหมากก็ชะลอตัวเล็กน้อยตรงก่อนที่จะข้ามทางรถไฟผ่านพ้นไปแล้วเข้าไปทางด้านของลำสาลีก็ใช้การได้ค่ะช่วงวันนี้วันอาทิตย์นะตอนเที่ยงบ่ายจะบ่าย2โมงแล้วตอนนี้เนี่ยการจราจรหลายๆเส้นทางก็ยังถือว่ายังใช้การได้ดียังสบายๆอยู่นะคะ
มีจุดไหนที่มีอุบัติเหตุหรือว่าการจราจรติดขัดยังไงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะมีคุณชัยบางแครายงานบนถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้าค่ะมาจากบางแวกมุ่งหน้ามาต่างระดับเพชรเกษมบอกว่าจะเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งแยกไฟแดงตรงบริเวณต่างระดับเพชรเกษมตรงแถวๆหน้าเดอะมอลล์บางแคใช่ไหมคะบอกว่าไฟแดงนานมากมีรถเยอะด้วยทำให้รู้สึกว่าไฟเขียวไฟแดงไม่สัมพันธ์กับรถทั้งฝั่งกลับกันถนนโล่งมากอยากให้ช่วยเร่งระบายรถตรงจุดนี้ด้วยนะคะตรงบริเวณต่างระดับเพชรเกษมตรงช่วงแถวๆหน้าเดอะมอลล์บางแครถมาติดสัญญาณไฟแดงตรงจุดนี้นานนะเลยทำให้ท้ายแถวก็ค่อนข้างที่จะยาวอยู่เหมือนกันก่อนที่จะออกมาทางถนนเพชรเกษมในช่วงนี้นะคะก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่พิจารณาเปิดสัญญาณไฟให้สัมพันธ์กับปริมาณรถด้วยเพราะเห็นฝั่งตรงข้ามฝั่งที่ถนนเพชรเกษมเนี่ยไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่แต่ว่าปล่อยให้ทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกปล่อยไฟเขียวออกมาค่อนข้างที่จะน้อยนะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวประสานงานไปในพื้นที่น่าจะเป็นสน.หลัก2ใช่มั้ยตรงนี้เดี๋ยวก็ประสานงานในพื้นที่ให้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 14:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสั่งปรับ10เท่าผู้ฝ่าฝืนไม่ชำระค่าผ่านทางพิเศษและนิดาโพเผยคนไทยผวาทุนเทาฟอกเงินมากสุดพบนอมินีธุรกิจและที่ดินเป็นปัญหาที่เห็นบ่อยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
5: นิดาโพเผยคนไทยร้อยละ 94.05 มองธุรกิจผิดกฎหมายและการฟอกเงินสีเทาเป็นภัยร้ายแรงที่สุดขณะที่นอมินีถือหุ้นเปิดธุรกิจและถือครองที่ดินเป็นปัญหาที่ประชาชนระบุว่าเคยพบเห็นบ่อยคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
6: นิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจประชาชนเรื่องต่างชาติผิดกฎหมายทำการสำรวจประชาชนมากกว่า 1,300 ตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจากการสำรวจเมื่อถามถึงความเห็นประชาชนต่อพฤติกรรมการทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยที่เป็นอันตรายต่อประเทศไทยพบว่าการเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือเปิดกิจการฟอกเงินสีเทา 94% ระบุว่าอันตรายมากรองลงมา 5% ค่อนข้างอันตรายขณะที่ 0.3% มองว่าไม่ค่อยอันตรายส่วนการจ้างนอมินีชาวไทยถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นในนามบุคคลองค์กรหรือบริษัทนั้นมองว่า 82% อันตรายมากรองลงมา 14% ค่อนข้างอันตรายการจ้างคนไทยให้รับเป็นพ่อเด็กที่เป็นลูกต่างชาติเพื่อให้ได้สัญชาติเรื่องนี้ 81% มองว่าอันตรายมากส่วนการประกอบธุรกิจศูนย์เหรียญหรือธุรกิจที่นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาผูกขาดและควบคุมระบบซื้อขายทั้งหมดเฉพาะเครือข่ายของคนต่างชาติเดียวกันทำให้คนไทยขาดรายได้ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าอันตรายมากเช่นเดียวกับการจ้างนอมินีชาวไทยเปิดธุรกิจหรือถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจในประเทศขณะเดียวกันประชาชนยังมองว่าการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่ใดที่หนึ่งจำนวนมากก็กลายเป็นชุมชนหรือเป็นเมืองของชาวต่างชาติก็อันตรายการทำงานชาวต่างชาติที่ไม่ตรงกับใบอนุญาตการเข้ามาประกอบอาชีพที่สงวนไว้ซึ่งคนไทยรวมไปถึงการขับขี่รถยนต์มักคุเทศและการจัดการท่องเที่ยวซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ประชาชนมองว่าอันตรายมากเจ้าหน้าที่รัฐควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยสั่งปรับ10เท่าผู้ฝ่าฝืนไม่จำราค่าผ่านทางพิเศษหากเพิกเฉยเจอดำเนินคดีตามกฎหมาย
7: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกสพ.เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ใช้ทางพิเศษที่ฝ่าฝืนไม่ชำระค่าผ่านทางและมีพฤติกรรมกระทำผิดซ้ำซากอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กสพ.ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ฝ่าด่านเก็บค่าผ่านทางจนกลายเป็นค่าปรับพินัยในฐานความผิดตามมาตรา63แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2550ซึ่งมีคดีที่อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งสำนวนให้พนักงานอัยการขณะเดียวกันมีคดีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ชำระค่าผ่านทางพร้อมค่าปรับแล้ว27คดีและมีคดีที่สิ้นสุดตามกระบวนการของศาลอีกจำนวน28คดีหากขับรถผ่านทางพิเศษแล้วไม่ชำระค่าผ่านทางต้องรีบติดต่อชำระณอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางภายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะหากพ้นกำหนดจะเข้าข่ายความผิดทางพินัยซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะออกหนังสือแจ้งชำระค่าผ่านทางพร้อมค่าปรับเป็นพินัยในอัตราไม่เกิน10เท่าของค่าผ่านทางต่อครั้งสำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือคำสั่งปรับจะต้องดำเนินการชำระค่าผ่านทางและค่าปรับได้ที่ศูนย์บริการที่เดียวเป็นเซ็ตหรือว่า Stop Service Center ชั้น1อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษกทพหากฝ่าฝืนยังคงนิ่งเฉยกทพจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายทันทีทั้งนี้หากพบผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1543ได้ตลอด24ชั่วโมงอิศรินบุญประเสริฐรายงานครับ
8: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 น.อิศคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อย
1: วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศ

ู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำเร็จผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: ค่ะช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังทางดอนเมืองโทเวนะคะเขามีข่าวดีมาบอกกับทางด้านของคุณผู้ฟังค่ะใครที่ใช้ดอนเมืองโทเวเดินทางสะดวกรวดเร็วไม่ว่าจะไปทำงานหรือว่ามุ่งหน้าสู่สนามบินดอนเมืองก็จะช่วยให้คุณนั้นถึงจุดหมายได้ไวแล้วก็มีเวลาเหลือสำหรับสิ่งสำคัญในแต่ละวันด้วยแล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ใช้บริการทางยกระดับดอนเมืองหรือดอนเมืองโทเวก็มีการจัดกิจกรรมนะคะโทเวลัคกี้เวย์2026ใช้โทเวได้เวลาเพิ่มได้ลุ้นรางวัลค่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังมาร่วมรุ้นรางวัลใหญ่กับรถยนต์ไฟฟ้านะคะแจกคูฟ้าย EV แล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆมาแจกอีกเพียบเลยนะเรียกว่ามีจำนวนถึง365รางวัลด้วยกันนะรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทค่ะก็มีตั้งแต่ iPhone 17 Samsung Galaxy S26 มีเครื่องใช้ไฟฟ้าบัตรที่พักสุด Exclusive แล้วก็ยังมีของรางวัลจากผู้สนับสนุนรายอื่นๆอีกนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศ Daisenkoเครื่องวัดคุณภาพอากาศคูราโซนนะคะแล้วก็ยังมีบัตรรับประทานอาหารบนเรือเจ้าพระยาครูซด้วยนะคะง่ายๆเลยสำหรับใครที่อยากจะลุ้นรางวัลอันนี้นะคะเพียงคุณเพิ่มเพื่อนในไลน์ก็คือแอดไซน์ดอนเมืองโทเวแล้วก็กรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ผูกกับทะเบียนรถเพื่อเป็นการสะสมแต้ม DMT นะคะเป็นการสะสมแต้มไปอัตโนมัติเลยแล้วก็พิเศษสุดค่ะสำหรับการผ่านทางด้วยบัตร M-Pass หรือว่า Easy Pass ก็รับแต้ม DMT ได้มากกว่าด้วยนะคะเพียง1แต้มของ DMT เนี่ยแลกได้1สิทธิ์ที่จะคุณที่จะได้ลุ้นโชคในส่วนของกิจกรรมอันนี้นะคะแล้วก็ลุ้นกันได้ยาว

0: เอาถึง6เดือนทีเดียวค่ะจับแจกทุกเดือนเลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะไม่อยากพลาดสิทธิพิเศษจาก DMT ก็แอดไลน์ไว้เลยนะคะที่ SI ดอนเมืองโทเวค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือ SI แล้วก็ DONMUANGTOLLWAY นะก็คือดอนเมืองโทเวนะคะขึ้นใช้โทเวบ่อยได้เวลาที่มีค่าแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษคุ้มๆอีกเพียบเลยนะคะก็ใครที่ใช้เป็นประจำนะอย่าลืมนะคะเพราะว่าของรางวัลเขามีมากมายเลยทีเดียวตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้ามีโทรศัพท์ไอโฟนนะคะแล้วก็ยังมีโทรศัพท์ Samsung มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆบัตรที่พัก Exclusive แล้วก็เครื่องปรับอากาศเครื่องวัดคุณภาพอากาศอีกนะคะก็ของรางวัลนี้นอกเหนือจากรถยนต์แล้วเนี่ยก็ยังมีของอื่นๆอีกกว่า365รางวัลด้วยกันนะคะมากันที่ข้อมูลของสภาพการจราจรกันนะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยมีคุณแสงนะแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาจากทางด้านของสายเอเชียเป็นฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณต่างระดับอยุธยามุ่งหน้าเข้ามาตรงบริเวณเลี่ยงเมืองประมาณกิโลเมตรที่16บวก600ไปรถเก๋งกับรถกระบะชนกัน3คันอยู่ในช่องทางขวานะคะบอกว่ากีดขวาง2ช่องทางขวาค่ะตอนนี้มีรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางมาถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุบนถนนสายเอเชียฝั่งขาเข้านะคะตรงบริเวณกิโลเมตรที่16บวก600รถชนกัน3คันแล้วก็คุณกุลนิดค่ะบอกว่าใช้เส้นทางสะพานพระราม4ฝั่งขาเข้ามาจากถนนชัยพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางแยกปากเกร็ดการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียบอกว่าเชิงทางลงสะพานพระราม4ไปรถกระบะสีขาวนะเหมือนน่าจะมีปัญหาเรื่องของระบบล้อพยายามขับช้าๆลงมาจากสะพานพระราม4นะคะเห็นบอกว่าตัวรถนั้นสั่นแล้วก็สายไปมาด้วยอยู่ในช่องทางซ้ายนะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุตอนนี้ฝากประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากเกร็ดด้วยนะคะเป็นสะพานพระราม4ฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาแยกปากเกร็ดรถกระบะสีขาวนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้จอดอยู่แล้วหรือยังนะคะแล้วก็มาที่คุณชัยบางแคนะคะอยู่ถนนพุทธสาครคุณชัยคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ตอนนี้ผมอยู่ถนนพุทธสาครนะครับทั้งขาเข้าและขาออกนี่ไปได้ดีมากเลยครับผม
0: ค่ะ
1: ไปได้ดีมากครับผม
0: ค่ะ
1: ผมจะมุ่งหน้าไปกระทุ่มแดงนะฮะแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็จะรายงานเพิ่มเติมเข้ามาอีก
0: ได้ค่ะคุณชัยคุณชัยบางแคเมื่อสักครู่นี้ติดอยู่ตรงแถวต่างระดับเพชรเกษมใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: นานขนาดไหนฮะนานขนาด
1: โอ้นานมากเลยอ่ะคือแล้วเวลาปล่อยนะคือปล่อยผมประเมินว่าไม่น่าจะเกิน20คันนะแล้วก็แดงเพราะระยะทางที่ติดจะเป็นกิโลแต่ว่าผมเนี่ยคือค่าได้5ครั้งอ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ยังจนต้องแจ้งไปประสานที่จอ200ไปจอไปจอรอผมก็ถึงได้กว่าจะได้ผ่านอ่ะก็ถือว่าติดนานมาก
0: 5ไฟแดงเลยเหรอคะ
1: ใช่ใช่เขาคือปล่อยรถไม่สัมพันธ์กันเลยทีนี้พอผมออกมาถึงที่เกษมแล้วเนี่ยทั้งขาเข้าขาออกเลื่องเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: รถ
0: ไ
1: ม่เฉลี่ยเลย
0: เพราะว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะแบบจากที่คุณชัยบังแครายงานมาเนี่ยรู้สึกว่าท้ายแถวเป็นสั้นลงแล้วนะคะตอนนี้ที่ตรงกาญจนาพิเศษที่จะเข้าไปเกษมนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณชัยขอบคุณค่ะ
1: ครับผมจะมีอะไรจะรายงานครับจสอีกทีนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะก็เป็นเส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมก่อนหน้านี้นี่รถติดค่อนข้างที่จะยาวนะกาญจนาพิเศษที่จะมาออกตรงบริเวณถนนเพชรเกษมตรงช่วงบริเวณต่างระดับเพชรเกษมที่จะผ่านหน้าเดอะมอลล์บางแคเนี่ยแหละค่ะตอนนี้ท้ายแถวสั้นลงแล้วนะคะแล้วก็สภาพการจราจรบนถนนเพชรเกษมในช่วงนี้ก็เป็นอย่างที่คุณชัยบางแคบอกเลยนะการจราจรโดยภาพรวมถือว่าใช้การได้นะคะรถน้อยคล่องตัวแล้วก็จะมีการชะลอตัวบ้างในบางเส้นทางเท่านั้นนะคะในบางจุดที่มีแยกสัญญาณไฟนะแต่โดยภาพรวมก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะ แล้วก็ช่วงนี้นะคะมากันที่ทางด้านของรฟม.ค่ะคุณผู้ฟังทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เขาแจ้งว่าทางบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานออกแบบแล้วก็ก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาสัญญาที่4นะคะช่วงสะพานพุทธดาวคะนองมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตักสิน 14/1 จนมาถึง12นะคะถึงซอยตักสิน12แล้วก็ฝั่งขาออกค่ะก็คือที่ซอยตักสิน 9/3 จนมาถึงซอยตักสิน 15เพื่อที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศที่6โดยจะมีการทำงานกันตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงทางด้านถึงวันที่30กันยายนนะในเวลา22นาฬิกาอันนี้ทำงานกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโดยผู้ใช้ทางในฝั่งขาเข้าก็สามารถสัญจรได้2ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งขาออกค่ะก็สามารถสัญจรได้3ช่องจราจรนะคะทั้งนี้นะคะการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวก็อาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันแล้วก็เวลาดังกล่าวด้วยดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นนะคะหากไม่มีความจำเป็นกรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็ทางรฟม.ก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะสอบถามในส่วนของรายละเอียดของการปิดเบี่ยงการจราจรก็สามารถไปติดตามข้อมูลของโครงการได้ทางเว็บไซต์ก็คือที่ www.mrta.purplelinesouth.com หรือทาง Facebook นะคะก็คือทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะและยังมี LINE Official ด้วยนะคะก็คือที่ @mrtpurpleline นะคะเป็นทางด้านของรฟม.เขานะคะคุณณัฐยาอยู่บนถนนรัตนาธิเบศรนะคะคุณณัฐยาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะบอกว่าไปเจอฝาท่อมันเผยขึ้นมาเหรอคะ
2: ใช่ค่ะฝาท่อเผยค่ะฝาท่อขนาดใหญ่เลยค่ะสี่เหลี่ยมขนาดใหญ
0: ่ค่ะอยู่ตรงช่วงไหนคะ
2: ฝั่งคู่ขนานนะคะทางเข้าทางหลัง
0: อยู่ตรงช่วงไหนของรัตนาธิเบศรคะ
2: อยู่ตรงฝั่งขาออกนะคะที่จะไปกาญจนบุรีได้อ่ะค่ะที่ใกล้จะขึ้นทางด่วนนะคะ
0: เดี๋ยวนะถนนรัตนาธิเบศรคือเลยออกไปรอบนอกแล้วใช่ไหมคะอันนี
2: ้ใช่เยื้องกับเมกะนะคะ
0: ฮะ
2: ตรงเมกะโฮมตรงรัตนาธิเบศรค่ะ
0: เดี๋ยวนะที่ฉันข้ามแม่น้ำมาอย่างข้ามสะพานพระนั่งเกล้าไปหรือยังคะ
2: ข้ามสะพานมาแล้วค่ะข้ามสะพานมาแล้วค่ะ
0: ถึงบางใหญ่หรือยังคะตอนนี
2: ้ถึงแล้วค่ะ
0: ถึงแล้วก็คือเป็นทางที่จะไปขึ้นทางมอ
2: M81
0: นะคะ
2: M81 ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะอยู่ตรงช่วงไหนนะคะอยู่ตรงช่วงไหนนะ
2: ช่วงเบี่ยงขาเบี่ยงเข้าทางหลักอะค่ะ
0: หมายถึงว่าก่อนถึง M81 เยอะไหมคะ
2: ใช่ค่ะก่อนถึง M81ก็สมควรค่ะ
0: อยู่ตรงไหนถ้าเกิดว่าเป็นอย่างแยกบางพลูเลยแยกบางพลูไปหรือยังคะ
2: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่เลย
3: ก็ประมาณช่องขาเข้าแรกเลย
2: ช่องขาเข้าแรกอะค่ะช่องขาเข้าแรก
0: เลยจากแยกบางพลูที่จะมุ่งหน้าขึ้นมา M81 นะคะมาขึ้น M81 นะ
2: ใช่ค่ะช่องแรกเลยที่เข้าทางหลักเลยอะค
0: ่ะค่ะแต่ว่าไอ้ฝาท่อเนี่ยก็คือจะอยู่ในช่องทางคู่ขนานนะมันท่อใหญ่ขนาดไหนอะฝาท่อใหญ่ขนาด
2: อยู่ช่องทางเข้าเลยพอดีเลยค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะอยู่ทางเบี่ยงเข้ามานะคะ
2: ใช่เป็นฝาท่อขนาดใหญ่เลยสี่เหลี่ยมอะค่ะแต่เป็นกรอบเหมือนจะเป็นกรอบของฝาท่ออีกทีหนึ่งแต่เป็นขนาดใหญ่เลย
0: ค่ะมันเผยมานี
2: ่ด้านหน้าจะเหมือนแบบว่าทับแล้วมันเผยขึ้นมาแล้วทีนี้รถคันหลังๆต่อมาเนี่ยมันก็เหมือนกระแทกใต้ท้องรถอย่างจังๆเกือบทุกคันเลยค่ะ
0: โอ้ค่ะก็คือว่าเอ๊ะก่อนนะแสดงว่ามันเผยมาแล้วค่อนข้างที่จะกระดกขึ้นมาแบบสูงเลยใช่ไหมคะใต้ท้องรถถึงโดนกระแทกได้ค่ะได้เดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือเป็นฝาท่อระบายน้ำหรือว่าฝาท่อที่เขาเป็นท่ออื่นนะที
2: ่
0: ตรงบริเวณนี้นะคะ
2: แต่อันตรายมากเลยค่ะ พอดีเมื่อสักครู่นี้ก็เลยแบบว่าจับพวงมาลัยแน่นไม่งั้นรถต้องเสียหลัก
0: อ๋อถ้ามองจากไกลๆมาเราเห็นไหมคะ
2: มองเห็นเลยค
0: ่
2: ะ
0: เห็นใช่ไหมคะว่ามันมีเผยมาทีนี้รถก็เขาก็ต้องแบบรถที่จะเบี่ยงเข้าอันนี้เนี่ยเขามาเขาหลบได้ไหมอะคะ
3: ไม่ได้
2: เลยหลบไม่ได้เลย
0: เพราะมันมีอยู
2: ่
0: มันมีอยู่เลนเดียวด้วยไหมคะ
2: จะทับทุกคันเลยอ่ะ
0: อ๋อต้องทับทุกคันเลย
2: ใช่ต้องทับฝานั้นทุกคันเลยก่อน
0: ค่ะได้
2: แล้วก็จะใช้ได้ของรถอะค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อ
2: ค่ะรถเป็นช่วยแก้ไขเพราะมันอันตรายมาก
0: ถ้ารถมาเร็วๆนี่ก็อันตรายแบบมากกว่าปกติด้วยนะคะ
2: ใช่ก็เอิญว่านี่ขับมาแล้วเห็นมาแต่ไกลๆไม่งั้นก็ต้องเสียหลัก
0: คือถ้าถึงแม้ว่าจะขับช้าก็โดนอยู่ดี
2: ก็โดนอย
0: ู่ดีค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราประสานงานในส่วนที่เขาเกี่ยวข้องให้ไปดูแลนิดนึงนะจะแก้ไขหรืออะไรยังไงก็ว่ากันนะคะตรงนี
2: ้
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณณัฐยานะแจ้งเข้ามาบอกว่าฝาท่อเผยอยู่บนถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาออกนะที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาตรงบริเวณต่างระดับบางใหญ่ที่จะมาขึ้นตรงมอเตอร์เวย์ M81 นะคะเป็นช่วงทางเบี่ยงพอดีเลยนะบอกว่าเป็นเบี่ยงแรกที่เลยจากแยกบางพลูมานะคะเดี๋ยวเราประสานงานในส่วนที่เขาเกี่ยวข้องให้ไปดูนิดนึงเพราะมันอันตรายคือตรงจุดนี้เนี่ยเบี่ยงแล้วก็หลบไม่ได้ด้วยต้องผ่านแล้วก็โดนทุกคันนะคะคุณก๊อฟเยาวราชอยู่ราชดำริค่ะคุณก๊อฟคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะราชดำริช่วงไหนคะ
4: ตอนนี้ผมเลยราชดำริมาแล้วตอนมาอยู่ถนนพิษณุโลกแล้วครับ
0: ก็คือไกลเลยค่ะ
4: ก็คือว่าหลังที่ผมจะมาถนนพิษณุโลกนะครับก็คือก็จะเห็นรถกระบะเป็นรถกระบะอีซูซูนะครับจอดเสียอยู่ตรงถนนราชดำริก่อนจะขึ้นสะพานข้ามแยกไปทางประตูน้ำอะครับสะพานข้ามคลองไปทางประตูน้ำ
0: เดี๋ยวนะ
4: สะพานเผิ่มล่ามั้งครับผมไม่แน่ใจ
0: ราชดำริเหรอคะ
4: ใช่ครับ
0: ราชดำริก็คือมาจากทางด้านไหนนะคะเดี๋ยว
4: มาจากหน้าเซ็นทรัลเวิลด์แยกราชประสงค์อะครับ
0: อ๋อค่ะ
4: หน้าประตูน้ำ
0: ค่ะค่ะอ๋ออยู่ตรงสะพานข้ามคลองสะพานข้ามคลองแสนแสบพอดีใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องครับตรงสะพานข้ามคลองแสนแสบ
0: ตรงหน้าสวนสาธารณะตรงนั้นนะเลยจากหน้าเซ็นทรัลเวิลด์มานิดนึง
4: เขาขึ้นมาแล้วครับเขาขึ้นมาตรงสะพานแล้ว
0: ค่ะ
4: แต่มันยังไม่ถึงกลางสะพาน
0: ค่ะค่ะเป็นรถกระบะนะคะอยู่เลนไหนคะ
4: เขาค่อมระหว่างอยู่เลนกลางกับเลนขวาครับ
0: เลนกลางกับเลนขวานะคะแล้วก็คือลักษณะเหมือนกับว่าคือเป็นลาดเชิงทางขึ้นนะเนาะ
4: ใช่ครับเหมือนกับว่าคนขับเขาเหมือนกับก่อนที่เขาจะจอดอ่ะเหมือนคนขับเขาน่าจะพยายามจะให้เอารถชิดซ้ายไว้อ่ะครับ
0: เพราะ
4: เขาได้หักล้อซ้ายมาทางซ้าย
0: อ๋อเริ่มเบี่ยงแล้ว
4: น่าจะไปไม่ถึงอะครับ
0: อ๋อก็คือพยายามเบี่ยงเข้าซ้ายแล้วอย่างนี้นะคะ
4: ใช่ๆ
0: ค่ะอ่ะได้ๆเดี๋ยวไม่แน่ใจ
4: แต่การจราจรแบบไม่ติดนะครับถ้าพ้นจุดที่รถจอดเสียมาการจราจรไม่ติด
0: แต่รถเยอะไหมคะ
4: ถามว่ารถเยอะไหมมันก็ไม่เยอะก็ไม่เยอะครับก
0: ็
4: คือผมได้ลูกค้าจากเจริญกรุงมาแ
0: บ
4: ตตินัมก็ติดสัญญาณไปตรงแยกราชประสงค์ประมาณ20นาทีเองครับ
0: โอ้โหนี่เป็นคนมองโลกในแง่ดีมากเลยนะเนี่ยติดไฟ20นาทีเองถ้าเป็นบางคนนี่บอกยี่ถูติดต้อง20นาทีมันนานไปไหมฮะอันนี้หรือว่ายังไง
4: ก็ถามว่านานไหมมันเพราะปกติตรงแยกราชประสงค
0: ์
4: มันก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่อยู่แล้วนะในช่วงวันอาทิตย์
0: ใช่รถยังน้อยอยู่
4: ถ้าวันธรรมดานี่ก็อยู่ประมาณชั่วโมงหน่อยประมาณน
0: ั้
4: น
0: อ๋อนี่ติด20นาทีถือว่ายังแบบยังรับได้
4: ใช่คร
0: ับ ค่ะแล้วเลี้ยวซ้ายมาทางผ่านหน้าพัทินัมรถเยอะไหมคะ
4: ก็รถเยอะไหมก็เยอะครับก็คือก็ติดพี่สามล้อนี่แหละคร
0: ับ
4: จอดอยู่เลนซ้ายอยู่หน้าพัทินัมเหมือนเด
0: ิมค่ะ
4: ครับแล้วก็พ้นจากแพทตินัมมาก็ติดแนวก่อสร้างแต่ตอนนี้ผมก็มาถึงตรงนี้ละถนนหลานหลวงแล้วครับ
0: ค่ะ
4: ก็คือจะมุ่งหน้าไปโรงแรมรัตนโกสินทร์ก็ใช้เวลาจากนู่นมาก็ประมาณ ครึ่งชั่วโมง
0: ครึ่งชั่วโมงแล้วก็คือพอหลุดจากตรงบริเวณแถวๆหน้าแพลตินัมมาทีนี้ก็ดีมาวิ่งมาได้ดีตลอดเลยนะคะ
4: ใช
0: ่
4: คร
0: ับ ค่ะค่ะได้ๆเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวตรวจสอบตรงนี
4: ้
0: อากาศร้อน
4: 39-40
0: ใช่ๆตอนช่วงเที่ยงที่ดิฉันมาถึงที่ตรงคลองเตยนี่แบบร้อนแบบร้อนอบอ้าวอ่ะไม่แน่ใจว่าจะมีฝนตกหรือเปล่าในช่วงเย็นๆช่วงบ่ายๆแบบวันนี้นะคะ
4: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะ
4: ผมว่าดูแล้วฝนน่าจะตกนะ
0: ไม่น่าจะไม่ก็คือน่าจะไม่รอดใช่ไหม
4: ใช่น่าจะไม่รอด
0: น่าจะไม่รอดไม่เป็นไรคือตกมาแล้วก็คือแบบตกให้แบบให้คลายร้อนนะอย่าตกมาแบบว่าให้มันอบอ้าวไม่เอานะอย่างนั้น
4: ใช
0: ่ใช่ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณก๊อฟขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวตรงจุดที่รถจอดเสียอยู่เดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพการจราจรทางด้านของทางเส้นทางทางหลวงนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่เขารายงานนะคะเรื่องของสภาพการจราจรบนทางหลวงหมายเลข304นะคะที่เมื่อสักครู่นี้ฉันรายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปนะคะเป็นเส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข304กิโลเมตรที่59บวก400เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะคะการจราจรนี่รถหนาแน่นทีเดียวค่ะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะต้องบอกว่าตามไปได้เรื่อยๆนะเพราะว่าเรื่อยๆแล้วก็สลับกับหยุดนิ่งด้วยเท่าที่เห็นในภาพตอนนี้แต่ว่ามันผ่านมาเมื่อตอนประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของทางหลวงหมายเลข340ไม่ใช่304 340นะคะยังไงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครณขณะนี้เนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะก็ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงถ้าเกิดว่าการจราจรดีขึ้นหรือว่ายังรถติดเหมือนเดิมเนี่ยยังไงใครใช้เส้นทางอยู่นะคะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเผื่อให้คนทางด้านหลังที่กำลังตามมาเนี่ยจะได้ทราบด้วยนะคะว่าสภาพการจราจรที่กำลังจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครบนเส้นทาง340เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะฉันกำลังดูอยู่นะว่าเส้นทางทางด้านของ340ที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพตอนนี้เนี่ยล่าสุดเป็นยังไงกันนะคะรถยังติดอยู่หรือไม่เพิ่มเติมกันมาสักหน่อยหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็มาดูทางเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับเป็นเส้นทางทางด้านของถนนอันนี้เป็นในเขตพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะรถที่มาจากตรงบริเวณทางต่างระดับอยุธยาตรงช่วงนี้ขาเข้ามาเนี่ยจะมีการชะลอตัวเนื่องจากว่ามีแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะคือจะมีการชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณหัวแถวเนี่ยจะอยู่แถวๆประมาณหน้าก่อนถึงโกลบอลเฮาส์ที่อยุธยาพอผ่านจากตรงบริเวณหน้าโกลบอลเฮาส์อยุธยามาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้ดีขึ้นแล้วนะคะส่วนทางด้านท้ายแถวตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็ชะลอตัวตั้งแต่ก่อนขึ้นต่างระดับตรงต่างระดับอยุธยาแล้วนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆนะอันนี้น่าจะเป็นจุดเดียวกับที่คุณแสงแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาด้วยหรือเปล่านะที่บอกว่าคุณแสงใช้สายเอเชียฝั่งขาเข้ามาจากต่างระดับอยุธยามุ่งหน้ามาทางเลียบเมืองประมาณกม.ที่16/600ที่บอกว่ามีรถชนท้ายกัน3คันแล้วก็ทำให้รถติดขัดนะคะก็น่าจะส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็รวมถึงจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็เลยทำให้รถติดขัดฝั่งกลับกันฝั่งขาออกนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยรับแจ้งเข้ามานะคะบอกว่ามีเหตุคือมีคนพยายามทำร้ายตัวเองอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนวัดช่องลม น้าโรงเรียนวัดช่องลมตรงเส้นทางทางด้านของเป็นถนนพระราม3ไหมคะตรงจุดนี้ตรงวัดช่องลมนะคะตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะเป็นวัดช่องลมตรงถนนพระราม3นะคะเป็นผู้ชายใช่ไหมเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงคะเป็นคนที่กำลังพยายามทำร้ายตัวเองนะคะมีเป็นผู้ชายนะคะเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วค่ะกำลังเดินทางไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุเนื่องจากว่ารับแจ้งมาบอกว่าจุดที่เขาขึ้นไปทำร้ายตัวเองพยายามจะทำร้ายตัวเองเนี่ยอยู่ตรงบริเวณป้ายบอกทางนะคะตรงแถวๆหน้าโรงเรียนวัดช่องลมถนนพระราม3นะคะใครผ่านไปผ่านมาตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดว่าเห็นมีรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ในจุดที่เกิดเหตุอะค่ะเดี๋ยวขอถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะได้รายงานเพิ่มเติมกันให้ทราบนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาให้การช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ก่อนละกันนะคะมาเพิ่มเติมอุบัติเหตุกันนะคะคุณนิยดาเพิ่มเติมมาถนนทหารฝั่งขาเข้าค่ะมาจากบริเวณแยกเกียรติกายมุ่งหน้ามาทางแยกสะพานแดงก่อนถึงแยกสะพานแดงประมาณ150เมตรเป็นรถจักรยานยนต์2คันชนกันนะคะมีตอนนี้เราแจ้งเจ้าหน้าที่สอนอเตาปูนแล้วนะคะไม่ได้บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่นะคะแต่ว่าการจราจรนี่ก็จะมีการชะลอตัวในจุดที่เกิดเหตุค่ะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ถนนทหารฝั่งขาเข้านะคะก่อนถึงแยกสะพานแดงประมาณ150เมตรก็ใครจะผ่านตรงบริเวณนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะเป็นอุบัติเหตุจักรยานยนต์2คันเฉี่ยวชนกันไม่ได้บอกว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันสักนิดนึงนะคะการจราจรในจุดอื่นถนนราชวิถีมาจากทางด้านของสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนช่วงนี้การจราจรคล่องตัวดีทั้งสองฝั่งเลยนะคะก่อนหน้านี้มีคุณผู้ฟังที่แจ้งอุบัติเหตุมาแต่ว่าเป็นฝั่งที่มาจากบางพลัดที่จะมุ่งหน้าลงมาที่ถนนราชวิถีที่จะต่อเนื่องมาที่บริเวณแยกสะพานขาวแยกถนนขาวตรงช่วงกลางสะพานที่เป็นจักรยานยนต์กับรถเก๋งน่าจะเคลื่อนย้ายไปหมดแล้วเพราะว่าการจราจรตอนนี้ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะสำหรับทางด้านของสะพานสังฮีตอนนี้ใช้การได้ดีทั้งสองฝั่งแล้วค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะมากันที่คุณภูฟ้าค่ะไปเห็นผู้ชายคนที่กำลังจะทำร้ายตัวเองอยู่ตรงแถวๆโรงเรียนวัดช่องลมที่ถนนพระราม3นะคะคุณภูฟ้าสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณภูฟ้าผ่านตรงนี้มานานหรือยังอะคะ
1: เพิ่งเมื่อสักครู่นี้เลยครับ
0: ค่ะไปตอนที่ขับรถผ่านพอดีใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ครับขับรถผ่าน
0: ค่ะแล้วเราสังเกตเห็นได้ยังไงอะคะ
1: คือผมกำลังขับรถเนี่ยนะครับแล้วก็มองป้ายผ่านทางครับแล้วก็เห็นเขาห้อยอยู่หลังป้ายครับแต่เป็นขาปูมาอย่างเดียว
0: อืมค่ะแล้วคือลักษณะเขาทิ้งตัวลงมาหรือยังคะหรือว่ายังนั่งอยู
1: ่เป็นน่าเหมือนทิ้งตัวแล้วครับผมมองผ่านกระจกมองหลังครับเห็นทิ้งตัวเป็นแนวดิ่งแล้วครับ
0: โอ้ค่ะค่ะแล้วคือลักษณะคือแบบว่าโทษนะคือแบบว่ามีอาการแบบว่าดิ้นอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
1: ไม่เลยครับนิ่งครับ
0: นิ่งเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะได้เดี๋ยวตอนแล้วคือเห็นแต่ช่วงขาอย่างเดียวไม่ได้เห็นตัวใช่ไหมคะ
1: ผมมองกระจกมองหลังเห็นทั้งตัวด้วยครับ
0: ค่ะเป็นผู้ชายนะคะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะดูแล้วก็คือว่าเขาก็ทำร้ายตัวเองแล้วก็คือเหมือนกับว่าเขานานหรือยังอ่ะดูลักษณะอะค่ะ
1: โอ้อันนี้ไม่ค่อยมั่นใจเลยครับ
0: คือตอนที่เราเห็นคือเขานิ่งไปแล้ว
1: นิ่งใช่ครับแต่ว่าเขานิ่งแล้วครับ
0: อ๋อค่ะได้ตรงนั้นตรงบริเวณหน้าโรงเรียนพอดีเลยเหรอคะ
1: คือเลยไปนิดหน่อยครับ
0: ค่ะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางที่จะขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมใช่ไหมหรือว่ายังไง
1: ผมขึ้นสะพานข้ามาตรงสวนเบญจกิติครับ
0: อ๋อเขาเป็นฝั่งเดียวกับที่ตัวคุณภูฟ้าเป็นฝั่งเดียวที่วิ่งมาทางคลองเตยใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ๆอ๋อ
0: ค่ะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้คือมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอะไรก็อยู่ตรงบริเวณนั้นแล้วแล้วก็ตอนที่ผ่านมาเนี่ยเห็นคือมีรถหรือว่ามีอะไรแบบจอดอยู่นั้นเหมือนกับว่าถ้าเขาจะปีนขึ้นไปบนป้ายนี่เขาน่าจะมาจากทางคือจอดรถแล้วปีนขึ้นไปหรือว่ายังไงพอที่จะทราบไหมคะ
1: สังเกตเห็นรถจอดเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นทุกคนวิ่งแบบรถสามารถวิ่งได้ปกติ
0: อืมโอ้ค่ะ
1: เลยคิดว่าอาจจะเกิดนานแล้วหรือเปล่า
0: อืมค่ะแต่ว่าคือพอดีอาจจะแบบไม่ทันอาจจะคนขับไม่ทันได้มองขึ้นไปข้างบนมันต้องลักษณะมองขึ้นไปบนป้ายบอกทางพอดี
1: ใช่ครับ
0: ค่ะได้ค่ะพอดีเราเห็นภาพแล้วแต่ภาพค่อนข้างหวาดเสียวก็เลยขออนุญาตไม่นำภาพขึ้นนะคะ
1: คร
0: ับได้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณภูฟ้าขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็เป็นเหตุที่มีคนขึ้นไปทำร้ายตัวเองนะที่บริเวณป้ายบอกทางตรงช่วงบริเวณถนนพระราม3แถวโรงเรียนวัดช่องลมนะคะตอนนี้เนี่ยคือขออนุญาตพอภาพค่อนข้างที่จะน่ากลัวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีภาพทางด้านล่างนะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีคนเริ่มเห็นแล้วว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงบริเวณหน้าโรงเรียนวัดช่องลมพอดีมีป้ายบอกทางพอดีนะคะแล้วก็คนนี้เนี่ยก็เลยไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาขึ้นไปได้อย่างไรคือหมายถึงว่าเขาขึ้นไปเมื่อไหร่แล้วก็ขึ้นไปทำร้ายตัวเองเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแต่พอมีคนมาเห็นก็คือเหมือนกับว่าลักษณะแบบเขานิ่งแล้วนะคะอยู่ที่บนป้ายบอกทางตรงนั้นนะคะในตอนนี้เนี่ยทำให้รถที่มาจากทางแยกตากถนนนราธิวาสนะคะที่จะมุ่งหน้ามาตรงบริเวณทางแยกที่จะผ่านมาทางด้านหน้าโรงเรียนวัดช่องลมตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวแต่พอผ่านไปแล้วนี่ไม่เป็นปัญหานะคะฝั่งกลับกันที่มาจากคลองเตยที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกแตกกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ในตอนนี้เนี่ยก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบกันคุณเล็กเอกชัยอยู่ถนนเจริญราษฎร์ใช่ไหมคะคุณเล็กคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัสยาครับผม
0: ค่ะค่ะอยู่บนถนนเจริญราษฎร์นะคะ
2: ตอนนี้ผมบอกมาราชพฤกษ์แล้ว
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะ
2: ก่อนหน้านั้นผมมาจากเจริญราษฎร์นะก็ออกมาจากฟ้าวัดดอนน่ะ
0: ค่ะ
2: ก็รู้สึกว่าโอ้รอระยะทางแค่20เมตรกว่าจะได้ออกมาตรงเจริญราษฎร์ซอย2นี่ก็ค่อนข้างจะนานเพราะว่าเขามีขบวนแห่ของเพื่อนบ้านเราไปที่เป็น คนอินเดียคนแขกนะแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาแห่ขบวนอะไรเจ้าคงเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่หรือว่าเทพองค์ใดนะผมก็ไม่ทราบ
0: รู้สึกเหมือนมาจากทางโบสถ์ตรงโบสถ์ซิกแถวนั้นหรือเปล่าฮะแถวนั้นไหม
2: ใช่มาจากโบสถ์แถวนั้นแหละจากแถววัดดอนนะฮะ
0: ค่ะเพราะว่า
2: ตรงวัดจีนที่เปิดใหม
0: ่
2: ว
0: ั
2: ดจีนเฉลิมพระเกียรติที่เปิดใหม่ของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะ
0: ค่ะ
2: นั่นแหละมาจากตรงนั้นแหละ
0: แล้ว
2: ก็เป็นแบบแห่ออกมาขบวนตอนนี้หัวขบวนผมว่าน่าจะเข้าถนนเจริญกรุงแล้วคุณน่าจะอยากแต่ไม่ทราบว่าพอเข้าไปที่ถนนเจริญกรุงแล้วเนี่ยเขาจะเบี่ยงขวาไปทางโรงพยาบาลเทิดศิลป์หรือว่าจะไปทางทางถนนจันทร์อีกทีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ
0: ค่ะที่เห็นนี่คือขบวนเขายาวไหมคะ
2: ขบวนก็โอ้ค่อนข้างจะยาวนะคนเยอะมากขบวนก็น่าจะประมาณความยาวก็น่าจะประมาณสัก200เมตรอ่ะ
0: โอ้ค่ะได้เดี๋ยวเราสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้ว่าเดี๋ยว
2: น่าจะเป็น
0: เขาใช้เส้นทางไหน
2: เจ้าหน้าที่ของสน.วัดพระยาไกรที่มาดูแลจอด
0: ค่ะได้ค่ะตอนนี้มาถึงราชพฤกษ์แล้วนะคะ
2: หลีกเลี่ยงเจริญกรุงกันละขั้นตอนเนี้ย
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสด
0: ีค่ะค่ะก็เป็นขบวนแห่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาแห่ในพิธีอะไรนะคะเดี๋ยวเราตรวจสอบให้ค่ะแล้วก็มีทางด้านของเมคา008เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะคะเดี๋ยวจะเพิ่มเติมกรณีคนทำร้ายตัวเองบนป้ายบอกทางนะคะเมคา008สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
3: ตอนนี้เจ้าที่ตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆครับพร้อมกู้ชีพกู้ภัยปอยตึงครับอยู่ที่เกิดเหตุเป็นชาย1รายครับอายุประมาณ35-40 ปีนะครับใช้เสื้อแขนยาวผูกกับเหล็กป้ายบอกทางหน้าโรงเรียนวัดช่องลมถนนพระราม3
0: ค่ะ
3: ผูกคอเสียชีวิตครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าผูกตอนกี่โมงนะเพราะเนื่องจากว่าเด็กนักเรียนขี่รถมาโรงเรียนวัดช่องลมและเห็นขาอ้อยเลยแงนไปดูเป็นผู้เสียชีวิตถูกคอ
0: ตอน
3: นี้การจราจรติด2เลนขวาสุดครับ
0: ค่ะตอนที่เด็กนักเรียนบอกว่าเห็นน่ะตอนประมาณกี่โมงได้อะคะ
3: ถอยหลังไปจากเมื่อกี้ประมาณ20นาทีครับ
0: อ๋อประมาณ20นาที
3: แต่ดูจากสภาพศพแล้วน่าจะเสียชีวิตนานแล้วครับ
0: ค่ะ
3: บริเวณเดินขึ้นมาบนลอยผมเดินขึ้นมาตรวจสอบบนลอยข้ามแยกนางลิ้นจี่เห็นรองเท้าของผู้เสียชีวิตอยู่คู่หนึ่ง
0: อยู่บนสะพานลอย
3: ใช่เป็นถนนสะพานข้ามแยกกับนางลิ้นจี
0: ่ค่ะ
3: มีรองเท้าอยู่คู่หนึ่งครับน่าจะผู้เสียชีวิตน่าจะปีนขึ้นเดินขึ้นมาอย่างนี้แล้วปีนขึ้นไปผูกค
0: อค่ะไม่แสดงว่าคือไม่ได้ปีนจากข้างล่างขึ้นไป
3: ใช่ปีนบนสะพานครับบนสะพานจะเป็นระหว่างแท่งเหล็กขอบสะพานกับป้ายบอกทางครับติดกันพอดีเลย
0: ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับใช่
0: ค่ะแล้วผู้ชายคนนี้เขาแต่งกายยังไงคะ
3: ใส่เสื้อยืดสีดำครับใส่กางเกงยีนสีน้ำเงิน
0: ค่ะตอนนี้คือนำลงมาหรือยังคะ
3: ยังครับยังรอเจ้าที่ผู้ใหญ่ท่านทั้งพิเศษแล้วก็ขอถอมาตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
0: ค่ะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่แล้วนะคะ
3: ครับผมร้อยเวรทุกหมู่บ้านที่เกิดเหตุแล้วครับ
0: ร้อยเวรมาแล้ววันนี้แล้วอยู่บนนั้นเนี่ยคนผ่านไปผ่านมาเขาก็ต้องเขายังไงเขาจะรอดูกันไหมคะ
3: ตอนนี้คนผ่านไปมาคือมันเป็นเลนถนนนะครับก็คือเลยวิ่งได้แค่สองเลน
0: ค่ะคือตรงบริเวณที่มองขึ้นไปเนี่ยมันจะอยู่ชิดซ้ายเลยใช่ไหมตรงจุดนี้ค่ะอยู่ตรงริม
3: วิ่งเลนได้เลนซ้ายสุดเลยครับตอนนี้เลนด่วนเลนกลางของเลนขวาสุดเนี่ยไม่สามารถวิ่งได
0: ้
3: ตรงนี้การจราจรก็ติดขัดนิดนึง
0: อ๋อสามารถวิ่งได้ในช่องทางซ้ายสุด
3: ซ้ายสุดครับผมใช่ซ้ายสุดสองเลน
0: ค่ะ
3: ตอนนี้สองเลนขวาสองเลนขวาที่มาจากพระรามสามหน้าวัดช่องล
0: ม
3: หน้าไปคลองเตยป
0: ิ
3: ดสองเลนครับ
0: ปิดหรือว่ายังไงปิดเลยหรือว่า
3: ปิดการจราจรครับเพื่อไม่รถผ่านครับผ่านได้แค่สองเลนซ้ายอย่างเดียว
0: ค่ะวิ่งได้แค่สองเลนซ้ายนะคะตรงช่วงบริเวณหน้าโรงเรียนวัดช่องลมพอดีนะคะ
3: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วตอนอีกหนึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นำ
3: ใช่ครับตอนนี้มีเจ้าที่จราจรทุ่งหาเมฆแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องอำนวยการจราจรอยู่ครับพร้อมกู้ชีพปล่อยตึงทุกคนครับช่วยกันระบายจราจรอยู
0: ่ค่ะค่ะก็แล้วตอนนี้ระหว่างนี้คือต้องรอแพทย์มาก่อนใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับผมใช่ครับรอผู้เกี่ยวข้องครับ
0: แล้วคือยังไงต้องนำลงมาข้างล่างเนาะอย่าง
3: นี้ใช่ใช่ใช่ครับตอนนี้เราอุปกรณ์ที่สูงของมูลที่ปล่อยตึงสี่ร่วมที่เกิดเหตุอยู่ครับ
0: ใกล้ใกล้จะถึงหรือยังคะเพราะว่ามันภาพหวาดเสียวคนผ่านไปผ่านมา
3: ตกใจสาวัตต้องปีนเข้าครับสาวัตต้องปีนเข้าฮัลโหลครับสาวัตไม่เห็นสาวัตต้องปีนเข้า
0: ปีนเข้าจากทางไหนคะ
3: ต้องปีนเข้าไปดูที่เหตุต
0: ้
3: องปีนเข้ามันไม่มีทางเข้าถ้าทางเข้าคือมันต้องไปลงศูนย์สี่กิจแล้วเดินเข้ามา
0: อ๋อตรงนี้เขามีกล้องวงจรปิดไหมใกล้ๆตรงนั้น
3: น่าจะมีครับน่าจะมีต้องให้เจ้าที่สายสืบเพิ่มมาดูอีกทีนึง
0: ค่ะเดี๋ยวเอาว่าถ้าเกิดว่าดำเนินการสามารถนำลงมาแล้วก็ตรวจสอบได้ว่าเขา
3: เป็นอะไรเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวแจ้งทราบครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
3: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเมคา008มูลนิธิปอเต็กตึงนะคือตอนนี้เนี่ยใครกำลังใช้เส้นทางถนนพระราม3ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกตรงวัดช่องลมตรงจุดนี้เนี่ยในช่องทางขวาวิ่งไม่ได้นะคะเขามีเหตุก็คือมีคนปีนขึ้นไปทำร้ายตัวเองอยู่บนป้ายบอกทางแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ให้วิ่งในช่องทางซ้ายสุดเลยช่องทางขวา2ช่องวิ่งไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องรอทางด้านอุปกรณ์ในการที่จะไปนำตัวคนนี้ลงมาจากทางด้านบนแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีการตรวจสอบชันสูตรในเบื้องต้นนะเพราะว่าลักษณะน่าจะเดินขึ้นไปบนจากทางด้านล่างขึ้นบนสะพานข้ามทางแยกแล้วก็ไปปีนขึ้นมาทางด้านของเสาของป้ายบอกทางนะเพราะว่ามันอยู่ติดกันพอดีเลยอะค่ะแล้วก็ลักษณะน่าจะคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาหลายชั่วโมงแล้วเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าใครผ่านตรงบริเวณนี้ระมัดระวังด้วยนะคะคุณชัยรัตน์ค่ะมีอุบัติเหตุถนนรามอินทราคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนัตยาสวัสดีผู้ฟังปสร้อยครับผม
0: ค่ะ
4: เมื่อสักครู่ผมมาจากแยกสวนสยามแต่จริงๆเมื่อกี้ก็อยู่แถวแฟชั่นนะครับ
0: ค่ะ
4: ก็วิ่งมาการจราจรใช้การได้ดีแต่พอยูเทิร์นมาแล้วก็จะขึ้นมาขึ้นยกระดับที่จะเบี่ยงไปทางถนนปัญญาเนี่ยครับผม
0: ค่ะ
4: ตรงนี้มันถ้าวิ่งมาถึงตรงข้างแฟชั่นเนี่ยถ้าเราเข้าไปตรงนี้ก็คือเส้นทางนี้มันจะไปมอเตอร์เวย์บางปะอินได
0: ้ค่ะ
4: แล้วก็ถ้าชิดขวาก็จะไปทางปัญญาอินทราแล้วก็กลับมาแฟชั่นได
0: ้ค่ะ
4: แต่ทีนี้จุดเกิดเหตุเนี่ยมันจะเลยป้ายรถเมล์ไปนิดนึงคือสังเกตได้ง่ายคือขวามือนี่จะเป็นสะพานลอยสถานี MRT ไง
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ทีนี้จุดเกิดเหตุมันเลยมานิดนึง
0: เลยป้ายรถเมล์ไปนิดนึงนะคะ
4: เลยป้ายรถเมล์มานิดนึงแต่ว่ามันเป็นช่องทางที่จะออกไปทางมอเตอร์เวย์แล้วก็ไปถนนปัญญา
0: ที่จะขึ้นตรงต่างระดับตรงวนๆตรงนั้น
4: ใช่ถูกต้องสังเกตก็คือเลยสถานี MRT มานิดนึง
0: ค่ะเป็นรถอะไรฮะ
4: มันเฉี่ยวชนกัน5คันนะครับผม
0: 5คันเลยนะ
4: 5คันคันที่1 Camry คันที่2 Honda คันที่3 เก๋งคันที่4กระบะ Toyota คันที่5เก๋งนี่เจ้าหน้าที่ก็เลยตรงนี้มันจะเป็นมีทางเบี่ยงได้นิดนึงก็เลยตอนนี้กำลังขยับรถชิดขวาเพื่อรอประกัน
0: ตกลงเขาอยู่เลนซ้ายแล้วทำไมชิดขวาฮะ
4: เจ้าหน้าที่เอาไปทางช่องขวาแล้วตอนนี
0: ้ช่องขวาก็คือทางเบี่ยงหลบได้ใช่ไหมคะ
4: มันจะเป็นมีสนามหญ้าแล้วมันสามารถเบี่ยงไปได้นิดหนึ่งครับผม
0: ค่ะ
4: ก็เลยทำให้รถชะลอตัวติดขัดเมื่อกี้มันขึ้นมาไม่ได้แต่เราเข้ามาแล้วก็เลยต้องจำเป็นต้องชะลอแต่เลยตอนนี้เจ้าหน้าที่เอาเข้าไปแล้ว
0: ค่ะ
4: แต่ดูเหมือนไม่ใช่ตำรวจแต่เหมือนคล้ายๆอาสาแล้วก็มี
0: น่าจะเป็นอาสาจราจรแถวๆห้างตรงนี้หรือเปล่ามาช่วยดู
4: น่าจะใช่น่าจะใช่
0: ค่ะค่ะ
4: แต่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือมีเจ้าของรถมีอะไรก็ช่วยกันขยับบอกก็พร้อมทำให้รถติดขัด
0: ค่ะค่ะ
4: ตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวได้แล้ว
0: ค่ะ
4: ผู้ที่มาจากรัชดารามินทาพอลงมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายปุ๊บก็จะติดขัดเลยตอนนี้เคลื่อนตัวได้แล้วนะครับผมรอแป๊บนึง
0: ได้
4: ตอนนี้ผมยูเทิร์นกลับมาทางแฟชั่นอีกรอบหนึ่งฟังแฟชั่นไม่มีปัญหาการจราจร
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชัยรัตน์ค่ะ
4: ครับผมครับสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นอุบัติเหตุเส้นทางรามอินทราฝั่งขาเข้านะช่วงนี้เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงไว้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเป็น34ศพสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณซอยลาดพร้าวประจำวันที่19กรกฎาคม2569เมื่อเวลา9นาฬิกาล่าสุดมียอดผู้บาดเจ็บสะสมรวม77รายซึ่งแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้ว47รายและยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล23รายโดยมีอาการวิกฤตอยู่ในห้อง ICU 13รายในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสมพุ่งสูงถึง34คนล่าสุดเคสที่7นางสาวอภิญญาอายุ20ปีเสียชีวิตเมื่อเวลา5นาฬิกาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังพักรักษาตัวในห้อง ICU มาเป็นเวลา1สัปดาห์กระทรวงแรงงานเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์และเร่งรัดกระบวนการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าว
4: นายจุลภัณฑ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากว่าได้สั่งการเร่งด่วนให้สำนักงานประกันสังคมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปดูแลประสานงานกับนายจ้างสถานพยาบาลและทายาทของผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบสิทธิประโยชน์และเร่งรัดกระบวนการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนให้แก่ครอบครัวผู้เสียหายอย่างเต็มที่และเป็นธรรมทั้งนี้เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตเป็นผู้ประกันตนและอดีตผู้ประกันตนรวม22รายซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งเงินค่าทำศพรายละ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขนอกจากนี้ยังมีลูกจ้างสัญชาติลาวอีก2รายที่เสียชีวิตจากการทำงานซึ่งทายาทจะได้รับเงินทดแทนรายเดือนรายละ70เป็นเวลา10ปีโดยเจ้าที่กำลังเร่งเดินเรื่องเพื่อลดความเดือดร้อนของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอิทธิพลบุตรประเสริฐอย่างไรครับ
3: ปิดท้ายที่กระทรวงการคลังแจ้งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกรายยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคม2570ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารประกอบด้วยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกรณีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน30วันนับตั้งแต่วันประกาศผลและจะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์ในวันที่21กันยายน2569โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้
5: ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่ารบกวนสัตว์ป่าอย่าทำลายพืชพันธุ์ท่องเที่ยวให้สร้างสรรค์ไม่ทำลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา16นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปครบรถจบในขวดเดียว
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ค่ะช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่จส.ร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังมีทางด้านของคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาทาง YouTube Live นะคุณกระจรเดชแจ้งมาก่อนหน้านี้บอกว่าแถวๆบันไดม้าก่อนเข้าปากช่องไปเจออุบัติเหตุฝั่งตรงข้ามนะคะบอกว่ามีรถคว่ำรถพลิกคว่ำอยู่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่แล้วนะคะทำให้ฝั่งที่จะเข้าสระบุรีรถติดยาวหลายโลเลยครับบอกว่าคุณขจรเดชบอกว่าผมมาถึงตรงแม็กปากช่องรถเริ่มติดมาถึงแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าไม่มีเวลาสังเกตเพราะว่าช่วงลงมารถเร็วด้วยนะคะตรงช่วงแถวแถวบันไดม้าก่อนเข้าปากช่องอันนี้น่าจะเป็นเส้นทางทางด้านของมิตรภาพไหมคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของปากช่องใช่ไหมคะถ้าดิฉันเดาไม่ผิดนะต้องบอกอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราตรวจสอบอุบัติเหตุรายนี้แล้วกันนะเพราะว่าคุณขจรเดชบอกว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนิดนึงคุณก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณสมศักดิ์แจ้งเข้ามาบอกว่าใช้รัชดาฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณแยกรัชโยธินมุ่งหน้ารัชดาลาดพร้าวการจราจรเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่ว่าไฟส่องสว่างภายในอุโมงค์ลอดแยกรัชโยธินดับเกินกว่า 60% ทำให้ภายในอุโมงค์นั้นค่อนข้างมืดอยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเร่งแก้ไขด้วยนะคะเป็นทางด้านของ อุโมงค์ลอดแยกรัชโยธินนะบอกว่าไฟดับมันอาจจะมองไม่ชัดเจนได้นะใส่ในส่วนของรถที่ผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณภายในอุโมงค์ลอดแยกรัชโยธินนะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ทางด้านของแม่ประนอมใครเป็นแฟนประจำเป็น FC ของแม่ประนอมนะคะมาแล้วนะคะในส่วนของโปรโมชั่นล่าสุดเลยนะท้าให้ลองแม่ประนอมแจกจริงนะคะกับผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะน้ำปลาปรุงรสขนาด255 กรัมมูลค่า56 บาทนะคะเมื่อคุณซื้อครบ150 บาทขึ้นไปแม่ประนอมค่ะจัดโปรเด็ดเพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมครบ150 บาทต่อ1 ใบเสร็จนะคะในช่องทางออนไลน์ค่ะร้านแม่ประนอมแบรนด์ออฟฟิเชียลในแพลตฟอร์ม Shopee รับฟรีทันทีเลยนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ของแม่ประนอมก็คือน้ำปลาร้าปรุงรสขนาด255 กรัมมูลค่า56 บาทที่รับประกันเรื่องของความแซ่บรสชาติเข้มข้นกลิ่นหอมปลาร้าถึงเครื่องนะคะแล้วก็ช่วยยกระดับความแซ่บนัวให้กับทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นส้มตำยำขนมจีนแกงอ่อมหรือว่าจานไหนๆก็อร่อยครบได้ในขวดเดียวค่ะน่าลองขนาดนี้ต้องรีบไปช็อปกันแล้วนะคะระยะเวลาโปรโมชั่นนะคะตั้งแต่วันที่1 ถึง 31 กรกฎาคม 2569นี้เท่านั้นค่ะผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมนะคะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากสีผงชูรสแล้วก็วัตถุกันเสียได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารของแม่ประนอมเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ที่ www.maepranom.com/ts/homepage นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนประจำนะช็อปในส่วนของแม่ประนอมแบรนด์ออฟฟิเชียลผ่านทางด้านของ Shopee ครบเพียงแค่150 บาทเท่านั้นนะคะก็จะได้น้ำปลาปรุงรสเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของแม่ประนอมนะไปชิมกันเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นนี้มีถึงแค่วันที่31 กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะมากันที่สภาพการจราจรกันนะคะในช่วงนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่ทางด้านของคุณเล็กเอกชัยใช่ไหมที่รายงานตรงบอกว่าไปเจอขบวนแห่อะไรตรงแถวๆทางด้านของถนนเจริญราษฎร์แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปใช้เส้นทางไหนด้วยนะแต่ว่าเท่าที่เทียนดูเนี่ยสำหรับรถที่ออกมาจากทางถนนเจริญราษฎร์นะคะ แล้วก็มุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของถนนเจริญกรุง

0: คือไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตอนนี้เนี่ยขบวนแห่เนี่ยถึงตรงจุดไหนแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรถบนถนนเจริญกรุงนะรถที่มาจากตรงบริเวณเนี่ยถนนจันทร์ที่จะมุ่งหน้ามาทางบางรักตรงจุดนี้เนี่ยรถเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะรถหนาแน่นทีเดียวท้ายแถวเนี่ยชะลอตัวถึงตรงช่วงบริเวณซอยเจริญกรุง63แล้วนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆช้าๆไปจนถึงตรงบริเวณแยกเจริญกรุงตัดกับสีลมตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันนี้ยังพอเคลื่อนตัวไปได้นะคะฝั่งกลับกันยังคงเคลื่อนตัวไปได้เลยจากใต้ทางสะพานตักสินมาแล้วเนี่ยมุ่งหน้ามาทางแยกถนนจันทร์ต่อเนื่องมาจนถึงแยกถนนตกตอนนี้ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะส่วนรถที่มาจากสาทรใต้นะคะมาจากตรงบริเวณแยกตักถนนนราธิวาสราชนครินทร์มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์ในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวในช่วงแรกนี้ยังไปได้ดีเลยนะคะแล้วก็จะเริ่มมีท้ายแถวกันตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณแถวหน้าโรงพยาบาลเซนหลุยก็เริ่มจะเป็นท้ายแถวที่ติดสัญญาณไฟมาจากตรงบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์แล้วนะคะแล้วก็พอผ่านพ้นสัญญาณไฟตรงนี้ไปแล้วมุ่งหน้าขึ้นสะพานตักสินช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยบนสะพานตักสินที่จะมาลงทางสาทรสุรศักดิ์ในช่วงนี้บนสาทรเหนือเนี่ยรถเยอะเหมือนกันนะคะติดขัดสัญญาณไฟท้ายแถวก็อยู่ตรงช่วงของบริเวณทางขึ้นสะพานตักสินนะคะแล้วก็บนถนนเจริญนครตอนนี้รถก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะคะที่มาจากแยกคลองสานมุ่งหน้ามาทางด้านหน้าไอคอนสยามต่อเนื่องมาทางด้านแยกเจริญนครจะหนาแน่นช่วงแยกคลองสานที่มาหน้าไอคอนส่วนทางหน้ากลับกันนี่ก็จะมีการชะลอตัวตั้งแต่บริเวณใต้สะพานตักสินที่จะมุ่งหน้าไปที่ตรงบริเวณแยกเจริญรัฐการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันไปเรื่อยๆช้าๆนะคะแล้วก็พอเลยจากตรงบริเวณหน้าไอคอนสยามไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีค่ะก็เป็นเส้นทางทางด้านของถนนเจริญนครพอช่วงบ่ายๆแบบนี้เริ่มมีรถมาใช้เส้นทางกันเพิ่มมากขึ้นนะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยหนาแน่นนะคะการเคลื่อนตัวของรถก็ยังไหลตามกันไปนะยังก็ไม่ถึงกับว่าแบบช้าหรือว่าหยุดนิ่งอะไรนะยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอมาดูข้อมูลเดี๋ยวนะมาดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งของหายกันไว้บ้างนะคะตอนนี้เนี่ยมีทางด้านของคุณธีรพลแจ้งมาบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสีดำนะคะข้างในจะมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่มีกุญแจรถยนต์ด้วยนะคะนั่งรถแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้ค่ะแต่ว่าคนขับรถชื่อคุณสุรศักดิ์แซ่ลีนั่งรถมาจากที่ปอกุ้งเผาสะพานใหม่มาลงที่ดอนเมืองเมื่อตอนตีสองครึ่งลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์ของคุณธีรพลนี่แหละค่ะไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่พบเห็นนะคะยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะก็ที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเดี๋ยวจะได้ติดต่อส่งคืนกับทางเจ้าของเขาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะว่าการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจากที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทางคุณชัยรัตน์แจ้งอุบัติเหตุไว้นะคะที่ตรงบริเวณถนนอารามอินทราฝั่งขาเข้าตรงช่วงบริเวณต่างระดับตรงข้ามกับทางด้านของแฟชั่นไอซ์แลนด์นะคะเป็นฝั่งขาเข้าตอนนี้เจ้าหน้าที่คือรถชนกันทั้งหมด5คันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็มีการเคลื่อนย้ายรถให้เข้าข้างทางแล้วนะคะให้พ้นกีดขวางเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรถที่จะผ่านมาตรงบริเวณนี้นี่มีการชะลอตัวแต่ว่าตอนนี้นี่ดีขึ้นแล้วนะคะตรงบริเวณรามอินทราฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกสวนสยามมุ่งหน้าเข้าไปใต้ต่างระดับตรงหน้าแฟชั่นพอผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วนะคะใช้รามอินทราฝั่งขาเข้ามาตลอดเส้นทางก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็ ที่ทาง YouTube Live ที่เมื่อสักครู่นี้ที่ฉันรายงานไปนะคะที่บอกว่าเป็นคุณขจรเดชที่แจ้งเข้ามาบอกว่าแถวๆบันไดม้าที่บอกมีอุบัติเหตุรถคว่ำอ่ะนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าเกิดมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวจะแจ้งกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะมีคุณปิยดาค่ะอยู่บนทางด่วนนะคะคุณปิยดาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเป็นบนทางด่วนช่วงไหนคะ
1: ขึ้นมาจากสุขุมวิท62ไม่ทราบว่าเขาเรียกทางด่วนอะไรนะ
0: คะมุ่งหน้าไปทางไหนคะ
1: มุ่งหน้าไปไปสาธุประดิษฐ์ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอยู่ระหว่างทางลงท่าเรือกับทางแยกไปดาวคะนองอะค
0: ่ะ
1: เป็นแท็กซี่สีเหลืองจอดอยู่ตรงก้างปลาค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็คุณลุงแก่คุณลุงสูงอายุเขาเป็นคนขับเขามายืนโบกรถให้อยู่ค่ะ
0: อุ้ยมาคนเดียวเหรอคะ
1: ค่ะใช่ค่ะใช่
0: เป็นตรงก้างปลาที่จะเลี้ยวไปทางด้านของไปทางดาวคะนองถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วเขาอยู่เลนไหนคะ
1: เขาอยู่เลนซ้ายค่ะตรงก้างปลาเลยค่ะ
0: ตรงทางโค้งโค้งไหม
1: ก่อนถึงทางโค้งค่ะ
0: ก่อนถึงทางโค้งนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเรียนกลัวว่าไปอยู่ทางโค้งอันตรายนะแต่อันนี้อยู่ก่อนนะคะ
1: ค่ะแล้วคุณลุงเขาเดินลงมาเอ้ยเขาบอกให้รถแบบไปทางซ้ายไปทางขวาอย่างเง
0: ี้
1: ยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะได้เดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ทางศูนย์ทางด่วนให้ไปช่วยดูแลกันนิดนึงนะคะอันตรายเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ถึงทางโค้งแต่ก็อันตรายนะคะ
1: ค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: การจราจรเป็นไงบ้างอะคะ
1: รถโล่งค่ะ
0: ใช้ได้นะค่ะ
1: ใช้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตรงบริเวณทางด่วนขั้นที่1นะคะที่มาจากบางนามุ่งหน้ามาทางต่างระดับท่าเรือก่อนที่จะถึงตรงช่วงบริเวณทางก่อนถึงทางโค้งต่างระดับพอดีเลยที่จะมุ่งหน้าไปทางดาวคะนองมีรถแท็กซี่สีเหลืองนะคะจอดอยู่ในเลนซ้ายค่ะแล้วคนขับรถนะน่าจะเป็นผู้สูงอายุด้วยลงมาโบกรถอยู่ในทางด้านท้ายรถนะคะอย่าระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวจุดนี้เราประสานงานไปที่ทางด่วนเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนให้ไปช่วยดูแลนะเผื่อรถขัดข้องขับต่อไม่ได้เดี๋ยวจะได้ช่วยเคลื่อนย้ายลงมานะคะมากันที่ข้อมูลเดี๋ยวนะดูข้อมูลสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: ช่วงนี้นะคะมากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะคุณผู้ฟังโครงการนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะรับทำประกันภัยรถยนต์นะคะแล้วก็เราจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกนะคะส่วนใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วนะคะทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับค่ะในส่วนของการทำประกันภัยกับทางโครงการคนรักรถเนี่ยนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับสินไหมคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มนั้นไม่เกิน 70% และถ้าหากว่าคุณจะต่อเบี้ยประกันคุณก็จะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะคนที่ทำประกันภัยประเภทหนึ่งเนี่ยหากคุณไปเกิดอุบัติเหตุยังทางโครงการยังมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะสำหรับเบี้ยประกันภัยประเภท1เนี่ยมีผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนเบี้ยประกันของประเภท3นะคะก็ผ่อนได้เช่นเดียวกัน 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะไปกันที่คุณพันธ์นะอยู่พระราม3คุณพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณอนุญาครับผม
0: ค่ะ
1: ผมใช้แยกไม้สวรรค์มุ่งหน้าแยกบุกโลต่อเนื่องเด็กถนนตกครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ตามจราจรนี่ระหนาครับผมพลังสามใช้คันได้ดีครับ
0: ค่ะ
1: แต่ร้อนนะครับร้อนแดด36-37เลยครับ
0: ร้อนมากวันนี้อากาศร้อน
1: ละลายครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ครับตกแต่ว่าท่านได้อยากทานทุเรียนนะครับไปบิ๊กซีดาวน้องนะครับตอนนี
0: ้ทำไมฮะเขามีอะไร
1: ครับผมบิ๊กซี
0: เขามีอะไรอ่ะ
1: ทุเรียนมาขายลูกละร้อยครับผม
0: อ๋อทุเรียนพันธุ์อะไรอ่ะฮะ
1: ไม่รู้ครับผมมาจากใต้ครับไม่รู้พันธุ์น้ำมัน
0: ถ้าใต้นี่ถ้าใต้นี่น่าจะหมอนทองเยอะนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: เข้าแถวกันเต็มเลยครับผมนี่เป็นแก่ก็มีครับเป็นลูกก็มีครับ
0: น่าจะเป็นช่วงที่ตอนนี้เดือนอะไรแล้วกรกฎาสิงหาน่าจะเป็นช่วงที่ทุเรียนของทางใต้เป็นหมอนทองน่าจะประมาณนั้นเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: อืมค่ะ
1: เป็นลูกก็ได้ครับเต็มเลยครับคนมันซื้อเข้ามาเยอะมากเลยคร
0: ับ โลเท่าไหร่โลเท่าไหร
1: ่ร้อยหนึ่งมั้งครับ
0: โลละร้อยประมาณนั้นนะ
1: ได้ครับได้ครับ
0: ถูกไหมคะอย่างนี้เขาเรียกถูกไหมอ่ะ
1: ถูกมั้งผมไม่ดามทุเรียนครับ
0: เหมือนกันไม่ทันเหมือนกันไม่ทันเหมือนกันไม่ทันเหมือนกันไม่แต่พอดีเมื่อตอนช่วงก่อนที่จะเข้ามาตอนที่มาที่สถานีเนี่ยเห็นตรงตลาดตรงคลองเตยเนี่ยเขาเห็นเขาเปิดท้ายขายทุเรียนอยู่บนโลละ120หมอนทองก็เลยอันนี้คุณพันธ์บอกว่าโลละ100ก็เลยถามว่ามัน
1: ตกลงน่าจะ100ครับ100เขาเขียนป้ายบอกเลยครับแล้วก็อยู่หน้าบิ๊กซีด้วยคร
0: ับ
1: ผมต
0: ั
1: ้งเต็นท์ใหญ่เลยครับ
0: ใช่ไหมแล้วคนก็ลุมเลยใช่ไหม
1: ใครก็ลุมเต็มเลยครับผม
0: ไอเราก็ไม่กิน
2: เรื่องผ้าคร
0: ับ ไม่เป็นไรมีผู้โดยสารใช่ไหมฮะค่ะถ้างั้นก็ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะจะบอกว่าเราก็ไม่ได้กินทุเรียนด้วยนะก็ไม่ได้เป็นลุมกับเขาละค่ะก็คือจำได้ว่าไปยะลาตอนช่วงประมาณเดือนนี้สิงหามิถุนากรกฎาสิงหาประมาณนี้เขาจะมีเป็นเทศกาลผลไม้แล้วผลไม้ของทางใต้เนี่ยก็จะมีทั้งเงาะมังคุดทุเรียนนะแล้วประเด็นก็คือว่าเขาพาไปที่สวนทุเรียนน่ะคนที่เขาชอบทุเรียนโอ้โหเขาแฮปปี้มากชอบมากเพราะว่าแบบว่าได้กินทุเรียนกันแบบว่าจุใจเลยส่วนตัวเรานี่ก็คือถ้ามันไม่มีกลิ่นก็ยังพอได้อยู่นะแต่พอมีกลิ่นปุ๊บนี่ขออนุญาตแบบต้องไปไกลๆนิดนึงแล้วคือแบบว่าพอทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนรถตู้นี่โอ้โหกลิ่นตลบอบอวลอยู่บนรถตู้เลยนะเรานี่คือแบบคืออย่างที่บอกอ่ะมันถ้ามันไม่มีกลิ่นมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอมามีกลิ่นแล้วก็คือถ้าอยู่กว้างๆก็ไม่ค่อยก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในรถที่แบบหนีไปไหนไม่ได้นะอันนั้นก็แบบว่าก็ ไม่รู้ทำไงเหมือนกันต้องไปนั่งอยู่เหนือลมนะคะก็ตอนนี้ใครยังแบบว่าชอบกินทุเรียนอยู่ก็ต้องไปหาดูอันนี้ตอนนี้นั่นน่าจะเป็นทุเรียนจากทางใต้เป็นหมอนทองเพราะว่าตอนที่ไปทางยะลานี่ก็จะเห็นว่ามีแบบข้างทางที่เขาปลูกทุเรียนกันนะเขาก็มีโยงนะพอโยงแบบใช้เชือกฟางเนี่ยโยงแบบพันแบบทั้งต้นเลยอะโยงเอาไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้กิ่งที่มันมีลูกทุเรียนอยู่เนี่ยมันไม่ให้มันร่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตลอดสองข้างทางไปเลยจะเห็นทุเรียนไปตลอดเลยสองข้างทางเลยนะก็เป็นช่วงที่เขาออกตอนช่วงนี้พอดีนะคะแล้วปีนี้ทุเรียนค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเนาะใช่ไหมเพราะว่าช่วงก่อนช่วงต้นฤดูเนี่ยเขาก็รีบระบายไปล็อตหนึ่งล็อตแรกแล้วนะแล้วก็ยังมาล็อตหลังแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านเขาก็มีอย่างทางด้านของมาเลเซียเขามีมาเลเซียมีทุเรียนออกเหมือนกันแต่ก็เห็นบอกว่าราคาเขาก็ตกอยู่เหมือนกันนะก็เป็นคือจะบอกว่าผลไม้ในแถบโซนทางนี้มันก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะคล้ายๆกันหมดเลยก็อยู่ที่กลยุทธ์ในการขายแหละว่าใครแบบมีอะไรมานำเสนอที่แบบว่าดึงดูดใจลูกค้าได้ดีกว่าแล้วก็ที่แต่ว่าที่อย่างนึงก็คือทุเรียนไทยน่าจะเป็นรสชาติที่แบบว่าอร่อยถูกปากต่างชาตินะเพราะว่าทุเรียนคนไทยจะกินทุเรียนลักษณะเหมือนกับที่เขาเรียกอะไรเนื้อไก่ฉีกกรอบนอกนุ่มในไม่เละแต่บางคนเขาก็อาจจะชอบแบบความนุ่มๆนิดหนึ่งแต่ถ้าไปทางเห็นมีคลิปทางแถบทางด้านของทางสิงคโปร์หรือไงเนี่ยเขาจะกินทุเรียนแบบว่าเหมือนเป็นมีความแบบว่านิ่มๆถ้าในเมืองไทยเขาเรียกแบบว่าเป็นเนื้อแบบเหมือนเป็นแบบเป็นปลาร้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันจะนิ่มๆแล้วมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ของไทยจะกินแบบกลิ่นไม่ค่อยฉุนเท่าไหร่แต่เนื้อมันจะนุ่มจะครีมมี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่ไม่ได้กินทุเรียนแต่ก็ดูเยอะเหมือนกันนะว่าก็กินอะไรกันแบบนี้นะคะกลับมาที่เรื่องจราจรดีกว่าเดี๋ยวจะไปไกลกว่าเรื่องของทุเรียนนะคะคุณพระเกอินบอกอย่างงี้แค่พลูใหญ่พลูเดียวก็อิ่มแล้วทุเรียนนะก็เป็นในส่วนของสภาพการจราจรตอนนี้นะคะที่เมื่อสักครู่นี้คุณพันรายงานนะคะว่ามีการจราจรเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม3ขึ้นมาบนสะพานพระราม3นะตอนนี้เนี่ยสำหรับถนนแถวๆทางด้านของถนนรัชดาที่มาจากแยกไหมสวัสดนะที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกตากกับถนนราชพฤกษ์ในช่วงนี้เนี่ยจะมีการชะลอตัวก่อนถึงทางแยกนะคะไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุหรือเปล่านะเดี๋ยวไงตรวจสอบกันอีกทีนึงคุณวินัยนะคะคุณวินัยสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเจออุบัติเหตุนะคะ
2: ครับผมตรงแถวบวชแม่พระครับ
0: บวชแม่พระค่ะอยู่เป็นฝั่งทางด้านไหนฮะ
2: ขาเข้าไอ้ขาออกที่ว่าขึ้นสะพานยกระดับมาครับ
0: ค่ะเป็นฝั่งที่มาจากแยกบทแม่พระมุ่งหน้าขึ้นสะพานยกระดับ
2: ครับมุ่งหน้ารามคำแหง
0: ค่ะค่ะแล้วอุบัติเหตุเป็นอยู่บนสะพานเลยเหรอคะ
2: บนสะพานครับขึ้นไม่ได้เล็กขึ้นไม่ได้สักเล็กน้อยคร
0: ับ ค่ะเป็นรถอะไรอะคะ
2: รถนิสสันรถเก๋งครับรถพี่ครับ
0: รถเก๋งกับรถกระบะนะคะอยู่เลนไหนคะ
2: อยู่เลนขวาคร
0: ับ อยู่เลนขวาเขาชนกันแรงไหมคะ
2: เห็นหน้ายุบอยู่ครับเห็นกระโปรงยุบอยู่ครับ
0: หมายถึงรถเก่งใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วมันกีดขวางอยู่เลนขวาแล้วรถเลนซ้ายเขายังวิ่งได้ใช่ไหม
2: วิ่งได้ครับเลนซ้ายวิ่งได้เลนเดียว
0: ค่ะ
2: ตอนนี้รถเริ่มติดนะครับ
0: รถติดแล้วนะคะ
2: ครับผมเจ้าที่ยังไม่มีนะครับยังไม่มีประกันยังไม่มีเจ้าที
0: ่ได้ได้
2: คนยืนออกมานอกรถเลยคร
0: ับ ค่ะแสดงว่าเพิ่งเกิดเลยใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับ
2: ใช่
0: ค่ะได้เดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นะคะ
2: คร
0: ับ
2: ผมคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวินัย
2: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีคร
0: ับ ค่ะเป็นอุบัติเหตุนะคะเป็นบนทางยกระดับรามคำแหงฝั่งขาออกค่ะขึ้นมาจากทางจากแยกบทแม่พระมาไม่ไกลนะก็จะมีอุบัติเหตุรถเก๋งชนท้ายกับรถกระบะอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าเท่าที่เห็นนี่รถเก๋งคันที่ชนท้ายนี่ก็ได้รับความเสียหาย กระโปรงหน้ารถนี่แบบสะดุ้งขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวยังไงประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้อีกทีหนึ่งนะคะให้ไปช่วยดูแลนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกีดขวางอยู่ในช่องทางขวาเลนซ้ายนี่ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าช้ากว่านี้เดี๋ยวอาจจะเกิดรถติดขัดสะสมกันยาวไปกว่านี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะ เดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมคุณผู้ฟังคะทางด้านของกรุงเทพมหานครได้มีการสรุปสถานการณ์กรณีเหตุเพลิงไหม้นะคะที่ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งล่าสุดนะก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต เพิ่มนะคะเป็นรายที่34ตอนนี้ก็คือสามารถตรวจสอบอัตลักษณ์ได้แล้วทั้ง34รายนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ในกลุ่มสีแดงก็คือคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็คือเสียชีวิตเพิ่มรวมทั้งหมด7รายด้วยกันส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน70รายเนี่ยก็ยังแบ่งเป็นกลุ่มสีแดงก็คืออาการรุนแรง13รายสีเหลืองอาการปานกลาง9รายแล้วก็กลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อยอีก48รายนะคะทางสำนักงานเขตจตุจักรก็ได้มีการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์นะคะให้ความร่วมมือผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะก็ในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ที่ทางฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรที่บริเวณชั้น2นะคะสำหรับใครที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ที่จากโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะก็ไปสามารถนำไปยื่นคำร้องขอรับการเยียวยาได้เลยนะคะที่บริเวณชั้น2ของสำนักงานเขตจตุจักรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
8: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Meter Grid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยสำหรับใครที่เป็นชาวเน็ตนี่คงจะเลิกลักอยู่นะว่าเอ๊ะทำไมฉันเลื่อนฟีดหน้า Facebook ของฉันแล้วมันขึ้นว่าบัญชีนี้ไม่พร้อมใช้งานบ้างนะคะแล้วก็ไม่สามารถดูหน้านี้ในขณะนี้ได้นะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบเบื้องต้นเนี่ยบอกว่ามีรายงานบอกว่า Facebookล่มทั่วโลกเลยนะคะล่มเรียกว่าน่าจะเป็นทั่วโลกเลยนะทำให้ชาวเน็ตนี่วุ่นวายกันเลยทีเดียวนะคะคือไม่แน่ใจว่าทั่วโลกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยขึ้นเทรนทวิตเทรน X แล้วนะคะก็คือเฟซล่มนะสำหรับใครที่เป็นชาวเน็ตนะก็คือเฟซล่มทวิตเมื่อสักครู่นี้ก็เหมือนทวิตจะล่มไปสักครู่ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังใช้งานไม่ได้มีคนไปพอคือมันก็มีโซเชียลหลายๆช่องทางนะคะพอเฟซล่มปุ๊บเขาก็จะเข้าไปใน X นะคะถ้าเกิด X ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเข้าไปใน IG เดี๋ยวถ้า IG ไม่ได้เดี๋ยวเขาต้องหาช่องทางไปเรื่อยๆนะว่ามีตรงไหนที่ยังพอใช้งานได้บ้างหรือว่าใครที่ยังใช้งานไม่ได้นะตอนนี้เนี่ยเลยทำให้คนที่เป็นชาวเน็ตโลกออนไลน์ตอนนี้ว้าวุ่นกันอยู่พอสมควรเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ดิฉันเองก็แบบพยายามจะแบบรีเฟซอยู่เหมือนกันนะว่าเอ๊ะหรือว่าเด็ดของเราล่มแต่มันก็ไม่ใช่ก็เลยมาเช็คดูนะคะปรากฏว่าเอ้าไม่ใช่เราคนเดียวนี่คนอื่นก็เป็นเหมือนกันนะคะเฟซล่มคุณผู้ฟังใครที่อยู่ทางด้านของหน้าจอมือถือตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะลองคุยกันเข้ามาหน่อยนะว่าทาง YouTube ยังใช้ได้ใช่ไหมคะนะทาง YouTube ยังใช้ได้ใช่ไหมก็ยังส่งข้อความกันมาได้นะคะคุณอ้วนนะคะอยู่ถนนเจริญกรุงบอกว่ามีขบวนแห่คุณอ้วนคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณทัศยาครับผม
0: ค่ะคุณอ้วนตอนนี้ขบวนแห่ไปถึงไหนแล้วคะ
1: โอ้ตอนผมมาเนี่ยผ่านมาก็ท้ายขบวนอยู่ประมาณตลาดน้อยครับผม
0: ตลาดน้อยอ่ะเขาไปเข้าทางนู้นเหรอคะไปเจริญกรุงผ่านไปตรงตลาดน้อยนู่นเหรอคะ
1: ย้อนเสริมไปทางโน้นน่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับ
0: เขาไปขบวนแห่อะไรได้เห็นไหมคะ
1: ก็มีรถซุ้มอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังเลยผมก็มองไม่ค่อยชัด
0: อืมค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยรถเป็นไงมั่งทั้งนั้นเขาเป็นวันเวย์เนาะใช่ไหม
1: ครับการจราจรก็ไปได้เรื่อยๆครับไม่มีปัญหา
0: ค่ะค่ะแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเขาเต้นกันใหญ่นะไม่รู้คงไม่มีเครียดอะไรแล้วมันคงจะมีกองมีอะไรเต้นไปด้วย
0: อืมค่ะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแห่อะไรกันใช่ไหมฮะอันนี
1: ้ครับผมครับอยากก็ตรวจสอบดูครับ
0: ได้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณอ้วนค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราตรวจสอบอีกทีนึงนะว่าอันนี้เป็นขบวนแห่อะไรดิฉันก็พยายามจะดูนะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีขบวนแห่อะไรที่บนถนนเจริญกรุงคือก่อนหน้านี้ก็มีเพื่อนสมาชิกรายงานมาท่านหนึ่งแล้วตอนนั้นอยู่ที่ถนนแถวๆเจริญราษฎร์แล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางด้านของถนนเจริญกรุงนะคะเดี๋ยวเราเช็คดูอีกทีหนึ่งนะว่าเป็นขบวนแห่อะไรกันนะคะเดี๋ยวที่ฉันดูหน่อยนะว่าเป็นยังหาไม่เจอจะดู Facebook ก็ไม่ได้มันล่มอยู่นะมากันที่ทางด้านของคุณผู้ฟังโครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะอันนี้เนี่ยสำหรับใครที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของสมองเรื่องของความจำนะคะทางจสร้อยค่ะร่วมกับทางภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะอยากจะชวนคนที่ต้องดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมตรงนี้นะคะมาได้รับการอบรมคือมาได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนกันด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากที่อบรมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะเราจะได้ทำความรู้จักกันว่าโรคภาวะสมองเสื่อมเนี่ยคนที่เขาอยู่ในภาวะอันนี้เนี่ยเขาจะมีอาการเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราเองที่เป็นจะต้องเป็นคนดูแลเนี่ยเราจะต้องดูแลเขาอย่างไรนะคะซึ่งในส่วนของการอบรมในครั้งนี้ค่ะเราจะจัดขึ้นกันที่หอประชุมราชแพทยาลัยวิทย์ศิริราชพยาบาลนะคะในวันพุธที่2กันยายนโดยจะอบรมกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยตั้งแต่ 8:30 นเราก็เปิดลงทะเบียนกันนะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยแล้วก็อบรมไปจนถึง 16:30 นก็จะมีวิทยากรนะเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ นะคะจากสาขาต่างๆมาให้เราได้รับความรู้กันว่าไอ้โรคสมองเสื่อมภาวะสมองเสื่อมอันเนี้ยคืออะไรแล้วเราเนี่ยจะช่วยดูแลในส่วนของคนที่เขามีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยได้อย่างไรบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าคนที่เขามีภาวะสมองเสื่อมหรือเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเขาจะมีภาวะที่แบบว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะบางทีก็พูดรู้เรื่องบ้างบางทีก็พูดไม่รู้เรื่องเขาคุยกับเราอย่างนึงเขาอาจจะไปคุยกับคนอื่นอย่างนึงอย่างเช่นนี้แบบเคยได้ยินมาแบบว่าบางทีอยู่ในบ้านเดียวกันก็เหมือนกับจะไม่มีอะไรก็ทำปกติพูดคุยกันตามปกติเลยแต่มาพอมาเห็นอาการแปลกๆก็เช่นแบบว่าอาจจะแบบเอาแบบเหมือนเอาอะไรเอาของอย่างนึงไปใส่อีกอย่างนึงหรือเราก็หาข้าวให้เขากินเป็นประจำคือครบทุกมื้อตามปกติมื้ออาหารแต่พอมีคนอื่นมากลับไปบอกคนอื่นว่าไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยไม่เห็นหาข้าวให้กินเลยหิวข้าวจะตายแล้วอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นภาวะสมองเสื่อมนะทำให้คนที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาจะเกิดความเครียดไปด้วยคนที่ต้องดูแลคนที่เป็นภาวะสมองเสื่อมแบบนี้นะคะถ้าไม่เข้าใจว่าขั้นตอนที่1 2 3 4จะเป็นถึงไหนตอนแรกเนี่ยอาจจะมีแค่อาการเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเกิดมันเป็นหนักๆขึ้นเนี่ยคนที่จะต้องดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมตรงนี้เนี่ยต้องรับมืออย่างไรบ้างนะคะจะต้องดูทั้งในเรื่องของกิจวัตรประจำวันนะคะการสื่อสารกับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมต้องสื่อสารกับเขายังไงนะแล้วตอนช่วงบ่ายๆหลังจากที่ได้มีการอบรมกับทางด้านของวิทยากรแล้วนะคะก็จะมาแลกเปลี่ยนกันก็จะแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนกันนะว่าที่คุณไปเจอมามีปัญหาอะไรกันบ้างนะคะก็ทางคุณหมอที่เป็นวิทยากรเนี่ยเขาก็จะมารับฟังแล้วอาจจะได้มีคำแนะนำในส่วนของคนที่เขาดูแลว่าถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะมีการแก้ปัญหากันอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนสอบถามกันเข้ามาได้เลยเพราะว่าในส่วนของจส100เนี่ยเรารับเพียงแค่50ท่านเท่านั้นนะคะรับเพียงแค่50ท่านเท่านั้นแล้วก็จะอบรมกันในวันที่2กันยายนวันพุธนะคะเป็นวันพุธที่2กันยายนที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่สนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดก่อนเลยก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะสำหรับกิจกรรมการจัดกิจกรรมนี้นะคะสนับสนุนโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุนทรภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดความเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะในการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเรากลับมาที่เรื่องราวของเรากันต่อค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปรีเฟซดูนิดนึงนะว่าFacebook กลับมาหรือยังนะเนี่ยยุคนี้สมัยนี้นะเป็นโลกแบบว่าเป็นโลกออนไลน์ค่ะคือพอเกิดอะไรขึ้นคือพอมันไวก็คือไวจริงๆแต่ถ้ามันล่มแบบนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบบางคนเขาก็ต้องใช้งานทำงานกับทางด้านของออนไลน์แบบนี้นะคะปรากฏว่าพอล่มไปทีเนี่ยข่าวสารอะไรต่างๆเหมือนโดนตัดขาดกลับไปสู่ยุคอนาล็อกเหมือนเดิมคือข่าวก็ยังดูได้นะแต่ว่าก็จะต้องดูจากผ่านจากทางด้านของหน้าเว็บไซต์อย่างเดียวเลย Facebook เข้าไม่ได้นะคะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันตอนเวลาประมาณสัก 14:30 น.โซเชียลมีเดียของ Meta อย่าง Facebook เนี่ยก็ใช้การไม่ได้นะคะตอนนี้ใช้ได้เฉพาะผ่านทางเว็บไซต์เพราะว่าพอเรารีเฟรชเนี่ยมันจะขึ้นข้อความว่าบัญชีไม่พร้อมใช้งานชั่วคราวเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับไซต์ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดกรุณาลองอีกครั้งในอีกสักครู่นะก็ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางมือถือหรือผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันการยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรเดี๋ยวต้องรอทางด้านของเมตาเขาชี้แจงกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะทำเอาชาวเน็ตว้าวุ่นกันอยู่เนี่ยตอนนี้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคนที่เขาใช้ในส่วนของทาง Facebook เป็นประจำที่ต้องทำงานเนี่ยพอไม่ได้ปุ๊บนี่มันก็จะเขาก็หันมาใช้เป็นทางด้านของ X นะหรือว่าทวิตนี่ทางทวิตเนี่ยเขาก็ทาง X เนี่ยเขาก็ขึ้นแล้วนะขึ้นเทรนแฮชแท็กเฟซล่มแฮชแท็กไอจีล่มนะเฟซล่มเหรอเวลานี้โทรไม่ได้ลงสตอรี่ไม่ได้นะอันนี้ก็คือบางคนเนี่ยเอาจริงบางคนนี่ก็คือเวลาไปไหนมาไหนชอบถ่ายรูปแล้วก็อัพรูปอัพสตอรี่ต่างๆปรากฏว่าอัพไม่ได้ก็เลยเนี่ยว้าวุ่นกันอยู่นะคะก็บางคนบอกว่านึกว่า Wi-Fi ล่มเกือบจะด่าแล้วบางคนนึกว่าอุ๊ยเฟซฉันเป็นอะไรเฟซฉันโดนแฮกหรือเปล่าหรือเฟซฉันเป็นอะไรกำลังจะแบบว่ากำลังจะลบแล้วก็กำลังจะโหลดใหม่แล้วนะคะก็ยังไม่ต้องลบยังไม่ต้องลบเพราะว่ามันมีปัญหาในส่วนของทาง Meta เขานะคะทางเฟซบุ๊กเขาล่มเอ๊ะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการใช้งานผ่านทาง PC หรือว่าโน้ตบุ๊กเข้าไม่ได้แต่ถ้าในมือถือยังใช้งานได้ตามปกตินะอ่ะเหรอฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางมือถือยังสามารถที่จะอัพภาพอัพอะไรได้หรือเปล่าเพราะว่าดิฉันดูนี่ก็คือพอรีเฟรชนี่มันก็จะขึ้นแบบเมื่อสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมา2ชั่วโมงที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังเป็นคนติดโซเชียลหรือเปล่าโทรศัพท์มาคุยกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะคะมีคุณละพีบอกว่า Facebook กับ YouTube ก็เข้าได้นี่ครับคือถ้า Facebook ทาง PC เนี่ยทางหน้าจอเนี่ยเข้าไม่ได้ยังเข้าไม่ได้ YouTube เข้าได้ปกตินะ YouTube ยังเข้าได้ปกตินะคะแล้วก็เดี๋ยวขอดูคุณพักอินยืนยันมาบอกว่าเฟซล่มอยู่นะคะตอนนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกระทรวงการคลังเผยยอดประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2วันแรกทะลุ 2.7 ล้านคนและตำรวจสอบสวนกลางนัดประชุม20กรกฎาคมนี้ก็นำสำนวนส่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนัดประชุม20กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบข้อกฎหมายพยานคดีโกงสอบท้องถิ่นก่อนนำสำนวนส่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
12: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนัดประชุมพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในเวลา 11:00 น.ของวันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบข้อกฎหมายรวมถึงพยานหลักฐานต่างๆและแนวทางการขับเคลื่อนคดีทุจริตโกงสอบท้องถิ่นให้รัดกุมก่อนนำสำนวนส่งให้กับสำนักงานปปช.คาดว่าจะใช้เวลาอีก 4-5 วันส่วนเจ้าหน้าที่รัฐกว่า10คนที่พบในวันที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.บุกเข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีที่คาดว่าเป็นเครือข่ายคดีโกงข้อสอบท้องถิ่นทั้งหมดได้เข้าพบพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.แล้วทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยในการประชุมจะมีการหารือในข้อกฎหมายเนื่องจากทำให้การระบุว่าบิ๊กเปิ้มปัจจุบันยังรับราชการและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการหากพบความผิดที่มีความชัดเจนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาขอศาลออกหมายจับส่วนผู้เข้าสอบที่มีคะแนนผิดปกติจำนวน 5,924 รายตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ออกชี้แจงไปก่อนหน้านี้นั้นหากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพิกถอนสิทธิ์ผู้สอบกลุ่มดังกล่าวอย่างเป็นทางการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะเสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเสนอตั้งคณะพนักงานสอบสวนเพื่อตั้งประเด็นการสอบสวนไปยังพนักงานสอบสวนในแต่ละภูมิลำเนาในพื้นที่ที่กลุ่มดังกล่าวถูกเพิกถอนสิทธิ์รับราชการณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
1: กระทรวงการคลังเผยยอดประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2วันแรกทะลุ 2.7 ล้านคนยืนยันเร่งตรวจสอบอย่างรอบคอบถูกต้องและทั่วถึง
13: นายวรวงศ์แสงเสน่ห์ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยในช่วง2วันแรกคือวันที่17ถึง18กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจยื่นขอทบทวนสิทธิ์เป็นจำนวนมากโดยจากจำนวนผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทั้งหมดกว่า 9.3 ล้านคนมีผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์แล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 2.7 ล้านคนหรือคิดเป็น 30% ของผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมดขณะที่ยังเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์อีกกว่า 6.5 ล้านคนสำหรับช่องทางที่ประชาชนนิยมใช้ในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากที่สุดคือช่องทางออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์มีผู้ใช้งานสูงถึง 57% รองลงมาคือการยื่นผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐและยื่นผ่านหน่วยงานต่างๆหรือธนาคารส่วนสาเหตุหรือปัญหาสำคัญที่ทำให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตั้งแต่แรกและต้องมายื่นอุทธรณ์ปัญหาหลักมาจากข้อกำหนดเรื่องยานพาหนะเนื่องจากมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เกินกว่าที่โครงการกำหนด รองลงมาคือปัญหาด้านภาระหนี้สินโดยมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทหนี้และทุกบัญชีเกิน 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเรื่องกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เกินกว่าที่โครงการกำหนดและการมีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากหรือสลักออมทรัพย์เกิน 100,000 บาททั้งนี้กระทรวงการคลังพร้อมทบทวนสิทธิ์ให้กับทุกคนที่คิดว่าผลการคัดกรองไม่ถูกต้องและจะเร่งตรวจสอบข้อมูลการอุทธรณ์ของประชาชนอย่างรอบคอบเพื่อให้การกระจายสวัสดิการทางรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและทั่วถึงที่สุดอิตคณินบุญประเสริฐอย่างนั้นครับ
10: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
14: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
15: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรัก

0: ยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: คุณผู้ฟังคะทางกปร.นะคะเขาเนื่องจากว่าเขาจะมีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนั้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะโดยงานจะมีขึ้นในระหว่างวันที่7ถึงวันที่12สิงหาคมนี้นะคะภายในงานค่ะก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวนะมีทั้งในส่วนของนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการกิจกรรม DIY นะคะทั้งในส่วนของการทำก้อนจุลินทรีย์นะคะแล้วก็ยังมี

0: The Little Planter มหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วการมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชำกล้าไม้นะคะแล้วก็มีการทำพวงกุญแจจากหญ้าแฝกค่ะแล้วก็กิจกรรมตักปลาสวยงามนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีคัสวาคุกกี้อาร์ตนะคะเป็นการตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งให้แล้วก็มีการให้บริการนั่งรถเที่ยวชมงานรอบๆศูนย์ให้บริการฟรีนะคะและก็มีการแจกกล้าไม้กล้าผักแล้วก็เมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยหมักแล้วก็น้ำหมักชีวภาพแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะอันนี้แจกฟรีเลยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ด้วยมีทุกคืนเลยนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยเขาก็จะมีขึ้นอย่างที่บอกค่ะตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่12สิงหาคมนี้นะคะสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆกับทางด้านของศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็เชิญไปเที่ยวงานได้เลยนะคะงานมีขึ้นในระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคมนี้นะคะเรากลับมาที่จอสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยในส่วนของ Facebook น่าจะยังใช้ไม่ได้นะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นี่ลองรีเฟซดูแล้วแล้วปรากฏว่าก็ยังในมือถือเหมือนก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังมีใครใช้ได้แล้วบ้าง IG ก็ล่มด้วยนะทั้งเฟซทั้ง IG เลยเขาเป็นบริษัทเดียวกันนะก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะอัปรูปหรือว่ารีเฟซในส่วนของทั้ง IG แล้วก็ทั้ง Facebook ได้นะตอนนี้ที่ใช้ได้ก็คือเป็น X นะคะที่ยังพอใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันถนนพญาไทนะคะที่มาจากแยกราชเทวีค่ะมุ่งหน้ามาทางแยกปทุมวันการจราจรเคลื่อนตัวได้นะคะตามจังหวะสัญญาณไฟตอนนี้ท้ายแถวอยู่ที่ตรงสะพานหัวช้างนะคะรถเต็มทุกช่องทางเลยการจราจรการเคลื่อนตัวของรถเนี้ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกราชเทวีแล้วก็มีคุณอีเกิ้งน้อยนะคะรายงานผ่านทาง X เข้ามาบอกว่าถนนสายเอเชียฝั่งขาเข้าค่ะรถเริ่มชะลอตัวที่บริเวณหน้าไทยวัสดุที่พระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะเป็นทางด้านของสายเอเชียฝั่งขาเข้ามามุ่งหน้าเข้ามาทางกรุงเทพมหานครนะคะมีคุณปรมินนะคะบอกว่าสวัสดีบ่ายวันอาทิตย์ครับสุราษฎร์ธานีกำลังแดดร้อนอยู่เลยครับบอกว่าตอนนึกว่ามีบางช่วงหน้าห้างไม่ติดไปบ้างเลยครับคืออะไรเอ่ยที่สุราษฎร์ธานีอากาศร้อนด้วยใช่ไหมกรุงเทพก็ร้อนเหมือนกันร้อนไม่แพ้กันแข่งกันร้อนนะแต่สุราษฎร์น่าจะมีฝนตกลงมาด้วยหรือเปล่านะคะฝนน่าจะเยอะกว่าในกรุงเทพนี่ฝนยังช่วงนี้ฝนขาดเม็ดไปเหมือนกันนะคะก็น่าจะเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงอะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูสภาพการจราจรกันเพิ่มเติมกันนะคะบนถนนราชปรารภรถที่มาจากทางแยกราชประสงค์มุ่งหน้าไปตรงบริเวณประตูน้ำนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะเป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกประตูน้ำผ่านจากทางประตูน้ำไปแล้วนะคะไปทางด้านของราชปรารภมุ่งหน้าไปทางหมอเหล็งในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถนี้ยังเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆช้าๆสลับกับหยุดชะงักไปตลอดทางเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของราชปรารภที่จะมุ่งหน้าไปทางซอยหมอเหลงรถยังเต็มทุกช่องทางส่วนฝั่งกับการที่มาจากหมอเหลงมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำตอนนี้ก็เคลื่อนตัวมาได้นะคะบนถนนศรีอยุธยารถที่มาจากแยกหมอเหลงมุ่งหน้ามาทางแยกพญาไทตอนนี้รถเยอะนะคะรถเยอะรถเนี่ยที่จะเข้ามาที่บริเวณแยกพญาไทโดยเฉพาะในช่องทางซ้ายที่จะเลี้ยวมาใช้พญาไทมุ่งหน้ามาราชเทวีตอนนี้ก็ ติดต่อเนื่องมาจากทางรถทางตรงที่จะเข้ามาทางด้านของราชเทวีตอนนี้ท้ายแถวบนถนนศรีอยุธยาในช่องทางคู่ขนานเนี่ยก็อยู่แถวๆประมาณพอเลี้ยวมาจากทางด้านของแยกซอยหมอเหล่งเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วนะคะตรงแถวๆประมาณซอยศรีอยุธยาซอย1ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆส่วนฝั่งพญาไทนะคะที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพญาไทตอนนี้เนี่ยรถท้ายแถวอยู่ตรงช่วงของประมาณซอยรังน้ำนะคะการเคลื่อนตัวนี้ก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่ารถก็ไปตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพญาไทเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าจะดูแล้วรถเยอะสักหน่อยหนึ่งส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากสะพานหัวช้างนะคะจากแยกปทุมวันมาทางสะพานหัวช้างต่อเนื่องไปทางด้านแยกราชเทวีตอนนี้รถเยอะตามที่เมื่อสักครู่นี้มีรายงานผ่านทางด้านของทวิตเลยนะคะช่วงนี้ก็รถเยอะนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆบนเส้นทางถนนเพชรบุรียังรถเยอะอยู่เช่นเดิมนะคะตอนนี้เพชรบุรีก็ยังแน่นๆกันอยู่เลยที่มาจากทางด้านของอุรุพงศ์มุ่งหน้าไปทางราชเทวีส่วนทางด้านกลับกันนี่ราชเทวีไปอุรุพงศ์นี่จะดีกว่านะคะเนื่องจากว่าทางฝั่งที่จะไปอุรุพงศ์ต่อเนื่องไปทางยมราชตอนนี้เนี่ยการจราจรยังไม่เป็นปัญหานะคะยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ไปทางด้านของถนนเป็นถนนหลานหลวงที่จะมุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกผ่านฟ้าในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวยังไปได้นะคะตอนนี้เขาจัดเป็นวันเวย์เนื่องจากว่าเขามีการทำงานของรถไฟฟ้านะคะก็เลยทำให้ต้องมีจัดการจราจรเป็นวันเวย์จากทางด้านของยมราชมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกผ่านฟ้าต่อเนื่องไปถนนราชดำเนินไปที่บริเวณแยกคอกวัวไปจนถึงตรงบริเวณแยกผ่านพิภพยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็รถจากทางด้านของแยกผ่านพิภพนะคะขึ้นไปทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้เช่นเดียวกันนะยังไม่เป็นปัญหาขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกอรุณมรินทร์ต่อเนื่องไปทางแยกบรมขึ้นบนทางยกระดับลอยฟ้าใช้ทางฝั่งขาออกไปนี่ก็การจราจรใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันนะตอนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางมาดูตรงช่วงทางด้านของถนนล่มเกล้าตัดกับทางมอเตอร์เวย์นะตรงบริเวณแยกต่างระดับร่มเกล้าตอนนี้การจราจรคล่องตัวดีนะคะอาจจะมีการชะลอตัวบ้างตามรอบจังหวะสัญญาณไฟบริเวณตรงแยกต่างระดับร่มเกล้าเท่านั้นนะคะบนพื้นราบนะทางด้านของถนนล่มเกล้านะคะส่วนบนมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาที่มาจากทางด้านของทับช้างที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับร่มเกล้าตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็บนสะพานทางด้านของประชานุกูลฝั่งขาเข้านะที่มาจากทางวงสว่างมุ่งหน้ามาทางประชานุกูลรถขึ้นบนสะพานข้ามแยกประชานุกูลนี่รถเยอะเหมือนกันนะคะก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางไม่ถึงกับหยุดนิ่งลงมาจากทางประชานุกูลมาแล้วมุ่งหน้ามาทางต่างดับราชวิภาช่วงนี้การเคลื่อนตัวยังใช้การได้ดีนะคะแล้วก็รถที่ไปจากราชโยธินมุ่งหน้าไปต่างดับราชวิภาต่อเนื่องไปทางประชานุกูลการเคลื่อนตัวฝั่งนี้เนี่ยจะดีกว่าในฝั่งขวาเข้านะก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางไปจนถึงวงสว่างขึ้นไปทางสะพานพระราม7นะตอนนี้ยังไม่เป็นปัญหานะคะบนถนนงามวงวานตอนนี้ก็จะมีปัญหาตรงช่วงบริเวณบนเดี๋ยวนะตรงสะพานข้ามแยกบางเขนไม่เป็นปัญหานะงามวงวานฝั่งขาออกใช้การได้ส่วนรถที่จะเลี้ยวมาทางด้านของถนนวิภาวดีนะใช้วิภาวดีฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหางามวงวานขาออกต่อเนื่องจากทางด้านสะพานข้ามแยกพงเพชร ออกไปทางแครายช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะไปใช้รัตนาธิเบศรฝั่งขาออกต่อเนื่องไปจนถึงสะพานพระนั่งเกล้าก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะสภาพการจราจรโดยภาพรวมนี้ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะคุณผู้ใช้ทางนะคะรายงานสภาพการจราจรบนถนนพหลโยธินขาออกค่ะจากวังน้อยมุ่งหน้ามาทางหนองแคการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งช่วงกม74รถติดขัดไม่ทราบสาเหตุนะคะเป็นข้อมูลการจราจรที่แจ้งเข้ามาให้ทราบกันนะคะมีคุณมินตราค่ะแจ้งแทนเพื่อนเป็นชาวเมียนมาบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลด้านในกระเป๋าเนี่ยจะมีบัตร ATM แล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่งแล้วก็มีบัตร ID card ของเมียนมาด้วยนะคะนั่งรถแท็กซี่สีชมพูมาจากที่ตลาดบางใหญ่ไปลงที่ตลาดเซฟเซ็นเตอร์นะคะที่พุทธมณฑลสาย2จุดนี้ลงที่ตรงช่วงของบริเวณตลาดเซฟเซ็นเตอร์นะคะไปรถแท็กซี่สีชมพูค่ะแล้วก็มีคุณศาสีนาแจ้งแทนลูกชายลืมกระเป๋าเดินทางเป็นกระเป๋าสีดำแถบสีส้มข้างในจะมีเสื้อผ้าของผู้ชายนะคะนั่งรถแท็กซี่สีชมพูมาจากที่โรงแรมโกลเด้นเซเว่นโฮเทลแถวๆลาดกระบังมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อตอนช่วงตีห้าที่ผ่านมานะคะก็ลงมาจากรถแล้วก็ลืมกระเป๋าเดินทางใบนี้เอาไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูนะคะแล้วก็เพิ่มเติมกรณีที่มีผู้ใช้ทางสอบถามเข้ามานะคะบอกว่าพหลโยธินฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่74รถติดขัดนะช่วงที่มาจากวังน้อยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของหนองแคประมาณกม74เป็นฝั่งขาออกขออภัยกมที่74ที่รถติดขัดแล้วตรวจสอบไปกับทางด้านของสภ.วังน้อยทราบว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถบรรทุก10ล้อชนกับรถพ่วงเป็นรถบรรทุกพ่วงทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายด้วยกันตอนนี้เนี่ยรถอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องด่วนการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเป็นพหลโยธินฝั่งขาออกนะคะช่วงวังน้อยที่จะไปทางด้านของหนองแคเป็นรถบรรทุก10ล้อกับรถบรรทุกพ่วงทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะน่าจะแบบชนกันค่อนข้างที่จะรุนแรงเป็นรถใหญ่เลยทำให้การจราจรนี่ติดขัดนะคะเป็นช่วงประมาณกม.ที่74เดี๋ยวตอนนี้แล้วกำลังตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่จุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือมาจากแยกบางน้อยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของหนองแคกิโลเมตรที่74นะกิโลเมตรที่74ถ้าคุณผู้ฟังกำลังจะผ่านตรงช่วงของพหลโยธินฝั่งขาออกที่มาจากวังน้อยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสระบุรีกม74ก็ระมัดระวังด้วยนะคะใจเย็นๆนิดนึงตรงจุดนี้เขามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเดี๋ยวคนต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงเลยค่ะถึงจะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนะว่าตอนนี้เนี่ย Facebook กลับมาใช้ได้แล้วหรือยังก็ยังเนาะโอ้นานเหมือนกันนะคะเนี่ยครั้งนี้ Facebook ล่มค่อนข้างที่จะนานเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาทำความรู้จักพูดคุยกับคุณหมอนะคุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและเป็นผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอกนะเกี่ยวกับกรณีของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะจะต้องมีอะไรที่เป็นข้อสังเกตเป็นสัญญาณส่งบ่งชี้บ้างว่าคุณกำลังเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบบ้างนะคะช่วงนี้ที่ฉันมีสายของนายแพทย์เขตศรีประทักษ์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอกแล้วก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหมอคะคงต้องเรียนสอบถามเลยว่าคนที่จะมีภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยเขาจะต้องมีสัญญาณหรือว่ามีสัญญาณอะไรที่แบบบ่งบอกก่อนได้ไหมคะ
1: ครับขอบคุณครับก็ต้องบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มมีอาการเจ็บอก นะครับเจ็บหน้าอกนะฮ
0: ะ
1: แปลว่าเราเป็นเยอะแล้วนะครับเส้นเลือดจะต้องตีบมากพอสมควรนะครับถึงจะเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกนะครับผมซึ่งถ้าเป็นการเจ็บหน้าอกแบบเฉียบพลันนะครับแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกร้าวขึ้นกรามออกแขนซ้ายเหงื่อแตกใจสั่นรู้สึกอยากจะคลื่นไส้อาเจียนอ่
0: ะ
1: อันนั้นน่ะก็คือบอกว่าเป็นเฉียบพลันที่รุนแรงซึ่งอันตรายถึงชีวิตได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าถ้าเรายังไม่เป็นถึงขนาดนั้นเนี่ยเราอาจจะเริ่มมีความเสี่ยงเราใช้ว่าความเสี่ยงของคนเป็นโรคหัวใจนะครับอย่างเช่นที่เราได้ยินกันพวกเป็นเบาหวานเป็นไขมันในเลือดสูงเป็นความดันภาวะอ้วนอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นความเสี่ยงแล้วจริงๆเนี่ยเราไม่อยากให้คนไข้มาถึงเราเนี่ยตอนที่เจ็บอกรุนแรงอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าเริ่มตั้งแต่ภาวะอย่างที่บอกมีความดันเบาหวานไขมันโรคอ้วนเป็น NCD เนี่ยเริ่มปรับกันตั้งแต่ตอนนี้มันก็จะไปถึงตอนนั้นน้อยลงนะครับ
0: ค่ะแล้วคนที่จะอยู่ในสภาวะเสี่ยงที่จะเป็นเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องมีพฤติกรรมยังไงบ้างอะคะคุณหมอ
1: ครับอันดับแรกอะครับก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ครับจะต้องมีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเป็นระยะเวลาพอสมควรนะครับนานพอที่จะให้นึกภาพว่าหลอดเลือดเนี่ยมันเป็นท่อน้ำนะครับผมเกิดมาทุกคนเนี่ยท่อน้ำใสกิ้งเหมือนกันหมดนะครับเลือดไหลเวียนดีนะฮะแต่พออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยเริ่มมีไขมันในเลือดสูงเริ่มเป็นเบาหวานเริ่มเป็นความดันหลอดเลือดก็เริ่มเสื่อมนะฮะอาจจะเกิดคราบไขมันหินปูนเนี่ยไปเกาะตามหลอดเลือดนะครับผมวันดีคืนร้ายเนี่ยไอ้คราบเนี่ยมันก็หนาขึ้นหนาขึ้นทำให้ท่อเนี่ยเกิดอาการอุดตันได้นะครับหรือถ้าเกิดการแตกออกมาเนี่ยก็เป็นการอุดตันเฉียบพลันนะครับก็จะเป็นเคสที่เราเห็นในข่าวนะครับผม
0: ค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นคราบไขมันที่เป็นหินปูนอันนี้คือจะต้องสะสมนานพอสมควรเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับการที่เป็นหินปูนเนี่ยบอกว่ามันแข็งอย่างบางรายเนี่ยก็อาจจะมีการแข็งมากถึงขนาดทำบอลลูนไม่ได้ต้องไปผ่าตัดก็มีนะครับ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะอันนี้คือเกิดจากการพฤติกรรมคือเรื่องของการทานอาหารอย่างเดียวหรือว่ามีพฤติกรรมอย่างอื่นด้วยอะคะ
1: ถูกต้องครับก็จะต้องมีปัจจัยเสี่ยงเป็นเวลานานนะครับยิ่งถ้ามีปัจจัยเสี่ยงมากก็มีโอกาสเกิดรุนแรงและเกิดเร็วอาหารการกินก็เป็นทางหนึ่งครับเพราะว่าเรากินอะไรเข้าไปมันเข้าไปถึงหลอดเลือดเราโดยตรงถูกต้องไหมฮ
0: ะ
1: อันที่สองคือทางหายใจอย่างเช่นสูบบุหรี่อย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยฮะใช่ฮะหรือว่าเป็นโรคไขมันสูงชนิดพันธุกรรมเป็นมรดกที่ได้มาตั้งแต่เกิดมาปุ๊บก็มีความเสี่ยงคือไขมันสูงเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเกิดเร็วกว่าไปกินด้วยอย่างเดียวนะครับ
0: อ๋อโรคไขมันสูงนี่เป็นพันธุกรรมด้วยเหรอคะ
1: มีบางส่วนครับมีบางส่วนที่เป็นพันธุกรรมแล้วก็บางส่วนก็เกิดจากอาหารการกินที่เราทานเข้าไปนะคร
0: ับ ค่ะค่ะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะมีภาวะเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอายุด้วยไหมคะ
1: คำถามดีมากเลยครับก็คือว่าปัจจุบันนะครับถ้าข้อมูลที่ทางสถาบันโรคทรวงอกทำระดับประเทศในนามของกรมการแพทย์นะครับเราก็จะมีการเก็บข้อมูลเราพบว่าอายุน้อยลงเรื่อยๆที่เราเจอนะครับผมแม้แต่เคสที่เป็นในข่าวเนี่ยอายุ30เขาก็มีหรือต่ำกว่านั้นเราก็ยังเคยเจอ
0: ค่ะ
1: ครับผมเพราะฉะนั้นอาการเจ็บอกเนี่ยยังไงถ้าเนี่ยคนไข้มีอาการรุนแรงเนี่ยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอาจจะต้องเป็นหนึ่งในโรคที่เราต้องนึกถึงครับ
0: ค่ะอันนี้เนี่ยขออนุญาตต้องขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยเขาเริ่มจากมีการอาการไม่ได้เจ็บตรงหน้าอกมาคือหมายว่าไม่ได้แบบเฉียบพลันตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนถ้าเกิดว่ามีการรับได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็สามารถที่จะมีอาการบรรเทาลงได้ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ครับคืออย่างเงี้ยการที่จะได้รักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยก็คือการวินิจฉัยถูกต้องแต่แรกนะครับเอาเร็วสุดเลยอย่างเมื่อเช้าวันนี้เองครับเช้าวันอาทิตย์เนี่ยก็มีคนไข้รายหนึ่งของเราซึ่งอยู่นนทบุรีเนี่ยฮะคนไข้ก็อาจจะช่วงเมื่อวานเพิ่งดูข่าวไปว่าเห็นเคสอย่างนี้ก็รู้สึกเจ็บหน้าอกก็เจ็บเห็นบอกว่าเจ็บประมาณ7เป็น10เนาะถ้า10เนี่ยเจ็บที่สุดเนี่ยเขาเจ็บประมาณ7เขาก็กดเรียก1669นะครับรถฉุกเฉินนั้นรถฉุกเฉินที่มาเนี่ยก็จะเป็นกู้ภัยหรือว่ากู้ชีพที่มีความรู้ระดับนึงเขาก็คัดกรองว่าอาการอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเส้นเลือดตีบก็นำส่งมาที่สถาบันโรคทรวงอกคนไข้ก็ได้รับการทำบอลลูน
0: มีเส้นเลือดตีบเลย
1: ใช่ใช่เพราะนั้นจริงๆอ่ะ169มีประโยชน์มากก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ทราบ
0: คือ
1: ถ้ามีอาการที่เข้าข่ายได้กับการเจ็บปวดฉุกเฉินอะไรเงี้ยฮะครับแล้วสงสัยเป็นโรคหัวใจเนี่ยเราก็อาจจะไปในที่ที่มีศักยภาพในการที่จะรักษาพ่อแม่พี่น้องได้เร็วเลยนะครับ
0: ค่ะคุณหมอคะอาการเจ็บหน้าอกเนี่ยมันจะเจ็บลักษณะยังไงอะคะแบบเจ็บแบบ จ็บเป็นแบบจี๊ดๆหรือว่าเจ็บตอนเลื่อนกัน
1: เจ็บหน้าอกถ้าเจ็บหน้าอกก็เขาใช้คำว่าหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันเฉียบพลันนะไม่ใช่แบบตีบค่อยๆตีบหรืออะไรตีบเฉียบพลันเนี่ยโดยเฉพาะถ้าตีบแบบอุดตันเลย 100% นะครับซึ่งเป็นอันตรายถึงกับชีวิตเนี่ยมันจะเจ็บรุนแรงมากลักษณะมันจะเป็นเหมือนถูกกดทับถูกเหยียบรัดแน่นที่หน้าอกนะครับแล้วก็จะมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นบางคนก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะฮะอาการปวดเนี่ยสามารถล้าออกไปทางแขนได้นะครับขึ้นกรามก็ยังได้ครับ
0: ค่ะอ๋อแสดงว่าไออาการที่แบบว่ามีอาการแบบว่าเหมือนแขนอ่อนแรงอันนี้มันสืบเนื่องมาจากที่ตรงหลอดเลือดที่แบบว่าอุดตันแบบเฉียบพลันตรงนี้แล้วมันก็ส่งผลไปตาม
1: สามารถปวดเพราะว่าเลือดไปไม่ถึงปวดร้าวไปได้ใช่ครับ
0: ค่ะอันนี้ทีนี้เนี่ยที่คุณหมอบอกว่าตอนปัจจุบันเนี่ยพบว่าผู้ป่วยมีอายุน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆอันนี้น่าจะมาจากสาเหตุอะไรอะคะคุณหมอ
1: โอเคครับเราใช้คำว่าพบได้ในผู้ป่วยที่อายุน้อยลงเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นโรคคนสูงอายุเท่านั้นใช่ไหมครับอย่างที่บอกปัจจัยเสี่ยงของเราตอนนี้อย่างถ้าเราไปเซอร์เวย์ประชากรนะครับดูข้อมูลเนี่ยเราก็มีประชากรที่เป็นโรคอ้วนตั้งแต่อายุยังน้อยเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแปลว่าปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมันเริ่มเกิดเร็วขึ้นนะฮะจะมีผลซึ่งเป็นโรคหรือด้วยหัวใจตีบมันก็ต้องมีเหตุใช่ไหมฮะเราเอ็กซ์พอร์ตเราเจอเหตุมันเร็วขึ้นในอายุยังน้อยมันก็ตรงไปตรงมาว่าผลมันก็เลยเกิดเร็วขึ้นนะครับ
0: แต่อาการของคนที่อายุน้อยกับอาการที่ของคนที่อายุเยอะอันนี้มันขึ้นกับอายุหรือว่าขึ้นอยู่กับอาการภายในคุณหมอ
1: คืออาการเนี่ยก็อาจจะมีแบ่งแยกกันได้หลายอย่างนะฮะอันที่หนึ่งก็คือตำแหน่งของเส้นเลือดที่อุดตันนะฮะถ้าอุดตันที่เส้นเลือดหลักส่วนต้นอาการก็จะยิ่งรุนแรงมากนะครับบางคนอาจจะหมดสตินะฮะก่อนมาถึงโรงพยาบาลเลยนะครับแต่ถ้าอุดตันที่หลอดเลือดที่เล็กกว่าหรือหลอดเลือดส่วนปลายก็อาจจะมีอาการแสดงด้วยลักษณะอีกแบบนึงอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของอายุเดี๋ยวด้วยอายุส่วนนึงก็มีผลคนอายุน้อยที่ร่างกายแข็งแรงก็อาจจะมีความทนทานมากกว่า อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะครับค่ะทีนี้อยากให้คุณหมอแนะนำนิดนึงว่าคนคือเอาจริงๆคือตอนนี้ใช้การใช้ชีวิตของคนทั่วๆไปโดยเฉพาะคนในวัยทำงานเนี่ยหลายๆคนก็ทำงานหนักนอนดึกทานอาหารไม่เป็นเวลาแล้วก็เรื่องยังมีปัจจัยอย่างอื่นเรื่องของการสูบบุหรี่เรื่องของการไม่ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยควรเขาควรที่จะมีการปรับยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ครับก็จริงๆผมแนะนำว่าปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบันในสังคมมันมีสองแบบนะฮะป
0: ั
1: จจัยเสี่ยงที่เราควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้ปัจจัยเสี่ยงที่เราควบคุมไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องของอย่างเช่นมลพิษฝุ่น PM 2.5 อย่างเงี้ยฮะเราก็อาจจะควบคุมยากหน่อยเรื่องความเครียดอย่างเงี้ยฮะเพราะอยู่ในเมืองใหญ่มันก็อาจจะเครียดก็อยู่ในเมืองเล็กเมืองรองใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เราควบคุมของเราได้เองก็คือวินัยอย่างเช่นการเลือกอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนใช้โซเชียลมีเดียก่อนนอนให้น้อยลงเพิ่มเวลานอนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ได้เป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้นะครับผมเชื่อว่าการไม่มีอะไรที่สามารถป้องกันโรคได้ 100% แต่เราสามารถลดความเสี่ยงลงมาได้จากเสียงมากให้กลายเป็นเสียงน้อยได้ครับ
0: ค่ะค่ะก็คือต้องอยู่ที่ตัวเราเองด้วยว่าเราจะดูแลในส่วนของพฤติกรรมตัวเองยังไงบ้างนะคะ
1: ค
0: ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปตรวจเจอว่าตัวเองมีภาวะเสี่ยงนอกเหนือจากเรื่องของการปรับพฤติกรรมอะไรต่างๆแล้วมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องใช้การรักษาด้วยการใช้ยาการผ่าตัดหรือว่าการพิจารณาของวินิจฉัยของคุณหมอจะเป็นคำแบบที่จะแนะนำได้ว่าจะต้องรักษาแบบไหน
1: ครับปัจจุบันก็จะมีการตรวจวินิจฉัยที่ทำให้ได้ข้อมูลชัดเจนมากขึ้นนะครับถ้าเป็นกรณีที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยเหมือนเคสที่เราเห็นในข่าวเนี่ยก
0: ็
1: คงต้องทำการรักษาทุกกรณีโดยต้องใช้ยาบวกคู่กับการทำหัตถการอย่างเช่นการทำบอลลูนขดลวดขยายหลอดเลือดนะครับแต่ในกรณีที่เราไม่ได้เป็นเฉียบพลันไปตรวจเพราะว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือความเสี่ยงสูงเนี่ยคุณหมอก็สามารถทำควบคู่กันไปเลยคือพฤติกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำต้องปรับอยู่แล้วแต่ยาเนี่ยเป็นตัวช่วยเนื่องจากว่ายาเนี่ยมันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นยาลดไขมันซึ่งกินในกลุ่มที่ก่อนเกิดโรคหรือเป็นโรคไปแล้วว่าลดความเสี่ยงในการเกิดโรครุนแรงหรือการเกิดโรคตามได้คร
0: ับ ค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของการเช็คอัพร่างกายอะไรจะเป็นสิ่งเตือนว่าอันนี้คุณต้องเข้าข่ายของคนที่มีความเสี่ยงเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วอะคะ
1: ครับผมอาการเจ็บอกเหนื่อยง่ายนะครับพวกนี้ยังเป็นอาการที่เจอได้บ่อยในกล
0: ุ่
1: มที่เป็นเลือดหัวใจตีบนะครับแม้ว่าจะเจ็บไม่รุนแรงเนี่ยในกลุ่มที่เป็นหลอดเลือดตีบเฉียบพลันเรื้อรังเนี่ยก็ยังเป็นอาการเจ็บอกที่มาได้บ่อยที่สุดครับอาการเหนื่อยง่ายนะครับเหนื่อยลดลงเหนื่อยทำกิจกรรมบางอย่างที่เราเคยทำได้ในชีวิตประจำวันได้ลดลง ะครับอย่างเช่นผมเคยมีคนไข้ซึ่งเขาแบบเคยวิ่งรอบสนามได้วันหนึ่งสามสี่รอบพอเขาวิ่งได้เหลือรอบเดียวเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยเขาเหนื่อยละแล้วพอมาตรวจมันก็เจอจริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งที่คนไข้เขารู้ตัวแล้วก็มาเจอเราเร็วขึ้นนะครับ
0: อ๋อค่ะแต่อันนี้คือหมายความว่าคือพฤติกรรมคือเขาออกกำลังกายอยู่แล้วปกติแต่มาวันหนึ่งมีความรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายมันต่างกับคนที่ไม่เคยคือนานออกกำลังกายทีแล้วมาเหนื่อยแบบเหนื่อยมากอะไรเงี้ยมันต่างกันไหมคะ
1: หรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่ก็เคยทำได้อยู่แล้วเช่นบางคนเนี่ยถึงไม่ได้เป็นนักกีฬาไม่ได้ออกกำลังกายประจำอย่างเช่นเคยขึ้นกระไดที่ออฟฟิศ3ชั้นกระไดไม่เคยเหนื่อยเลยอยู่ดีเอาแค่เดินขึ้นชั้นเดียวก็รู้สึกเจ็บหน้าอกเริ่มเหนื่อยละอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: อ๋อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนก็จะได้เข้าใจถูกว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายพอมาเดินเหนื่อยอุ๊ยตัวเองมีความเสี่ยงหรือเปล่าก็อาจจะจะแบบว่าวิตกไปแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็อยากให้คุณหมอแนะนำในส่วนของผู้ฟังอะค่ะว่าจะต้องทำตัวจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างอะค่ะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากเรื่องของการเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบอะค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับก็ฝากไว้ก่อนไปนะครับก็คืออันที่หนึ่งนะครับเมื่อยังไม่เป็นโรคนะครับก็การลดความเสี่ยงระยะยาวก็จะลดอัตราการเกิดโรคได้ดีที่สุดนะครับมันเช็คเรื่องของอาหารการกินนะฮะความดันนอนพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายงดบุหรี่นะครับหลีกเลี่ยงพวกสารพิษซึ่งจะก่อให้เกิดโรคหัวใจพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ทำระยะยาวทำซ้ำๆในชีวิตประจำวันเนี่ยแล้วมันจะช่วยลดความเสี่ยงได้นะครับสุดท้ายคือเมื่อเกิดอาการแล้วเนี่ยพยายามซึ่งอย่างที่บอก1669ครับเมื่อเราถูกเนื้อติดกระดุมเม็ดแรกถูกนะครับพอเจ็บหน้าอกปุ๊บนะครับมีอาการเจ็บป่วยที่รู้สึกว่ามันรุนแรงเป็นอันตรายถึงชีวิตเนี่ยแล้วเราได้ไปในที่ที่ถูกแต่แรกหมายถึงว่าเขาส่งเราไปในที่ที่มีศักยภาพนะครับและทำให้กรรมการวินิจฉัยเร็วเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจก็จะฟื้นกลับมาได้เร็วนะครับผมนะฮะก็จะฝากประเด็นนี้นะครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้คำแนะนำแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเราเองต้องเช็คคอยหมั่นสังเกตตัวเองนะคะว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยหรือเปล่านะคะ
1: ใช่ครับขอบคุณมากคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะนายแพทย์เขตศรีประทักษ์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอกนะก็ตอนนี้เนี่ยก็หลายๆคนอาจจะต้องแบบหันมาสังเกตตัวเองก่อนนะว่าตัวเองเนี่ยมีอาการอย่างที่คุณหมอบอกหรือเปล่านะว่าเจ็บหน้าอกเหนื่อยง่ายมีเหงื่อซึมออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นอาการที่แบบว่าไม่เจ็บพลันแต่ถ้าอาการเจ็บพลันตรงนี้เนี่ยต้องพบแพทย์โดยด่วนเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าถึงแม้ว่าจะเจ็บหน้าอกเล็กๆนะแต่ถ้าเกิดมันมีอาการอื่นร่วมด้วยนะหรือว่าเคยตรวจสุขภาพตัวเองอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องของไขมันในเลือดสูงอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์เลยนะคะอย่าแบบอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: ยังไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
3: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ุณผู้ฟังคะตอนนี้ Facebook กลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วนะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาทาง YouTube Live คุณธนพุทธนะบอกว่าเฟซล่มสงสัยเพราะสงครามอิหร่านอเมริกามีการตัดสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกถูกตัดเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะบอกว่าจสร้อยตามข่าวด้วยนะครับสาเหตุจริงคืออะไรเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเมตาเขามีการแถลงออกมานะว่าสาเหตุของเฟซล่มเรียกว่าแทบจะทั้งทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขามีการชี้แจงออกมาก็เดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบกันนะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีทางด้านของคุณพักแค่อินบอกว่าตะกี้แวบไปตลาดรังสิตค่ะเข้ากรุงเทพรถเยอะค่ะชะลอตัวช้านะเดี๋ยวก็บอกว่าทุกวันนี้เดินขึ้นตึกชั้น4ทุกวันนะได้ดีเลยค่ะแข็งแรงช่วยให้หัวใจเราทำงานนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลการจราจรที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้กันบ้างนะคะเดี๋ยวย้ำนะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางพหลโยธินฝั่งขาเข้ามีอุบัติเหตุตรงช่วงขออภัยไม่ใช่ฝั่งขาเข้าทำไมดิฉันจะมาขาเข้าตลอดเลยทางด้านของพหลโยธินฝั่งขาออกจากวังน้อยมุ่งหน้าไปทางหนองแคกิโลเมตรที่74นะคะกิโลเมตรที่74มีรถบรรทุกกับรถพ่วงชนกันมีอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิต2รายด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมากันที่คุณกวินนะฮะคุณกวินนะฮะเป็นวิศวกรควบคุมโครงการจัดจ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างบอกว่าคืนนี้จะมีการทำติดตั้งโคมไฟนะคะคุณกวินนะคะค่ะค่ะคุณกวินสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณกวินตรงจุดที่จะทำงานคือตรงบริเวณไหนคะ
1: บริเวณใต้สะพานมอเตอร์เวย์สาย9นะครับตรงนี้จะเป็นอยู่ช่วงก่อนถึงแฟชั่นไอแลนด์นะครับ
0: ค่ะ
1: จะมีการติดตั้งโคมไฟอะครับเป็นงานเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงอะครับเพราะว่าตรงนั้นไฟส่องสว่างมันชำรุดครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เลยได้ติดตั้งงานตัวนี้ขึ้นมาครับ
0: ค่ะแล้วต้องปิดการจราจรด้วยไหมคะ
1: จะเป็นเบี่ยงเลนจราจรครับเหลือเลนขวา1เลนครับผม
0: เบี่ยงให้วิ่งได้เลนขวา1ช่องทางนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะทำงานตั้งแต่กี่โมงคะ
1: ตั้งแต่4ทุ่มถึงตี4ครับผม
0: ตั้งแต่4ทุ่มคืนนี้นะคะจนถึงตี4
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะทำงานวันนี้วันเดียวหรือว่ามีวันอื่นด้วยไหมคะ
1: มีวันอื่นด้วยครับจะถึงจะครับผมแต่ก็คือจะเป็นตามแผนก็คือว่าวันนี้จะเป็นเบี่ยงเลนทางไปเลนขวาครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้สามารถจราจรได้ที่เลนขวาครับครับผม
0: ค่ะแล้วหมายความว่าคือทำจุดนี้แล้วขยับไปหรือว่าเบี่ยงไปทางไหน
1: ขยับไปครับก็คือขยับแล้วก็จะขยับตัวอย่างวันพรุ่งนี้ก็จะให้วิ่งเลนซ้ายครับจนจะปิดจะไปถึงตรงก่อนถึงแฟชั่นนะครับจะเป็นสะพานที่ยูเทิร์น
0: มันเป็นระยะทางประมาณสักเท่าไหร่ได้คะจุดแรกที่ทำงาน
1: ประมาณ1กิโลครับ
0: ประมาณ1กิโลนะคะก็คือปิดทางด้านของตอนแรกปิดซ้ายก่อนให้วิ่งทางขวา
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็พอเสร็จคืนนี้เสร็จพรุ่งนี้ก็จะปิดไปทางด้านของเบี่ยงมาทาง
1: ซ้าย
0: ทางซ้ายเบี่ยงทางขวาเบ
1: ี่
0: ยงขวาให้วิ่งซ้ายอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะแล้วคือในจุดเดียวกันหรือว่าขยับขึ้นไปอีก
1: จุดเดียวกันครับ
0: จุดเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าก็คืออ๋อก็คือปิดวันละข้าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะแล้วตรงนี้นี่ตามแผนงานคือทำสองวันหรือไงคะ
1: ถ้าตอนนี้จะทำสองวันครับหลังจากนั้นก็จะโยกไปเลนขาเข้าหลักส
0: ี่อ๋อค่ะตอนนี้ทำฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ก็เดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้สองจุดแล้วก็ถัดไปก็จะทำอีกฝั่งหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างบริเวณใต้สะพานเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะตรงนั้นคือมันชำรุดหรือว่ายังไงคะ
1: ชำรุดครับคือตรงนี้ก็คือไฟตรงนี้ชำรุดมานานแล้วครับก็เลยทำการซ่อมบำรุงตรงนี้ครับ
0: ค่ะ
1: เพื่อให้ผู้สัญจรได้มีไฟส่องสว่างชัดเจนในการขับขี่ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณกวิทย์ค่ะ
1: ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์เป็นระยะไฮขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นจุดที่เขามีการจะปิดเบี่ยงการจราจรนะคะเพื่อที่จะทำการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง บริเวณใต้สะพานตรงช่วงมอเตอร์เวย์สาย9นะคะตรงบริเวณเขาบอกว่าจะปิดการจราจรในช่องทางซ้ายก่อนแล้วก็คือเบี่ยงให้รถไปวิ่งขวาได้พอหลังจากคือทำงานตั้งแต่4 ทุ่มจนถึงตีสี่แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็คือ4 ทุ่มถึงตีสี่เช่นเดียวกันนะแต่ว่าจะปิดทางด้านขวาให้รถวิ่งซ้ายสลับกันอย่างนี้นะพอเสร็จตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะข้ามไปทำอีกฝั่งหนึ่งนะคะส่วนที่จะข้ามไปทำอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะได้เพิ่มเติมกันภายหลังอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ก็คือคืนนี้เนี่ยจะทำกันในฝั่งทางด้านของเป็นฝั่งตรงช่วงบริเวณถนนรามอินทราฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงบริเวณใต้มอเตอร์เวย์สาย9นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครผ่านไปในช่วงเวลาค่ำคืนนะคะก็สังเกตป้ายการทำงานเขาจะมีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนก่อนที่จะถึงจุดที่เขามีการทำงานนะคะก่อนที่จะถึงจุดทางเบี่ยงก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 นกับอิดคณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
2: เสียวฟ

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์นราธิราวล่าสุดมีผู้ป่วยเพลิงไหม้เสียชีวิตเพิ่ม1รายณห้อง ICU โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ทำให้ล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิตสะสมพุ่งสูง34คนขณะที่มหาดไทยสั่งตรวจสถานบันเทิงภายใน30วันทั่วประเทศจุลพันธ์ห่วงใยทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์นราธิราวสั่งประกันสังคมเร่งเยียวยาทายาทผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมอัยการจังหวัดสั่งไม่ฟ้องนาวาตรีเดโชกอรมนนราธิวาสผู้ต้องหาคดียิงถล่มส.ส.กมลศักดิ์อ้างเหตุหลักฐานไม่พอคนร้ายเผากล้องวงจรปิดและยิงตู้คอมไบเนอร์ซึ่งเป็นตู้รวบรวมกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์จำนวน3จุดคาดเป็นฝีมือสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่รับผิดชอบเคลื่อนไหวก่อเหตุร้ายในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องและรอยต่อพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสกระทรวงการคลังเผยยอดประชาชนยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2วันแรกทะลุ 2.7 ล้านคนยืนยันเร่งตรวจสอบอย่างรอบคอบถูกต้องและทั่วถึงรัฐบาลเติมชงไทยช่วยไทยพลัสรองรับผู้ไม่ผ่านสิทธิ์บัตรคนจนใช้ได้ทันทีสิงหาถึงกันยายนนี้รัฐบาลปิดดีลลงทุนจีนกว่า 70,000 ล้านบาทดึง4บริษัทยักษ์ใหญ่ปักหมุดไทยและนายกควงภริยาลุยภารกิจจีนต่อเนื่องเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าเมืองฉงตูก่อนบินไปกรุงปักกิ่งสุภจียศนันท์ประเสริฐสุริยะพัฒนาสมทบทีมไทยแลนด์ก่อนพบนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงพรุ่งนี้และสื่อมวลชนเสฉวนพาดหัวข่าวอนุทินชมพู่จีนสะท้อนความจริงใจเชื่อมสัมพันธ์2ประเทศรัฐบาลยังลุยกวาดล้างร้านกัญชาภูเก็ตพบ533ร้านไม่ต่อใบอนุญาตสั่งพักอีก12ร้านด้านกระทรวงสาธารณสุขจับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายควบคุมกัญชามุ่งคุ้มครองสังคมและกลุ่มเสี่ยงรัฐบาลเปิดร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่ปรับคำนิยามคู่สมรสรองรับความหลากหลายเชิญประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่าน law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้พร้อมแจ้งขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570มุ่งรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจลดปัญหาแรงงานขาดแคลนดีด้าโพเผยประชาชน 94% มองต่างชาติฟอกเงินสีเทาอันตรายต่อไทยมากที่สุดหน่วยงานความมั่นคงสังขละบุรีจับรถกระบะลักลอบขนน้ำมันดีเซลกว่า 1,600 ลิตรเตรียมส่งออกเมียนมาไม่เจอตัวคนขับกองกำลังผาเมืองปะทะเดือดกลุ่มขนยาเสพติดยึดยาบ้า 1.5 แสนเม็ดพร้อมฝิ่นดิบ 17.6 กิโลกรัมตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหาฆาตกรรมโหดสะเทือนขวัญอุดรโดน2ข้อหาหนักเจ้าตัวปิดปากเงียบด้าน10เวรเผยนั่งสวดมนต์ในคุกทั้งคืนและประวัติชอบเข้าวัดทำบุญกรุงเทพมหานครยกเครื่องสอบข้าราชการใหม่ยกเลิกจ้างสัญญามสว.ทบทวนความโปร่งใสทั้งระบบพร้อมเดินหน้าสอบทุจริตต่อตั้งกรรมการสอบ17โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเกิดเหตุไฟไหม้อาคารพาณิชย์ใกล้ตลาดชัยศิริขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองจันทน์เตือนประชาชนตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลังจันทบุรีเกิดไฟไหม้2วันติดและกรมโยธาขานรับข้อสั่งการมท.3ตรวจเข้มอาคารป้ายโฆษณายกระดับความปลอดภัยช่วงฤดูฝน
7: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
10: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
11: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
12: อัมพลฟู้ด
13: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
14: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
9: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
15: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
9: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิต

0: กรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้กลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยมีคุณอุทัยแจ้งบอกว่าที่ถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดฝั่งขาเข้ามาจากกิ่งแก้วนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางมิกะบางนาตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะบอกว่ามีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งในช่องทางคู่ขนานนะคะส่วนฝั่งขาออกนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้เป็นเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดนะคะฝั่งขาเข้าน่าจะเป็นช่วงที่จะมาชะลอตัวกันตรงบริเวณช่วงก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณหน้ามิกะบางนานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของเดี๋ยวเรียนดูเพิ่มเติมให้นะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วคือเฉพาะในช่องทางคู่ขนานนะที่จะมีรถชะลอตัวส่วนในช่องทางหลักนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่บนถนนพหลโยธินที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกชนกันแล้วก็มีผู้ได้รับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะไปกันที่ร้อยตำรวจเอกปรวัตรกนกทองค่ะเป็นหัวหน้าหน่วยทางหลวงวังน้อยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้กองค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณนัตยาครับ
1: ค่ะผู้กองคะอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: รถหกล้อนะครับวิ่งทางขาเข้ามาข้ามเลนข้ามเลนข้ามเกาะกลางชนจากเลน
1: ค่ะ
2: แล้วก็มาชนรถบรรทุกเทรลเลอร์ในฝั่งขาออก
1: ค่ะ
2: มีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ5รายอ่ะ3รายรวมเป็น5
1: เปเสียชีวิต2แล้วก็เจ็บ3
2: ครับ
1: ค่ะรถบรรทุก6ล้อเนี่ยคือทำไมเขาถึงเสียหลักพุ่งข้ามเกาะมาได้อะฮะ
2: อยู่ที่ร้อยเวรระหว่างดำเนินการสอบสวนอยู่ครับก็คือหลักๆเนี่ยมันก็จะมีสาเหตุมาจาก1หลับใน
1: ค่ะ
2: นะครับหรืออาจจะเป็นขับรถมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าเนี่ยจะอยู่ที่พนักงานสอบสวนระหว่างดำเนินการสอบสวนอยู่นะครับสาเหตุอยู่นะครับ
1: ค่ะรถบรรทุก6ล้อที่ข้ามเลนมานี่เขาบรรทุกอะไรมาหรือเปล่าคะ
2: เป็นรถเปล่าครับแล้วก็มีถังพลาสติก
1: ค่ะ
2: ถังที่ใส่เหมือนก็ใส่น้ำใส่น้ำใส่อะไรพวกเนี้ย
1: ค่ะครับโอ้เห็นสภาพรถแล้วคนขับรถนี่คือเสียชีวิตใช่ไหมคะหรือว่าไง
2: ใช่ใช่คนผู้ขับขี่ครับเสียชีวิตแล้วก็มีที่ผู้นั่งมาด้วยแล้วส่วนอีก3คนเนี่ยเราไม่ทราบว่าเขานั่งมาที่กระบะท้าย
1: ค่ะ
2: หรือนั่งมาในตัวเก่งรถนะฮะ
1: ค่ะ
2: ข้ามมานะครับผม
1: ค่ะแล้วส่วนรถบรรทุกพ่วงที่ถูกชนที่เป็นเทรลเลอร์อะค่ะเขาเสียหายยังไงบ้างอะคะ
2: ก็คือถังก๊าซล้อเผาทางขวายางอะไรตรงเนี้ยยางแตกยางอะไรเสียหายแบตเตอรี่คือรถหกล้อเนี่ยข้ามมาปุ๊บเขามาเจอรถเทรลเลอร์เขาก็เลยหักหลบนิดนึงแล้วก็มาปะทะกับตัวดักทางข้างไม่โดนตัวเก๋งถ้าไม่งั้นถ้าโดนตัวเก๋งเนี่ยผู้ขับขี่รถเทรลเลอร์เนี่ยอาจจะบาดเจ็บโดนด้านข้างก็สอบถามผู้ขับขี่รถเทรลเลอร์แล้วว่าเป็นยังเหตุการณ์เป็นยังไงบอกผมก็ขับมาปกตินี่แหละอยู่ๆเขาวิ่งพุ่งข้ามมาผมก็ตกใจก็เลยหักหลบแล้วก็รู้อีกทีคือดังคึกแล้วก็อย่างที่เห็นเลยครับพี่พูดอย่างนี
1: ้โอ้ค่ะโอ้โชคดีที่คือเขาเห็นพอดีคือมันเป็นแบบสวนกันเนาะฝั่งขาเข้ากับขาออกเขาเลยมองเห็นอีก
2: มันก็น่าตกใจเป็นเราแล้วก็ตกใจอยู่แล้วขับแล้วปกติธรรมดาแล้วอยู่ที่โถงแล้ววิ่งพุ่งเข้ามาหาเรา
1: ใช่เพราะว่าคือถ้าเกิดมันอยู่ในช่องทางเดียวกันมันไม่เท่าไหร่แต่มันอยู่คนละข้างแล้วแถมยังมีเกาะกลางอยู่เนี่ยยังพุ่งข้ามมาได้นี่มันก็น่าจะตกใจอยู่นะฮะอันนี
2: ้ครับก็แบบเร็วด้วยมันหลายสาเหตุอ่ะคือพนักงานสอบสวนเนี่ยร้อยเวรเขาอยู่ระหว่างหาสาเหตุดูว่าจากอะไรเกิดจากอะไร
1: ค่ะแล้วรถเทเลอร์เขา
2: เร็วด้วย
1: ค่ะรถเทเลอร์เขาบรรทุกอะไรมาไหมคะ
2: เป็นรถเปล่าครับ
1: เป็นรถเปล่าเหมือนกันนะอ๋อค่ะค่ะค่ะแล้วคันอื่นที่เขาขับตามมามีใครได้รับความเสียหายเลยไหม
2: ไม่มีครับก็คือโชคดีอ่ะที่ว่ามาเจอรถเทเลอร์ไม
1: ่
2: ได้เจอเป็น
1: รถเล็กกว่านี
2: ้คนอย่างเงี้ยมันจะเหมือนได้ข่าวเลยว่าชนหลายคันประทานอ่ะถ้าเบรกไม่อยู่เนี่ยก็จะชนเป็นลูกกระนาบไป
1: ค่ะ
2: โชคดีคือไปเจอรถใหญ่ก็เลยมีแนวประทานตรงนั้นก็หยุดแค่ตรงนั้น
1: อืมค่ะในส่วนของคนเสียชีวิตกับคนเจ็บที่มาคือมารถคันเดียวกันทั้งหมดเลยถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ใช่คุณนัตยามาทั้งหมด
1: เป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะฮะ
2: ไปฮะ
1: เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายมั้ย
2: เป็นผู้เนี่ยคือที่เสียชีวิตเป็นผู้ชาย
1: ค่ะ
2: ฮะ3คนเนี่ย
1: คือ
2: ผมเข้ามาไม่ถึงที่กระเทือนทันเพราะว่ารถมันติดมากตอนนี้ท้ายแถวก็อยู่ประมาณ3กิโลแล้วก็คืออยากประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ทางนิดนึงก็คือขาออกเลยนะครับ ถ้าวิ่งมาถึงกม .71 เนี่ยต้องทางหลักแล้วนะ
1: ค่ะ
2: ให้เบี่ยงซ้าย
1: เบี่ยงซ้าย
2: ออกทางขนาน
1: ช่องทางหลักให้เบี่ยงซ้ายออกทางขนานนะคะ
2: ครับตรงกม .71 ก็คือที่สังเกตก็จะเป็นตึกยาวๆสีขาวตึกเสือป่าที่เขาก่อสร้างเสร็จแล้วตรงนั้นจะมีทางเบี่ยงออกคือเดือดขึ้นสะพานเสี่ยงม้ากลับรถ
1: ค่ะค่ะ
2: ให้เบี่ยงออกตรงนั้นไปแล้วก็วิ่งทางขนานไป
1: ค่ะค่ะ
2: ระหว่างกำลังดำเนินการยกมันอยู่คู่รถมันอยู่นะคร
1: ับ
2: เป็นระบบพูดสิที่จะได้ระหว่างหมดแล้ว
1: ค่ะตอนนี้ก็คือกำลังเคลื่อนย้ายไอ้รถหกล้อนะคะ
2: ครับก็คือเทรลเลอร์ก็เบรกล็อกไปไหนไม่ได้ขยับไม่ได้เลยก็รอเอาตัวแม่เนี่ยมาสลับส่วนรถมันทุกหกล้อเนี่ยก็คือต้องใช้รถยกใหญ
1: ่ค่ะ
2: การยกคร
1: ับ
2: ผม
1: อ๋อตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าติดทั้ง
2: ถือทางให้ไวที่สุดนะครับ
1: ค่ะคือตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทั้งฝั่งขาเข้าก็ติดไปด้วย
2: ฝั่งขาเข้าก็คือก็ชะลอดูคร
1: ับ
2: ผม
1: อ๋อชะลอดูนะคะ
2: ทันทีนึงก็คือว่าเหตุมันใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะพลังงานเคลื่อนย้ายรถแล้วก
1: ็
2: ไม่ต้องชะลอดูแล้วเพราะว่ามันทำให้รถติดไปด้วยนะ
1: ตอนนี้ท้ายแถวประมาณสักเท่าไหร่ได้แล้วคะ
2: ขาออกเขาอยู่ที่ประมาณกม .71
1: กม .71
2: 600ได้ก็เกือบ3กิโล
1: อ๋อประมาณเกือบ3กิโลได้นะคะค่ะส่วน
2: ป้องก็อยู่ประมาณกิโลนึงได้ชะลอดู
1: ค่ะ
2: ถึงไปไหนบ้างกม .71
1: ค่ะก็คือว่าฝั่งขาเข้าเนี่ยไม่ต้องชะลอดูให้ไปเลยให้ไปเร็วๆเพราะว่าเมื่อเดี๋ยวจะรถติดกลายเป็นติดทั้ง2ฝั่งเลยนะคะตอนนี้
2: ใช่เดี๋ยวจะไปเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอีกชนท้ายกันอีก
1: ค่ะค่ะค่ะผู้กองตกลงคือคนเจ็บตอนนี้ก็คือเรายังไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะทราบแต่ว่าเป็น
2: เขาส่งรายงานมาเพราะว่า
1: ค่ะ
2: เขาต้องผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาล
1: คนเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลอะไรอะฮะ
2: วังน้อยครับ
1: ส่งไปที่โรงพยาบาลวังน้อยแล้วพอผู้เสียชีวิตตอนนี้นำไปที่ไหนฮะ
2: เดี๋ยวร้อยเวรเนี่ยเขาต้อง
1: อ๋อค่ะ
2: ก่อนแล้วก็ได้ไปส่งโรงพยาบาลวังน้อยหมดนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปทำสูตรช่วยอะไรด้วย
1: ค่ะค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: เราเดี๋ยวต้องไอเคียเรียบร้อยแล้วจะส่งแจ้งไปบอกแล้วกัน
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: อ๋อ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอุบัติเหตุที่ทางด้านของถนนพหลโยธินฝั่งขาออกคือจริงๆแล้วเนี่ยรถทางด้านของรถ6ล้อนะคะเป็นรถบรรทุก6ล้อที่เขาวิ่งสวนทางมาแล้วจู่ๆเขาก็ยังไงก็ไม่ทราบคนขับคือตอนนี้คนขับรถ6ล้อคันนี้กับคนที่นั่งด้านข้างมาเนี่ย เสียชีวิตนะคือเกิดเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางมารถเทเลอร์เนี่ยเขาวิ่งขาออกสวนทางกันนะเขาก็เลยมองเห็นว่ารถ6ล้อเนี่ยเขาเสียหลักพุ่งมาแล้วโชคดีที่ว่าเขาหักหลบทันนะคะก็เลยทำให้รถ6ล้อเนี่ยไปชนทางด้านท้ายตรงช่วงของส่วนพ่วงแต่ส่วนรถ6ล้อเนี่ยคือเสียหายหมดทั้งคันเลยคุณผู้ฟังดูภาพทางด้านของ YouTube Live ตอนนี้จะเห็นเลยว่าคือรถเนี่ยส่วนห้องโดยสารมันก็ฉีกขาดหมดส่วนทางด้านของกระบะท้ายของรถ6ล้อคันนี้ก็เสียหายหมดเลยทำให้คนที่นั่งมาทางด้านหลังได้รับบาดเจ็บไปด้วย3รายส่วนคนที่เป็นคนขับรถกับคนที่ด้านนั่งด้านหน้านั่งคู่กันมากับคนขับรถเนี่ยเสียชีวิตนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังพยายามที่จะเคลื่อนย้ายรถให้พ้นกีดขวางเนื่องจากว่ารถเทเลอร์ก็เกิดเบรกล็อกกำลังรอช่างมาดำเนินการอยู่นะคะส่วนรถ6ล้อที่ เสียหายเนี่ยตอนนี้ก็กำลังที่จะทำการเคลื่อนย้ายให้พ้นกีดขวางเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่กำลังจะผ่านทางด้านของพหลโยธินฝั่งขาออกนะที่ไปจากทางด้านของวังน้อยทางเจ้าหน้าที่แนะนำแล้วนะคะบอกว่าให้เบี่ยงซ้ายออกไปในช่องทางคู่ขนานเลยนะคะเพราะว่าจะใช้การได้ดีกว่าตอนนี้เนี่ยรถมันมีการชะลอตัวตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วก็ส่วนฝั่งขาเข้าก็จะมีการชะลอดูอุบัติเหตุนี้ก็เลยทำให้ท้ายแถวก็มีการเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องกันไปด้วยนะส่วนฝั่งขาออกนี่ก็อยู่ที่ประมาณสัก3กมได้นะคะสำหรับรถที่ใช้เส้นทางฝั่งขาออกก่อนที่จะถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะถ้ายังไงถ้าว่าใครกำลังจะผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่แนะนำแล้วนะคะให้เบี่ยงออกทางคู่ขนานไปเลยจะใช้การได้ดีกว่านะคะก็ เป็นอุบัติเหตุที่แบบก็ยังไม่ทราบนะว่ารถ6ล้อคันนี้เนี่ยจู่ๆนี่เสียหลักพุ่งข้ามมาได้ยังไงนะคะก็เนื่องจากว่าคนขับรถก็เสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุด้วยแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังมอเตอร์เวย์ฝั่งทางด้านของมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกมอเตอร์เวย์สาย7นะตอนนี้รถที่มาจากตรงช่วงของศรีนครินทร์มุ่งหน้ามาทางด้านของทับช้างต่อเนื่องไปทางด้านของต่างระดับร่มเกล้าตอนนี้ฝั่งขาออกจะมีรถเยอะเหมือนกันนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณทางต่างระดับตรงทับช้างการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะเป็นฝั่งทางด้านมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกส่วนฝั่งขาเข้าเนี่ยก็จะมีรถมีการชะลอตัวตรงบริเวณต่างระดับล่มเกล้าเช่นเดียวกันนะคะก็จะเคลื่อนตัวไหลกันไปช้าๆคือรถเต็มทุกช่องทางเหมือนกันหมดเลยนะคะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกแล้วก็มาชะลอตัวอยู่ตรงช่วงบริเวณแถวๆต่างระดับล่มเกล้าตรงนี้ละค่ะพอเลยจากต่างระดับล่มเกล้าไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางทับช้างก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งขาออกยังรถเยอะอยู่หัวแถวอยู่ตรงช่วงประมาณต่างระดับร่มเกล้านะคะท้ายแถวตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวมาถึงตรงบริเวณช่วงต่างระดับทับช้างนะตรงประมาณทักกมที่6บวก200นะคะตอนนี้ก็เคลื่อนตัวเรียกว่าไหลตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆรถเต็มทุกช่องทางเลยนะคะส่วนพอเลยจากทางด้านของทับช้างเข้าไปทางด้านของศรีนครินทร์ตอนนี้ก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะเข้ามาทางพระราม9การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็บนถนนรามคำแหงในช่วงนี้นะคะรามคำแหงที่มาจากทางแยกรามคือมาจากแยกคลองตันมุ่งหน้ามาแยกรามเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็ทีนี้ก็จะเริ่มชะลอตัวช้าละช้าหัวแถวอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าห้างอันเนี้ย1981เนี่ยนะคะส่วนรถที่จะขึ้นบนทางยกระดับรามคำแหงใช้รามคำแหงฝั่งขาออกไปตอนนี้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็จะไปชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งตรงช่วงบริเวณตั้งแต่ซอยบริเวณซอยมหาดไทยหรือว่าซอยลาดพร้าว122เคลื่อนตัวออกไปทางด้านของแยกลำสาลีช่วงนี้ก็จะมีรถเยอะแต่ว่ายังตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกสักครู่นะตอนช่วงเวลาประมาณ18 นาฬิกาทางด้านของที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เขามีการจัดสอบแล้วก็มีคนเข้าสอบวันนี้เนี่ยประมาณ 13,000 คนเนี่ยก็จะสอบเสร็จในช่วงเวลาประมาณ18 นาฬิกานะก็เข้าใจว่าเดี๋ยวจะเริ่มทยอยออกมาจากที่ภายในมหาวิทยาลัยหรือว่าตอนนี้เริ่มทยอยออกแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าเห็นรถแบบว่าทางด้านในมหาวิทยาลัยก็ค่อนข้างที่จะมีรถมาใช้เส้นทางในมหาวิทยาลัยกันเยอะเหมือนกันนะคะโดยทางด้านของซอยรามคำแหง24ที่จะมาออกทางถนนรามคำแหงนะคะจากบริเวณแยกถาวรธวัฒน์ที่จะมาออกทางมหาทางถนนรามคำแหงช่วงนี้ก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะฝั่งที่จะมาออกทางศรีนครินทร์อันนี้ยังใช้การได้ดีกว่านะยังใช้การได้ดีกว่ารถที่จะมาออกทางถาวรธวัฒน์มุ่งหน้ามาทางพัฒนาการช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะสำหรับรามคำแหงฝั่งขาเข้าก็จะมีรถชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกรามนะคะท้ายก็คืออยู่ตรงช่วงประมาณลงมาจากทางยกระดับรามคำแหงก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะบนถนนพระราม9ฝั่งขาเข้าในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็จะไปช้ากันอีกครั้งหนึ่งตรงช่วงบริเวณสะพานยกระดับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกประชาสงเคราะห์นะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะไปได้เรื่อยๆท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณสะพานข้ามแยกพระราม9ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้บนถนนอโศกดินแดงนะคะมาจากแยกพระราม9มุ่งหน้ามาทางด้าน อโศกเพชรก็จะมีการชะลอตัวสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกเพชรนะท้ายแถวก็อยู่ตรงช่วงบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัตน์ฝั่งกลับกันที่จะไปแยกพระราม9ก็เช่นเดียวกันท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัตน์นะคะผ่านพ้นจากบริเวณแยกพระราม9ชัยรัชดา มุ่งหน้าไปทางเทียมร่มมิตรไปห้วยขวางสุทธิสารไปแยกรัชดาลาดพร้าวช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางฟังกับกันจากทางรัชโยธินเข้ามาเลยนะคะมาทางด้านของลาดพร้าวต่อเนื่องมาทางด้านของสุทธิสารมาห้วยขวางมาทางแยกพระราม9ยังคงใช้การได้ค่ะแล้วก็ไปกันที่คุณหัวโต99นะคะอยู่ทางหลวงหมายเลข321คุณหัวโตคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนันทยาครับ
1: ค่ะ
3: 321ผมก็ได้มาจากแถวต้นวัดหนองไผ่ผ่านวัดอ้อน้อยมาเรื่อยๆครับมาทับหลวงก็ไม่ติด
1: ม
3: ันติดสัญญาณไฟก็ตรงสัญญาณไฟตรงวัดวังตะโกที่หนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงหน้าราชพัฒน์ไม่เยอะหนักหนักหนึ่งสัญญาณไฟผ่านได้ท
1: ั้
3: งเข้าออกมีฝนวันที่รถประจันหนึ่งนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เลือกไปดู M81 มอเตอร์เวย์ก็รถไม่เยอะเท่าไหร่น
1: ะ
3: ตอนที่เดินวิ่งข้ามไปข้ามมาที่ดูกลุ่มฝนขนาดนี้ไม่มีแต่ก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอยู่ตรงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
1: อ๋อฮะ
3: มีเมฆอยู่ก้อนหนึ่งนะ
1: ก้อนใหญ่ไหม
3: ได้คือมันเริ่มค่อยๆหนาขึ้นนะก็เกิดตรงนี้เลยก็ไม่ได้มาจากที่ไหน
1: แล้วเรามองโดยไม่ดูเรดาร์เราเห็นไหมคะว่ามันเริ่มคึมๆหรือว่ายังไง
3: ได้ผมไม่ได้ดูเลยนะดูได้แต่ตาส่วนใหญ่ที่ผมรายงานจอที่ดูจากสายตาทั้งหมด
1: ดูจากสายตานะคะ
3: ครับดูได้สายตาเพราะมันอัดมาทางนี้ก็เลยอยู่แบบนี
1: ้ค่ะ
3: คือเวลาเนี้ยเท่าที่ดูคือมันเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นเมฆที่เกาะตัวอยู่ตรงอำเภอเมืองนครปฐมแล้วค่อยๆฟางขึ้นฟางขึ้นก็คิดว่าน่าจะอีกสักพักหนึ่งก็คงจะมีทิศทางแต่ว่าทิศทางเขาก็จะเดินหน้าไปทางนครเจดีย์นะก็คือคงจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะก็ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นผลขนาดไหนนะแต่ว่าเขาเมื่อสักครู่นี้เท่าที่ดูเมื่อ10กว่านาทีที่แล้วยังไม่ชัดเจน
1: แล้วลมมันแรงลมแรงด้วยไหมคะ
3: เท่าที่ดูตอนนี้ยังค่อยๆเคลื่อนตัวแต่ยังลมยังไม่แรง
1: คือ
3: ตอนนี้ถ้าเขาเคลื่อนตัวบนนี่ส่วนใหญ่ถ้าเขาจับกลุ่มแล้วค่อยๆขยายตัวเนี่ยมันจะไม่มีลม
1: สั
3: ญญาเขาจะไม่มีลมแล้วเขาก็จะค่อยๆขยายแล้วก็ปั้งขึ้นปั้งขึ้นแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนไปตกทางอื่น
1: ค่อยๆมารวมตัวกัน
3: เขาก็อาจใช่เขาเรียกความกดอากาศแล้วก็จะรวมตัวกันตรงจุดหนึ่งแล้วก็เคลื่อนตัวเข้าไปเดินหน้าไปคร
1: ับ
3: เท่าที่ผมดูตามสายตา
1: ถ้าไม่มีลมถ้าไม่มีลมก็แสดงว่าจะตกแช่ๆอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะ
3: คือมันตกแต่ว่าตกแล้วค่อยๆเคลื่อนไปคือลมมาล่างไม่มีแต่ลมบนเนี่ยมันก็ต้องมีนะ
1: ค่ะ
3: ค่ะแต่นี่ว่าเขาก็ค่อยๆเคลื่อนไปแต่ว่าถ้าลมไม่แรงมันก็ช้าหน่อยมันก็จะตกเยอะหน่อยบางจุดนะ
1: ค่ะ
3: แต่ในลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าลมแรงเนี่ยมันส่วนใหญ่เขาจะมาจากทางราชบุรีแล้วก็พัดมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วค่อยๆไปคือไปเร็วมากเนี่ย
1: ค่ะ
3: อย่างนั้นก็วูบแล้วก็หายไปแต่พวกนี้ถ้าตั้งแบบเนี้ยบางทีจะตกเยอะครับเพราะฝากไว้ตรงนี้ครับไอ้สักพักหนึ่งถ้าตกไม่ตกเดี๋ยวผมจะบอกให้ก่อน6โมงเพราะว่าผมว่าอยู่ตรงนี
1: ้อ๋อค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็คือในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่มีนะยังไม่มีเรื่องของกลุ่มฝนนะคะคุณน้อยมิเตอร์ค่ะอยู่จรัญสนิทวงคุณน้อยคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนาฏยาครับ
1: ค่ะ
4: ครับผมย้อนหลังให้ยาวๆเลยนะ
1: ค่ะ
4: ผมใช้รัชดาจากรัชดาลาดพร้าวเนี่ยมุ่งหน้ามาทางรัชโยธิน
1: ค่ะ
4: มาขึ้นต่างระดับวิภามาประชานุกูลมาวงสว่างข้ามพระราม7ด้านที่ผมใช้เนี่ย
1: ค่ะ
4: ใช้กันได้ดีคุณนัทยาเรียกว่ารถคล่องตัวแต่ว่าฟังกลับกันไม่คล่องนะ
1: จากวงสว่างไปนะคะ
4: ก็จะรอตัวตั้งแต่เชิงสะพานพระราม7ไปวงสว่าง
1: ค่ะ
4: นะพอวงสว่างไปประชานุกูลนี่แน่นๆเลยแน่นแน่นสลับหยุดนะครับพอรถไปเบียดแทรกซ้ายเบียดขึ้นสะพานประชานุกูลนะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: พอพ้นประชานุกูลไปแล้วเคลื่อนตัวได
1: ้ค่ะ
4: นะครับทางอาดาวิภามุ่งหน้าไปทางรัชโยธินคล่องตัวครับ
1: ค่ะ
4: ขณะรายงานผมลงมาใช้จรัญสนิทวงแล้วก็ยังคล่องๆอยู
1: ่
4: จรัญสนิทวงไม่มีปัญหา
1: ค่ะ
4: ทางไปกลับนะครับ
1: ค่ะ
4: ครับตอนนี้ก็มาถึงหน้าโรงพยาบาลยันทีนี้ก็ยังโอเค
1: ตรงนี้ตัวนี้เขาเรียกบางอ้อใช่ไหมฮะอันนี
4: ้บางอ้อครับตรงนี
1: ้บางอ้อนะฮะ
4: ครับผม
1: ค่ะ
4: ครับ
1: แล้วก็ตรงนี้เข้ามาผ่านหน้าโรงพยาบาลมาแล้วก็ยังใช้การได้นะคะ
4: ยังใช้การได้นะครับ
1: ค่ะฟังกับกันก็ดีนะคะตรงนี
4: ้ฟังกับกันดีครับแต่ว่าจะไปชะลอตัวลงสะพานพระราม7แหละ
1: ค่ะ
4: นะครับครับผม
1: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวดูล่วงหน้าให้คุณน้อยมิเตอร์นิดนึงนะถ้าผ่านจากทางด้านของแยกบางพลัดมาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบรมราชชนนีเนี่ยก็จะไปมีการชะลอตัวตรงช่วงประมาณแถวๆจุดกับรถตรงประมาณซอยจรัญสนิทวง50ประมาณนี้นะคะก็พอผ่านพ้นจากจุดกับรถมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้ดีคือขึ้นมาจากทางด้านของอุโมงค์นะพอขึ้นอุโมงค์มานี่ก็จะมาเจอจุดกับรถแล้วก็รถก็จะชะลอตัวพอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาแยกบรมต่อเนื่องมาทางบางขุนนนท์ช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้มาแยกไฟฉายมาจนถึงแยกท่าพระเลยนะคะก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะฝั่งขาออกก็เช่นเดียวกันก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆเลยตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับสภาพการจราจรโอ้ทางด้านทาง X นะX ถนนมิตรภาพรถติดบอกด้วยแจ้งมีอุบัติเหตุนะคะเป็นถนนมิตรภาพมุ่งหน้าสระบุรีช่วงก่อนถึงหน้าเทศบาลทับกวางค่ะมีอุบัติเหตุเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นรถเก๋งกับรถบรรทุกน่าจะเป็นรถบรรทุก6ล้อใหญ่หรือเป็น10ล้อเนี่ยค่ะชนกันแล้วก็รถเก๋งนี่ถูกชนเข้าด้านข้างตัวรถนะคะทำให้กีดขวางอยู่ใน2ช่องตรงกลางเลยใครที่จะผ่านไปผ่านมาตรงจุดนี้ก็ต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะคะก็เป็นอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งนะทางด้านของถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าที่มิตรภาพที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสระบุรีก่อนถึงหน้าเทศบาลทับกวางนะคะมีอุบัติเหตุอยู่ตอนช่วง 17:28 ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ
5: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยplus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
8: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
10: อ่ะดูนี
9: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
10: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
9: โหเร็วจัง
10: บอกแล้วไงไวไหม
11: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

ุณผู้ฟังคะช่วงนี้มีแจ้งลืมของเข้ามานะคะจากทางด้านของคุณวารีทิพย์ค่ะบอกว่าลืมสมุดบัญชีธนาคารเป็นซองใส่สมุดบัญชีธนาคารนะคะมีจะมีสมุดบัญชีธนาคารอยู่ประมาณ 8-9 เล่มด้วยกันเป็นชื่อของคุณวารีทิพย์เลยนะคะเป็นธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยแล้วก็มีธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแล้วก็มีธนาคารออมสินคือหลายเล่มเลยทีเดียวประมาณ 8-9 เล่มนะคะบอกว่าคือวางไว้บนหลังคารถแล้วก็ขับรถออกมาจากบ้านที่ซอยกระทุ่มล้ม18แล้วก็ใช้เส้นทางถนนพุทธมณฑลสาย4ไปทางด้านของเพชรเกษมจากนั้นก็ขับรถค่ะที่ตรงบริเวณหน้าตลาดเวิร์ดมาร์เก็ตเวิร์ดมาร์เก็ตนะขออภัยไม่แน่ใจว่าหล่นตรงช่วงไหนนะคุณวารีทิพย์ขับรถออกมาจากบ้านเมื่อตอนช่วงประมาณ 11:00 นถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงบริเวณจุดที่เส้นทางต่างๆที่คุณวารีทิพย์ขับเนี่ยก็คือออกมาจากทางซอยกระทุ่มล้ม18มาทางพุทธมณฑลสาย4ออกมาถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกก่อนนะคะแล้วก็ไปกับรถมาตรงช่วงบริเวณหน้าตลาดเวิลด์มาร์เก็ตถ้าเกิดว่าเจอเป็นซองใส่สมุดบัญชีคือเป็นซองใสๆแล้วก็มีสมุดบัญชีอยู่ประมาณ 8-9 เล่มถ้าเก็บไว้นะคะยังไงรบกวนช่วยติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะเพราะว่าโอ้มันสมุดบัญชีเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปแจ้งนี่น่าจะต้องดำเนินเรื่องหลายที่เลยนะคะคุณปรารถนาค่ะลืมแว่นกันแดดเป็นแว่นกันแดดสีดำนะแว่นกันแดดยี่ห้อ Rally ใส่อยู่ในถุงกระดาษสีดำข้างในจะมีกล่องแว่นสีดำแดงนั่งรถกันมา3คนมาจากที่สุขสวัสดิ์74มาลงที่สยามนะคะเมื่อตอนช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมานี้เองค่ะจำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้นะคะจำสีแล้วก็ทะเบียนไม่ได้ด้วยแต่ว่าคือไอ้กล่องแว่นอันนี้เนี่ยอยู่ในถุงกระดาษสีดำนั่งรถแท็กซี่กันมา3คนเมื่อตอนช่วงประมาณสัก4โมงนะคะตอนช่วง 16:00 นมาลงที่สยามนั่งมาจากที่สุขสวัสดิ์74แล้วก็มาที่ทางคุณกิตติภพนะแจ้งบอกว่าลืมถุงผ้าสีฟ้าคุณกิตติภพบอกว่าแจ้งลืมถุงผ้าสีฟ้าค่ะข้างในจะเป็นของที่ซื้อมามีหลายๆอย่างรวมกันนั่งรถแท็กซี่จำสีทะเบียนไม่ได้มาจากที่ลาดพร้าว101นั่งมาจากที่ลาดพร้าว101นะคะมาลงที่หมู่บ้านสินธานี1โอนค่ารถไปที่ชื่อบัญชีของคุณประเทืองราชสมบัติเมื่อช่วง 17:00 นที่ผ่านมานี้เองนะคะลืมถุงผ้าสีฟ้าแล้วก็ข้างในถุงเนี่ยมันจะมีแบบของหลายอย่างเลยที่ซื้อมานั่งรถมาจากที่ลาดพร้าว101มาลงที่หมู่บ้านสินธานี1มีเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงินไปก็คือคุณประเทืองราชสมบัติค่ะก็ถ้าเกิดว่าเก็บไว้ได้ยังไงช่วยติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะมีผู้ใช้ทางแจ้งมาบอกว่าใช้เส้นทางบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินฝั่งขาเข้ามาจากถนนกรุงธนบุรีมุ่งหน้ามาทางแยกสาทรสุรศักดิ์การจราจรจะเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่าเจอรถจอดเสียตรงบริเวณกลางสะพานเลยนะคะเป็นรถเก๋งตอนนี้น่าจะทำการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วไหมคะสำหรับรถเก๋งคันนี้แล้วก็คุณเก๋ค่ะเพิ่มเติมมาบอกว่าบนทางด่วนขั้นที่1ช่วงที่มาจากทางแยกไปทางด่วนฉลองรัตเป็นฝั่งที่มาจากดินแดงนะคะที่จะมุ่งหน้ามาบางนาตรงบริเวณเลยจากทางแยกทางด่วนฉลองรัตไปประมาณ500เมตรเจอถุงขยะสีดำบอกว่าข้างในเนี่ยจะมีขวดพลาสติกแบบขวดรีไซเคิลตกอยู่ในช่องทางกลางนะคะเอาคือน่าจะเป็นถุงใหญ่แล้วก็มีขวดพลาสติกที่เขาจะเอาไปรีไซเคิลเนี่ยนะคะตกอยู่บนถนนนะคะอยู่ในช่องทางกลางก็ฝากระมัดระวังด้วยเดี๋ยวตรงนี้เราประสานงานไปที่ทางด้านของทางด่วนนะให้เขาไปช่วยดำเนินการเก็บออกมาก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวรถไปชนมันจะแตกกระจายแล้วก็จะทำให้ขวดพลาสติกนี้มันตกกระจายอยู่ในเส้นทางไปมากกว่านี้นะคะ
มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่ากรณีที่มีผู้ชายปีนเสาป้ายบอกทางขึ้นไปทำร้ายตัวเองนะขึ้นไปอยู่ที่บนป้ายบอกทางตรงแถวๆหน้าโรงเรียนวัดช่องลมตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเราสอบถามไปที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆเพิ่มเติมให้บอกว่าตอนนี้นำผู้ชายคนนี้ลงมาทางด้านล่างแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา 17:15 นาทีแล้วก็ตอนนี้เปิดการจราจรทุกช่องทางเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวในส่วนของสาเหตุแล้วก็รายละเอียดของตัวของผู้เสียชีวิตท่านนี้เนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปติดตามกันอีกทีหนึ่งไปสอบสวนหาสาเหตุต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ใครที่จะผ่านทางด้านของถนนพระราม3ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดการจราจรตามปกติแล้วนะคะมาเพิ่มเติมการจราจรในถนนศรีนครินทร์กันนะคะตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากทางแยกลำสาลีมุ่งหน้ามาทางพัฒนาการต่อเนื่องออกมาทางแยกสวนหลวงก็จะมีรถชะลอตัวตรงบริเวณช่วงก่อนที่จะผ่านใต้ทางต่างระดับพระราม9ตัดใหม่ที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกพัฒนาการนะคะรถจะมีการชะลอตัวที่ตรงบริเวณแยกพัฒนาการเนี่ยแหละค่ะคือรถที่ลงอุโมงค์นี่ไม่น่าจะมีปัญหาแต่รถที่จะผ่านทางด้านแยกเนี่ยจะมีการชะลอตัวท้ายต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณใต้ต่างระดับพระราม9ตัดใหม่เลยผ่านพ้นจากตรงบริเวณแยกพัฒนาการมาแล้วนะคะมุ่งหน้าออกมาทางแยกสวนหลวงหรือว่าแยกศรีนุชก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะมาทางด้านของแยกศรีอุดมช่วงนี้ก็การเคลื่อนตัวก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้อาจจะมีรถปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นตรงช่วงบริเวณหน้าห้างซีคอนสแควร์แล้วก็พอผ่านจากทางด้านของหน้าห้างซีคอนไปแล้วเนี่ยก็จะใช้ความเร็วกันเพิ่มมากขึ้นนะคะจากทางศรีอุดมขึ้นสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมต่อเนื่องมาทางด้านศรีนครินทร์ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปทางด้านของเทพรักษ์ช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ารถที่มาจากทางสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมลงมาทางแยกศรีอุดมในช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีรถเพิ่มมากขึ้นนะคะตั้งแต่อุโมงค์ตรงศรีอุดมมาเลยแล้วก็มาจนถึงตรงบริเวณทางแยกตรงสัญญาณไฟตรงแยกพรีเมียร์ก็จะเคลื่อนตัวมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะส่วนรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกที่จะลงมาแล้วก็มุ่งหน้าผ่านหน้าซิคอนสแควร์ช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะเข้าไปทางด้านของแยกศรีนุชต่อเนื่องไปทางพัฒนาการก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็จะไปชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะเข้าไปทางด้านของแยกลำสาลีนะคะก็ท้ายแถวตอนนี้ก็พอเลยจากทางด้านของบริษัทกรีนสปอร์ตไปเล็กน้อยก็จะเริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะบนถนนรามคำแหงตอนนี้เนี่ย รถเข้าใจว่าน่าจะเป็นรถที่ออกมาจากที่สนามสอบที่ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะตอนนี้ดูแล้วเนี่ยรถเริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะโดยเฉพาะตรงช่วงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยบนทางยกระดับไม่เป็นปัญหานะสำหรับใครที่มาจากทางลำสาลีขึ้นบนทางยกระดับตอนนี้ก็เคลื่อนตัวกันไปได้ตลอดเส้นทางส่วนทางพื้นราบช่วงหน้ามหาวิทยาลัยนี่ก็จะมีรถหนาแน่นจนมาถึงตรงบริเวณซอยรามคำแหง24ค่ะก็มีการชะลอตัวกันมาตั้งแต่ช่วงซอยรามคำแหง24/6ผ่านมาตรงหน้ากกท.นะมาจนถึงตรงบริเวณซอย24ช่วงนี้พอเลยจากซอย24มาแล้วนี่ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะส่วนฝั่งกับการฝั่งขาออกตอนนี้ก็เคลื่อนตัวกันไปได้ตลอดเลยนะคะบนถนนรามคำแหงฝั่งขาออกเนี่ยจะมีรถเยอะช่วงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะออกมาจนถึงซอยลาดพร้าว122หรือว่าซอยมหาดไทยช่วงนี้ก็จะมีรถชะลอตัวตรงบริเวณทางแยกนี้ล่ะค่ะพอผ่านพ้นจากซอยนี้ไปแล้วนะคะตรงซอยมหาดไทยไปแล้วเนี่ยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของลำสาลีช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะบนถนนลาดพร้าวมาจากบางกะปิมุ่งหน้ามาทางซอยแยกซอยมหาดไทยก็เคลื่อนตัวมาได้ไม่เป็นปัญหานะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของรอบในมาโชคชัย4มาแยกลาดพร้าวยังใช้การได้ตลอดเส้นทางนะคะ
ก็ยังมีเส้นทางไหนอีกไหมคะที่สภาพการจราจรในช่วงนี้ยังมีรถเยอะก็รอบในนะก็เหมือนเดิมก็คือตรงช่วงพระราม1ตอนนี้เนี่ยที่มาจากบริเวณแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกลาดประสงค์ในช่วงนี้นะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆเนื่องจากว่ายังคงมีปริมาณรถเยอะอยู่ตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้าไปทางเฉลิมเผ่าต่อเนื่องไปทางแยกลาดประสงค์ฟังกับกันก็เช่นเดียวกันจากทางรับประสงค์เฉลิมเผ่าต่อเนื่องไปทางด้านของแยกปทุมวันก็ยังรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟบนถนนพญาไทนะตอนนี้มีฝั่งเดียวที่ยังรถเยอะก็คือฝั่งที่มาจากทางอนุสาวรีย์ชัยมาแยกพญาไทต่อเนื่องมาทางแยกราชเทวีฝั่งกลับกันที่ไปจากธรรมปทุมวันราชเทวีไปพญาไทไปอนุสาวรีย์ชัยช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะก็เพิ่มเติมกันให้ทราบในช่วงนี้นะคะแล้วก็มีจุดที่เป็นอุบัติเหตุอันนี้เป็นรอบนอกก็คือพหลโยธินแถวๆวังน้อยนะคะพี่จะมุ่งหน้าไปทางด้านทางเป็นฝั่งขาออกไปนะคะตรงช่วงกม74ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุสำหรับใครที่จะผ่านเป็นฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยก็จะเย็นๆนิดนึงนะรถอาจจะมีปัญหาติดขัดท้ายแถวจะยาวหน่อยให้เบี่ยงออกในช่องทางคู่ขนานไปเลยนะคะจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าส่วนฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีการชะลอตัวต่อเนื่องกันยาวขึ้นนะไม่ต้องชะลอตัวดูอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าจะทำให้รถเนี่ยติดขัดต่อเนื่องท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวพอเลยจากจุดอุบัติเหตุมาแล้วฝั่งขาเข้ามานี่ก็ไม่เป็นปัญหานะส่วนฝั่งขาออกก็เช่นเดียวกันพอเลยจากจุดอุบัติเหตุไปแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะเพิ่มเติมกันให้ทราบในช่วงนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักรอเคารพธงชาติช่วง18 นาฬิกากันค่ะ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0889

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT Power Newtin พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานี Power Newtin
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่กระชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่งพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
5: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
8: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
9: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนน้ำ
1: มาปอกินกันเน
2: า
1: ะ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตดข้อนึงไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเนาะเรามาแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ฉีดน้ำกันนาน
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา9นาทีนะคะคุณพัดมาแล้ว
2: สวัสดีค่ะ
1: เรากลับเข้าสู่เวรเดิมนะ
2: ก็งง
1: เดี๋ยวจะงงนิดนึง
2: ยังงงเมื่อเช้ายังงงว่าเอ๊ะวันนี้เข้าเที่ยงหรือเปล่า
1: ดูต้องดูแล้วดูอีกใช่ไหม
2: แล้วดูอีกดูโปรแกรม
1: คุณผู้ฟังไม่งงแต่เรางง
2: ตื่นเช้ามาสะดุ้งเอ๊ะวันนี้กี่โมง
1: เรางงเองนะมันทำให้เรานอนระแวงเหมือนกันเนาะใช่ไหม
2: ระแวง
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่หลังเที่ยงเป็นต้นมาเนี่ยคือมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่บอกว่าช็อกคนที่ขับรถผ่านเหมือนกันตอนประมาณสักบ่ายสองโมงเศษเนี่ยนะบ่ายสองโมงกว่าเนี่ยมีคุณภูฟ้าโทรศัพท์เข้ามาแจ้งบอกว่าขับรถผ่านเป็นถนนพระราม3ตรงช่วงแถวๆช่องนนทรีปรากฏว่าคือปกติเวลาขับรถอ่ะคุณพัทอ่ะมองระยะทางอย่างนี้หรือมองไปข้างบน
2: ถ้าเป็นต่างระดับเหรอไม่ว่า
1: ทางปกติแล้วก็มีป้ายบอกทางอะไรพวกอย่างเงี้ย
2: ก็สลับนะก็จะเหลือขึ้นไปบ้างถ้ามองป้ายจะเหลือขึ้นไป
1: นี่คุณภูฟ้ามองขึ้นไปบนป้ายบอกทางสิ่งที่เห็นก็คือว่าเห็นขาคนลอยอยู
2: ่เอ้า
1: ตกใจไหมอ่ะถามก่อน
2: มีขาคนอยู่บนป้ายบอกทาง
1: มันไม่ใช่ขาธรรมดาค่ะคุณคะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นเงี้ย
2: โอ้นี่ตรงช่องนนทรีใช่ไหม
1: แถวนี้เราตรงวัดช่องลมตรงเนี้ยตรงพระรามสาม
2: ที่ผ่านประจำเลยตรงน
1: ี้ใช่แล้วก็คือพอมองเห็นขาอย่างเงี้ยก็เลยมองขึ้นไปอีกปรากฏว่าเห็นเป็นคนทั้งคนเลยเป็นผู้ชายเขาทำลายตัวเองด้วยการผูกคออยู่บนป้ายบอกทาง
2: ค
1: ่ะแล้วก็คือลองนึกถึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เขาขี้ตกใจนะยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงอะตกใจอาจจะแบบ
2: ใช่
1: เบรกกระทันหันได้นะคะก็ทีนี้เนี่ยเราก็เลยตรวจสอบไปกับทางด้านของพื้นที่ทางสน.ทุ่งมหาเมฆนะคะก็ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก็เพิ่มเติมให้นะเมคา008เพิ่มเติมให้บอกว่าตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นป้ายบอกทางที่หน้าโรงเรียนวัดช่องลมแล้วก็คือทางเจ้าหน้าที่อ่ะเขาไปดูแล้วปรากฏว่าคาดว่าอย่างนี้นะเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิขึ้นไปบนสะพานข้ามทางแยกตรงจุดนี้เนี่ยไปเจอรองเท้าวางถอดไว
2: ้
1: ตรงบนถนนบนสะพานนะคาดว่าเขาจะขึ้นมาจากบนสะพานแล้วก็ปีนขึ้นไปบนป้ายบอกทางตรงนี้ปีนขึ้นไปบนป้ายบอกทางตรงนี้ซึ่งตอนนั้นน่ะไม่มีใครเห็นเพราะว่าลักษณะของการเสียชีวิตเนี่ยก็คือน่าจะเสียชีวิตมาหลายชั่วโมงแล้วด้วยคือถ้าเกิดปีนจากทางด้านบนถนนพระราม3น่าจะมีคนเห็นตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็น่าจะมีคนแจ้งแต่อันนี้เหมือนกับเขาขึ้นไปบนสะพานแล้วก็ไปปีนจากขอบทางข้างบนสะพานขึ้นมาเพราะมันติดกันเลยมันติดกันเลยอันนี้นะตอนนี้เนี่ยเขาก็ตอนช่วงที่เจ้าหน้าที่รับแจ้งเนี่ยทางร้อยเวรไปถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็ปิดกั้นตรงบริเวณจุดที่ไปเจอผู้เสียชีวิตอยู่เนี่ยแล้วก็นำผู้เสียชีวิตท่านนี้ลงมาเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก 35-40 ปีได้แต่ในส่วนของรายละเอียดตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะว่ามีหลักฐานอะไรในตัวหรือเปล่าทราบแต่ว่าสวมเสื้อยืดสีดำแล้วก็กางเกงยีนส
2: ์
1: ก็เดี๋ยวคงต้องให้ทางด้านเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบกันอีกทีแล้วก็สอบหาสาเหตุรวมถึงไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดตรงบริเวณนั้นด้วยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าช็อกยิ่งเนาะช็อก
2: คือถ้าช่วงกลางคืนนี่จะยังไงเนี่ยถ้าแบบเหลือไปเห็นเนี่ย
1: นั่นน่ะสิอุ้ยขนลุก
2: นะครับกลางวันเลยนะ
1: ใช่ก็คือแบบว่ากลางวันแสกๆแล้วก็ตรงบริเวณเนี้ยรถผ่านไปผ่านมาเยอะนะคิดดูแล้วกันว่าคือคนที่เขาเห็นเหตุการณ์นอกเหนือจากที่ทางด้านล่างแล้วคนที่เขาขับรถอยู
2: ่เห็นเนี่ย
1: นั่นน่ะสิอุ้ยขนลุก
2: นะครับกลางวันเลยนะ
1: ใช่ก็คือแบบว่ากลางวันแสกๆแล้วก็ตรงบริเวณเนี้ยรถผ่านไปผ่านมาเยอะนะคิดดูแล้วกันว่าคือ

0: แยกรวมกัน
1: ใช่ใช่
0: เงี้ย
1: ถ้าเป็นช่วงวันธรรมดานี่รถติดนะ
0: ใช่ใช่เพราะว่ารถที่เขาจะมาทางด้านของทางถนนนราธิวาสมาขึ้นวงแหวนอะไรพวกนี้ก็จะรถติด
1: ก็จะมาลงกันตรงนี้ด้วย
0: ใช่เนี่ยแถวๆนี้แถวนี้แถววัดช่องลมเนี่ยนี่นี่ตรงนี้แถวนี
1: ้ไม่แน่ใจว่าช่วงที่เขาคบปิงไปนี่กี่โมงนะทำไมไม่มีคนเห็นเนาะ
0: คือ
1: เป็นช่วงกลางคืนเนี่ยอาจจะไม่มีคนเห็นน
0: ะ
1: ที่กลางวันเนี่ยน่าจะมีบ้าง
0: ก็คือถึงบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูจากกล้องวงจรปิดก่อนใช่ว่าเขาขึ้นไปทางตอนช่วงไหนอะไรยังไงบ้างนะคะอ่ะจากเรื่องนี้นะแล้วก็มาที่เรื่องของอุบัติเหตุค่ะเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณสัก4โมงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกที่ไปจากวังน้อยมุ่งหน้าไปทางหนองแคแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2รายเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกอ่ะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มเติมให้นะเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจะเพิ่มเติมให้ทางด้านของตำรวจวังน้อยบอกว่ารถอ่ะเขาวิ่งสวนทางกันฝั่งขาเข้ากับขาออกพหลโยธินคือรถที่เกิดอุบัติเหตุก็คือเป็นรถบรรทุก6ล
1: ้
0: อสภาพไม่เหลือเป็น6ล้อแล้วตอนนี้ก็คือยับเยินมากเป็นชิ้นๆออกมาอย่างนี้เขาขับมาจากทางฝั่งขาเข้าส่วนอีกคันหนึ่งก็คือเป็นรถพ่วงเป็นรถเทรลเลอร์อันนี้เนี่ยเขาขับฝั่งขาออกคุณลองนึกดูว่าสภาพของถนนพหลโยธินมันจะมีเกาะกลางมีร่องกลางใช่ไหมปรากฏว่ารถ6ล้อคันนี้เนี่ยเขาเหินข้ามมา
1: ข้ามเลยเหรอ
0: ข้ามจากฝั่งขาเข้ามาฝั่งขาออกพอดีจังหวะว่าคนขับรถเทรลเลอร์เนี่ยเห็นก่อนแล้วก็เลยเบี่ยงออกเบี่ยงออกก็เลยมันก็เลยไปชนเอาทางด้านหลัง
1: อ๋อของรถเทเลอร์โดนด้านหลัง
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าไม่เห็นเนี่ยอาจจะชนเข้าเอาทางด้านหน้าตรงห้องโดยสารพอดีนะคะก็เลยทำให้คนขับรถ6ล้อที่มาชนเนี่ย เสียชีวิตเลยกับคนที่นั่งมาข้างๆนะคะก็แล้วก็ยังมีคนที่นั่งมาทางด้านกระบะท้ายอีก3คนได้รับบาดเจ็บค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เคลื่อนย้ายรถพ้นกีดขวางแล้วก็เปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วก่อนหน้านี้ก็รถติดท้ายแถวทั้งฝั่งขาออกเนี่ยท้ายประมาณสัก3กิโลได้นะส่วนฝั่งขาเข้าเนี่ยเขาชะลอดูก็เลยทำให้รถติดขัดไปด้วย
1: นี่เละเทะเลยนะตอนที่เกิดเหตุ
0: ใช่ค่ะแล้วคุณคิดดูแล้วกันเนี่ยมันมีร่องกลางถนน
1: อู้มันกว้างเหมือนกันนะคุณนัตยาร่องกลางเนี่ย
0: ใช่ก็ถึงบอกว่ามายังไงไม่รู้เหมือนกัน
1: โอ้นี่ข้ามมาเลยนะครับเนี่ย
0: อืมไอ้คันจะไปสอบปากคำคนขับรถก็ไม่ได้แล้ว
1: เสียชีวิตไปแล้ว
0: เสียชีวิตไปแล้วด้วยนะก็เดี๋ยวคงต้องไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีวงจรปิดหรือเปล่าต้องไปดูอีกทีหนึ่งก็ทางด้านของท่านผู้กองบอกว่ามันก็จะมีอยู่สองสาเหตุไม่หลับใจก็อาจจะเมา
1: พักหลังนี่คนหลับในเยอะมาก
0: เยอะใช่ไหมคะ
1: เยอะในทุกวันเลยเนี่ยผมอย่างเมื่อวานนี้ก็มีเหตุแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะ
0: อืม
1: แล้วหลังจากนั้นรถเพลิงไหม้ที่ตรงศาลปู่โทน
0: ค่ะ
1: เมื่อวานชอบตั้งแต่ตีหนึ่งเลยกว่าจะเคลื่อนย้ายกันได้นี
0: ่ศาลปู่โทนเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างเนาะถนนด้วยกายภาพ
1: ด้วยลงเขาด้วยโดยเฉพาะเข้ากรุงเทพในลงเขา
0: ใช่แต่อันนี้เนี่ยก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเกิดจากสาเหตุอะไรถึงขนาดที่ว่าพุ่งข้ามมาได้อย่างเงี้ยนะคะ
1: แสดงว่าน่าจะต้องมาเร็วหรือว่ารถมีปัญหาขัดข้องอะไรหรือเปล่า
0: อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ต้องตรวจสอบกันนะ
0: ก็แต่ถ้าเกิดว่าใครมีอาการแบบหลับในนะถ้ารู้ตัวว่าเริ่มแบบเคลิ้มๆแต่จริงๆอ่ะรถถนนบนถนนน่ะมันรถเยอะอยู่นะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไม่น่าจะแบบว่
1: า
0: ปกติหลับในมันจะเกิดอาการจากคนที่แบบขับรถทางตรงไกลๆนะนิ่งๆนิ่งๆอ่ะเริ่มเคลิ้มไปแล้วทีนี้แต่อันเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรก็คือถ้าเกิดว่าใครแบบมีอาการที่แบบเริ่มง่วงๆอ่ะพักเถอะอ
1: ย่าไปต่ออย่าฝืน
0: ใช
1: ่บางทีพักแป๊บเดียวไปต่อได้นิดเดียวนะมาอีกแล้วนะ
0: อ
1: าการ
0: ใช่ไหมคือแบบอย่าคิดว่าแบบได้แน่อีกนิดนึงอีกประมาณสัก10โลถึงละไม่ได้นะ
1: ไม่ได้
0: ต้องพักเลยนะคะ
1: ค
0: ือมีปั๊มน้ำมันที่ไหนพักลงไปนอนงีบ5นาที10นาที
1: ก็ยังดี
0: ล้างหน้าล้างตาลงไปถึงแม้ว่าจะไม่หลับในนะแต่ถ้าเมื่อยมีอาการเมื่อยแล้วก็รีบพักเถอะนะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันตรายมากๆเลยนะคะ
1: พักผ่อนเยอะๆนะครับก่อนออกเดินทางนะ
0: ใช่ค่ะก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะแล้วก็วันนี้คุณพัชจริงๆมีเหตุเรื่องของไฟไหม้หลายจุดเลยทีเดียวนะคะตอนที่เรียนมาต่อเวรกับคุณปุญญนุชเนี่ยก็มีเหตุไฟไหม้เหมือนกันเป็นเหตุไฟไหม้ที่ทางด้านของซอยสวนผัก46ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุไฟไหม้แต่ว่าไม่มีใครเป็นอะไรอ่ะนะคะยังโชคดีว่าเป็นเหมือนเป็นบ้านเป็นเพลิงอะไรอย่างเงี้ยไหม้ไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้ส่วน ก่อนหน้า

0: ื่อนั้นมันจะมีเหตุไฟไหม้เช่นเดียวกันที่แถวๆบางบัวทองแต่อันนี้เนี่ยเสียหายไปทั้งหมด7หลังด้วยกันนะเกิดตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสักสายๆสายๆตอนช่วงของปุญญนุชคุณปุญญนุชอ่ะนะคะก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ก็ต้องฝากไว้ด้วยเพราะช่วงนี้ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เยอะมาก
1: ครับทุกวันเลย
0: ครับใช่นะก
1: ็วันละหลายเหตุด้วยนะ
0: ใช่ค่ะก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันเนี่ยเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่คือเวลาเกิดแล้วเนี่ยส่วนมากจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าตรงไหนที่มันมองดูแล้วมันชำรุดหรือมันดูแบบว่ามันอายุการใช้งานนานแล้ว
1: เก่าแล้วมันเหลืองแล้วสายไฟเนี่ย
0: ใช่
1: เดินใหม่เถอะครับนะเสียค่าใช้จ่ายหน่อยแต่ปลอดภัยนะครับ
0: ใช่ค่ะก็ระมัดระวังด้วยละกันนะคะเพราะว่าเราไม่อยากจะแบบว่ามานั่งอ่านเขตไฟไหม้แบบนี้นะคือมันสูญเสียคือเราจะได้ยินมาตลอดนะว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ไฟไหม้ครั้งเดียวหมดเลย
1: ใช่ใ
0: ช่เนาะ
1: มันเป็นเหตุที่มันสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากมันไปหมดอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วบางคนแบบว่าคือแบบเอาอะไรออกมาไม่ทันอ่ะบางคนมาแต่ตัวจริง
1: ๆ
0: มีชุดเดียวเนี่ยนะก็ระมัดระวังด้วยละกันนะคะแล้วก็มีตอนช่วงประมาณสักบ่าย2โมงเสร็จๆค่ะคุณพัดอันนี้เนี่ยชาวเน็ตเลิกลักกันเลย
1: คุณ Facebook ล่มใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ Facebook ล่มคือตอนแรกกันดิฉันก็นั่งจัดรายการอยู่อ่ะเราอ่ะเวลาทำงานเราก็จะแบบ
1: มันต้องใช้โซเช
0: ียลต้องดูข่าวดูอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็รีเฟซเอ๊ะทำไมมันขึ้นเหมือนกับหน้าจอเป็นแบบฟันเฟืองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องออกไปถามข้างนอก
1: เป็นที่เราหรือเปล่า
0: ใช่ออกไปถามข้างนอกออกไปถามตอนแรกอ่ะดิฉันว่าทุกคนน่ะจะคิดว่าเน็ตล่มไหม
1: ใช่เน็ตล่มไหมใช่
0: ก็ออกไปถามข้างนอกว่าข้างนอกบอกว่าข้างในห้องเนี่ยไม่รู้เป็นไรรีเฟซ
1: เฟซบุ๊ก
0: ไม่ได้
1: ข้างนอกก็เป็น
0: แล้วในนี้พอบอกข้างนอกก็เป็นไอ้เราก็นึกว่าเป็นเฉพาะของเรา
1: ครับ
0: เป็นเฉพาะหน่วยงานเราสุดท้ายปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะ
1: ทั่วโลกก็เป็น
0: เทรนด์ทวิตขึ้นอย่างเร็วมากเฟซล่ม IG ล่มนะแล้วก็ค่อนข้างนานเหมือนกันเพราะว่าเหตุเกิดตอนประมาณสักบ่าย 2:30 น. บ่าย 3:00 น. ก็ยังไม่
1: ม
0: านะแล้วก็น่าจะเพิ่งมาได้สักพักนึงอ่ะเดี๋ยวฉันลืมจดเวลาไว้เหมือนกันแต่ว่าประมาณสัก 3:00 น. กว่า 4:00 น. อ่ะ
1: ครับ
0: ถึงจะใช้ได้นะ
1: ถือว่านานนะ
0: นานๆๆเดี๋ยวคงต้องรอในส่วนของทาง Meta เขาชี้แจงอีกทีนึงว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าคืออันเนี้ยคือหลังๆพอเริ่มสถานการณ์เรื่องของ Facebook ล่
1: ม
0: IG ล่มหลายคนก็เลยเป็นห่วงว่ามันก็จะโยงกับทางด้านของสงครามหรือเปล่าสหรัฐอเมริกาอะไรพวกนี้เพราะว่าเขามีการข่มขู่กันมาก่อนหน้านี้นะว่าจะทำเรื่องของระบบเครือข่ายพวกอะไรนะใหญ่แก้วใช่ไหมนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคำชี้แจงมาจากทางด้านของทางเมตาเดี๋ยวคงจะรู้สาเหตุอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็คุณพัทคืนนี้ฟุตบอล
1: จบชิงแล้วนะตีสองเมื่อคืนนี้อังกฤษกับสเปนตีสี่เอาขออภัยอังกฤษกับฝรั่งเศสโอ้โหเล่นกันยังกับฟุตซอลเลยฮะ
0: แล้วก็นะคือเรียนเห็นสกอร์แล้วถามบอกว่าอันนี้คือเขาแจกแต้มกันเหรอหร
1: ือ
0: ว
1: ่าขึ้นแบบ10ลูกอะฮะ
0: หรือคือแบบว่าเขายิงลูกโทษกันหรือเปล่าคุณ
1: ละ
0: พี่บอกไม่ใช่
1: จบใน90นาทีนี่แหละใน90นาที
0: เห็นสกอร์แล้วตกใจแบบคือแล้วมันเป็นคู่ใหญ่มันไม่ได้สกอร์ไปขนาดนี้ไหลไปขนาดนี้
1: หลายคนผิดคาดอังกฤษนำไปถึง
0: 4-0
1: แล้วนำใครนำฝรั่งเศส
0: คือเดี๋ยวไปเห็นคนบอกว่าตอนแรกอะเห็นมันเสมอกันแล้วคิดว่าแบบเดี๋ยวคงจะจบด้วยลูกโทษ
1: อย่างนั้นใช่ไหมเพราะมันสูสีไงดูจากชื่อชั้น
0: หน
1: ึ
0: ่งเอ้าไม
1: ่6-4นะฮะโอ้โห
0: คืออย่างที่คุณพัทเลยบอกว่านึกว่าฟุตซอล
1: ครับหลายคนบอกจบด้วยสกอร์เทนนิสเลยนะเพราะเทนนิสเซตหนึ่งมันก็6-6 6-2 6-4 อะไรก็ว่าไปไงจบเป็นเทนนิสเลยโอ้แต่ฝรั่งเศสนี่คือตีตื้นมาแบบสนุกมากนะครับได้แบบแต่ผมไม่ได้ดูนะผมก็มาดูไฮไลท์เหมือนกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ตามมา4ลูกนี่ถือว่าเจ๋งมาก
0: ใช่มาสุดยอด
1: เกือบทันแล้วนะตามมา 4-5 แล้วอังกฤษจูสเบลลิงแฮมยิงประตูที่6
0: คือจะบอกว่าบางทีเนี่ยเขาเล่นแล้วก็เห็นสกอร์กันเยอะๆแบบนี้บางทีแบบว่าเขาไว้ใจไม่ได้เนาะแบบบางทีแบบนำแล้วคิดว่านำห่างก็ไม่ได
1: ้ระดับนี้มันมีอะไรที่แบบพลิกผันแต่ว่าทีเนี้ยมันด้วยความสูสีของทั้งคู่มันไม่น่าจะเยอะขนาดนี้ไงแล้วมันเป็นกำไรของคนดูนะคุณนัตยาม
0: ันเลยใช่ไหม
1: มันสนุกมันเป็นคู่เขาบอกว่าเขาใช้คำว่าเป็นคู่ชิงอันดับ3ในตำนานก็ว่าได้
0: ในตำนาน
1: ถือว่าตอนนี้เป็นตำนานแล้ว
0: เพราะเห็นบอกว่าคือหลายๆทีมก็เพิ่งจะเคยแบบตั้งแต่มีฟุตบอลโลกมาอาจจะหลุดเข้ามาในรอบลึกๆเนี่ยน้อยเพิ่งมีครั้งแรกก็มีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: แล้วตอนนี้รู้สึกดาวซันโวนี่คือเอ็มบัปเป้ฝรั่งเศสแต่ไม่มีโอกาสที่ทำประตูแล้วนะ
0: ไม่ได้แล้ว
1: จบไปแล้ว
0: จบแล้วนะ
1: เดี๋ยวรอดูเมสซี่ว่าจะตีตื่นขึ้นมาได้หรือเปล่า
0: คืนนี
1: ้
0: อะไรนะสเปนก
1: ับ อาร์เจนตินา
0: ส่วนลุมกับส่วนรถไฟเขาเปิดให้เข้าไปดูนะคุณออกเวรเที่ยงคืนไปทันนะ
1: ตีสองนะพอดีเลยนะ
0: จริงๆอ่ะเขาที่ส่วนลุมเนี่ยเขาให้ไปเข้าไปได้ห้าทุ่
1: ม
0: ส่วนที่ส่วนรถไฟเนี่ยก็ห้าทุ่มครึ่งแต่ที่ส่วนลุมเนี่ยคือถ้าคนไปเร็วเขาก็คือเขาจะอยู่ที่ในอาคารลุมพินีสถาน
1: อัน
0: นั้นจะอาจจะที่นั่งจำกัดนิดนึงแต่ถ้าส่วนรถไฟจะเป็นลาน
1: เป็นลานกว้าง
0: แล้วเขาจะมีแบบว่าพวกคนพักบอลวิเคราะห์บอลมาคุยก่
1: อ
0: นก่อนที่จะเริ่มเตะด้วยนะ
1: ก็อินโทรก่อนจัดก่อน
0: ก็เตะที่สองใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็โม้กันไปตั้งแต่ห้าทุ่มไปเรื่อยๆนะคะ
1: อุ่นเครื่องกันก่อน
0: ใช่อุ่นเครื่องกันก่อนนะก็ถ้าเกิดว่าใครดูฟุตบอลแล้วแบบว่าให้ดูคนเดียวไม่หนุกเลยไปสองที่นี้ได้เลย
1: ก็น่าสนุกดีแต่หลายคนต้องไปทำงานพรุ่งนี้อันนี้แหละ
0: ดิฉันเห็นบางคนเนี่ย
1: ยังไง
0: ส่งใบลาแล้ว
1: หัวหน้ารู้ไหม
0: เป็นส่งใบลาจากสมาคมฟุตบอลโลก
1: ใบลาหมู่ลากันเยอะเลย
0: ใช่
1: ลากันทั้งออฟฟิศก็ไม่ไหว
0: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขอบตาดำกันไปทำงานแล้วกันนะ
1: นั่น
0: แ
1: หละสิน
0: ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มารายงานกันแล้วกันนะคะว่าหวังว่าสกอร์คงไม่ไหล
1: หมูเด้งเมื่อวานนี้เขาเลือกอาเจนนะแต่มักจะไปตรงข้ามนะ
0: แล้ววันนี้เมื่อวานนี้หมูเด้งอ๋อใช่เมื่อวาน
1: เขาเลือกสเปนเขาเลือกอาเจนแล้วส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเขาเลือกทีมไหนตรงข้ามชนะหมด
0: ก็คือถึงบอกว่าหมูเด้งอ่ะเลือกอาร์เจนตินาคือไปงับอาเจนเพราะว่าจะให้เพราะว่าสเปนจะชนะหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิ
0: ก็โดนกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: อย่าพึ่งนะเด้งนะผมเชียร์เวสซี่ไงถ้าอาเจนได้นี่คือเป็น2ครั้งติดต่อกันเลย
0: อ๋อเหรอ2สมัย
1: แต่ถ้าสเปนได้นี่คือสเปนเนี่ยเข้าชิงครั้งก่อนหน้านี้จะทำให้ปิดปี2010แล้วก็ได้แชมป
0: ์
1: มาครั้งที่2026ถ้าสเปนเข้าชิงแล้วได้แชมป์นี่คือเข้าชิง 100% ได้แชมป์ 100%
0: ติดต่อ
1: ก็จะเป็นสมัยที่2สมัยแรกคือ2010สมัยนี้2026แต่อาเจนถ้าได้แชมป์ก็แสดงว่า2ทัวร์นาเมนต์ติดต่อกันเพราะครั้งที่แล้วเขาเป็นแชมป์เก่า
0: ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวก็ใครเป็นแฟนใครก็เชียร์กันได้อย่าเชียร์กันให้สนุกนะอย่าตีกันนะ อย่าตีกันนะ
1: อย่าเล่นอย่าเชียร์กีฬาให้เป็นการ
0: คือเชียร์กีฬาให้เป็นกีฬาแล้วก็ต้องรู้แพ้รู้ชนะด้วยนะไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยแบบพออีกทีมนึงยิงขึ้นนำแล้วว่าไม่เอาโกรธไม่ได้นะไม่ได
1: ้งอนได้น่ารักน่ารักพอ
0: ใช่ๆเอาขำๆพอ
1: ขิงกันนิดหน่อย
0: นะนิดนึงแต่อย่าให้มาขิงกันถึงตอนเช้าแบบพวกสึกแดงเดือดยิงไม่ได
1: ้นะอันนั้นหนัก
0: เขามี
1: ตำนานอะไรกันมายาวนาน
0: เราไม่ยุ่งเราดูฟุตบอลไปนะคะเราส่งต่อคุณพัฒน์เท่านี้เลยนะคะ
1: ขอบคุณครับ

0: 18:30 น.ครับมาติดตามต่อเนื่องกันกับจส.100นะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรสวัสดีทักทายช่วงเย็นนะครับวันนี้เย็นวันอาทิตย์ก็กลับมาประจำการในช่วงเวลานะครับปกตินะฮะช่วงเย็นนะครับตื่นรายการผมพัฒน์อภิธนการนะครับ18:00 น.นะครับจนถึง24:00 น.ที่จส.100ครับติดตามกันได้ทุกแพลตฟอร์มทั้งทางวิทยุ FM 100นะครับแล้วก็ทางด้านของโซเชียลของเราทั้ง YouTube นะครับติดตามได้ทั้งรับฟังแล้วก็รับชมทาง YouTube JS100 Radio Official นะครับที่สามารถเข้าผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 ก็ได้นะครับเราจะมีช่องทางโซเชียลที่รวบรวมทุกแพลตฟอร์มทางโซเชียลของ JS100 เอาไว้ในแอปพลิเคชัน JS100 Facebook YouTube TikTok Instagram นะครับก็รวมไปถึงทาง YouTube ก็คลิกเข้ามาที่แอปพลิเคชันดูชมสดได้เลยนะครับแล้วก็มีช่องทางของเรดิโอออนไลน์ด้วยนะครับก็ในแอปพลิเคชัน JS100 เหมือนกันนี่แหละนะครับทักทายทุกท่านนะครับช่วงเย็นเดินทางกันเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ฟังร่วมกันจัดรายการไปพร้อมกันกับผมนะครับช่วยกันรายงานข้อมูลการเดินทางกันได้พบเห็นอุปสรรคตรงจุดไหนที่ทำให้การเดินทางสะดุดก็เพิ่มเติมกันได้ที่จอสอร้อยนะครับดอกจัน1808นะครับเบอร์นี้โทรฟรีครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับหรือว่าจะเข้ามาทาง X นะครับก็สามารถอัพเพิ่มเติมข้อมูลทั้งภาพแล้วก็ข้อมูลได้นะครับ @JS100Radio นะครับหรือว่าเข้าไปเพิ่มเพื่อนใน LINE @JS100 นะครับ ID ของ LINE Official Account ของจส.100นะครับ @JS100 เพิ่มเติมได้เลยนะครับมาติดตามกันคุณผู้ฟังกรณีของชายที่ขึ้นไปแขวนคอตัวเองบนป้ายบอกทางนะครับช่วงแถวๆโรงเรียนวัดช่องลมเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยจากการตรวจสอบเอกสารประจำตัวนะครับตอนนี้ทราบชื่อแล้วนะครับผู้ที่เสียชีวิตก็คือนายอุดมศักดิ์นะครับอายุ43 ปีศพของผู้เสียชีวิตนำส่งไปที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับนี่นะฮะจส.100ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยจริงๆก่อนหน้านี้นะครับเมื่อสักช่วง17:44 นที่มีเพิ่มเติมจากทางเมคา008มูลนิธิป่อติ๊กตึงนะครับที่เพิ่มเติมบอกว่าคือนำร่างของชายคนนี้ลงมาจากป้ายบอกทางได้เรียบร้อยนะครับเมื่อตั้งแต่เวลา17:15 นนะครับแล้วก็ตอนนี้ทราบชื่อแล้วเปิดการจราจรทุกช่องทางแล้วนะครับนะเปิดการจราจรได้แล้วล่าสุดเขาไปดูการเคลื่อนตัวเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วนะครับก่อนหน้านี้อาจจะมีสะสมกันอยู่บ้างเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขากำลังทำงานกันอยู่นะบริเวณดังกล่าวแต่ตอนนี้ก็เปิดการจราจรได้นะครับแต่ว่าท่านใดที่เดินทางกันอยู่ตรงนั้นเพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันได้นะครับเรื่องของสภาพการจราจรแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับวันอาทิตย์ด้วยรถก็ไม่ได้มากเหมือนกับวันปกติถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาช่วงเย็นเนี่ยรถจะค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับจุดดังกล่าวนะเท่าที่เขาไปดูณตอนนี้เองเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับจะติดตามรอบจังหวะสัญญาณไฟขาเข้านะครับแล้วก็ขาออกเนี่ยได้นะฮะเคลื่อนตัวได้นะครับจากทางนางลิ้นจี่เข้ามาตรงแยกเนี่ยก็เรียกได้ว่ากลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะส่วนช่วงนี้นะครับมีอุบัติเหตุคุณยุทธนานะครับกด SOS แจ้งอุบัติเหตุทางด่วนขั้นที่1บางนาดินแดงจุดเกิดเหตุก่อนถึงเนินเพลินจิตเล็กน้อยครับมีรถกระบะ2คันชนกับรถบัสนะครับเป็นรถบัสของเจ้าหน้าที่ทหารกีดขวางช่องทางขวานะครับจุดนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับด่วนขั้นที่1นะครับระหว่างราบปนไก่มุ่งหน้าเนินเพลินจิตก่อนถึงเนินเพลินจิตเล็กน้อยเป็นฝั่งขาเข้านะครับกระบะ2คันกับรถบัส1คันขวางช่องทางขวานะครับก็เป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดที่จส.100ได้รับแจ้งเข้ามานะครับเย็นวันนี้ฝนไม่มีนะคุณผู้ฟังอัปเดตกันช่วง18:00 น.นะครับพื้นที่กรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนอุณหภูมิที่สถานการณ์ระบายน้ำ33 องศานะครับความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 57% แต่ดูจากเรดาร์เนี่ยมีกลุ่มฝนเล็กๆนะครับแถวๆอำเภอเมืองนครปฐมมาทางนครชัยศรีนครปฐมนะครับเคลื่อนที่มาทางทิศตะวันออกทางสัมพลาเนี่ยเราเห็นเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับ ็นหย่อมเล็กๆก็คิดว่าถ้าไม่น่าจะมีอะไรเป็นผลกระทบนะถ้าน่าจะสลายตัวได้นะครับเท่าที่ดูแล้วก็อีกกลุ่มนึงด้านล่างเนี่ยคุณผู้ฟังที่เราขึ้นหน้าจอทาง YouTube ให้ดูทาง JS Live Radio นะครับขึ้นหน้าจอเรดาร์ให้ดูมีกลุ่มฝนแถวๆเขาย้อยเพชรบุรีนะครับกลุ่มอันนี้จะกลุ่มใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีหนองยับปล้องเคลื่อนมาทางเขาย้อยนะเพชรบุรีนะครับเนี่ยเท่าที่เห็นในเรดาร์นะตอนนี้ก็จะมี2กลุ่มนะครับแต่พื้นที่กรุงเทพเนี่ยไม่มีแต่ว่ามีหย่อมเล็กๆนิดๆเหมือนกันนะแถวๆบางพลีสูตรปราการเล็กน้อยเท่านั้นครับคือมองเหมือนเผินมองถ้ามองเผินๆนี่เหมือนจะไม่มีนะแต่ว่านิดเดียวนะนิดเดียวจริงๆนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรนะท้องฟ้าก็เรียกได้ว่ายังไม่มืดนะแต่ก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับทัศนวิสัยก็อาจจะเริ่มเข้ามามีผลกระทบแล้วนะครับเพราะว่าแสงก็เริ่มที่จะลดระดับลงนะครับการจราจรก็หลายจุดยังมีผลกระทบอยู่นะครับเนื่องจากคนยังเดินทางกันอยู่แถวๆรามคำแหงทราบว่าวันนี้มีการสอบแล้วก็เลิกสอบกันไปแล้วนะครับแต่ที่ผมเข้าไปดูการเคลื่อนตัวโดยรอบนะครับของถนนรามคำแหงเนี่ยไม่ติดนะรามคำแหงทั้งเข้าทั้งออกขาเข้าจะมีสะสมช่วงเข้าแยกรามท้ายก็อยู่ประมาณฟู้ดแลนด์หัวหมากนะครับขาเข้านะฮะส่วนขาออกเนี่ยก็ไม่ติดเท่าไหร่นะครับถนนหัวหมากหลังรามเข้ามาจากต่างระดับสีกรีธาคล่องตัวนะครับราม24มีปริมาณรถรอสัญญาณไฟที่จะออกถนนรามคำแหงนะฮะแต่ว่าท้ายก็ไม่ถึงกับสั้นมากนะครับแต่ก็ไม่น่าเป็นปัญหาครับในมอรามเองเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะทยอยออกมาได้โอ้แต่ว่าเดี๋ยวนิดนึงนะช่วงฝั่งขาออกเนี่ยที่จะผ่านรามคำแหง47 49 53เข้าแยกมหาดไทยเนี่ยโอ้ตรงนี้รถยังเยอะขาออกนะครับขาออกตรงข้ามกับมอรามตรงข้ามกับการกีฬาแห่งประเทศไทยตรงนี้นะครับก็ติดเฉพาะช่วงแยกหัวหมากเท่านั้นแยกทางด้านของมหาดไทยเท่านั้นเองรถที่ออกจากซอยมหาดไทยรามคำแหง65เนี่ยก็จะมีท้ายสะสมก่อนข้ามคลองแสนแสบนะครับส่วนลาดพร้าวฝั่งขาเข้ามีชะลอตั้งแต่แยก101เลยจากแยก101อ่ะครับชะลอตั้งแต่ซอย126มาถึงแยกมหาดไทยเลยแยกมหาดไทยรถก็ยังชะลอตัวนะครับคือจะติดช่วงซอย112ลาดพร้าวอ่ะนะฮะตรงนี้ปริมาณรถมากนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ซอย101เข้ามาเลยก็มาได้จนถึงซอยลาดพร้าว112ผมไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะรถเยอะอย่างเดียวหรือเปล่าเอ๊ก่อนหน้านี้ผมก็เดินทางมาทางนี้เหมือนกันนะยังไม่เยอะเท่านี้นะเอาท่านใดมีสาเหตุเพิ่มเติมได้นะครับซอย112ลาดพร้าวนั่นคือหัวแถวท้ายแถวนี่ก็เลยซอยลาดพร้าว101นะครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนถ้าเลยซอยลาดพร้าว112ไปเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางใต้เลียบทางด่วนจันทิมาซอยลาดพร้าว80แยก64เนี่ยไม่มีปัญหาเลยติดสัญญาณไฟที่แยกราชดำเนินลาดพร้าวท้ายก็อยู่ตรงข้ามซอยสุภาพงษ์ไม่ยาวท้ายถือว่าไม่ยาวนะครับขาออกคล่องตัวนะครับจาก5แยกต่อเนื่องราชดำเนินลาดพร้าวเข้าบางกะปิเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้ดีนะอันนี้คือทางด้านของพื้นที่ทั้งหัวหมากแล้วก็ทางด้านของโชคชัย4เนี่ยนะฮะส่วนศรีนครินทร์นะครับดูการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหาเลยนะศรีนครินทร์ณตอนนี้ขาเข้าเองเคลื่อนตัวได้ดีเลยครับเอ๊ะแต่ว่าช่วงอ่อนนุชเนี่ยเหมือนจะมีเหตุอะไรหรือเปล่าครับอ่อนนุชที่จะต่อเนื่องมาทางตลาดเอี่ยมสมบัติผ่านซอยอ่อนนุช35นะครับมาทางซอยอ่อนนุช39เนี่ยโอ้รถติดหยุดนิ่งเลยนะครับเหมือนจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าใครเพิ่มเติมได้ฝากหน่อยนะครับอ่อนนุชนะช่วงซอย35ถึงซอย39เนี่ยเคลื่อนตัวช้าทีนี้รถที่มาจากทางแยกศรีนุชตลาดเอี่ยมเนี่ยเข้ามาทางซอยลาดซอยอ่อนนุช48นี่ก็ติดเหมือนจะมีชะลอตรงเนี้ยตรงจุดเนี้ยเป็นจุดกลับรถด้วย จุดกลับรถซอยอ่อนนุช39เนี่ยรถติดนะฮะมีท้ายสะสมเข้ามาในถนนศรีนครินทร์ด้วยนะครับศรีนครินทร์ขาเข้าที่จะเข้ามาทางแยกศรีนุชเนี่ยก็จะเริ่มมีผลกระทบแล้วก็รถที่มาจากฝั่งทางด้านของอ่อนนุช64เนี่ยก็มีผลกระทบเหมือนกันท่านใดพอทราบสาเหตุเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับ
1: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: 26ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปคุยกับทางพันตำรวจเอกสนองแสงมณีท่านผู้กำกับการสน.บางซื่อนะครับกับเรื่องของการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนัดชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้นะครับที่ก็จะมีประชาชนเข้ามาชมกันที่สวนรถไฟนะครับนะสำหรับช่วงนี้นะครับคุยกันสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ
1: ครับครับผมครับสวัสดีครับ
0: ครับผมคืนนี้นะครับก็กำหนดเวลารอบชิงนี่ตีสองนะฮะแต่ว่าเห็นบอกว่าจะมีการรันอินก่อนตีสองนะฮะซึ่งตรงนี้น่าจะเริ่มประมาณสักกี่โมงได้ครับท่านผู้กำกับ
1: ครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้างานกันมาดูความพร้อมของคืนนี้เจ้าหน้าที่เข้ามาเซตระบบอะไรกันอยู่แล้วก็มาดูเรื่องการตั้งกองอำนวยการร่วมซึ่งในวันนี้เดี๋ยวกำลังเจ้าที่ตำรวจก็จะเข้ามาดูรักษาความปลอดภัยก็จะมาเริ่มกันสี่ทุ่มแล้วก็ประตูก็จะเปิดให้เข้าที่ประตู3ในเวลาห้าทุ่มครึ่งครับ
0: ห้าทุ่มครึ่งประตู3นะครับที่จะเริ่มเปิดให้เข้านะฮะมีกำลังเจ้าหน้าที่กี่นายครับในการไปดูแลความปลอดภัย
1: คือตอนนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยกองบังคับการตำรวจนครบาล2เนี่ยก็ได้อนุมัติกำลังคอฝอให้เข้ามาช่วยดูแลอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับพี่น้องเนี่ยจำนวนหนึ่งหมวดก็ประมาณ50กว่านาย
0: ครับมีเรื่องของการจัดการดูแลความพร้อมความปลอดภัยตรงนี้มีแผนยังไงบ้างครับในการมารองรับ
1: ครับก็เดี๋ยวพอห้าทุ่มครึ่งพอเปิดเนี่ยซึ่งคาดว่าก็จะมีพี่น้องมารอคิวที่จะเข้ามาในพื้นที่ก็จะมีการตรวจสิ่งของต้องห้ามต่างๆเช่นแอลกอฮอล์ต่างๆอาวุธต่างๆหรือสิ่งของที่เป็นข้อห้ามของสวนที่เขาไม่ให้เข้ามาในสวนเนื่องจากพื้นที่อย่างนี้เป็นพื้นที่สวนของสาธารณะสวนรถไฟก็จะมีข้อห้ามของเขาอยู่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของตำรวจเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครโดยเขตจตุจักรและเจ้าหน้าที่ของสวนรถไฟก็มาช่วยกันดูแลคัดกรองตรงนี้ฮะ
0: ก็คือประชาชนที่จะเข้าไปชมการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยเข้าได้แค่ตรงประตู3ใช่ไหมครับท่านผู้กำกับ
1: ใช่ครับเข้าได้ประตูเดียวครับเพราะว่าสวนเนี่ยเดี๋ยวสักสองทุ่มสองทุ่มครึ่งเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกแล้วคนที่มาออกกำลังกายแล้วก็สามทุ่มก็จะปิดสวนละ
0: อ๋อครับ
1: ครับผมครับ
0: นะฮะก็
1: แล้วก
0: ็เชิญเลยครับท่านผู้กำก
1: ับในขณะเดียวกันเมื่อมีการดำเนินการเนี่ยเข้ามาเอาห้าทุ่มครึ่งมาเข้ามาในพื้นที่เราจะมีการแข่งขันเนี่ยตีสองเนี่ยโดยปกติสักประมาณสักตีสี่กว่าตีสี่ครึ่งก็จะเริ่มมีประชาชนเตรียมที่จะเข้ามาออกกำลังกายรอเวลาที่สวนเปิดก็จะเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้ชีวิตปกติแล้วจะไม่มีการปิดกั้นหรือดำเนินการใดๆให้ประชาชนที่เข้ามาใช้ในการออกกำลังกายปกติได้มีปัญหากระทบอะไรมากครับ
0: ครับผมคาดว่าคืนนี้น่าจะมีคนที่เข้าไปชมเยอะกว่านัดก่อนๆหน้านี้ยังไงบ้างครับตรงนี
1: ้จากการที่พูดคุยกับผู้ที่จัดเนี่ยเขาได้มีการปรับพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นนั่นแสดงว่ามีแนวโน้มที่คนจะมากกว่าครั้งที่มีการถ่ายทอดเมื่อครั้งที่รอบรองชนะเลิศซึ่งรอบรองชนะเลิศก็มีคนประมาณสัก 2,000 เศษๆเข้ามาครั้งนี้ก็น่าจะใกล้เคียงหรืออาจจะมากกว่าทำให้เขาต้องขยับพื้นที่มาเป็นพื้นที่ใหญ่ขึ้น
0: ครับที่ผ่านมานี่มีเหตุการณ์อะไรที่แบบผิดปกติบ้างไหมครับในรอบก่อนๆ
1: ก็ไม่มีคือส่วนใหญ่ที่มาพอคนที่มาดูฟุตบอลในตอนกลางคืนตีสองตีสี่อะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่คนที่มีใจรักกีฬาจริงๆอ่ะมากันก็มากันด้วยใจมาสนุกสนานกันด้วยใจรักกีฬาครับก็จะไม่มีสิ่งอื่นใดๆที่เกิดปัญหาครับ
0: ก็รับรื่นดีนะครับที่ผ่านมาคืนนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเช่นกันนะครับนะ
1: ครับครับผมครับก็เตรียมพร้อมทั้งหมดทั้งระบบการรักษาความปลอดภัยการจราจรแล้วก
0: ็
1: ตลอดจนการส่งกลับในเกี่ยวกับทางการแพทย์แล้วก็ห้องน้ำห้องท่าก็เตรียมการไว้หมดครับก็จะมีการต้องตั้งกองอำนวยการร่วมเนี่ยอยู่ข้างหลังเต็นท์ของโมโนแม็กนี่แหละจะติดตั้งกองอำนวยการร่วมของทุกฝ่ายที่จะมาดูแลอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้ครับ
0: ทีนี้รอยต่อระหว่างพอแข่งจบเนี่ยคือถ้าไม่มียืดเยื้อนะฮะมันก็จะค่อนข้างที่จะไปคาบเกี่ยวกับเวลาที่คนจะมาออกกำลังกายตอนเช้าด้วยหลังจากการชมฟุตบอลแล้วเนี่ยเรื่องของการจัดการความสะอาดหรืออะไรเงี้ยตรงนี้มีวางแผนเขาวางแผนกันยังไงบ้างคร
1: ับ ก็วันที่มาตรวจพื้นที่มีการประชุมกันทางเจ้าที่ของสวนรถไฟและก็ทางเขตจตุจักรเขาได้เตรียมแผนตัวนี้ไว้อีกส่วนหนึ่งแล้วในขณะเดียวกันในการดูแลประชาชนหากมีการยืดเยื้อถึงต่อเวลายิงลูกโทษเนี่ยมันอาจจะยืดเยื้อไปกระทบ ประชาชนที่จะเข้ามาออกกำลังกายอันเนี้ยก็เราคำนวณกันแล้วว่าเดี๋ยวเจ้าที่ตำรวจจราจรก็จะมีการหมุนเวียนรถขึ้นคาดว่าพื้นที่จอดรถเนี่ยซึ่งมันเยอะมากที่เนี่ยน่าจะเพียงพออาจไม่น่าจะกระทบกับประชาชนที่จะมาวิ่งที่สวนรถไฟและสวนจตุจักร
0: ครับให้ท่านผู้กำกับแนะนำบริเวณจุดที่จอดรถกันนิดนึงครับเพราะว่าบางคนอาจจะเพิ่งจะไม่เคยไปแล้วก็อาจจะไปคืนนี้คืนแรกเลยอย่างเงี้ย
1: คือที่จอดรถของสวนรถไฟนี่ก็คือถ้าเกิดมาเข้ามาเนี่ยก็จะเข้าประตูทางตรงปตท.สำนักงานใหญ่เข้ามาเนี่ยจะมีลานจอดรถอยู่หลายที่นะซึ่งมีลานจอดรถนี่สามารถรองรับได้หลายร้อยคันครับก็สามารถเข้ามาน่าจะเพียงพอแน่นอนครับในคืนนี้ในขณะเดียวกันผู้ที่จะมาออกกำลังกายในตอนเช้าเนี่ยก็ยังมีหลายๆสวนที่มีที่จอดรองรับอยู่ทั้งสวนจตุจักรสวนสมเด็จสวนรถไฟเองเนี่ยก็สามารถที่จะจอดได้เพียงพออยู่แล้วแต่สำหรับคืนนี้เกิดแนะนำให้จอดของสวนรถไฟ
0: ครับ
1: เพราะว่าจะเป็นง่ายต่อการเดินทางเพราะลงจอดรถเสร็จแล้วก็สามารถเดินเข้าประตูสามเข้ามา
0: ครับอยู่ใกล้กันนะครับครับท่านผู้กำกับสัญญาณไม่ชัดนะสัญญาณอาจจะขาดหายไปนะครับครับท่านผู้กำกับ
1: ครับผมครับ
0: ก็คือลานจอดของสวนรถไฟก็จะอยู่ใกล้เคียงกับประตู3เลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่จอดรถที่ลานจอดสวนรถไฟเสร็จก็เดินเข้ามาได้เลยครับ
0: อ๋อครับนะฮะมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่จะเข้าไปชมนัดชิงคืนนี้บ้างไหมครับเรื่องของการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยอะไรตรงนี้ที่อาจจะบอกมีหลุดเข้าไปไหม
1: ต้องขอประชาฝากประชาสัมพันธ์เลยคือเนื่องจากว่าถึงแม้เราจะจัดเจ้าหน้าที่กำลังเจ้าหน้าที่มาเยอะทั้งกำลังของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยประมาณ50กว่านายเจ้าหน้าที่ของเขตจตุจักรเจ้าที่ของกทมเนี่ยมาดูแลอำนวยความสะดวกมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราจะดำเนินการเนี่ยขอยืนยันว่าเราจะไม่ไปทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคหรือความรู้สึกว่ามีความยากลำบากในการที่จะเข้ามาชมเราเพียงแต่เราจะอำนวยความสะดวกให้มีความรู้สึกว่ามาแล้วที่เนี่ยพื้นที่สวนสาธารณะแห่งนี้มาแล้วปลอดภัยนะครับนั้นการเข้ามาในสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเอาดูแลตัวเองก่อนเช่นการจอดรถมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกต่างๆดูเก็บกันให้ดีเพราะว่าแม้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเยอะเจ้าหน้าที่มาดูแยะแต่ทรัพย์สินต่างๆที่มันอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นทรัพย์สินของใครบ้างนั้นดูแลตัวเองก่อนในการที่จะล็อกรถมอเตอร์ไซค์ที่มาจอดให้แน่นหนาหรือว่าหมวกกันน็อกที่มีราคาแพงๆอะไรต่างๆนี่ก็อาจจะติดเข้ามาเลยก็ได้ครับตอนเข้ามาภายในเนี่ยเขาก็มีข้าวต้มเลี้ยงมีป๊อปคอร์นเลี้ยงมีน้ำเลี้ยงอะไรก็มีห้องน้ำห้องท่าบริการก็ไม่เจอดูแล้วไม่น่ามีบริษัทใดๆครับ
0: ครับก็เรียกได้ว่าทางเจ้าของผู้จัดงานนี่เขาก็มีการดูแลกันเต็มที่นะฮะตรงนี้
1: ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันในช่วงใกล้ๆนะครับเพราะว่าช่วงสักน่าจะ4ทุ่ม5ทุ่ม
1: นี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องที่มาออกกำลังกายกันก็มาถ่ายภาพถ่ายอะไรกันดูบรรยากาศกันคร
0: ับครับณตอนนี้ก็ยังเป็นปกติดีนะครับในส่วนของ
1: ปกติครับยังใช้ชีวิตปกติอย
0: ู่นะครับ
1: มาเซ็ตระบบกันอยู่คร
0: ับได้ครับเดี๋ยวคืนนี้อาจจะได้มีอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับท่านผู้กำกับกับทางจสร.
1: ครับผมครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ
1: สว
0: ัสดีครับขอบคุณพันตำรวจเอกสนองแสงมณีนะครับผู้กำกับการสน.บางซื่อนะครับก็คืนนี้นะครับรันอินเนี่ยช่วง5ทุ่มนะครับก็คือเข้าประตู3ได้ตอน5ทุ่มแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะไปสแตนบายอยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่4ทุ่มเนี่ยนะก็จะมีการไปสแตนบายใช้กำลังเจ้าหน้าที่50นายดูแลความปลอดภัยให้กับแฟนฟุตบอลที่จะเข้าชมนัดชิงฟุตบอลโลกคืนนี้นะครับที่สวนวชิรเบญจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟนะย้ำให้หน่อยสำหรับเรื่องของที่จอดนะครับคุณผู้ฟังที่จะไปชมนะครับก็สามารถไปจอดได้ที่ลานจอดของสวนรถไฟนะใกล้เคียงกับปตท.สำนักงานใหญ่พอจอดปั๊บเนี่ยตรงนั้นก็จะอยู่ใกล้กับประตู3ก็เป็นทางเข้าทางเดียวนะครับก็จะมีการตรวจนะครับเรื่องของการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่นะก็จะมีการตรวจตั้งแต่หน้าประตูเลยนะครับเนี่ยนะฮะเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับคืนนี้คาดว่าน่าจะมีจำนวนของแฟนฟุตบอลเข้าไปชมกันหนาตานะครับกว่าทุกนัดเพราะว่าคืนนี้เป็นนัดชิงรอบชิงชนะเลิศนะก็จะคิกออฟช่วงตี2นะครับก็เดี๋ยวใกล้ๆนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะครับส่วนช่วงนี้ครับฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะกับธนาคารออมสินนะครับคุณผู้ฟังจะเริ่มออมง่ายๆนะครับวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่คุณมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะครับออมได้แบบฟรีสไตล์เป็นเรียกได้ว่าทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับ ที่ให้คุณได้คุ้มตั้งแต่ก้อนแรกนะครับคุณผู้ฟังฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีนะครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียกนะครับแบบ9เดือนเนี่ยนะถ้าคุณฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปอันเนี้ยก็จะรับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีก็จะเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนล่ะถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีก็จะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีนะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าครับให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับทักทายหลายๆท่านเลยคุณตู่ระยองสวัสดีคุณพัชและเจ้าหน้าที่จอสร้อยด้วยนะครับคุณระพีนะครับบอกคู่ชิงคู่ที่3นี่ยิงประตูกันเยอะเลยนะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะสวัสดีทางพี่หนูพินด้วยนะครับทักทายแวะมาให้กำลังใจกันด้วยขอบคุณมากครับคุณอิสระสวัสดีนะครับนะบอกว่าเจอดีเจอบอุ่นช่วงค่ำนะฮะสวัสดีพี่จุกระเบียบด้วยนะครับมาเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็คุณนิพนธ์นะครับบอกว่าไฟแดงซอยลาดพร้าว112ขาเข้าไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถเลยอ๋อที่ผมสงสัยว่าทำไมลาดพร้าวขาเข้ารถติดนะครับช่วงแยกลาดพร้าว112นะครับสัญญาณไฟไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถตอนที่ท้ายแถวเนี่ยก็อยู่ประมาณเดิมเลยนะครับแถวๆซอย126นะครับจะมาชะลอตัวแน่นๆเนี่ยก็ตั้งแต่ตรงแยกมหาดไทยอะครับที่จะเข้ามาทางด้านของแยกลาดพร้าว112นะครับขอบคุณมากนะครับคุณนิพนธ์เพิ่มเติมมาให้เรื่องของสัญญาณไฟนะครับทักทายคุณปลั๊กด้วยนะครับนะเชียร์อาร์เจนตินาหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณปลั๊กบอกว่าคืนนี้ใครแชมป์โลกที่นิวยอร์กนะครับไทยมาอีก8ชั่วโมงเกมเริ่มอ๋อน่าอันนี้น่าจะเอาประมาณนี้นะครับเอาคุณปักเชียร์ทีมไหนเพิ่มเติมได้นะครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

19:10 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังมีรับแจ้งนะครับว่ามีเหตุอาวุธมีดที่ปากซอยอ่อนนุช39นะครับปากซอยอ่อนนุช39นะครับมีเหตุอาวุธมีดนะครับเนี่ยฮะการจราจรติดนะครับที่สงสัยว่าก่อนหน้านี้ทำไมรถติดจังเลยแล้วตอนนี้ท้ายแถวยาวขึ้นนะคุณผู้ฟังเนี่ยมีทั้งคนที่มามุงดูนะครับตั้งแต่ช่วงเนี่ยสักยังไม่มืดนะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยรถเริ่มติดแล้วนะครับแล้วตอนนี้มีผลกระทบนะครับศรีนครินทร์ด้านขาเข้าท้ายแถวเนี่ยอยู่เกือบถึงตรงข้ามกับโรงแรมดุสิตปรินท์แล้วนะครับคือเลยจากซีคอนสแควร์มานี่ก็เจอท้ายเลยนะครับขาเข้านี่ยาวเลยนะครับสำหรับทางด้านของศรีนครินทร์ที่จะต่อเนื่องไปแยกศรีนครินทร์ตัดกับอ่อนนุชนะฮะส่วนฝั่งจากทางแยกศรีนุชต่อเนื่องมาทางซอย39เนี่ยติดนะครับติดขัดแล้วก็มีผลกระทบรถที่มาจากฝั่งอ่อนนุชนะครับในด้านขาเข้าเนี่ยมีท้ายสะสมช่วงซอย64ส่วนฝั่งกลับกันนะครับที่มาจากทางสุขุมวิทมีท้ายสะสมช่วงซอยอ่อนนุช29นะครับเนี่ยนะฮะมีเหตุอาวุธมีดนะครับที่ปากซอยอ่อนนุช39และมีผู้เสียชีวิตนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยมีผลกระทบกับการจราจรเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมนะเพราะว่าตอนนี้ทราบมาว่าทางเจ้าหน้าที่น่าจะอยู่ที่เกิดเหตุเดี๋ยวอัปเดตกันนะครับใครที่ใช้เส้นทางก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับทั้งที่มาจากทางเนี่ยทางวัดยางหรือว่าทางสุขุมวิทเนี่ยแล้วก็ที่มาจากตลาดเอี่ยมหรือว่าศรีนครินทร์ในด้านขาเข้าที่มาจากทางด้านของตรงข้ามซีคอนสแควร์เนี่ยตอนนี้ท้ายาวนะครับสำหรับศรีนครินทร์ส่วนรถที่มาจากทางธัญพาร์คศรีนครินทร์ด้านขาออกเนี่ยไม่มีผลกระทบนะครับนะก็ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าปรากฏว่าเป็นเหตุอาวุธมีดนะครับและมีผู้เสียชีวิตนะคือชะลอบริเวณจุดที่เกิดเหตุนี่แหละนะครับอ่อนนุช39ในซอยอ่อนนุชรถเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ไม่มีความจำเป็นก็ให้เลี่ยงนะครับเพราะว่าตอนนี้รถติดมากอาจจะเลี่ยงใช้แยกพัฒนุชนะครับแล้วก็ตรงมาทางด้านของแยกศรีพัฒนะครับมาออกทางพัฒนาการหรือว่าใช้ศรีนครินทร์คือใครที่ถ้ามาจากซีคอนเนี่ยอันนี้จะเลี่ยงยากหน่อยอาจจะเลี่ยงเข้าซอยศรีนครินทร์42นะครับแถวๆตรงข้ามกับซีคอนน่ะคุณผู้ฟังเลี่ยงเข้าศรีนครินทร์42แล้วก็มาออกซอยวัดทุ่งตรงนี้ก็จะมาออกวชิรธรรมสาธิตได้นะครับก็เลี่ยงมาออกทางสุขุมวิทได้นะเพราะว่าเข้าสายขาเข้าศรีนครินทร์เนี่ยติดนะฮะมีท้ายสะสมยาวแต่ถ้าศรีนครินทร์42แล้วก็มาออกซอยวัดทุ่งตรงนี้ก็จะมาออกวชิรธรรมสาธิตได้นะครับก็เลี่ยงมาออกทางสุขุมวิทได้นะเพราะว่าเข้าสายขาเข้าศรีนครินทร์เนี่ย

ด้านอื่นเนี่ยการจราจรก็ยังมีสะสมอยู่รอบในนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงดูนะครับบางจุดเนี่ยจะมีเรื่องของผลกระทบจากปริมาณรถนะครับอย่างเช่นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้านะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าลงสาทรเหนือเคลื่อนตัวได้นะครับเจริญนครรถเยอะนะครับฝั่งจากทางแยกเหนือใต้ไปทางคลองสานหนาแน่นเลยนะครับผ่านหน้าห้างไอคอนสยามส่วนด้านกลับกันที่มาจากคลองสานผ่านหน้าห้างเนี่ยก็รถมากนะครับแต่ดูฝั่งที่มาจากทางแยกเหนือใต้แยกเจริญนครเนี่ยรถจะเยอะกว่าการจราจรโดยรอบวงเวียนใหญ่คล่องตัวนะครับตั้งแต่เช้านี้มีการเปิดการจราจรฝั่งจากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกนะครับเพิ่งเปิดเมื่อช่วงเช้านะฮะแต่ฝั่งกลับกันจากแยกบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่ยังปิดการจราจรนะครับกรณีของเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับสายสีม่วงใต้นะฮะก็ยังปิดการจราจรแต่ว่าฝั่งเดียวนะครับฝั่งจากแยกบ้านแขกต่อเนื่องมาทางวงเวียนใหญ่แต่การจราจรไม่มีปัญหานะครับส่วนทางคุณสุภัตรานะครับรายงานเข้ามาว่ามอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนะครับช่วงต่างระดับโป่งกม115มุ่งหน้าด่านเก็บเงินบางปกบ้านโป่งเนี่ยนะครับกม117การเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับคล่องตัวทั้งไปกลับทั้ง2ด้านเลยนะครับก็ตรงนั้นนี่รถไม่เยอะนะครับยังไงอย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยเดี๋ยวดูการจราจรรอบในกันหน่อยนะฮะปทุมวันพระราม1รถมากนะครับมีปริมาณรถสะสมตั้งแต่ตรงข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาตินะครับเข้ามาทางด้านของแยกปทุมวันต่อเนื่องเฉลิมเผ่าราชประสงค์รถเต็มๆนะฮะส่วนรถที่ออกมาจากทางเซ็นทรัลเวิลด์นะครับออกมาจากสยามพารากอนรถมากเลยนะครับแล้วก็ติดเนี่ยคือออกไม่ได้มีสะสมเยอะเลยนะครับทางฝั่งของเซ็นทรัลเวิลด์ที่จะออกมาทางพระราม1แล้วก็ทางด้านของสยามพารากอนส่วนรถที่มาจากทางเพลินจิตเข้าแยกราชประสงค์ท้ายอยู่ประมาณ BTS ชิดลมนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจากแยกราชประสงค์เข้าเฉลิมเผ่าไปปทุมวันเนี่ยรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับวิทยุออกมาทางเพลินจิตท้ายไม่ยาวนะครับเช่นเดียวกับราชดำริออกไปก็ยังมีท้ายสะสมไม่ยาวนะครับพญาไทครับเข้าปทุมวันท้ายสั้นครับเพชรบุรีเพชรพระรามเข้าราชเทวีต่อเนื่องประตูน้ำแน่นๆนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งซะส่วนใหญ่ส่วนจากฝั่งมิสัมพันธ์เข้ามาทางใต้ทางด่วนเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีไปชะลอช่วงเข้าแยกประตูน้ำมีผลกระทบราชดำริผ่านเซ็นทรัลเวิลด์รถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับคือที่แน่นๆเลยก็คือเพชรบุรีด้านขาออกนี่แหละฮะแยกเพชรพระรามผ่านแนวก่อสร้างแยกราชเทวีผ่านแนวก่อสร้างแยกประตูน้ำราชปรบจากประตูน้ำเข้ามักกะสันมีชะลอช่วงหน้าตลาดอินทราสแควร์นะครับส่วนรถที่มาจากทางดินแดงเข้าแยกหมอเหล็งมีสะสมช่วงแยกราชปรพนะครับรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทุกด้านยังดีนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีอโศกมนตรีในซอยทั้งสองด้านเคลื่อนตัวได้นะครับนานาเข้าอโศกรถมากนะครับมีท้ายสะสมแน่นๆตั้งแต่ซอย11ส่วนจากทางพร้อมพงษ์เข้าไปอโศกยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับด้านนี้ดีนะขาเข้าพร้อมพงษ์ไปอโศกดีครับเช่นเดียวกับฝั่งที่มาจากคลองเตยเข้าแยกอโศกก็เคลื่อนตัวได้ดีเพชรบุรีจากแยกพร้อมพงษ์เข้าเพชรอุทัยรถมากนะครับต่อเนื่องแยกอโศกเพชรมีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกเพชรอุทัยด้านกลับกันดีนะครับจากทางอโศกเพชรเข้ามาทางเพชรอุทัยเข้าซอยพร้อมพงษ์เคลื่อนตัวได้ครับอโศกดินแดงจากแยกพระราม9นะครับใต้ทางด่วนจะเริ่มมาชะลอตั้งแต่ข้ามทางรถไฟกำแพงเพชร7ยังตามกันได้ครับท้ายยังไม่ถึงกับยาวมากนะวันหยุดด้วยรามกำแหงก็ไม่มีปัญหา

0: แล้วนะครับที่สะสมช่วงเข้าแยกรามในฝั่งขาเข้าตอนนี้หมดปัญหาแล้วครับตอนนี้จะเหลือก็คือทางด้านของอ่อนนุชนี่แหละคุณผู้ฟังที่มีเหตุอาวุธมีดที่ปากซอยอ่อนนุช39แต่ศรีนครินทร์เข้าไปทางแยกศรีนุชเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับน่าจะมีการเร่งระบายรถให้นะครับแต่ท้ายก็ยังอยู่โอ้ตอนนี้ท้ายสะสมดูเหมือนยาวขึ้นนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้นะเท่าที่ดูท้ายตอนนี้ศรีนครินทร์ขาเข้าอยู่บริเวณตรงข้ามกับโรงแรมดุสิตปรินซ์นะครับดุสิตปรินเซสนี่นะฮะท้ายเริ่มยาวขึ้นแต่ว่าขยับตัวได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะสำหรับเหตุนี้นะครับส่วนลาดพร้าวนะครับในฝั่งขาเข้าที่มีเพิ่มเติมมาก่อนหน้านี้จากคุณผู้ชมนะครับทาง YouTube นะฮะที่มีเพิ่มเติมจากทางใครนะคุณนิพนธ์ที่บอกว่าสัญญาณไฟที่แยกลาดพร้าว112ไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถนะครับตอนนี้รถก็ยังเยอะนะครับเท่าที่ดูเนี่ยลาดพร้าวขาเข้าช่วงซอยลาดพร้าว112ยังมีท้ายสะสมอยู่นะครับก่อนเข้าแยกมหาดไทยรถหนาแน่นมากครับแต่ถ้าเลยซอย12ไปได้ซอย112ไปได้นะครับก็จะคล่องตัวยาวๆได้ถึงแยกรัชดาลาดพร้าวเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะครับแยกรัชดาลาดพร้าวไป5แยกลาดพร้าวก็ไม่ติดนะครับวิภาวดีขาเข้าดีครับหน้าสนามบินดอนเมืองปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับกันขาออกคล่องตัวแจ้งวัฒนะดีครับงามวงวานรัตนาธิเบศรไม่มีปัญหานะครับพหลโยธินเข้าแยกเกษตรก็เคลื่อนตัวได้เดี๋ยวช่วงนี้ขอไปคุยกับทางคุณเกียรติโสพลคุณเกียรติโสพลนะครับแจ้งตามหากระเป๋าเห็นบอกหล่นบนรถแท็กซี่นะคุณเกียรติโสพลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับเป็นกระเป๋าลักษณะยังไงอะครับ
1: เป็นกระเป๋าคาดอกครับสีดำเป็นกระเป๋าหนังครับ
0: ลืมไว้บนรถแท็กซี่นั่งมากี่คนนะครับ
1: นั่งคนเดียวครับ
0: นั่งจากไหนไปไหนเมื่อช่วงเวลาเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณช่วงเวลาเที่ยง50ครับผมนั่งจากตรงข้ามซอยวัดสนนะครับ
0: ตรงข้ามซอยวัดสน
1: หน้ากับซอยหมู่บ้านแกนบางกอกบุรวัตรสุขสวัสดิ์พระราม3ครับ
0: อ๋อทางนั้นมาที
1: ่ไปรัชดา18ครับ
0: รัชดา18ช่วงเที่ยง50นะครับข้างในนี้เห็นบอกมีเอกสารสำคัญด้วย
1: ใช่ครับมีพาสปอร์ตด้วยแล้วก็มีเงินสดด้วยพอดีช่วยประสานงานให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมมีรางวัลให้คือผมอยากได้เอกสารคืนครับ
0: คือเอกสารระบุชื่อคุณโสพลนิมิตปัญญากุลใช่ไหมคุณเกียรติโสพลเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ชื่อคุณเกียรติโสพลเลยนะครับตอนที่เราวางกระเป๋านี่วางไว้ตรงไหนของรถครับเบาะหน้าเบาะหลัง
1: ด้านหลังเบาะหลังครับ
0: โอ้แล้วลงจากรถนี่มาทราบหายนานไหมครับหรือว่ารู้ตัวตอนนั้นเลย
1: เพิ่งมาทราบได้เมื่อตอนช่วงกลางวันเนี่ยครับเพราะว่าจะหาเอกสารแล้วหาไม่เจอก็เลยลองดูกล้องที่บ้านก็เห็นว่าเราลงจากแท็กซี่แล้วก็เราก็ไม่ได้สะพายกระเป๋าลงมาครับแต่ว่าตัวกล้องโฟกัสไม่ถึงตัวทะเบียนรถอะครับแต่ว่าลักษณะรถเป็นรถ Fortuner ครับ
0: เป็นรถบ้านหรือว่ายังไงครับเนี่ยเรียกแอปไปครับ
1: เป็นรถแท็กซี่ทั่วไปครับผมโบกขึ้นมาครับ
0: เป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองใช่ไหมตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: เท่าที่ดูกล้องคือขึ้นเป็นสีเขียวเหลืองเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นรถ Fortuner แต่มันโฟกัสทะเบียนไม่ถึงอะนะตรงนี
1: ้ครับ
0: ตอนขึ้นไปลงหยิบค่าโดยสารจ่ายไหมครับหรือว่าโอนเงินให
1: ้จ่ายเป็นเงินสดครับ
0: อ๋อแล้วเงินสดเราหยิบจากกระเป๋าใบนี้ไหมครับ
1: ไม่ครับกระเป๋ากางเกงคร
0: ับ ฮะเราเรียกรถผ่านแอปไหมครับหรือว่าเราโบกเรียก
1: โบกเรียกครับผม
0: เงินสดนี่จำนวนเยอะเหมือนกันนะแล้วก็สำคัญที่พาสปอร์ตนี่แหละนะครับก็ระหว่างทางมานี่ได้แบบได้พูดคุยกับโชเฟอร์บ้างไหมครับเนี่ย
1: ได้พูดคุยครับ
0: เป็นอายุประมาณสักเท่าไหร่
1: แกเป็นคุณลุงนะครับแกบอกว่าเพิ่ง วันนี้หลานไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยมาขับรถช้าหน่อยปกติแกบอกว่าแกจะจอดประจำอยู่ที่โรงพยาบาลราชบูรณะครับ
0: อ๋อครับ
1: รับส่งผู้ป่วยเห็นว่าประมาณนะครับที่ผมคุยกับแก
0: ดูแล้วก็เป็นคนใจดีเนาะใช่ไหมเท่าที่พูดคุยกันมา
1: ใช่ครับ
0: โอ้แต่เรากังวลว่าจังหวะที่แบบอาจจะมีผู้โดยสารขึ้นต่อหรือเปล่าแล้วก็อาจจะไม่ได้บอกทางผู้ขับขี่ไหมอะไรไงเดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบกันนะครับก็สำคัญมากๆเอกสารนี่ต้องใช้เลยเนาะใช่ไหม
1: ม
0: ีความจำเป็นเลยเป็นพาสปอร์ตนะครับก็ไปมีการไปดูกล้องจุดที่เราขึ้นรถไหมฮะตรงนั้นมันมีไหมหรือว่าโรงพยาบาลได้ไปนะ
1: ตอนนี้ผมกำลังจะไปแจ้งความไว้ครับเพื่อขอดูกล้องบริเวณนะ
0: ครับที่คุณลุงเขาชอบไปรอผู้โดยสารเนาะแถวโรงพยาบาลราชบุรณะใช่ไหมตรงเนี้ย
1: ครับว่าผมจะขอกล้องตรงที่ผมขึ้นรถอะครับว่าผมสะพายกระเป๋าขึ้นรถไปแล้วก
0: ็
1: ผมมันมีกล้องที่ผมลงมาจากรถแล้วไม่ได้เอากระเป๋าลงมาอยู่ครับแต่ว่าผมยังไม่มีตอนที่ผมขึ้นนะตอนนี้กำลังไปแจ้งความไปครับ
0: ตรงที่ขึ้นก็คือฝั่งตรงข้ามกับวัดสนใช่ไหมเป็นป้ายรถเมย์
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ครับเดี๋ยวอาจจะต้องกำลังจะไปประสานกับทางเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับตอนนี
1: ้ใช่ครับผมกำลังเดินทางไปสน.
0: อ๋อได้เลยเดี๋ยวอาจจะฝากคุณเกียรติโสพลเพิ่มเติมนะว่าตรงนั้นเนี่ยมีกล้องหรือเปล่าตรวจสอบได้ไหมยังไงนะครับแล้วก็อาจจะอีกจุดหนึ่งตรงโรงพยาบาลราชบุรณะก็ได้นะที่คุณลุงเขาไปแบบรอผู้โดยสารประจำตรงนั้นเนี่ยเผื่อจะได้เห็นทะเบียนรถเนี่ยหรืออาจจะไปสอบถามคนแถวนั้นก็ได้นะครับเนาะหรือว่าแท็กซี่ที่เขาจอดอยู่ตรงนั้นอาจจะรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าใครพบเห็นผมก็อยากให้เอามาคืนผมให้หน่อยครับเดี๋ยวผมมีเงินรางวัลให
0: ้
1: คร
0: ับ
1: ผมอยากได้เอกสารคืนครับ
0: สำคัญมากๆเดี๋ยวทางเนี้ยเราจะย้ำออกอากาศให้นะครับที่จอสร้อยตอนนี้ออกอากาศอยู่ด้วยนะครับ
1: อ๋อครับขอบคุณมากครับ
0: เผื่อไม่แน่นะคุณลุงอาจจะไปติดต่อที่สน.แล้วหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวฝากทางคุณเกียรติโสพลคืบหน้านิดนึงถ้าไปถึงสน.แล้วมีความคืบหน้าอย่างไรตรวจสอบกล้องวงจรปิดได้เรื่องยังไงเพิ่มเติมได้เรื่องของทะเบียนรถก็ยังดีนะครับจะได้ย้ำบอกอากาศเพิ่มเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้นะครับ
1: โอเคครับ
0: เดี๋ยวเราติดต่อกันเรื่อยๆนะครับนะเอาใจช่วยก่อนนะคุณเกียรติโสพลครับ
1: ครับใจช่ว
0: ย
1: มากครับ
0: ยินดีครับเพิ่มเติมกันสวัสดีครับครับก็ฝากด้วยนะครับคุณลุงที่รับผู้โดยสารเมื่อช่วงเที่ยงกว่าๆนะครับจากตรงข้ามวัดสนสุขสวัสดิ์นี่นะฮะเป็นป้ายรถประจำทางตรงนั้นมาลงที่หมู่บ้านอยู่เจริญ29นะครับซอยรัชดา18เมื่อช่วง 12:50 นาทีแท็กซี่เขียวเหลืองนะครับเป็น Toyota Fortuner นะฮะเป็น Fortuner เขียวเหลืองทะเบียนเนี่ยเขาจำไม่ได้นะครับยังไงฝากคุณลุงนิดนึงผู้ขับขี่เนี่ยทางคุณเกียรติโสพลก็คุยกันมาโดยตลอดนะครับคือตรวจสอบข้างในก็จะเห็นเลยเป็นพาสปอร์ตเอกสารระบุชื่อคุณเกียรติโสพลนิมิตปัญญากุลนะเขามีสินน้ำใจให้ด้วยนะครับมีเงินรางวัลให้ด้วยแจ้งมาหน่อยโทรเข้ามาได้เลยครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับเป็นกระเป๋าสะพายกระเป๋าคาดอกนะกระเป๋าคาดอกสีดำเป็นกระเป๋าหนังนะครับคาดอกสีดำข้างในก็มีเงินสดมีเอกสารเนี่ยแหละที่เขาต้องการนะสำคัญมากๆเป็นพาสปอร์ตนะครับผมย้ำนะครับเอกสารพาสปอร์ตระบุชื่อคุณเกียรติโสพลนิมิตปัญญากุลนะครับหวังว่าน่าจะมีข่าวดีนะยังไงช่วยเหลือกันนะครับเราเอาใจช่วยทางคุณเกียรติโสพลด้วยเดี๋ยวเขาจะไปแจ้งความที่พื้นที่นะครับแล้วก็เพื่อจะขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดขอให้ตรงนั้นมีกล้องนะครับจะได้เห็นทะเบียนนะก็ฝากทางผู้ขับขี่รถคันนี้ด้วยนะครับเอาใจช่วยก่อนนะมาดูเรื่องการจราจรต่อเนื่องกันนะครับตอนนี้ทางด้านของอ่อนนุชที่มีเหตุอาวุธมีดรถยังติดนะครับเนี่ยฝั่งที่มาจากวัดยางเนี่ยท้ายแถวอยู่ตรงเนี่ยตรงซอยวัดยางนะครับก็คือมาจากทางสุขุมวิทเนี่ยรถจะติดยาวเลยนะครับหัวแถวก็คืออยู่ช่วงปากซอยอ่อนนุช39นี่แหละที่มีเหตุส่วนศรีนครินทร์ก็ยังติดนะครับศรีนครินทร์นี่ก็ยังมีท้ายอยู่นะครับสะสมสลับต ตรงช่วงตรงข้ามโรงแรมดุสิตปรินเซสศรีนครินทร์นี่แหละส่วนด้านที่มาจากทางพัฒนาการศรีนครินทร์ขาออกเนี่ยไม่ติดเท่าไหร่นะครับก็ให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับใครที่เดินทางทั้งอ่อนนุชฝั่งขาออกแล้วก็อ่อนนุชด้านขาเข้ารวมไปถึงศรีนครินทร์ด้านขาเข้าที่มาจากตรงข้ามกับซีคอนสแควร์รถติดเพราะว่ามีเหตุอาวุธมีดที่ปากซอยอ่อนนุช39อ่อนนุช39นี่คือจริงๆอยู่ไม่ไกลจากแยกศรีนุชนะครับหรือว่าแยกตลาดเอี่ยมนะก็เป็นเหตุอาวุธมีดที่มีผู้เสียชีวิตนะครับเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบในที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้นก็จะมีรถของทางเจ้าหน้าที่นะครับเนี่ยจอดสแตนบายกันอยู่ก็เลยทำให้รถติดชะลอตัวนะครับมีผลกระทบทั้งศรีนครินทร์ด้านขาเข้าแล้วก็อ่อนนุชด้านที่มาจากทางสุขุมวิทเข้าไปทางอ่อนนุชศรีนครินทร์ด้วยนะครับส่วนการจราจรจุดอื่นๆนะครับนอกเหนือจากที่รายงานกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ายังภาพรวมดีนะครับสำหรับการจราจรในวันอาทิตย์หลายๆคนจะเข้าบ้านเร็วครับเพราะว่าต้องเตรียมตัวอาจจะรีบพักผ่อนคืนนี้ชมฟุตบอลโลกรอบชิงเนาะตอนตีสองใครที่ไม่ชมฟุตบอลก็คืนนี้ต้องรีบเข้านอนพรุ่งนี้วันจันทร์ด้วยเพื่อที่จะได้พักผ่อนเริ่มตื่นเช้านะครับการจราจรวันจันทร์ก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับที่รถก็จะมีปริมาณเยอะนะฮะหลายท่านก็วางแผนกับเข้าบ้านเร็วเหมือนกันวันนี้มีภาพบรรยากาศที่หาดในหานจังหวัดภูเก็ตที่เกาะภูเก็ตมีคุณรุ่งนะครับเพิ่มเติมมาให้ทาง X นะฮะช่วงเย็นที่ผ่านมาบอกว่าเย็นนี้อากาศดีมากครับน่าเล่นน้ำมากทะเลไม่แรงครับนักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติลมไม่แรงนะครับคลื่นลมสงบขอบคุณทางคุณรุ่งด้วยนะครับเพิ่มเติมมาให้ทาง X SIJS100 Radio ด้วยอันนี้ก็เป็นจุดประจำที่คุณรุ่งก็มักจะส่งภาพบรรยากาศโดยเฉพาะวันหยุดเนาะบางวันที่อาจจะคลื่นลมแรงหน่อยนะครับแต่วันนี้สงบดีนะครับก็เห็นมีภาพนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมาปูเสื่อริมชายหาดแสงแดดอ่อนๆยามเย็นโอ้บรรยากาศดีนะครับแต่คนเยอะมากเลยนะครับเนี่ยคึกคักเลยนะลูกเด็กเล็กแดงก็ลงไปเล่นน้ำกันเยอะแยะโอ้เห็นภาพแล้วแม่อิจฉาเลยนะครับสำหรับคนที่อยู่ที่นั่นก็ติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังมีเรื่องของภารกิจการส่งต่อหัวใจอวัยวะหัวใจดวงที่177นะครับคืนนี้เวลาประมาณ 23:00 นนะครับเดินทางจากจังหวัดราชบุรีนะครับที่โรงพยาบาลราชบุรีก็จะใช้ถนนเพชรเกษมเข้าเขตนครปฐมก็ต่อเนื่องใช้เพชรเกษมเข้าถนนบรมขึ้นคู่ขนานลอยฟ้านะครับซ้ายเข้าทางด่วนราชพฤกษ์ลงด่วนพระราม42ที่หมายก็คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับท่านใดที่พบเห็นรถพยาบาลแล้วก็รถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการจราจรโครงการพระราชดำรินะครับก็ช่วยเปิดทางอำนวยความสะดวกนะครับเพื่อให้รถพยาบาลผ่านได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดนะครับเป็นภารกิจในการส่งต่ออวัยวะหัวใจดวงที่177นะครับย้ำนะครับช่วงเวลาประมาณ 23:05 นะครับคืนนี้จากโรงพยาบาลราชบุรีใช้ถนนเพชรเกษมเข้าเขตนครปฐมใช้ถนนเพชรเกษมต่อเนื่องเข้าถนนบรมราชชนนีนะครับขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าเลี้ยวซ้ายเข้าทางด่วนราชพฤกษ์มาลงที่ทางด่วนพระราม42ใช้ถนนพระราม4ฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกสารแดงเข้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับท่านใดที่พบเห็นขบวนรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการจราจรพระราชดำริช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับส่วนย้อนหลังกลับไปนะครับเมื่อคืนก่อนนะก็มีภารกิจอวัยวะหัวใจดวงที่176จากจังหวัดระยองสู่ โรงพยาบาลศิริราชก็ทำเวลาเพียง1ชั่วโมง25นาทีนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยทางผบ.ตร.นะครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยพลตำรวจโทนิติธรจินตกานนท์นะครับนะท่านผู้บัญชาการศูนย์หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรนะครับเปิดเผยนะครับถึงความสำเร็จในภารกิจด่วนพิเศษเพื่อช่วยชีวิตแม้ว่าเป็นวันหยุดราชการแต่ว่าภารกิจในการส่งต่อลมหายใจก็ไม่เคยหยุดพักนะครับเส้นทางเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรทุกท้องที่นะครับก็ได้ร่วมกันเปิดทางอำนวยความสะดวกนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่176ของผู้เสียสละบริจาคจากโรงพยาบาลระยองมุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลศิริราชก็เรียกได้ว่าทุบสถิติเวลาขนส่งนะครับภารกิจนี้ระยะทางรวมประมาณ186กิโลเมตรเจ้าหน้าที่สามารถทำเวลาลำเลียงได้เพียง1ชั่วโมง25นาทีจากเวลาเดินทางปกติที่ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงครึ่งทำให้หัวใจดวงนี้นะครับถึงมือของคณะแพทย์ภายในเวลาที่กำหนดก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะครับต่อความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจให้แก่ผู้ป่วยนะครับก็เรียกได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่บนถนนที่ร่วมกันหลีกทางให้กับขบวนฉุกเฉินขบวนรถฉุกเฉินนำส่งหัวใจนะครับก็บอกว่าเสียสละเพียงไม่กี่วินาทีการเสียสละของทุกท่านเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการมีชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือของสังคมไทยในการช่วยชีวิตคนได้อย่างแท้จริงนะครับนี่นะฮะเมื่อวานนี้ช่วงประมาณสัก20นาฬิกานะครับก็เรียกได้ว่าเส้นทาง186ชั่วโมงใช้เวลา1ชั่วโมง25นาทีนะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามกันสำหรับอวัยวะหัวใจดวงที่177ก็ฝากทุกท่านที่ใช้เส้นทางเพชรเกษมนะครับจากราชบุรีเข้านครปฐมบรมราชชนนีคู่ขนานลอยฟ้าทางด่วนราชพฤกษ์ต่อเนื่องลงทางด่วนพระราม42พระราม4ขาเข้าแยกสารแดงยังไงช่วยเปิดทางด้วยนะครับเวลาประมาณ 23:00 น.ก็เรียกได้ว่าต้องส่งต่อชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนที่สุดนะครับในค่ำคืนนี้ขอบคุณทุกท่านไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ทางด้านของพลตำรวจโทนิติธรท่านได้บอกนะครับว่าเพียงแค่พวกเราสละเวลาไม่กี่วินาทีช่วยเปิดทางช่วยหลบทางถือว่าเป็นวินาทีที่มีค่านะครับของผู้ป่วยที่กำลังรอคอยอวัยวะหัวใจที่จะไปต่อเนื่องที่จะไปเรียกได้ว่าต่อชีวิตเขาถือว่าสำคัญมากนะครับก็ช่วยกันนะครับ19นาฬิกากับ38นาทีครับนะหลายๆท่านก็ทักทายเข้ามาสวัสดีทางคุณพักเคอินด้วยนะครับบอกว่าคืนนี้สเปนน่าจะชนะนะไม่แน่เหมือนกันนะแต่สเปนก็มาดีนะเดี๋ยวผมมีสถิติอะไรมาเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเพิ่มเติมให้นะครับคุณพักเคอินก็บอกว่าส่งกำลังใจให้กับทางคุณเกียรติโสพลด้วยนะที่ตามหากระเป๋าคาดอกขอให้ได้คืนนะครับอากาศค่อนข้างร้อนครับตอนนี้ที่รังสิตเนาะคุณพักเคอินเพิ่มเติมมาบอกว่า32องศานะครับกลางวันที่ผ่านมาแดดแรงโอ้วันนี้ร้อนจริงวันนี้อากาศร้อนมากสุดๆเหมือนกันสวัสดีทักทายพี่จินปอเปียด้วยนะครับมาทักทายกันก่อนหน้านี้นะขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามเพิ่มเติมกันครับ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วสตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ่
2: ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
6: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
7: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: มาติดตามไปต่อนะครับกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับผมย้ำถึงกรณีคุณเกศโสพลนะครับที่ตามหากระเป๋าสะพายคาดอกแบบหนังสีดำนะครับฝากทางผู้ขับขี่รถแท็กซี่นะครับแท็กซี่เขียวเหลืองเป็นรถ Fortuner นะครับที่รับผู้โดยสารจากป้ายรถประจำทางตรงข้ามกับวัดสนสุขสวัสดิ์มาส่งที่หมู่บ้านอยู่เจริญ29รัชดาซอย18เมื่อช่วง 12:50 นวันนี้นะครับซึ่งทางคุณเกียรติโสพลเนี่ยเขาจำเป็นต้องใช้เอกสารนะครับนี่คือพาสปอร์ตเอกสารระบุชื่อคุณเกียรติโสพลนิมิตปัญญากุลเจ้าตัวมีรางวัลให้นะครับนะออกอากาศกับเราไปก่อนหน้านี้ครับตอนนี้กำลังไปแจ้งความเพื่อจะขอดูกล้องวงจรปิดนะครับในพื้นที่บริเวณจุดที่ขึ้นรถนะครับก็ฝากทางผู้ขับขี่รถแท็กซี่ด้วยนะเห็นคุณโสพลคุณเกียรติโสพลเนี่ยคุยมากับทางผู้ขับขี่นะครับบอกว่าคุณลุงเนี่ยที่เป็นโชเฟอร์เนี่ยมักจะจอดรอผู้โดยสารแถวแถวโรงพยาบาลราชบูรณะตรงนั้นนะครับก็ท่านใดเผื่อจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะช่วยแจ้งกลับมาที่จอสร้อยได้ฝากหน่อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะก็น่าจะจำกันได้นะครับผู้โดยสารเขามาคนเดียวนะครับนั่งที่เบาะหลังนะครับแล้วก็วางกระเป๋าคาดอกสีดำนะครับเป็นกระเป๋าหนังไว้บนเบาะนะครับจังหวะที่ลงไปเนี่ยก็ไปตรวจสอบจะเอาเอกสารในกระเป๋าปรากฏว่าลืมนะครับก็เจ้าตัวเนี่ยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่บ้านนะครับตอนที่ลงเนี่ยเห็นสีรถแต่ไม่เห็นทะเบียนนะครับก็ค่อนข้างมั่นใจว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่คันนี้แน่นอนเผื่อได้เพิ่มเติมกันนะครับยังไงขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับส่วนช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถนะครับช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับร่วมกับจอสร้อยนะครับจัดทำโครงการคนรักรถเราเชิญชวนนะครับผู้ขับขี่ทุกท่านนะครับให้เข้าร่วมสังคมคนขับรถดีหลายท่านขับรถดีอยู่แล้วนะครับการทำประกันถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากนะครับยิ่งถ้าเป็นประกันที่ให้เงินคืนด้วยสำหรับคนที่ขับรถดีอยู่แล้วนี่เป็นโอกาสดีๆเลยนะครับสำหรับคุณฟังคุณผู้ชมนะครับที่เข้าร่วมประกันคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเพราะบริษัทวิริยะประกันภัยเขามีสิทธิประโยชน์มอบให้นะครับนั่นคือเงินกองทุนคืนถ้าหากเราไม่ได้มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือพูดง่ายๆถ้าเราขับรถดีขับปลอดภัยใช้สินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% คุณมีโอกาสรับเงินคืนนะครับสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนถ้าหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ครับแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีนะครับให้คุณได้รับส่วนลดนะครับในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปด้วยส่วนในกรณีที่ผู้ทำประกันรถยนต์ประเภทที่1เกิดอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะครับทางโครงการเขาจะมีรถให้สำรองยืมใช้ได้นะครับสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับส่วนรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภท1ก็คือรถเก๋งนะครับส่วนบุคคลอายุรถต้องอยู่ไม่เกิน7ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนหลายท่านก็ทำประกันประเภทที่1ต่อเนื่องกันมานะครับพอรถอายุเกิน7ปีอ้าวไม่เป็นไรเขามีทางเลือกให้นะครับก็คือย้ายไปทำประกันประเภท3ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เงินกองทุนคืนเช่นกันนะครับถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดรับเงินคืนเหมือนกันกับประเภทที่1แล้วก็ยังสมัครได้ทั้งประเภทรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับสามารถที่จะเข้าร่วมได้นะครับแต่ประกันประเภท3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้เมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับแต่ถ้าเป็นประเภท1ผ่อนได้ 0% 6เดือนครับใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ทางหน้าจอให้แล้วนะ02150888นะครับ02150888นะครับขอบคุณทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับโดยเฉพาะใครที่ประกันรถยนต์ใกล้หมดนะคุณผู้ฟังก็ย้ายมาทำประกันคนรักรถกับบริษัทวิริยะได้เลย ขับรถดีคุณได้รับเงินคืนด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆลองสอบถามค่าเบี้ยได้นะครับเราขับรถประเภทนี้เป็นรถยนต์ยี่ห้อนี้อายุเท่าไหร่ค่าเบี้ยเท่าไหร่สอบถามก่อนได้แล้วค่อยตัดสินใจทำนะครับเพิ่มเติมได้เลยนะครับ02150888นะครับคุณฟังการจราจรบริเวณช่วงถนนอ่อนนุชที่จะผ่านซอยอ่อนนุช39ที่มีเหตุอาวุธมีดและมีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์ชัยพักนะครับรองสารวัตรจราจรสน.พระโขนงสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับผมรองสารวัตรทวีศักดิ์ชัยพักครับรองสารวัตรจราจรคร
0: ับ
1: ผม
0: ครับก็มีเหตุอาวุธมีดนะครับที่มีผู้เสียชีวิตด้วยตอนนี้การจัดการจราจรนี่เป็นยังไงบ้างครับรถเยอะเลยรองสารวัตร
1: ช่วงแรกก็ไม่ค่อยมีและช่วงนี้ตั้งแต่มีที่เกิดเหตุขึ้นมานี
0: ่ครับ
1: รถขาออกอ่อนนุชขาออกหรือใกล้แยกอ่อนนุช10ครับแต่ขาเข้ามาก็สะสมเยอะอยู่ในบกน4ครับตรงนี้ลูกน้องแล้วก็ของศูนย์4นาอยู่ระหว่างนโยบายครับผม
0: ครับ
1: ครับ
0: เหตุเกิดนี่คือตรงฝั่งด้านขา
1: ปากซอยครับ
0: ปากซอยขาออก
1: อ่อนนุชขาอ๋อรถ39ด้านขาเข้าครับด้านขาเข้า
0: อ๋อด้านขาเข้าใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ตรงปากทางด้านขาเข้า
1: ครับคร
0: ับ
1: อ๋อรถแล้วสองเลน
0: ครับ
1: แบ่งขาออกได้เลนครึ่งขาเข้าเลนครึ่งครับเลยทำให้มาช้าหน่อยเพราะต้องตั้งกลวย
0: ครับผลกระทบด้านไหนเยอะกว่าครับเนี่ยดูแล้ว
1: ก็ทั้งสองด้านเลยครับทั้งสองด้านเลยเพราะว่าออกมาจากซอยก็ให้ไปกลับรถออกมาจากอ๋อรถ39ก็ให้ไปกลับรถใต้สะพานแล้วใช้ขาออกไปนี่นักเรียนครับจะไปยูเทิร์นครับจะไม่ออกขวาครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าทั้งสองฝั่งมีรถจำนวนมาก
0: เหตุเกิดฝั่งขาเข้าแสดงว่าเป็นฝั่งตรงข้ามซอย39ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับพอดีเลยครับ
0: ตรงข้ามกันอ๋อตรงแยกนั้นเลยนะตรงแยกนั้นเลย
1: ใช่ครับ
0: คือตอนนี้ทั้งสองด้านนี่ผ่านได้กี่ช่องทางนะครับ
1: ช่องทางช่องครึ่งครับช
0: ่
1: องคร
0: ึ่
1: งได้ทีละแต่ฝั่งครับได้ทีละช่องครับ
0: เหมือนกับว่าต้องสลับกันเหรอครับ
1: ไม่สลับครับแต่ว่าช้าหน่อยเพราะรถเยอะครับ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้ศรีนครินทร์ก็มีผลกระทบด้วยใช่ไหมครับเนี่ย
1: มีครับมีครับทั้งอ่อนนุชขาเข้าจากประเวศมาจากประเวศมาก็มีผลกระทบทั้งสองหน้าครับ
0: ตอนนี้เขาดำเนินการถึงไหนแล้วครับ
1: ก็รอนิติอย่างเดียวครับรอน
0: ิ
1: ติ
0: รอทางแพทย์จากนิตินะครับ
1: ใช่ครับใช่ครับคือสามารถที่จะเป็นเส้นยาตลอดเรามีอำนาจที่อำนวยการจราจรอย่างเดียวเลยครับ
0: โอ้ครับครับก็เดี๋ยวเรื่องของคดีนะจะต้องติดตามเพิ่มเติมใช่ไหมตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะอู๋แล้วตอนนี้ท้ายแถวก็ยาวขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับรองสวัสดิ
1: ์ก็เยอะครับเยอะครับตอนนี้เยอะมากเลยครับเพราะว่าขาออกไปได้น้อยไม่ช้า
0: ส่วนใหญ่ชะลอดูด้วยใช่ไหมฮะตรงนี
1: ้ครับใช่ครับอันนี้แหละที่สำคัญที่สุดจะรอด
0: ูมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ใช้เส้นทางไหมครับตรง
1: ก็ให้หลีกเลี่ยงครับให้หลีกเลี่ยงเส้นทางออกไปอนุษย์17หรือว่าอนุษย์30ออกสุขุมวิทไปเรียกไปเส้นสุขุมวิทเลยก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนถ้าจะออกก็ออกบางนาตราดไปเลยครับ
0: ศรีนครินทร์ออกบางนาตราดแล้วก็ทีเนี้ยใครที่มาจากทางสุขุมวิทนี่จะเลี่ยงยังไงดีนะขาออก
1: สุขุมวิทไม่ต้องเข้าแยกไม่ต้องเข้าอนุชครับ
0: ก็เลี่ยงไปก่อนเลย
1: ให้ตรงไปสุขุมวิทได้ครับ
0: ครับไปวชิรธรรมวชิรธรรมก็ได้เนอะไปออก
1: ใช่ครับ
0: สุภาพงศ์อะไรเงี้ยนะตรงนั้นนะ
1: ใช่ครับออกสุภาพงศ์ได้ครับครับผม
0: ครับน่าจะต้องใช้เวลานานไหมครับเนี่ยเท่าที่ประเมิน
1: ก็ต้องรอนิติแล้วก็นิติมาเสร็จก็ไม่มีปัญหาก็กู้ภัยประมาณ1ชั่วโมงครับ
0: ครับเหตุนี้ตั้งแต่กี่โมงแล้วได้ครับ
1: เหตุเกิดตั้งแต่10ประมาณ18ครับ17:50
0: ครับอ๋อครับประมาณนี้ก่อนทุ่มหนึ่งรองสารวัตรพอทราบไหมครับว่าผู้เสียชีวิตนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับพอมีข้อมูลไหม
1: ยังไม่แน่ยังไม่แน่ใจครับ
0: โอเคไม่เป็นไรก็ดูแลเรื่องของการจราจรนะตรงนี้ไปก่อน
1: ครับผมครับ
0: มีใครพอจะเห็นเหตุการณ์พอจะเขาให้ข้อมูลอะไรยังไงได้บ้างไหมครับเนี่ย
1: ตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับยังไม่ถึงต้อง
0: ได้ไม่เป็นไร
1: ครับผม
0: ให้กำลังใจทางรองสารวัตรด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานด้วย
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้ใครที่จะเข้ามาซอยอ่อนนุชเลี่ยงก่อนเลยนะฮะโดยเฉพาะทางสุขุมวิท คุณฟังเลี่ยงไปใช้ซอยพึ่งมีก็ได้นะซอย93เนี่ยนะครับแล้วก็ตัดมาออกวชิรธรรมได้ไปศรีนครินทร์ได้ไปสุภาพงษ์3ได้นะครับคือถ้าจะไปศรีนครินทร์นะฮะถ้าจะไปทางด้านของฝั่งขาเข้าศรีนครินทร์ก็เลี่ยงเข้าซอยสุภาพงษ์ได้นะครับเพราะว่าท้ายแถวเนี่ยอยู่ไม่ถึงซอยสุภาพงษ์เกือบๆแล้วนะท้ายนี่เกือบๆถึงซอยศรีนครินทร์40แล้วนะครับแต่ถ้าเลี่ยงเข้ามานี่ก็มาทางวัดทุ่งมาทางวชิรธรรมได้มาออกสุขุมวิทได้อ่อนนุช30ก็มาออกทางพึ่งมี93ได้เหมือนกันนะครับคือเลี่ยงได้เยอะแล้วซอยทางเลี่ยงรถไม่ติดแต่ถ้าเข้าไปตรงๆอะติดคือทราบมาว่าเหตุเกิดที่หน้าธนาคารกสิกรไทยนะครับหรอใช่ไหมปากซอยอ่อนนุช39นะตามข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะครับอันนี้คือดูจากภาพนะคุณผู้ฟังอ่อนนุช39ก็เอาเป็นว่าทั้งสองด้านนั่นแหละนะครับทั้งอ่อนนุชขาเข้าและขาออกไม่น่าใช้ครับมาจากประเวศเนี่ยชะลอตั้งแต่อ่อนนุช66/1นะครับมีเหตุผู้เสียชีวิตนะครับเหตุอาวุธมีดผู้เสียชีวิตที่ช่วงแยกซอยอ่อนนุช39ศรีนครินทร์ขาเข้ามีผลกระทบอ่อนนุชจากประเวศมีผลกระทบอ่อนนุชที่มาจากสุขุมวิทท้ายอยู่ซอย25ครับเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนเลยนะครับ19:57 นะเดี๋ยวเราติดตามอัปเดตกันคุณผู้ฟังก็เพิ่มเติมข้อมูลได้ระหว่างนี้ดอกจัน1808หรือ1137นะครับทั้งเหตุการณ์นี้รวมไปถึงเรื่องของสภาพการจราจรด้วยพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันชั่วโมงหน้าครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาและนางนลินีแสงสุพรรณวันนี้เวลา 17:18 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากหัวใจเต้นผิดจังหวะฉับพลันเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2569สิริอายุได้99ปีท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาเกิดเมื่อวันที่15ธันวาคม2469ที่จังหวัดสงขลาเป็นบุตรีของพระยาอัฐกรมมนุตีอัฐกรมศรียาภัยกับคุณหญิงเฉลาอัฐกรมมนุตีเฉลาศรียาภัยซึ่งอาศัยอยู่ที่จังหวัดสงขลาเพียงไม่กี่ปีก่อนจะย้ายกลับมายังกรุงเทพมหานครโดยเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนพดุงดรุณีจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชินีอีก2ปีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทจากนั้นสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2ปีและคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีก2ปีโดยประกอบอาชีพเป็นเภสัชกรทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อโรงแรม President หรือโรงแรม Intercontinental Bangkok รวมทั้งเป็นนายกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์3วาระตั้งแต่ปี2528ถึง2534ด้านครอบครัวสมรสกับพลอากาศเอกสิทธิ์เสวศิลาอดีตองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีบุตรธิดารวม4คนจากนั้นเวลา 17:38 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครในการพระราชทานเพลิงศพนางนลินีแสงสุพรรณนางนลินีแสงสุพรรณเกิดเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2496ที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นบุตรของพันตำรวจโทประทีปและนางประพินทองประดิษฐ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเริ่มทำงานที่การเคหะแห่งชาติรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเติบโตขึ้นตามลำดับโดยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนขอเกษียณอายุก่อนกำหนดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้น5เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยหลังจากเกษียณอายุเข้าไปช่วยงานในมูลนิธิชัยพัฒนาโดยไม่ขอรับเงินตอบแทนและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการถวายงานหลายวาระโอกาสด้วยความจงรักภักดีโดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาเต็มความสามารถเป็นส่วนให้เกิดความสำเร็จในหลายโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาได้แก่โครงการภาวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามและโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมเป็นต้นด้านครอบครัวสมรสกับคุณขจรเดชแสงสุพรรณโดยได้ทำหน้าที่บ่มเพาะดูแลบุตรทั้งสองคนจนประสบความสำเร็จทั้งการศึกษาและการทำงานนางนลินีถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569สิริอายุ71ปีเศษพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา วันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตที่สวดพระอภิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานชั้นเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามในเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ21:00 น. มีกำหนด100วันเวลา 17:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามทำนองที่ใช้สวดคือทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตทำนองที่ใช้สวดคือทำนองลากซุงทั้งนี้พระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และครูจิตอาสาที่ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904วันนี้ที่โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และครูจิตอาสาที่ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904โอกาสนี้ประธานในพิธีชมการแสดงผลสำเร็จของนักเรียนประกอบด้วยการแสดงชุดที่1การบรรเลงวงมหาดุริยางเพลงโหมโรงจอมสุรางการแสดงชุดที่2รำถวายอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยวงมหาดุริยางและขับร้องหมู่และการแสดงชุดที่3การแสดงละครพันทางเรื่องพระหล่อตอนปู่เจ้าเรียกไก่ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์และรักษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยอันเป็นศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยกับทั้งทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรวมถึงบุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์ได้มีโอกาสได้ศึกษาและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์ขึ้นเมื่อวันที่1มีนาคม2566และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยเพื่อพระราชทานแก่ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในรายวิชานาฏศิลป์ปี่พาทย์เครื่องสายและขับร้องเพลงไทยเดิมซึ่งในปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวน124คน
1: หน่วยงานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10 นาฬิกาคณะสงฆ์วัดปทุมคงคาราชวรวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดดอนรักวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดราชาธิวาสวิหารวัดบุรณสิริมัตยารามกรุงเทพมหานครวัดไม้ขาววัดป่ายวนพึ่งและวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตรวม10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 น.อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนบริษัทท็อปแลนด์คอนกรีตจำกัดนายอนุรักษ์นรศรีและคณะสถาบันภาษามหาวิทยาลัยบุรพาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดพระธาตุดอยกองมูวัดจองคำจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดป่าชัยวานจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดศรีกุเรชาวัดปฐุมวนารามและวัดสะเกษรวม10 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรดารุ่นที่1-5สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกนางสาวนริศเรื่อนสุคนและคณะข้อมูลบริษัทดูราเฟล็กซ์ดีจำกัดและบริษัท J&T Preserve Foods จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดลำลูกบัวจังหวัดนครปฐมและวัดในจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดบ้านคล้องน้อยวัดยางหักวัดบ้านโป่งวัดปลักแรดวัดรางวานวัดโพรัตนารามและวัดบัวขาวรวม10 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา19:00 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษจำนวน4 รูปและพระพิธีธรรมจากวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4 รูปประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีที่ทำจากวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4 รูปประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จ

มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทสีเข้มยูนิฟอร์มเทรดดิ้งจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งนี้สำนักพระราชวังอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยจัดให้ผ่านจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงเพียงครั้งเดียวสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจากนั้นสามารถไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้อย่างต่อเนื่องและตลอดทั้งวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชพันตำรวจเอกมนชัยศรีสายและคณะสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริษัทสีเข้มยูนิฟอร์มเทรดดิ้งจำกัดศิษย์เก่าโรงเรียนจิรดารุ่น 1-5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25โดยต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าและบริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระราชปณิธานมุ่งมั่นทรงสืบสานรักษาและต่อยอดมูลนิธิโครงการหลวงสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริคือการสร้างความมั่นคงและทุกความสำเร็จของประชาชนคือผลแห่งพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนชนกาธิเบศรดำริศูนย์กลางแห่งการวิจัยและนวัตกรรมติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: ากมูลนิธิโครงการหลวงคือรากฐานแห่งการพัฒนาบนพื้นที่สูงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริก็คือหัวใจของการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สำคัญคือสถานที่ที่ได้ร่วมการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ทรงมุ่งมั่นในพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อให้มูลนิธิโครงการหลวงเป็นมรดกของแผ่นดินเป็นต้นทางของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความอยู่ดีกินดีให้กับปวงสกนิกรชาวไทยและเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงให้กับนานาประเทศ
1: ท่ามกลางขุนเขาทางภาคเหนือมีสถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์วิจัยทางการเกษตรหากจะเป็นศูนย์รวมของพระราชปณิธานความรู้และนวัตกรรมที่หล่อหลอมจากประสบการณ์การทำงานบนพื้นที่สูงมาอย่างยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษที่นี่คือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์กลางของการวิจัยนวัตกรรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจรหัวใจสำคัญของการสร้างองค์ความ

0: รู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงและสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า104ไร่สืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริมากว่า6ทศวรรษเพื่อชาวเขาชาวเราและชาวโลกมาอย่างยั่งยืนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินนี้ไว้จากพระราชดำริอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงเปลี่ยนผืนดินซึ่งเคยเต็มไปด้วยไร่ฝิ่นให้กลายเป็นแหล่งผลิตพืชเมืองหนาวที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงแก่ประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานนั้นอย่างต่อเนื่องทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่สูงก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมรองรับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหารในอนาคตศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจึงทำหน้าที่เป็นสมองของมูลนิธิโครงการหลวงทุกองค์ความรู้เริ่มต้นจากคำถามของเกษตรกรทุกงานวิจัยเริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงบนพื้นที่สูงและทุกนวัตกรรมถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์พืชเมืองหนาวการศึกษาด้านดินน้ำและระบบนิเวศการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลการพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปโลกกำลังเผชิญความผันผวนของสภาพภูมิอากาศฤดูการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติลดลงการผลิตอาหารต้องเผชิญความท้าทายมากกว่าที่เคยศูนย์แห่งนี้จึงมุ่งพัฒนางานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์อนาคตสร้างระบบการเกษตรที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศลดการใช้สารเคมีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชนชาวไทยและประเทศไทยในระยะยาวเพราะการวิจัยทุกชิ้นไม่ใช่เพียงเพื่อเพิ่มผลผลิตแต่นี่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนชาวไทยและประเทศไทยคุณค่าของงานวิจัยจึงไม่ได้สิ้นสุดอยู่ภายในห้องปฏิบัติการแต่จะสมบูรณ์เมื่อองค์ความรู้ถูกส่งต่อสู่ประชาชนมูลนิธิโครงการหลวงจึงพัฒนาระบบถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างครบวงจรผ่านแปลงสาธิตการฝึกอบรมเกษตรกรเครือข่ายนักส่งเสริมการเกษตรรวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนและก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมากกว่า50ปีที่ผ่านมาองค์ความรู้ที่สั่งสมจากมูลนิธิโครงการหลวงได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นไม่อาจใช้เพียงมาตรฐานทางด้านกฎหมายแต่ต้องสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างโอกาสและสร้างความหวังให้แก่ผู้คนเมื่อประชาชนมีทางเลือกที่มั่นคงพื้นป่าก็กลับมาอุดมสมบูรณ์ประชาชนก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนวันนี้รูปแบบของการพัฒนามูลนิธิโครงการหลวงไม่ได้สร้างคุณูปการแก่ประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายประเทศได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์จากพื้นที่สูงของประเทศไทยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการส่งเสริมชีวิตทดแทนการปลูกพืชเสพติดและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนี่คือแบบอย่างของการพัฒนาที่เริ่มต้นจากความเข้าใจมนุษย์ และเติบโตบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการดูแลธรรมชาติอย่างสมดุล
1: หน้าที่สำคัญของท่านให้ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาโครงการหลวงโดยพวกท่านมุ่งเน้นให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงแห่งนี้เป็นศูนย์วิจัยแบบครบวงจรมีศักยภาพชั้นนำในระดับภูมิภาคและได้รับการยอมรับจากนานาชาตินี่คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานในเรื่องนี้มา
0: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจึงไม่ใช่เพียงสถานที่แห่งการค้นคว้าวิจัยแต่นี่คือศูนย์กลางของการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทั้งสองพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะสานต่อพระบรมราโชบายของพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จะเปลี่ยนองค์ความรู้ให้เป็นโอกาสเปลี่ยนนวัตกรรมให้เป็นคุณภาพชีวิตเปลี่ยนพื้นที่สูงให้เป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารและเปลี่ยนบทเรียนแห่งความสำเร็จของประเทศไทยให้กลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนของนานาประเทศภายใต้พระราชปณิธานแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อให้ผืนแผ่นดินไทยอุดมสมบูรณ์ประชาชนอยู่ดีกินดีและความยั่งยืนส่งต่อจากคนรุ่นนี้สู่คนรุ่นต่อไปอย่างมั่นคง
2: และนี่คือชื่อเสียงของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตราบนานเท่านานสวัสดีค่ะ
3: ชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทางป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของพื้นป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโห้และปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมืองไทย

0: 20:33 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมกรณีเหตุอาวุธมีดนะครับที่บริเวณอ่อนนุชนะครับช่วงแยก39เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้ณเวลานี้เนี่ยนะฮะการจราจรยังติดนะครับยังติดทีนี้แนะนำในส่วนของเส้นทางกันก่อนคุณผู้ฟังครับซอยอ่อนนุช30อันนี้เป็นซอยใหญ่นะครับจะไปทะลุออกซอย93สุขุมวิทนะครับซอยพึ่งมีเนี่ยนะฮะเลี่ยงไปออกสุขุมวิทได้นะครับจากซอยอ่อนนุช30นะครับไปทะลุซอยสุขุมวิท93ออกสุขุมวิทได้ทีเนี้ยถ้าออกไปทางท้ายซอยนะครับก็จะไปออกซอยสุขุมวิท101/1หรือต่อเนื่องไปออกอุดมสุขนะครับแต่ว่าทีเนี้ยเวลาจะไปออกเนี่ยเนื่องจากตรงซอยพึ่งมี50เขามีการวางท่อนะครับมีงานใช่ไหมเหรอมีเพิ่มเติมนะเห็นบอกว่ามีผู้ใช้เส้นทางเนาะก็บอกว่าทำเสร็จแล้วใช่ไหมหรอนะฮะล่าสุดนี่มีอัปเดตมานะฮะทางทีมงานนะบอกว่าเห็นเขาขี่รถจักรยานยนต์มาใช่ไหมบอกว่าใช้ได้เนาะนะตรงนั้นนะมีเพิ่มเติมมาบอกบ้านอยู่แถวนั้นนะฮะบอกว่าใช้ได้นะครับซอยอ่อนเพิ่งมี50ใช่ไหมตรงนั้นนะครับคือก่อนหน้านี้เขามีการวางท่อนะครับแต่ว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยบอกว่าผ่านได้ละนะครับตรงนี้นะส่วนเรื่องของเหตุเนี่ยนะครับซึ่งมีเพิ่มเติมเข้ามานะคุณผู้ฟังจากเพจกองบังคับการตำรวจนครบาล1คือเป็นเหตุเยาวชนนะครับเป็นชายวัยอายุ18ปีถูกรุมทำร้ายนะครับด้วยอาวุธมีดนะฮะถูกแทงเสียชีวิตนะครับเหตุเกิดเมื่อช่วงเวลาประมาณ 18:19 นะครับมีกลุ่มวัยรุ่นนะครับประมาณ3คนขับขี่รถจักรยานยนต์มารุมทำร้ายนะครับและใช้อาวุธมีดเนี่ยแทงนายจิรัชยุทธเยาวชนวัย18ปีเสียชีวิตนะครับบริเวณอ่อนนุชปากซอย39นะครับก่อนที่กลุ่มวัยรุ่น3คนเนี่ยนะฮะจะขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พระโขนงและเจ้าหน้าที่สืบนครบาล5นะครับกำลังเร่งไล่ล่ากลุ่มคนร้ายนะครับให้มารับโทษนี่นะฮะเป็นเหตุนะครับอาวุธมีดนะที่เราได้เพิ่มเติมจากทางด้านของเพจกองบังคับการตำรวจนครบาล5นะครับซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยเราได้เพิ่มเติมจากทางพื้นที่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะที่เราได้คุยกับทางร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์ชัยพักรองสารวัตรจราจรสน.พระโขนงที่ท่านดูแลอำนวยการจราจรคือตอนนี้รอทางด้านของแพทย์นิติเวชมายังที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้นการจราจรเนี่ยผ่านได้ฝั่งละ1ช่องทางครึ่งมีผลกระทบอยู่นะครับรถที่มาจากสุขุมวิทเข้าซอยอ่อนนุชถ้าไม่จำเป็นคุณผู้ฟังเลี่ยงก่อนเลยหรืออย่างที่บอกก็คือเลี่ยงใช้ซอยอ่อนนุช30นะฮะซอยวัดราชสัทธาธรรมเนี่ยนะฮะก็จะมาทะลุออกซอยสุขุมวิท93ได้ออกซอยพึ่งมี50นะครับก็จะได้รับความสะดวกมากกว่าส่วนรถที่มาจากทางแยกศรีนุชก็ยังมีผลกระทบกับการจราจรนะครับศรีนครินทร์ด้านขาเข้าท้ายยังอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมดุสิตปรินเซสนะครับเกือบจะถึงตรงข้ามซีคอนสแควร์เหมือนกันก็เรียกได้ว่าแถวๆทางออกซีคอนสแควร์นั่นแหละตรงนั้นนะก็คือท้ายแถวนะครับยังมีผลกระทบกันอยู่นะครับให้ได้ทราบเป็นข้อมูลนะครับใครที่ใช้ศรีนครินทร์ขาเข้าใครที่ใช้อ่อนนุชทั้งที่มาจากประเวศแล้วก็ทางด้านของทางที่มาจากทางสุขุมวิทเนี่ยมีผลกระทบนะรถยังติดนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็ให้เป็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับนะฮะส่วนอีกเหตุหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังมีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะครับรับแจ้งเข้ามานะครับจากสายด่วน199มีเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านกาแฟซอยโชคชัย4 30ถนนโชคชัย4แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวนะครับซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าวเนี่ยเดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับ นี่เป็นเหตุที่ซอยโชคชัย4ซอย30นะเป็นเพลิงไหม้ร้านกาแฟนะครับซึ่งเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าเป็นเพลิงไหม้เพลิงพักคนงาน2ชั้นนะฮะปลูกติดกันเนี่ย3หลังเพลิงลุกไหม้ที่บริเวณชั้น2นะครับเสียหายจำนวน1หลังนะครับล่าสุดนี้ตอนนี้เพลิงสงบแล้วนะครับล่าสุดที่เพลิงสงบแล้วโอ้เนี่ยฮะเป็นภาพช่วงที่เกิดเหตุนะครับใครที่เข้ามาดูทาง YouTube นะแสงเพลิงนี่โหมลุกอย่างหนักมีกลุ่มควันด้วยนะครับเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ใช้ความพยายามในการลากสายขึ้นไปใช้บันไดต่อขึ้นไปนะครับเข้าไปควบคุมเพลิงตอนนี้เพลิงสงบแล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวติดตามกันส่วนอีกเหตุนึงนะครับจากเพจสวนหลวงวันนี้นะครับมีแจ้งเหตุพบกลุ่มควันบนคอนโดมิเนียมชั้น6เมื่อช่วงเวลา 20:15 ภายในซอยพัฒนาการ20แยก9เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น2เหตุนะสำหรับเหตุเพลิงไหม้นะครับทั้งที่ซอยโชคชัย4 30ร้านกาแฟแล้วก็ที่คอนโดมิเนียมพัฒนาการซอย20แยก9นะครับก็ทั้ง2เหตุนี้เดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับ20:40 นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
3: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ได้ครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

กลับมาติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้20นาฬิกากับ47นาทีนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับกรณีของเหตุอาวุธมีดที่อ่อนนุชนะครับแยก39ล่าสุดเนี่ยการจราจรนะครับบริเวณดังกล่าวยังติดนะฮะแต่ดูเหมือนดีขึ้นเล็กน้อยนะเล็กน้อยเท่านั้นแต่ศรีนครินทร์เนี่ยหนักศรีนครินทร์รถที่ออกจากซีคอนสแควร์ครับที่จะวนไปขาเข้าเนี่ยก็มีท้ายสะสมนะครับอยู่ช่วงหน้าซีคอนสแควร์นั่นแหละทำให้ขาเข้าของศรีนครินทร์มีชะลอตั้งแต่ตรงข้ามกับซีคอนสแควร์นะครับต่อเนื่องมาทางแยกศรีนุชเลยไปเคลื่อนตัวได้นะครับมาจากประเวศท้ายอยู่ซอยอ่อนนุช64ก็เกือบถึงแยกตลาดเอี่ยมนะฮะแล้วก็มาจากทางสุขุมวิทอันนี้ยังยาวอยู่ท้ายนี่สะสมอยู่นะครับช่วงเลยจากอ่อนนุช23มาก็เจอท้ายเลยนะครับทีนี้คุณผู้ฟังเส้นทางเลี่ยงนะครับทางด้านของอ่อนนุช30หรือว่าซอยวัดราชเนี่ยคือถ้าเข้าไปเนี่ยจะสามารถไปออกทางซอยพึ่งมีหรือว่าสุขุมวิท93คุณผู้ฟังก็เลี้ยวขวานะครับที่ซอยพึ่งมีออกสุขุมวิทได้ส่วนเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะมาที่พึ่งมี50ทีนี้ก็จะมาออกทางด้านของอ่อนนุชเนี่ยขออภัยทางด้านของศรีนครินทร์เนี่ยเขาจะมีการวางท่อนะครับแต่ว่าที่สอบถามล่าสุดเนี่ยตอนนี้ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อยนะฮะคือถามว่ารถผ่านได้ไหมจักรยานยนต์เนี่ยผ่านได้แน่นอนแต่ว่ารถใหญ่ผ่านได้ไหมผ่านได้แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือลักษณะของทางจะยังแคบอยู่ที่เราขึ้นภาพให้ดูทางแผนที่เนี่ยจะเห็นมีสัญลักษณ์ของการทำงานนะฮะตรงเนี้ยคือยังไม่ 100% เอาอย่างนั้นดีกว่าดำเนินการเกือบจะเสร็จ 100% ถามว่าผ่านได้ไหมผ่านได้แต่แคบนะครับใครที่ใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับโดยเฉพาะรถใหญ่แต่ว่าจักรยานยนต์เนี่ยผ่านได้แน่นอนตรงนี้นะครับเนี่ยฮะจากทางด้านของซอยอ่อนนุช30อ่ะนะที่จะตรงเข้ามาในซอยออกซ้ายก็จะไปซอยสุขุมวิท93ซอยพึ่งมีได้ขวาก็จะมาที่พึ่งมี50เนี่ยมาทางด้านของนิรันดร์เนี่ยนะฮะทางด้านของนิรันดร์วิลล่าเนี่ยตรงเนี้ยเขามีการวางท่อนะครับคือตลอดทั้งเส้นเลยนะจนถึงอ่อนนุช44เนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้ดำเนินการใกล้จะแล้วเสร็จยังไม่เรียบร้อย 100% นะฮะผ่านได้แต่อาจจะแคบหน่อยนะครับหลายท่านที่ใช้เส้นทางตรงนี้เป็นประจำก็จะทราบอยู่แล้วว่าเขามีการวางท่อมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะก็เผื่อเป็นเส้นทางเลี่ยงให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะครับก็เพิ่มเติมให้ว่ายังมีผลกระทบนะครับสำหรับการจราจรในกรณีของเหตุอาวุธมีดนะครับที่เราได้เพิ่มเติมกันไปนะฮะว่ามีเหตุเยาวชนวัย18ปีถูกรุมทำร้ายด้วยอาวุธมีดเสียชีวิตนะครับในที่เกิดเหตุอ่อนนุชแยก39นะครับก็มีผลกระทบการจราจรนะครับณเวลานี้ด้วยคุณผู้ฟังเข้าไปดูที่ Google Map เนี่ยอาจจะเห็นมีสัญลักษณ์ของรถที่ชนการอุบัติเหตุจริงๆไม่ใช่อุบัติเหตุนะเป็นเหตุอาวุธมีดนะฮะแต่การประมวลผลเนี่ยจะเห็นมีรถชนกันหลายๆจุดคือรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้านะครับก็เลยทำให้มีสัญลักษณ์ขึ้นว่ามีอุบัติเหตุนั่นเองนะครับก็เพิ่มเติมกันนะเดี๋ยวติดตามนะครับแนวโน้มเรื่องของคดีความด้วยนะครับคดีซึ่งตอนนี้ทางด้านของนิติเวชผมยังไม่แน่ใจได้เดี๋ยวต้องอัปเดตล่าสุดว่าตอนนี้ถึงที่เกิดเหตุหรือยังแต่ว่าทั้ง2ด้านของถนนอ่อนนุชเนี่ยสามารถวิ่งผ่านได้ฝั่งละ1ช่องทางครึ่งหรือว่าท่านใดที่มีข้อมูลอัปเดตล่าสุดเพิ่มเติมได้นะครับที่จอสร้อยดอกจัน1808หรือ1137แต่ใครที่จะเดินทางผ่านอ่อนนุชถ้าไม่จำเป็นคุณผู้ฟังเลี่ยงก่อนนะครับถ้าสมมติจะใช้อ่อนนุชเป็นทางผ่านในตอนนี้เลี่ยงก่อนเลยเลี่ยงไปใช้พัฒนาการเลี่ยงมาใช้ทางด้านของอุดมสุขก็ได้นะครับไปออกศรีนครินทร์หรือว่าสุขุมวิทที่จะมาออกทางด้านศรีนครินทร์ที่ออกไปออกทางด้านของสุขุมวิทเนี่ยก็ใช้อุดมสุขใช้พัฒนาการได้ทีเนี้ยถ้าใช้ศรีนครินทร์ขาเข้าคุณผู้ฟังก็เลี่ยงใช้อุดมสุขมาออกเฉลิมพระเกียรติได้นะครับสีอุดมเข้าเฉลิมพระเกียรตินะครับมาที่พัฒนาการได้ตรงนี้สะดวกนะครับรถไม่ติดด้วย
นะก็คล่องตัวนะครับแล้วก็ทำความเร็วได้มาออกทางพัฒนาการเนี่ยนะไปศรีนครินทร์แยกศรีพัฒได้นะครับเพราะว่าศรีนครินทร์ด้านขาเข้านี่ก็ยังไม่ดีนะฮะจะชะลอตัวช่วงตรงข้ามกับซีคอนสแควร์เนี่ยฮะที่เราขึ้นภาพให้ดูเนี่ยมีผลกระทบนะครับเรียกได้ว่าทุกด้านเลยนะครับที่จะเข้าไปแยกอ่อนนุช39อ่อนนุช39ก็อยู่ระหว่างแยกศรีนุชนะครับมาทางสุขุมวิทนะฮะหรือว่าสุขุมวิทที่จะไปแยกศรีนุชนั่นแหละเนี่ยนะครับยังหนักนะยังติดแล้วก็รถในซอยเนี่ยสุขุมวิท46ที่เราเห็นเนี่ยก็ติดออกซอยมีท้ายแถวสะสมอยู่ประมาณสัก300 เมตรนี่ถือว่าหนักนะเพราะว่ามันไม่เคลื่อนเลยอะครับนี่นะฮะขึ้นพาไปดูนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่จำเป็นเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนเลยนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนส่วนภารกิจในการส่งต่อดวงหัวใจดวงที่177ยังย้ำนะครับคืนนี้นะคุณผู้ฟังซึ่งก็กำลังจะเดินทางนะครับตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริร่วมกับตำรวจทางหลวงและจราจรทางพิเศษแจ้งขอความร่วมมือนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนบนถนนนครชัยศรีถนนบรมราชชนนีทางพิเศษประจิมรัตยาทางพิเศษศรีรัตทางพิเศษเฉลิมมหานครคือเขาจะมาลงที่ทางด่วนพระราม4นะครับแล้วก็ต่อเนื่องใช้พระราม4เข้ามาที่แยกศาลาแดงที่หมายส่งต่อไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับถ้าหากพบเจ้าหน้าที่เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินสัญญาณไซเรนขอทางนะครับช่วยหลบทางช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับเป็นการนำส่งหัวใจดวงที่177ของชาวจังหวัดราชบุรีซึ่งก็กำลังจะเดินทางนะครับนะกำหนดการเนี่ยนะก็เดี๋ยวเราอาจจะได้อัปเดตกันด้วยนะครับเพราะว่าที่ทราบมาเนี่ยช่วงประมาณ23 นาฬิกานะแต่ว่าอย่างไรเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันด้วยนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังนะครับให้ช่วยเปิดทางให้ด้วยสวัสดีทักทายคุณมานพด้วยนะครับศรีนครินทร์ช่วงแยกศรีนุชไปแยกศรีพัฒน์การจราจรคล่องตัวทั้งสองฝั่งแต่ว่าถ้ามาจากทางอุดมสุขต่อเนื่องมาทางศรีนุชเนี่ยติดนะขอบคุณคุณมานพด้วยนะครับนะคุณกุ๊ดมิวสวัสดีนะครับบอกว่ารังสิตนครนายกการจราจรปริมาณรถปานกลางนะครับเนี่ยฮะคุณผู้ฟังครับเนี่ยคือเราวงกลมให้เห็นจุดที่เกิดเหตุนะบริเวณช่วงแยกอ่อนนุช39ที่มีเหตุอาวุธมีดและมีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะทำให้มีผลกระทบด้านการจราจรทั้งฝั่งที่มาจากประเวศทั้งฝั่งที่ใช้ศรีนครินทร์ด้านขาเข้ามาจากตรงข้ามซีคอนสแควร์ทั้งจากที่มาจากฝั่งสุขุมวิทเข้าอ่อนนุชติดนะครับเพราะว่าเหลือช่องทางน้อยลงมีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการเพราะจุดนี้มีผู้เสียชีวิตนะครับนี่นะฮะคือถ้าใครเข้ามาจากทางศรีนครินทร์เนี่ยนิดเดียวก็จะเจอแยก39นั่นแหละคือจุดที่เกิดเหตุนะฮะเข้ามาจากศรีนครินทร์ประมาณ 500-600 เมตรเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบก็คือถนนศรีนครินทร์เนี่ยถึงได้มีท้ายยาวนะครับแต่ว่าช่วงด้านหน้าเนี่ยแยกศรีนุชเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวตามได้นะครับเพราะว่าตรงไปเลยแยกศรีนุชผ่านตลาดเอี่ยมสมบัติไปศรีพัฒน์เนี่ยเคลื่อนตัวได้อย่างที่คุณมานพเพิ่มเติมนะฮะเนี่ยก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังใครที่ใช้เส้นทางก็สามารถอัปเดตล่าสุดกันได้ดอกจัน1808นะครับหรือ1137เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับ20 นาฬิกากับ56 นาทีครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับวัฒนทองออกแถลงการกรณีพบหีบศพระหว่างการบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารริมปาพรเป็นของคุณย่าทวดฟุ้งริมปาพรซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างพระวิหารสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: จากกรณีพบลงศพไม้เก่าแก่สีแดงอยู่ภายใต้พระวิหารลิมปาพรอายุประมาณ155ปีภายในวัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครล่าสุดวันนี้วัดธาตุทองได้ออกแถลงการเรื่องกรณีพบหีบศพระหว่างการบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารลิมปาพรโดยสรุปได้ว่าวิหารดังกล่าวสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2514โดยครอบครัวลิมปาพรต่อมาในปี2568กรรมการวัดหารือถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารซึ่งมีสภาพทรุดโทรมโดยเสริมฐานรากใหม่ดีดยกโครงสร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน2569ระหว่างการขุดค้นใต้วิหารพบปลอกคอนกรีตเสริมเหล็กบรรจุหีบศพที่มีโครงกระดูกอยู่วัดจึงประสานกับทายาทผู้สร้างวิหารเพื่อสอบถามข้อมูลและได้ความว่าเป็นคุณย่าทวดของตระกูลคือคุณย่าทวดฟุ้งเสียชีวิตเมื่อปี2494และได้นำอัฐิมาบรรจุไว้ใต้วิหารนี้ในเวลาต่อมาสอดคล้องกับผลการตรวจเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่นิติเวศและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานว่าเป็นโครงกระดูกเพศหญิงวัดจึงประสานกับทายาทผู้สร้างวิหารกับสน.คลองตันในการขอรับชิ้นส่วนโครงกระดูกดังกล่าวขณะนี้ทายาทผู้สร้างวิหารประสานขอติดต่อรับโครงกระดูกคุณย่าทวดฟุ้งเพื่อนำกลับมาบำเพ็ญกุศลณวัดธาตุทองจากนั้นวัดจะหารือกับตัวแทนทายาทเพื่อดำเนินการชาปนกิจและนำอัฐิมาบรรจุไว้ณวิหารลิมปาพรเช่นเดิมปิดท้ายที่ทหารชุดลาดตระเวนกองกำลังผาเมืองยิงปะทะขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้า 150,000 เม็ดและฟินดิบคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานครับ
3: เหตุยิงปะทะครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่ชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารพรานที่3206กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3และชุดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมืองได้ลาดตระเวนตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศเดินเท้าแบกเป้กระสอบฟางข้ามชายแดนเข้ามาในเขตไทยจึงส่งสัญญาณขอตรวจสอบแต่กลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่จึงเกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ5นาทีจนกระทั่งเช้าวันนี้หน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพกองกำลังผาเมืองได้จัดกำลังเข้าเคลียร์พื้นที่ปะทะพบกระสอบฟางดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังตกอยู่กลางป่าจำนวน2เป้ภายในมียาบ้าบรรจุอยู่ 150,000 เม็ดฝิ่นดิบ17กิโลกรัมเศษและอาวุธปืนยาว1กระบอกแต่ไม่พบศพผู้เสียชีวิตจึงดำเนินการตรวจยึดยาเสพติดทั้งหมดส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่อายดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ทางกองกำลังผาเมืองได้ยิงปะทะกับกลุ่มคาราวานขนยาเสพติดรายวันโดยเมื่อวันก่อนเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงดาวยึดยาบ้าได้กว่า7ล้านเม็ดชัชวาลวังที่ยองรายงาน
4: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

21:13 น.ครับมาติดตามกันต่อกับจส.100นะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรตอนนี้เนี่ยกำลังติดตามผลกระทบกรณีของเหตุวัยรุ่นชายถูกแทงที่กลางถนนอ่อนนุชนะครับช่วงปากซอยแยกอ่อนนุช39คุณฟังดูเรื่องของเพิ่มเติมข้อมูลจากทางร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์ชัยพักนะครับรองสารวัตรจราจรสน.พระโขนงตอนนี้ศพยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะครับแพทย์จากพิสูจน์หลักฐานนี่อยู่ระหว่างอยู่ที่เกิดเหตุนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างชันสูตรศพการจราจรตอนนี้มีผลกระทบติดขัดมากนะครับอ่อนนุชทั้งขาเข้าทั้งขาออกศรีนครินทร์ขาเข้าท้ายแถวยังอยู่ตรงข้ามกับซีคอนสแควร์แล้วก็มีผลกระทบทำให้ศรีนครินทร์ด้านขาออกที่จะผ่านหน้าห้างซีคอนนี่ก็ติดไปด้วยนะครับพันตำรวจเอกชัยวัฒน์ประดับไทยผู้กำกับการสน.พระโขนงแจ้งเพิ่มเติมนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามจับกุมคนร้ายนะฮะผู้ก่อเหตุซึ่งอย่างที่เราเพิ่มเติมไปพันตำรวจเอกชัยวัฒน์ประดับไทยผู้กำกับการสน.พระโขนงแจ้งเพิ่มเติมนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามจับกุมคนร้ายนะฮะผู้ก่อเหตุ

0: ี่รถจักรยานยนต์มารุมทำร้ายและใช้อาวุธมีดเนี่ยแทงนายจิรัชยุทธเสียชีวิตนะครับบริเวณถนนอ่อนนุชปากซอยอ่อนนุช39หลังจากนั้นกลุ่มคนร้ายหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุนะครับซึ่งตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พระโขนงสืบนครบาล5กำลังเร่งไล่ล่ากลุ่มคนร้ายเพื่อมารับโทษนะครับก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุนะครับการจราจรยังมีผลกระทบโดยเฉพาะทางด้านของฝั่งขาออกของถนนอ่อนนุชมีท้ายสะสมอยู่ตรงข้ามกับซอยอ่อนนุช44นะครับส่วนทางด้านของอ่อนนุชฝั่งขาเข้าที่มาจากทางประเวศมีผลกระทบนะครับก่อนถึงแยกศรีนุชศรีนครินทร์เข้าท้ายสะสมอยู่ตรงข้ามห้างซีคอนสแควร์ใครไม่จำเป็นเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนเลยนะครับคุณผู้ฟังถ้าใครมาจากทางแยกศรีเอี่ยมต่อเนื่องศรีนครินทร์อุดมสุขเนี่ยคุณผู้ฟังเลี่ยงใช้ถนนเฉลิมพระเกียรติได้นะครับคือถ้าคุณใช้ขาเข้าของศรีนครินทร์คุณผู้ฟังก็รอสัญญาณไฟเหนืออุโมงค์ศรีอุดมนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ออกมาทางพัฒนาการได้ไปออกแยกพัฒนาการอ่อนศรีพัฒน์นะครับหรือว่าศรีนครินทร์ตัดกับพัฒนาการได้หรือว่าจะไปสุขุมวิทก็เลี่ยงใช้ก็คือให้ใช้อุดมสุขได้เหมือนกันอุดมสุขขาเข้าต่อเนื่องมาสุขุมวิทไม่ติดเลยนะครับคล่องตัวดีสุขุมวิทขาเข้าจากบางนาไปพระโขนงก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนใครที่มาจากสุขุมวิทด้านขาออกลงคลองข้ามคลองพระโขนงเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าจะใช้อ่อนนุชเลี่ยงก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าติดตั้งแต่ช่วงซอยอ่อนนุช33เลยก็มีสะสมก่อนถึงแยกศรีนครินทร์เนี่ยนะฮะก็คือจะผ่านซอยแยก39เนี่ยมีท้ายสะสมเกือบ1กิโลครับ1กิโลแบบติดขัดหนักเหมือนกันเนี่ยครับการจราจรล่าสุดที่เราอัปเดตขึ้นทาง YouTube JS100 Radio ยังมีผลกระทบนะครับแนะนำเลี่ยงดีกว่านะครับคุณผู้ฟังนะเพราะว่าตอนนี้ศพของผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่แพทย์จะพิสูจน์หลักฐานกำลังชันสูตรศพที่เกิดเหตุนะครับเพราะฉะนั้นการจราจรตรงนี้ยังมีผลกระทบนะครับนี่เป็นเส้นทางที่เรียกได้ว่าตอนนี้น่าจะหนักสุดแล้วนะครับเพราะว่ามีเหตุแล้วก็ทำให้มีผลกระทบการเดินทางด้วยส่วนรอบในเองเนี่ยไม่ได้มีเหตุอะไรรถเยอะยังตกค้างกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านของเพชรบุรีฝั่งขาออกเพชรพระรามต่อเนื่องแยกราชเทวีรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดถนนราชดำถนนพญาไทนะครับก็มีผลกระทบไปด้วยนะปทุมวันเข้าแยกราชเทวีแล้วก็ทางด้านของราชปรบตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะครับราชปรบเนี่ยทั้งด้านที่มาจากทางดินแดงยังเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับแล้วก็ทางด้านที่มาจากทางประตูน้ำก็จะมีสะสมเล็กน้อยนะครับช่วงบริเวณแยกหมอเหลงราชดำริผ่านเซ็นทรัลเวิลด์ไปประตูน้ำรถยังมากนะครับติดขัดสลับหยุดนิ่งมีท้ายชะลออยู่ช่วงหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ห้างก็ยังไม่ปิดเพราะฉะนั้นพระราม1ผ่านเซ็นทรัลกอนผ่านเซ็นทรัลเวิลด์ยังมีปริมาณรถมากนะครับต่อเนื่องมาทางเพลินจิตชิดลมเนี่ยรถยังเยอะนะมาทางด้านของวิทยุยังมีสะสมตกค้างกันอยู่ด้วยอโศกมนตรีนะครับนานาเข้าอโศกยังแน่นครับส่วนด้านขาเข้าคล่องตัวดีนะครับที่เราขึ้นให้ชัดๆก็คือตรงเนี้ยการจราจรบริเวณโดยรอบแยกอ่อนนุช39นะครับที่มีเหตุผู้เสียชีวิตยังติดอยู่นะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณเอมิเตอร์ครับสวัสดีครับคุณเอมิเตอร์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณเอมิเตอร์มีรถจอดหรอตรงราชพฤกษ์ฮะตรงช่วงไหน
1: ไม่ทราบว่ามีเหตุเลยไม่ทราบนะครับก่อนถึงบางว่า BTS

0: บางว่าขาเข้าช่วงระหว่างที่ว่ามีรถ BTS ไปสับรางกลับแล้วก็ย้อนกลับมาขาเข้าอ่ะแต่ทางด่วนนะครับอยู่บนสะพานเลยเป็นรถพลิกอัพทึบอยู่เลนซ้ายทางด่วน
1: ครับ
0: ผมเห็นติดผมไม่ออกคู่ขนานถึงเห็น
1: ครับ
0: ครับ
1: ก่อนถึงใช่ไหมก่อนถึง BTS บางว่าเหรอตรงนี
0: ้คือก่อนถึง BTS คือว่ามันระหว่างสุดทาง BTS พอดีแล้วไปสับเปลี่ยนทางกลับหัว
1: ครับ
0: ครับ
1: แสดงว่าตรงต่างระดับเพชรเกษมใช่ไหมตรงนั้นอ่ะ
0: ก่อนถึง
1: ก่อนถึงนะ
0: ใช
1: ่ก็เป็นฝั่งขาเข้าไหมตรงนี
0: ้ขาเข้าครับ
1: ขาเข้า
0: ทางด่วนทางด่วน
1: อ่าฮะโอ้เห็นมีรถชะลอเหมือนกัน
0: ทางด่วนแล้วก็มาตบขวาเข้าอีกที
1: เป็นรถอะไรนะครับคุณเอ
0: ปิ๊กอัพครับปิ๊กอัพ
1: ตู้ทึบใช่ไหม
0: ครับ
1: อืมแล้วมีคนลงมาไหมครับ
0: เห็นมียืนอยู่คนนึงอ่ะแต่รถมันขวางอยู่นะ
1: ครับ
0: ซ้าย
1: อ๋อ
0: รู้สึกจะลงมาโบกหรือไม่ทราบนะจะมองเห็นพอดีอ่ะ
1: รถเริ่มติดแล้วเหมือนกันนะเท่าที่เห็นเนี่ย
0: ติดตรงนั้นเลยครับติดตรงนั้นเลย
1: ครับ
0: ผมออกพอติดปุ๊บผมออกคู่ขนานเลยแล้วมาตบขวาอีกทีโล่งแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: ข
1: ึ้
0: นสะพานที่ว่าจะมาเส้นจะไปเย็นใหญ่อะไรไปเส้นสาทรเลยเนี่ยมันโล่งอยู่ครับ
1: ครับก็เห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังฮะคุณเอ
0: ไม่มีครับรถรู้สึกจะเพิ่งจะเริ่มติดน่ะผมไม่เห็นพอดีอ่ะ
1: ครับครับครับอ๋อได้เลยแล้วก็เพิ่งน่าจะเพิ่งมาเสียด้วยนะตรงเนี้ยดูแล้ว
0: อยู่เลนซ้ายเลยจอดของขวางไม่ทราบว่ารถยางแตกหรือว่าข้างล้อขวาหลังพับผมไม่ทราบเห็นมันเอียงอย
1: ู่ได้ได้ขอบคุณมากคุณเดียเดินทางถึงไหนแล้วครับตอนนี้
0: อ๋อผมมานี่แล้วครับกะเราพื้นแยกกับนันแม่แล้ว
1: โล่งดีไหมตรงนั้น
0: โล่งครับทั้งเข้าและออกครับ
1: มีฝนบ้างไหมตรงนั้นนะครับเพราะว่าเริ่มมีรายงานแล้วนะ
0: ไม่มีครับ
1: ครับเอาได้เลยขอบคุณมากครับคุณเด
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเพราะว่าตอนนี้มีรายงานฝนตกเล็กน้อยนะครับก่อตัวเขตคลองสามวามีนบุรีนะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนะครับไม่อ่ะผมก็นึกว่าฝนจะไม่มาแล้วผมก็เลยปิดหน้าจอเรดาร์ไปซะแล้วอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยฮะที่เราขึ้นให้ดูทาง YouTube นะครับคุณผู้ฟังอัปเดตกันเนี่ยเราจะเห็นมีกลุ่มฝนอยู่นะตรงเนี้ยคลองสำวานะครับมีนบุรีครับมีฝนก่อตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับคุณผู้ฟังนะใครเดินทางตรงนั้นเป็นอย่างไรใช้ที่ปัดน้ำฝนเปอร์อะไรเพิ่มเติมได้เลยนะครับช่วยกันอัปเดตหน่อยดอกจัน1808หรือ1137เนี่ยนะครับทางหนองจอกนี่ก็เริ่มตกแล้วเหมือนกันนะตรงเนี้ยมีกลุ่มฝนนะครับก่อตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับทิศทางเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันออกนะไปทางฉะเชิงเทราทางเนี้ยทางบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝนอีกหย่อมนึงในอ่าวตัวกออ่าวไทยอะครับเนี่ยเป็นฝนกลุ่มขนาดปานกลางนะครับอยู่ในอ่าวตัวกอเคลื่อนจากเพชรบุรีลงอ่าวไทยนะครับท่านใดเดินทางก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับในส่วนของพยากรณ์อากาศครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกว่าลักษณะอากาศของประเทศไทยในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีกำลังปานกลางนะครับโดยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงมากมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยนะครับในช่วง 18:00 น.วันนี้ถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตาก อุณหภูมิต่ำสุด22นะครับสูงสุดนี่36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23ครับสูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด23นะครับสูงสุด37ภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24และสูงสุด36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงนะฮะสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด34องศาเซลเซียสนะครับตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับกรุงเทพปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะครับอุณหภูมิต่ำสุด26องศานะครับสูงสุด37องศาเซลเซียสครับส่วนเรื่องของการเดินหน้ามาตรการรับมือฤดูฝนปี2569นะครับมีการเร่งตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือน้ำท่วมด้วยนะครับทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับเปิดเผยนะครับบอกว่าทางกระทรวงมหาดไทยได้เร่งขับเคลื่อนแผนเตรียมความพร้อมครับในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะครับตามแนวทางของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับหรือว่าสทนช.เสนอนะครับและคณะรัฐมนตรีก็ให้ความเห็นชอบนะครับเมื่อวันที่10มิถุนายนโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอทั่วประเทศนะครับให้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากนะครับอย่างเต็มกำลังครับพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำผนังกั้นน้ำและทำนบด้วยนะครับรวมถึงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังให้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยนะครับเพื่อเป็นศูนย์บัญชาการและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมสร้างเครือข่ายแจ้งเตือนภัยระดับชุมชนผ่านทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นนะฮะเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลความเสี่ยงและสามารถที่จะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้ล่วงหน้านะครับสำหรับ9มาตรการในการรับมือฤดูฝน2569 1ก็คือการคาดการณ์และการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนทิ้งช่วงล่วงหน้าครับ2ก็คือทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำนะครับ3คือเรื่องของการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรให้พร้อมปฏิบัติงานทันที4คือการตรวจสอบความมั่นคงของคันกั้นน้ำทำนบและผนังกั้นน้ำนะครับ5ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบ6คือเร่งจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่นะครับ7ก็คือเรื่องของการเร่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในระยะยาวอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าช่วงหน้าแล้งปีนี้จะยาวนะครับ7ก็คือการสร้างการรับรู้ความเสี่ยง และเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชนด้วย 9 ก็คือติดตามและประเมินผลเพื่อที่จะนำข้อมูลมาปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคตด้วยนะครับซึ่งทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้ระบุนะครับว่าการดำเนินงานทั้ง9มาตรการจะเป็นการเชื่อมโยงการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนปีนี้เนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยอีกทั้งยังดูแลความปลอดภัยของประชาชนและให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปนะครับนี่คือ9มาตรการนะครับในการรับมือฤดูฝนปี2569ครับคุณผู้ฟังครับมีเหตุที่นักวิ่งเทรล4ชีวิตหลงป่าที่ดอยลิไข่เมืองเชียงรายนะครับท่ามกลางฝนที่เรียกได้ว่าตกหนักนะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะซึ่งขออภัยทางด้านของเชียงรายนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนางแลอำเภอเมืองเชียงรายก็ร่วมกับสมาคมกู้ภัยศูนย์นเรนทรเชียงรายนะครับหน่วยกู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณจุดแม่จันทร์เข้าให้การช่วยเหลือนักวิ่งเทรลนะครับเป็นชาย3คนแล้วก็หญิง1คนนะฮะออกมาจากป่าดอยลิไข่ตำบลนางแลอำเภอเมืองเชียงรายได้สำเร็จครับทางด้านของนายพิษณุเขื่อนเพชรรองนายกเทศมนตรีตำบลนางแลได้โพสต์ลงสื่อโซเชียล Facebook ส่วนตัวนะครับว่าทางเทศบาลได้รับการแจ้งคนหลงป่าที่ป่าดอยลิไข่นะครับเดี๋ยวทางคุณสุชาติสมประสงค์นายกเทศมนตรีตำบลนางแลนะครับพร้อมกับพนักงานนะครับเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยเนี่ยมีการตั้งจุดประสานตามหาคนหายนะครับจากนั้นเนี่ยก็นำกำลังพร้อมผู้ชำนาญพื้นที่ป่าดอยลิไข่ออกติดตามครับท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งประมาณ 18:53 นเนี่ยก็พบตัวนักวิ่งเทรลทั้ง4คนแล้วก็พาออกจากป่านะครับมายังจุดประสานงานได้อย่างปลอดภัยครับทางด้านของหน่วยกู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณจุดแม่จันทร์นะครับรายงานว่านักวิ่งเทรลทั้ง4เนี่ยพากันวิ่งขึ้นไปบนดอยลิไข่แล้วหลงหาทางออกจากป่าไม่เจอครับเพราะว่าในพื้นที่มีฝนตกและสภาพอากาศปิดหน่วยกู้ภัยจึงมีการจัดเจ้าหน้าที่แล้วอุปกรณ์ทางสูงนะครับเข้าสมทบกับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนางแลรวมทั้งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องก็นำทั้งคนเดินเท้าทีมรถวิบากนะครับเข้าติดตามค้นหาจนกระทั่งพบทั้ง4คนกำลังเดินหาทางออกจากป่าซึ่งไม่มีใครได้รับอันตรายนะครับก็พาตัวกลับออกมาได้นะครับตามเส้นทางเดิมได้อย่างปลอดภัยก็ท่ามกลางความโล่งอกของทุกฝ่ายนะครับเนี่ยฮะโอ้ก็มันเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะการที่จะเข้าไปวิ่งเทรลเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีการแจ้งเจ้าหน้าที่หรือยังพื้นที่ชำนาญแค่ไหนอีกทั้งมีฝนที่ตกลงมาด้วยนะครับคือบางทีเนี่ยไม่ชินทางไม่คุ้นชินเส้นทางหลงกลายเป็นเข้าไปในป่าลึกเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการที่จะออกมาได้เนี่ยก็เรียกว่าโชคดีมากๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันพาตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้ง4ท่านนะครับส่วนอีกเหตุหนึ่งที่มีคนร้ายเนี่ยนะฮะไปขโมยเรือครับซึ่งถูกคลื่นซัดล่มกลางทะเลครับคุณผู้ฟังก็เป็นเหตุที่มีคนร้ายเนี่ยไปขโมยเรือยนต์ของชาวบ้านนะครับที่เขาใช้หาปลาเนี่ยพอขโมยเสร็จก็ขับออกสู่ทะเลนะครับแต่ระหว่างที่เรือกำลังแล่นเนี่ยเจอคลื่นยักษ์ครับจนเรือเนี่ยอับปางกลางทะเลก็เรียกได้ว่าเป็นภาพที่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาชุลมุนวุ่นวายกันเลยนะครับช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สาคูและตำรวจน้ำเนี่ยให้ช่วยสกัดจับคนร้ายนะครับขโมยเรือยนต์สำหรับใช้หาปลาของทางชาวบ้านที่เขาจอดอยู่ริมหาดในยางบริเวณหน้าตลาดชิงปลาตำบลสาคูอำเภอกลางอำเภอถลางจังหวัด ภูเก็ตเนี่ยนะฮะก่อนจะขับเรือเนี่ยแล่นออกกลางทะเลเหตุเกิดเมื่อเช้านะครับเช้าวันนี้เนี่ยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ทำการขี่เรือตามสกัดจับนะครับปรากฏว่าพบเรือที่คนร้ายเนี่ยขโมยอยู่บริเวณทางทิศใต้ของเกาะแหวกเกาะแหวกนี่ห่างจากฝั่งประมาณ4ไมล์ทะเลครับซึ่งเรือที่พบเนี่ยนะฮะก็อยู่ระหว่างล่มกลางทะเลและพบชายผู้ก่อเหตุเนี่ยว่ายน้ำอยู่ข้างๆครับคุณผู้ฟังทราบชื่อต่อมานะครับนายปิยวัฒน์อายุ22ปีเป็นชาวจังหวัดลำปางจากการซักถามเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพนะครับว่าก่อเหตุดังกล่าวจริงครับโดยใช้ rescue board หรือว่าบอร์ดช่วยชีวิตนะฮะว่ายน้ำไปที่เรือครับหลังจากนั้นก็ตัดสายสมอเรือจนขาดแล้วก็ปีนขึ้นไปสตาร์ทเครื่องยนต์แต่ทีนี้ระหว่างที่แล่นเรือเนี่ยไปเจอคลื่นใหญ่ครับทำให้เสียการควบคุมจนเรือล่มกลางทะเลซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบไม่พบเอกสารใบในท้ายจึงแจ้งข้อหานะครับทำการในเรือตำแหน่งที่กฎบังคับสำหรับการตรวจเรือกำหนดโดยไม่ได้รับประกาศนียบัตรตามมาตรา282พ.ร.บ.การเดินเรือพ.ศ.2456จากนั้นนะครับก็นำตัวมาที่โรงพักตำรวจก็พาตัวนายปิยวัฒน์ไปตรวจปัสสาวะเบื้องต้นไม่พบสารเสพติดจึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อไปครับน่าเห็นใจเจ้าน่าเห็นใจชาวบ้านเจ้าของเรือเหมือนกันเรือก็เสียหายแม่ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องติดตามนะดำเนินคดีมีในเรื่องของการปรับอะไรอย่างไรด้วยนะโอ้แล้วก็ความเสียหายของเรือเนี่ยก็คงจะต้องตรวจสอบกันเพิ่มเติมแหละนะครับแต่ก็น่าเห็นใจมากๆเนาะอ่ะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับที่เมื่อเช้านี้นะฮะที่เกิดเหตุที่ภูเก็ตเนี่ยนะฮะคุณฟังส่วนกรณีที่คุณเอมิเตอร์แจ้งรถจอดอยู่ถนนราชพฤกษ์กันนะครับเป็นรถที่จอดเสียนะฝั่งขาเข้าเลยครับก่อนถึง BTS บางว่า300เมตรล่าสุดนะครับจสร้อยประสานไปกับทางสน.ภาษีเจริญนะครับก็แจ้งว่าเป็นเหตุรถคันดังกล่าวล้อหลุดนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างประสานงานรถยกให้นะครับก็เพิ่มเติมมานะฮะขอบคุณทางสน.ภาษีเจริญด้วยนะครับการจราจรตรงนั้นก็ติดไหมณเวลานี้นะเดี๋ยวขอดูก่อนก็คือมีชะลอตัวนะฮะช่วงจุดดังกล่าวนั่นแหละนะครับในช่องทางหลักนะครับด้านขาเข้านะครับของราชพฤกษ์นะแต่ว่าท้ายไม่ยาวเท่าไหร่นะครับส่วนที่มาจากซอยราชพฤกษ์6เห็นมีรถชะลอตัวเหมือนกันไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุหรือเปล่านะครับเนี่ยด้านขาเข้าเหมือนกันนะครับเลยข้ามคลองบางแวกมาเนี่ยส่วนทางอ่อนนุชรถยังติดอยู่นะคุณผู้ฟังอ่อนนุชที่มีเหตุอาวุธมีดผู้เสียชีวิตนะครับเป็นเยาวชนวัย18ปีแต่ว่าศรีนครินทร์ที่มาจากตรงข้ามซีคอนสแควร์ตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะครับจะเหลือตกค้างก็คือทั้งสองฝั่งที่จะผ่านแยกอ่อนนุช39ทั้งฝั่งที่มาจากประเวศแล้วก็ฝั่งที่มาจากทางสุขุมวิทท้ายยังอยู่ประมาณซอย37นะครับก็ยังเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ไม่ต้องชะลอดูนะครับให้พื้นที่การทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับซึ่งทางแพทย์ของนะครับทางพิสูจน์หลักฐานกำลังชันสูตรศพผู้เสียชีวิตนะครับในที่เกิดเหตุด้วยส่วนเรื่องของการเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายเนี่ยทางสน.พระโขนงก็บอกว่าตอนนี้กำลังเร่งไล่ล่านะครับตัวผู้ก่อเหตุก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันต่อไป 21:40 น.พักกันสักครู่ครับ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ุณฟังมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับทางด้านของคุณตู่ระยองนะครับแจ้งมาบอกว่ามีเหตุสุขทางด้านของเลี่ยงเมืองชลบุรีนะตรงเนี้ยทางหลวงหมายเลข361ก่อนหน้านี้นะครับมีอุบัติเหตุรถเก๋ง2คันชนกันขวางช่องทางขวานะครับกิโลเมตรที่11บนสะพานหนองข้างคอกจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะครับการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันก็ยังไม่มีผลกระทบนะครับถอยหลังกลับไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีเหตุชัยพฤกษ์นะครับด้านขาเข้าบนสะพานข้ามคลองคันแอนมีรถเก๋งชนกัน2คันเห็นบอกว่า1คันเนี่ยตะแคงขวาตะแคงขวางถนนนะครับและมีเสาไฟส่องสว่างเนี่ยเอ็นเอียงด้วยมีคนเจ็บ1รายนะครับกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลกรุงไทยปักเกร็ดการจราจรช่วงนั้นเคลื่อนตัวช้านะครับใครที่ใช้เส้นทางชัยพฤกษ์ด้านขาเข้าคุณผู้ฟังฝากเพิ่มเติมได้นะว่าตอนนี้ตรงจุดดังกล่าวนี่เป็นยังไงบ้างเนี่ยเห็นบอกว่ามีเสาไฟเนี่ยเอ็นเอียงลงมาด้วยนะครับคือตัวรถเนี่ย1คันไปตะแคงขวางถนนแล้วก็เสาไฟส่องสว่างเอ็นเอียงนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งคุณตู่ระยองนะกด SOS เข้ามานะครับรายงานบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกช่วงระหว่างด่านเก็บเงินบางพระมุ่งหน้าสวนผีเสื้อจุดที่เกิดเหตุกิโลเมตรที่84+400นะครับมีรถ SUV ไม่ทราบคู่กรณีขวางช่องกลางนะครับรถค่อนข้างเสียหายการจราจรชะลอตัวนะครับผ่านจุดดังกล่าวไปเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกลับกันขาเข้าไม่มีปัญหานะนี่รายงานเข้ามาเมื่อช่วงสัก21:19 นกด SOS เข้ามานะครับทั้ง2เหตุเลยนะครับขอบคุณคุณตู่ระยองด้วยส่วนทางด้านคุณวรายุทธ์นี่ก็กด SOS มานะครับรายงานเข้ามาบอกว่าทางด่วนขั้นที่1ดินแดงบางนาครับช่วงทางออกเพลินจิตฝั่งใต้นะพบสาวประเภท2ผมสั้นสวมเสื้อกันหนาวสีขาวนะครับมายืนโบกรถขอเงินนะทางออกเพลินจิตฝั่งใต้เอ้าแสดงว่ารถที่ออกจากทางด่วนเนี่ยก็จะเจอนะตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเดินเหมือนกับว่าใช้ทางออกเพลินจิตฝั่งใต้แล้วเข้าไปในพื้นที่ของทางพิเศษหรือเปล่านะเนี่ยแต่ว่าที่คุณวรายุทธ์แจ้งมาเนี่ยบอกว่าเขาจะยืนอยู่ตรงทางออกเพลินจิตฝั่งใต้นะครับก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับคุณผู้ฟังสาวประเภท2นะสวมเสื้อกันหนาวสีขาวนะครับยืนโบกรถขอเงินรถที่ผ่านไปมาด้วยไม่แน่ใจว่าจุดนั้นมืดหรือเปล่าให้คุณผู้ฟังเพิ่มความระมัดระวังนะครับใครที่ใช้ทางด่วนขั้นที่1อ่ะเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณวรายุทธ์หน่อยนะคุณวรายุทธ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: คุณวรายุทธ์ที่เห็นนี่เขายืนอยู่ตรงจุดทางออกของเพลินจิตฝั่งใต้เหรอ
1: ใช่เขาเข้ามาข้างในผมเมื่อกี้ผมต้องไปส่งผู้โดยสารพอดีเขาโบกเบรกแทบจะไม่ทัน
0: โล
1: เนี่ยตอนนี้ผมกำลังวนมาดูอยู่ว่าเขายังอยู่ไหม
0: เขายืนอยู่ตรงในทางด่วนไหมฮะหรือว่าตรงทางออกมาแล้ว
1: เขาจะโผล่ครับผมเขาจะเดี๋ยวก็เขาจะแบบเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเนี่ยครับผม
0: ตรงนั้นเป็นถนนตรงโดมพิทักษ์หรือเปล่า
1: ฮะใช่ครับใช่ที่ว่าจะข้างๆจะเป็นสวนสุขภาพครับผมตรงที่จะลัดออกมาเลี้ยวขวาไปโรงงานยาสูบแล้วก็เลี้ยวมาที่จะออกสุขุมวิทครับผม
0: แสดงว่าเขาไม่ได้เขายืนอยู่ตรงถนนโดมพิทักษ์ตรงทางออกตัวนั้นแหละใช่ไหมไม่ได้เข้าไปในทางด่วนใช่ไหม
1: เข้าครับผมอ๋อ
0: เหรอ
1: เขาพอเขาเห็นรถเนี้ยเขาจะขับเข้าไปโบกข้างใน
0: เอ้าโอ้ซึ่งไอ้ตัวไอ้ตรงทาง
1: ตอนนี้ผมกำลังวนกลับมาดูเขาอยู่ว่าเขายังอยู่ไหม
0: โอ้เป็นผมยาวไหมคนเนี้ย
1: ใช่ครับผมเหมือนกับผมว่าแบบ
0: บ๊อบ
1: ตัดมาเหลือตรงแถวติ่งหูครับผมเลยติ่งหูมาหน่อยครับผมเลยมาเป็นผม
0: สีอะไรฮะสีทองไหม
1: สีดำครับผมสีดำ
0: เหรอเพราะว่านี้ก็มีคนแจ้งมาแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะผมบ๊อบสั้นเหมือนกันแต่อันนั้นน่ะสีทอง
1: เนี่ยเนี่ยเนี่ยวิ่งมาแล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเข
0: า
1: ว
0: ิ่
1: ง
0: อยู่
1: เน
0: ี่
1: ยใส่กับใส่กางเกงลายเนี่ย
0: เ
1: นี่ยครับเนี่ยเนี่ยเขากำลังนั่งวินมอไซค์ไปไม่เนี่ยเนี่ยเขายังอยู่เนี่ยเขากำลังเนี่ยเขากำลังคุยกับมอไซค์อยู่เนี่ยครับใส่เสื้อสีขาวสะพายกระเป๋าสีดำ
0: คือตอนนี้ตอนที่เห็นนี่ตรงนี้อยู่ตรงไหนละเขาอยู่ตรงไหนละ
1: เนี่ยตอนนี้เขาเดินอยู่ข้างสวนลุงครับผม
0: เดินอยู่ข้าง
1: สวนเขาเดินอยู่ข้างๆในสวนเนี่ยครับ
0: สวน
1: เขาวิ่งออกมาจากทางหลวงเลยที
0: ่อ๋อไม่ได้อยู่จุดเดิมแล้ว
1: ใช่ครับผมเขากำลังเดินไปแล้วเขาจะเมื่อกี้เขาจะให้ผมไปส่งไอ้แถวคลองเตยอยู่ตะกี
0: ้เอ้าเหรอแล้วเขาบอกรถมอเตอร์ไซค์นี่ขอเงินหรือเปล่าฮะเมื่อครู่เนี้ย
1: ไม่เขาให้ไปส่งนะครับผม
0: อ๋อแล้วมอเตอร์ไซค์รับไหมครับ
1: ไม่รับครับไม่รับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่รับ
0: อ๋อเอาตอนนี้ยืนนิ่งไหมหรือว่ายังเดินอยู
1: ่ยังเดินไปทางจะไอ้มุ่งหน้าไปทางสุขุมวิทครับผม
0: แต่งตัวดีไหมวันนี้ครับ
1: ใส่เสื้อแขนยาวสีขาวแบบเหมือนกับเสื้อกันหนาวแล้วก็ใส่กางเกงลายดอกสีแดงครับผมแล้วก็สะพายกระเป๋าสีดำ
0: หน้าตาเป็นยังไงหน้าตา
1: หน้าตาดูดีหน่อยครับผม
0: อจะใช่คนเดียวกับเมื่อวานหรือว่าเมื่อวานเห็นอยู่ตรงกำแพงเพชร6วัดเสมียนนารี
1: ใช่คนเดียวกันครับผม
0: โอ้นี่เขาก็ถ้าคนเดียวนี่ก็ไปทั่วเหมือนกันนะเนี่ยไปเรื่อยเลยวันนี้เห็นที่ตรงดงพิทักษ์ตอนนี้เดินออกมาแล้ว
1: ใช่ครับผมตอนนี้จะเดินออกมาจะมุ่งหน้าออกสุขุมวิทครับผม
0: ก็โอ้โหนี่มีรายงานเข้ามาทุกวันเลยนะเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยนะ
1: ครับผมหน้าตาดูดีเหรอครับหน้าตาดีหน่อยครับผม
0: โอ้เห็นมีเพิ่มเติมนี่เขาขอไปทั่วเหมือนกันนะแล้วก็มีคนให้เขาเหมือนกันนะได้ไปหลักพันเหมือนกันตามรายงานทีมงานเพิ่มเติมมาให้เนี่ย
1: ครับผมวันนั้นผมก็ฟังอยู่ว่าเห็นที่คนนึงก็โอนให้ตั้ง 2,000
0: เออนั่นน่ะสิ 2,300 อ่ะเนี่ยเห็นวันก่อนได้ไปอ่ะคุณผู้ฟังอย่าไปให้คือแสดงว่าเขาก็แบบว่ามี QR code อะไรแบบเนี้ยนะให้โอนได้อะไรอย่างเงี้ยเหรอโอ
1: ้ครับผมครับ
0: โอ้วันก่อนนี่อยู่ตรงคู่ขนานวงแหวนตัวออกที่ได้ไป 2,300 อ่ะประมาณเนี้ย
1: ครับผมวันนั้นผมฟังเห็นครับว่าที่ผู้หญิงโอนให้ไปตั้ง 2,000 ว่าจะไปไหนไปสงขลาหรือไปไหนนี่คร
0: ับอ๋อเห็นที่เขาอ้างว่าแฟนไล่ลงจากรถไงใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: กำลังจะไปสงขลานั่นแหละโอ
1: ้แล้วก็มีอีกวันหนึ่งก็พี่คนหนึ่งก็กับเขาดีคนนั้นเขายังไม่โอนให
0: ้เห็นบอกตอนแรกนี่ได้ไปสองได้ไป300นะแล้วก็มีโอนให้อีก 2,000 เดี๋ยวบอกขออีก 2,000 ก็ใจดีโอนให้นะเนี่ยเอาก็ยังไม่ได้เห็นไปสงขลาเลยเนี่ยยังอยู่ตรงนี้เลย
1: ยังอยู่ครับ
0: เอาแล้วตอนนี้ยังเห็นอยู่ไหมหรือว่าคุณวรยุทธ์ออกมาแล้วเนี่ย
1: ตอนนี้ผมออกมาแล้วครับผม
0: นะ
1: ตอนนี้ผมออกมาทางพระราม4ครับผม
0: คือผมเชื่อว่าใครที่ฟังจอสร้อยเนี่ยก็จะไม่ให้อยู่แล้วล่ะก็จะทราบอยู่แล้วว่าเขาไปทั่วเขาไปเรื่อยอ่ะนะแต่ละวันอาจจะเจอจุดที่ต่างกันไปอ่ะก็จะใช้อาจจะแบบใช้มุมให้สงสารนะไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาตอนที่เขาคุยกับคุณวรายุทธ์นี่คือเขาขอขึ้นรถไปด้วยไม่ได้ขอเงิน
1: ใช่ครับผมเขาไม่ได้ขอเงินเขาบอกเขาน่าจะเห็นเพราะตะกี้ผมเห็นรถตำรวจของทางหลวงนะครับผมเปิดไฟนั่นอยู่ผมไปเขาเห็นเขาคงจะวิ่งออกมาเขาเห็นเขาวิ่งออกมาแบบหน้าตาตื่นเลยวิ่งออกมาก็เลยบอกว่าไอ้ไปส่งแล้วคลองเตยหน่อยมาแล้วก็เห็นเขาเรียกมอไซค์วินตะกี้เขาก็ไม่ไปมอไซค์วิน
0: ก็มันอันตรายอ่ะเนาะไปยืนโบกรถในช่องในทางด่วนเนี่ยโอ้ยมันก็ไม่ควรอยู่แล้วอ่ะ
1: ใช่ครับตะกี้ผมก็ลงมาจากนั่นแหละครับผมเห็นจะโบกมือผมก็ตกใจแล้วตอนนี้แท็กซี่มาอีกคันนึงเขาก็เบรกกันไม่ทันแทบไม่ทัน
0: ครับโอ้ได้ขอบคุณมากคุณวรายุทธ์ที่ช่วยกันท่านใดที่เห็นก็ระวังนิดนึงนะตอนนี้เส้นทางตัวนั้นก็คือกำลังเดินออกมาทางสุขุมวิทเนาะใช่ไหมตรงนั้นน่ะ
1: ใช่ครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าจะเลยออกทางสุขุมวิทหรือจะเข้าทางลัดเข้าซอยนาราครับผมไอ้ซอยนาราใช
0: ่
1: ตรงสวนตรงนั้นมันจะทะลุออกนาราซอย4ได
0: ้อ๋อใช่มันจะไปออกท้ายซอย4เข้าไปนานาได้ครับได้เลยครับขอบคุณมากๆนะคุณวรายุทธ์นะครับ
1: ค คร
0: ับ ได้มีอะไรก็เพิ่มเติมกันขอบคุณครับสวัสดีครับก็ฝากหน่อยคุณผู้ฟังท่านใดที่อาจจะเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับแถวๆตรงเนี้ยที่ออกมาจากทางด่วนมันก็จะทะลุมาทางนานาได้ซอย4ได้สุขุมวิทได้นะครับอาจจะยังเห็นอยู่ไหมช่วยเพิ่มเติมหน่อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา 22:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกรมราชทัณฑ์ชี้แจงกรณีกระแสข่าวผู้พ้นโทษทำผิดซ้ำคาดเคลื่อนความจริงเพราะมีแค่ 17.5% ไม่ใช่ 80% สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จากกรณีกระแสข่าวระบุว่าผู้บุญโทษกลับมากระทำผิดซ้ำสูงถึง80%นั้นกรมราชทัณฑ์ขอชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันว่าข้อมูลสถิติที่มีการระบุว่าผู้บุญโทษกลับมากระทำผิดซ้ำสูงถึง80%นั้นมีความคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงค่อนข้างมากเนื่องจากตัวเลขสถิติตามมาตรฐานสากลที่กรมราชทัณฑ์ได้จัดเก็บระบุข้อมูลในปี2568ที่ผ่านมาพบว่าอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นโทษเฉลี่ยจริงอยู่ที่เพียง17.50%เท่านั้นด้วยปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ได้พลิกโฉมและปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานให้ทันสมัยแตกต่างจากในอดีตที่เน้นเพียงการคุมขังโดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังผ่านมาตรการทางการศึกษาและการพัฒนาพฤติพฤตินิสัยอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญอย่างบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสสถานพักพิงชั่วคราวสำหรับผู้พ้นโทษที่ไร้ที่อยู่อาศัยเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการตั้งสติก่อนสตาร์ทก่อนกลับคืนสู่ชุมชนโดยมีการจัดหางานและฝึกทักษะวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานจริงเพื่อสร้างเกราะป้องกันและเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทางด้านร่างกายและจิตใจให้พวกเขาสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองปิดท้ายที่อัยการคดีปราบปรามการทุจริตภาค2เตรียมส่งฟ้องตำรวจสภ.อรัญญประเทศ7นายคดีคลุมถุงดำบังคับลุงเปียกรับสารภาพฆ่าป้าบัวผันฐานความผิดตามพ.ร.บ.อุ้มหายนับเป็นคดีแรกที่ตำรวจถูกนำขึ้นสู่ศาลตามกฎหมายฉบับนี้คุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
4: อัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2จังหวัดระยองนัดตำรวจสภ.อรัญญประเทศ7นายในวันที่22กรกฎาคมนี้เพื่อส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2จากกรณีถูกกล่าวหาว่าคลุมถุงดำปรับอุณหภูมิห้องสอบสวนให้เย็นขึ้นและบังคับให้นายปัญญาคงแสนคำหรือลุงเปียกรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมนางบัวผันตันสุหรือป้าบัวผันโดยถูกแจ้งข้อหากระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรา6และกระทำให้บุคคลสูญหายตามมาตรา7ของพ.ร.บ.อุ้มหายเดิมคดีนี้ผู้ต้องหารวม8นายแต่ภายหลังอัยการและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้กับการสภ.อรัญญประเทศจึงเหลือผู้ต้องหาที่ถูกส่งฟ้อง7นายหลังดีเอสไอส่งสำนวนพร้อมความเห็นสั่งฟ้องให้อัยการตั้งแต่เดือนสิงหาคม2567ก่อนอัยการใช้เวลาพิจารณาสำนวนกว่า1ปีจึงมีคำสั่งนัดส่งฟ้องต่อศาลทั้งนี้คดีลุงเปียกถือเป็นคดีแรกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกนำขึ้นสู่ศาลในความผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายหรือพ.ร.บ.อุ้มหายพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: รถพร้อมคนพร้อมเช็คทั้งรถเช็คทั้งคนก่อนสตาร์ทถึงที่หมายปลอดภัยสบายใจตลอดเส้นทางด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: แล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออันเชิญแม่ผัวศพยอมควันวันจงด้วยกันเลี้ยงโลกทำให้ตุกโตตุกแล่นโลกไทยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองทุนตั้งใจมากมายกายกอง
0: บาทพิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
1: 4:12 นนะครับมาติดตามไปต่อกับสสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรคุณผู้ฟังกรณีเหตุชายวัย18ปีนะครับเยาวชนที่ถูกอาวุธมีดเสียชีวิตนะครับบริเวณอ่อนนุชแยก39นะครับล่าสุดเนี่ยการจราจรปริมาณรถน้อยลงแล้วนะครับแต่ยังมีผลกระทบอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะรถที่มาจากทางฝั่งของประเวศในฝั่งขาเข้าของอ่อนนุชนะครับรถยังเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับศรีนครินทร์ขาเข้าท้ายสะสมก่อนเข้าแยกนะครับรถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าอ่อนนุชในฝั่งขาเข้าเนี่ยก็จะมีผลกระทบนะครับส่วนรถที่มาจากทางสุขุมวิทนะครับตอนนี้ท้ายสั้นลงก็มีชะลอช่วงเข้าแยกอ่อนนุช39นะครับก็ยังมีตกค้างกันอยู่นะครับสำหรับเหตุนี้นะท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมอัปเดตล่าสุดได้นะครับก็ที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตนะครับเป็นเยาวชนวัย18ปีถูกอาวุธมีดนะครับซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พระโขนงกำลังไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุนะครับส่วนการจราจรถนนพระราม2ด้านขาเข้านะครับสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมีรถชะลอตัวนะครับรู้ฟังในช่องทางหลักท้ายแถวนี้เลยทางเข้านิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครนะครับไม่แน่ใจนะตรงนี้คือ มีการเบี่ยงแนวการทำงานด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุผมไม่แน่ใจมีสัญลักษณ์ขึ้นมานะฮะท่านใดใช้ขาเข้าพระราม2เพิ่มเติมได้นะครับท้ายแถวนี้อยู่ประมาณตรงข้ามกับโรงพยาบาลวิภารามนะครับมีชะลอตัวนะครับข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีนส่วนฝั่งกลับกันขาออกคล่องตัวนะครับไม่ติดแล้วก็รอบในเนี่ยการจราจรปริมาณรถยังมากนะครับพระราม1ปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์ราชดำริผ่านเซ็นทรัลเวิลด์ไปประตูน้ำราชเทวีนะครับเพชรบุรีด้านขาออกพญาไทนะครับเข้าแยกราชเทวียังมีสะสมอยู่แล้วก็ราชปรบนะครับตอนนี้กลับมาติดอีกรอบหนึ่งราชปรบนะครับจากแยกประตูน้ำก็เพชรบุรีด้านขาออกพญาไทนะครับเข้าแยกราชเทวียังมีสะสมอยู่แล้วก็ราชปรบนะครับตอนนี้กลับมาติดอีกรอบหนึ่ง

ตุรทิศนะครับส่วนถนนศรีอยุธยาเข้าแยกพญาไทไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้อโศกมนตรีในซอยอโศกรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับจากฝั่งสุขุมวิทไปอโศกเพชรแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีแยกเพชรอุทัยเข้าแยกอโศกเพชรมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าขาออกผ่านแยกพร้อมพงษ์น่าจะมีการทำงานนะครับมีรถชะลอตัวเพชรบุรีด้านขาออกช่วงแยกพร้อมพงษ์แล้วก็ขาออกช่วงใต้ทางด่วนเพชรบุรีมีปริมาณรถมากชะลอตัวส่งผลกระทบวิทยุที่จะออกวิทยุเพชรด้วยน่าจะมีการทำงานอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะด้านขาออก2จุดเท่าที่เห็นนะครับเลยใต้ทางด่วนเพชรบุรีด้านขาออกแล้วก็ช่วงบริเวณแยกพร้อมพงษ์นะครับท่านใดใช้เส้นทางก็ตรงนี้เพิ่มข้อมูลได้นะครับว่าวิ่งผ่านได้กี่ช่องยังไงช่วงกลางคืนนี้ก็อาจจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับให้ใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแต่ละจุดก็นอกเหนือจากที่รายงานไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับในส่วนของการเดินทางนะแล้วก็เดี๋ยวดูข้อมูลนิดนึงนะฮะในส่วนของฝนที่ตกก่อนหน้านี้ครับล่าสุดเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วนะตอนเนี้ยนะครับเพราะว่าน่าจะกระจายออกไปแล้วหรือว่าโอ้ยังมีนิดนึงนะตรงแถวบางน้ำเปรี้ยวนะครับฉะเชิงเทราแต่ในกรุงเทพเนี่ยอาจจะยังมีบ้างปะปลายแถวหนองจอกนะครับที่เห็นมียังมีตกอยู่เล็กน้อยนะฮะแถวหนองจอกเคลื่อนไปทางที่ตะวันออกไปทางบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรานะครับนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีแล้วนะสำหรับฝนในกรุงเทพแล้วก็ทางด้านของรอบนอกเองเนี่ยก็ดูไม่มีฝนนะทางสมุทรปราการทางนครปฐมนะหรือว่าทางด้านของปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยก็ไม่มีฝนนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังเรามีโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับโรคอัลไซเมอร์อาจทำให้ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวนะครับคุณผู้ฟังครับจส.ร้อยของเราร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับขอเชิญชวนญาติครับหรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับสนใจเข้าร่วมมาร่วมอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับในวันพุธที่2กันยายนนี้ครับณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นะครับของวันที่2กันยายนซึ่งตรงกับวันพุธนะครับงานนี้สมัครฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะและสิทธิพิเศษนี้ครับสำหรับผู้ที่ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของสถานีวิทยุจส.100เราเปิดโอกาสให้50ท่านเท่านั้นนะครับรับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นภายในงานนะครับผู้ที่เข้าอบรมก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมอารมณ์ของผู้ป่วยการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยรวมถึงการสื่อสารพร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การสร้างเครือข่ายผู้ดูแลร่วมกันนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ JS100 Radio ครับหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่จส.100ทั้ง2หมายเลขเลยนะครับ1137และดอกจัน1808นะเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายถือว่าสำคัญนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ประสบกับภาวะอัลไซเมอร์เราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างก็เรียกได้ว่าให้ความรู้ในทุกด้านเลยนะครับทั้งการดูแลผู้ป่วยดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยการดูแลด้านพฤติกรรมด้านอารมณ์อันนี้สำคัญนะคือความเข้าใจพฤติกรรมความเข้าใจทางอารมณ์คือผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเขาก็จะมีแนวโน้มอารมณ์ที่แสดงออกมาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีความก้าวร้าวบางคนอาจจะไม่ได้แสดงออกมาบางคนอาจจะนิ่งๆไม่พูดนะครับแต่ว่าภายในเขาคิดอะไรพฤติกรรมเขาเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้นะ

0: ครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการที่คุณเข้ามาได้รับการอบรมก็จะมีข้อมูลให้เรากลับออกไปได้ดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้นครับทำอย่างไรให้เขามีความปลอดภัยทำอย่างไรที่เราจะสื่อสารกับเขาได้เข้าใจมากขึ้นได้เข้าถึงได้มากขึ้นตรงนี้สำคัญครับเพราะฉะนั้น50ท่านที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ก็จะได้รับความรู้นะครับในช่วงระหว่าง 8:30 น.ถึง 16:30 น.ของวันพุธที่2กันยายนนี้แหละครับย้ำนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายถือมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังลองโทรเข้ามาสอบถามกับทีมงานของเราได้ต้องรีบนะครับเพราะว่ารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ดอกจัน1808หรือ1137หรือใครสะดวกเข้าไปดูข้อมูลก็เข้าไปดูได้ที่เพจ Facebook JS100 Radio นะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569นานๆเราจะมีการอบรมทีนะครับเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้สำหรับใครที่ลงทะเบียนได้ก่อนนะ50ท่านแรกเท่านั้นรับจำนวนจำกัดจริงๆครับสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมทุกท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นคุณผู้ฟังสอบถามข้อมูลกันได้นะครับดอกจัน1808นะครับหรือ1137นะส่วนช่วงนี้กลับมาติดตามกันต่อคุณผู้ฟังครับค่ำคืนนี้ก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะสำหรับคืนนี้ใครจะได้เป็นแชมป์โลกซึ่งทั้งคู่ก็เป็นอดีตแชมป์โลกมาด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นอดีตแชมป์โลกนะครับ3สมัยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะคือเขาเคยเข้าชิง6ครั้งนะอาร์เจนตินาเนี่ยนะครับแต่ว่าได้แชมป์ไป3ครั้งนะครับซึ่งต่างจากทางด้านของสเปนนะครับอาร์เจนตินาเนี่ยได้แชมป์โลกมาแล้ว3สมัยทำได้ในปี1978ครั้งแรกนะครับปี1986ครั้งที่2แล้วก็ล่าสุดก็คือครั้งที่ผ่านมานี่เองย้อนหลังไป4ปีที่แล้วก็คือปี2022ที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ได้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่คือต้องบอกว่าลีโอเนลเมสซี่เนี่ยคว้ามาทุกแชมป์แล้วครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์สโมสรก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแชมป์ในระดับยุโรปแต่เขาเหลือแค่แชมป์โลกซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยทำให้เขาประสบความสำเร็จสูงสุดนะครับด้วยการคว้าทุกแชมป์บนโลกใบนี้มาได้หมดนี่คือผู้ชายคนนี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับอาร์เจนตินาในยุคนี้จริงๆขาดเขาไม่ได้ครับนี่คือความสามารถเฉพาะตัวที่คืนนี้เนี่ยการปะทะกันของทีมที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวกับสุดยอดนักเตะที่เขาบอกว่ามันเหมือนไม่ใช่คนที่อยู่บนโลกนี้เป็นต่างดาวถึงแม้ว่าอายุจะเยอะแล้วนะครับแต่การกลับมาแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยลีโอเนลเมสซี่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดมากๆตั้งแต่รอบแรกจำได้ใช่ไหมครับรอบแบ่งกลุ่มโอ้ยิงทุกนัดนะครับแล้วมีทำแฮตทริกได้ด้วยเพราะฉะนั้นคืนนี้จะเป็นการพบกันระหว่างทีมที่มีอัจฉริยะลูกหนังโลกอย่างลีโอเนลเมสซี่ซึ่งอาศัยความสามารถเฉพาะตัวโดยแท้เจอกับทีมที่มีทีมเวิร์กยอดเยี่ยมอย่างทีมชาติสเปนนะครับผู้ฟังในอดีตในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเนี่ยมักจะถูกจดจำนะครับผ่านการดวลกันของซูเปอร์สตาร์ไม่ว่าจะเป็น ปี1974โยฮันคราฟเจอกับฟรานซ์แบ็คเคนบาวเออร์นะครับหรือแม้กระทั่งคุณฟังจำได้ใช่ไหมฮะปี1994ปียทองคำศูนย์หน้าทีมชาติอิตาลีอย่างโรเบโตบาโจที่เป็นขวัญใจของสาวๆทั่วโลกครั้งนั้นเนี่ยก็ปะทะกับโรมาริโอหรือแม้กระทั่งครั้งที่ผ่านมานะครับของฟุตบอลโลกซึ่งเป็นการชิงระหว่างฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาก็เป็นการปะทะกันของลีโอเนลเมสซี่กับคิริยันเอ็มบัปเป้เมื่อปี2022ซึ่งถึงแม้ว่าครั้งนี้เนี่ยฝรั่งเศสจะได้เพียงแค่อันดับ4ทั้งที่มีคิริยันเอ็มบัปเป้แต่การโชว์ฟอร์มของเขาณตอนนี้ก็ยังนำเป็นดาวซันโวนะครับฝั่งหนึ่งคืออาร์เจนตินาที่เรียกได้ว่ามีเกมรุกเริ่มต้นแล้วก็จบลงที่ตัวคนเดียวก็คือเมสซี่จำได้รอบที่ผ่านมาที่เขาเจอกับทีมชาติอังกฤษถ้าไม่มีเมสซี่อาร์เจนตินาไม่สามารถเข้ารอบชิงได้นะครับลูกที่เขาโยนเข้าไปลูกที่เขาเปิดอย่างแม่นยำให้กับเพื่อนร่วมทีมทำประตูได้นี่ถือว่าเป็นทีเด็ดของเลโอเนลเมสซี่นะครับถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ใช่คนยิงก็ตามเพราะฉะนั้นอาร์เจนตินาคือนิหวังพึ่งคนนี้เท่านั้นครับเลโอเนลเมสซี่เป็นเดอะแบกอย่างแท้จริงนี่คือแท้จริงจริงๆนะครับขาดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจนะครับอีกฝั่งหนึ่งคือทีมชาติสเปนที่แทบจะไม่มีใครถูกยกให้เป็นเดอะแบกเลยสเปนเป็นทีมที่เล่นด้วยทีมเวิร์กโดยแท้นะครับไม่มีใครคาดคิดครับว่าสเปนจะสามารถเอาชนะฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศได้อย่างง่ายดายหลายคนฟันธงว่าสเปนอาจจะไปไม่ถึงรอบจริงเพราะฝรั่งเศสที่มีคิลิยันเอ็มบัปเป้ซึ่งพีคมากๆยิงทำประตูได้แทบทุกนัดแต่สเปนก็ผ่านมาได้ด้วยทีมเวิร์กเพราะฉะนั้นการเจอกันระหว่างเมสซี่กับทีมชาติสเปนที่เรียกได้ว่าไม่รู้จะหยิบใครมาเป็นซูเปอร์สตาร์เพราะทุกคนใช้ทีมเวิร์กเล่นร่วมกันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับสเปนนี่คือทีมระบบทีมเขาบอกว่าคือพระเอกเลยนะครับคุณผู้ฟังหัวใจทีมคือหลุยเดลาฟอนเต้นะครับก็บอกว่าไม่ดีอยู่ที่ความสามารถของนักเตะคนใดคนหนึ่งแต่คือการเล่นตามระบบอย่างเคร่งครัดมีวินัยทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองทุกคนมีจ็อบของตัวเองทุกคนเล่นเพื่อโครงสร้างของทีมทุกคนพร้อมเสียสละพื้นที่แล้วก็จังหวะของตัวเองเพื่อให้ภาพรวมการทำงานเหมือนเครื่องจักรขาดกลไกใดไปไม่ได้ขาดอะไรบางตัวไปไม่ได้ทุกตัวทำงานร่วมกันนี่คือระบบของสเปนตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนรอบรองชนะเลิศที่เอาชนะฝรั่งเศสไปได้อย่างง่ายดายนะครับ2-0ประตูสำคัญเกิดขึ้นนะครับจากการทำเกมรุกของเปโดรปอโรนะครับแบ็คขวาที่เรียกได้ว่าเล่นชิง 1-2 กับดานิโอโมนะครับก่อนที่จะสอดแทรกไปจบประตูได้อย่างสวยงามมากๆนะครับเรียกได้ว่าระบบทีมเวิร์กการทำประตูของสเปนคืนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ทีมชาติสเปนเอาชนะอาร์เจนตินาได้ไม่ยากนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งอาร์เจนตินาในทางกลับกันแนวทางของอาร์เจนตินาแตกต่างจากสเปนนะครับแม้ว่าลีโอเนลเมสซี่ในวัย39ปีไม่สามารถวิ่งเพรสซิ่งไล่บอลเหมือนกับ4ปีที่แล้วนะครับที่เขาเรียกได้ว่ายังอายุไม่ขนาดนี้นะฮะแต่ลีโอเนลเมสซี่ก็ได้เผยเห็นถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเขาซึ่งเป็นกัปตันทีมออกมานะครับซึ่งน่าสนใจนะครับว่าการเล่นของสเปนจะสามารถปิดความร้อนแรงของลีโอเนลเมสซี่ซึ่งเป็นเจ้าของสถิติสูงสุดนะครับของทีมทั้ง3ด้านทั้งการยิงเข้ากรอบ18ครั้งนะครับการเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้41ครั้งสร้างโอกาสได้25ครั้งนะครับในนัดที่ผ่านมาซึ่งเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้คือการเจอกันของระบบทีมอย่างสเปนกับความสามารถเฉพาะตัวของสุดยอดนักเตะที่ไม่น่าจะมีใครทำได้ขนาดนี้บนโลกใบนี้แล้วอย่างลีโอเนลเมสซี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะฉะนั้นจึงเป็นนัดที่แฟนฟุตบอลทั่วโลกให้ความสนใจมากนะครับมากๆนะฮะซึ่งสถิติ5นัดหลังสุดของการเจอกัน ระหว่างทีมชาติสเปนกับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับย้อนหลังกลับไปปี1999นะครับนัดอุ่นเครื่องทีมชาติสเปนเอาชนะอาร์เจนตินาไปได้2ประตูต่อ0ขออภัยแพ้นะครับทีมชาติสเปนแพ้อาร์เจนตินาไป0ประตูต่อ2นัดต่อมาปี2006เกิดขึ้นเมื่อวันที่12ตุลาคมนะครับเกมอุ่นเครื่องเหมือนกันทีมชาติสเปนเอาชนะทีมอาร์เจนตินาไปได้2ประตูต่อ1ต่อมาปี2009นะครับวันที่15พฤศจิกายนทีมชาติสเปนก็ยังย้ำแค้นนะครับอาร์เจนตินาในนัดอุ่นเครื่องได้2ประตูต่อ1เช่นกันหลังจากนั้นปี2010ซึ่งเป็นปีต่อมาวันที่8กันยายนทีมชาติอาร์เจนตินากลับมาเอาชนะทีมชาติสเปนไปได้นะครับ4ประตูต่อ1ทีเดียวจากการอุ่นเครื่องเช่นเดียวกันแล้วก็ครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันก็คือเป็นเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2026นะครับเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานี่เองทีมชาติสเปนถล่มเอาชนะทีมชาติอาร์เจนตินาไปได้6ประตูต่อ1จะสังเกตได้เลยว่าทั้ง6นัดทั้ง5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันเป็นเกมอุ่นเครื่องทั้งหมดเนื่องจากทั้ง2ทีมอยู่คนละโซนอีกฝั่งหนึ่งคือเป็นอเมริกาใต้นี่คืออาร์เจนตินาอีกฝั่งหนึ่งเป็นทีมจากยุโรปก็คือสเปนนะครับเขาบอกว่าทีมชาติประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นประเทศที่มีคนสเปนไปอยู่เยอะมากมากที่สุดเลยก็ว่าได้ส่วนตรงกันข้ามอาร์เจนตินาก็มีคนสเปนเนี่ยไปอยู่เยอะมากที่สุดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความผูกพันระหว่างคนทั้งสองชาติมีแน่นอนนะครับนี่นะฮะในส่วนของการทายผลอย่างล่าสุดเนี่ยผมเข้าไปที่ AI ไปสอบถาม AI คุณผู้ฟังนะครับว่าปีเนี้ยใครจะได้เป็นแชมป์โลกปรากฏว่า AI วิเคราะห์มานะครับไม่ต่างจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของ Opta AI ก่อน AI ก็วิเคราะห์มานะเขาบอกว่าโอกาสที่ชนะเนี่ยจะเป็นฝั่งของสเปนมีโอกาส 58% ส่วนอาร์เจนตินามีโอกาสชนะ 42% ผมก็มองว่าสูสีนะเขาบอกว่าสเปนถูกมองว่าเป็นต่อเล็กน้อยนะครับจากผลงานที่แบบดูสม่ำเสมอเขาไม่แพ้ใครมานานมากแล้วนะแต่ผมจำไม่ได้ว่ากี่นัดแล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมให้ว่าออปต้าเขามีผลจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์เขาทายผลทางฝั่งไหนเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณสุภัตรากันก่อนเอามาขั้นเรื่องนี้ก่อนคุณสุภัตรานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพั
0: ชโอ้จะเพิ่มเติมเรื่องของสาวสองใช่ไหมตรงทางด่วน
1: ใช่ค่ะใช่ใส่เสื้อสีขาวและผมปะบะ
0: โอ้เห็นตรงไหน
1: จะเลี้ยวซ้ายด้านหลังของโรงงานยาสูบถ้าว่าเรามาอยากทางด่วนนะคะเราจะลงเพลินจิตลงเพลินจิตเพลินจิตใต้อ่ะนะคะเราก็จะเลี้ยวทางหักศอกเขาจะไปเข้าด้านหลังของโรงงานยาสูบมันจะไปออกตรงนานาเอสุขุมวิทซอย4ได้อ่ะจ้ะตรงนั้นมันเป็นทางรถไฟอ่ะนะแล้วก็เขาก็จะยืนอยู่ทางโค้งขอโบกรถเก๋งรถอะไรมาเขาก็โบก
0: มืดมืดไหมคุณสุภัตราตรงนั้นมืดไหมฮะ
1: มืดค่ะน่ากลัวดีดีว่าใส่เสื้อสีขาวที่เคยเจอใส่เสื้อสีดำ
0: คนเดียวกันไหมกับที่คุณสุภัตราเคยเจอ
1: คนเดียวกันนะคะ
0: คนเดียวกันนี่แหละครับ
1: น่ากลัวนะจับตรงนั้นน่ะไอ้ตรงนั้นน่ะมันน่ากลัวเพราะว่ามันมืด
0: แสดงว่ายังเป็นจุดเดียวกับที่คุณวรายุทธเพิ่มเติมให้เราอัปเดตล่าสุดยังยืนอยู่ตรงนั้น
1: ค่ะ
0: เน
1: าะแล้วคุณพัชคะแล้วก็ติดพอเราส่งผู้โดยสารซอยนานาเสร็จแล้วก็จะมาใช้ถนนวิทยุ
0: ครับ
1: กับไปแน่สุขุมวิทท้ายยาวมากเลยนะต
0: ้
1: นฉบับก็คือเลี้ยวขวาไปเพชรบุรีตรงวัดมักกะสันเนี่ยเขาเอารถ6ล้อมาเทพื้นแต่ทำไมไม่บอกสัญญาณแต่หน่อยนึงนะว่ารถทำมันนี่นั่นนะมันบีบให้เหลือแค่2เลน
0: อ
1: ะแล้วรถติดมากเลยค่ะแต่คนตรงนั้นมาก็ติดไฟแดงตรงมักกะสันนะคะ
0: เดี๋ยวนิดนึงนะแล้วตรงที่เจอสาวประเภท2คนนี้เนี่ยเวลาไหนตอนที่เจอครับตอนนั้น
1: ประมาณ4:20มาค่ะ
0: อ๋อ4:20เมื่อครู่นี่เองนะ
1: ใช่ค่ะเขาก็ยังอยู่นะเห็นเพื่อนที่ขับแท็กซี่ด้วยกันนะเขาบอกสุภาตาเมื่อกี้มาเจอผู้หญิงไหมอ๋อผู้หญิงเรดี้แมนใช่ไหมบอกใช่
0: คร
1: ับ ยังอยู่เลยค่ะเพื่อนมาก็ยังอยู
0: ่ได้แล้วมีเห็นมีรถแบบจอดให้เงินเขาบ้างไหมครับเนี่ย
1: เห็นจะมีรถจอดอยู่แต่ไม่เห็นนะคะว่าเขาจะให้สตางค์หรือเปล่า
0: แล้วเขาโบกเขาโบกเรียกรถคุณสุภัตตาไหม
1: เขาโบกค่ะ
0: แต่เราไม่เปิดเราไม่จอด
1: ด้านหน้าจะมีต่างชาตินั่งอยู่ข้างหน้าคนข้างหลังสองคน
0: หมายถึงว่าเลยไปหน่อยเหรอ
1: เลยนั่งอยู่ในรถนะคะเขาโบก
0: อ๋อในรถเราใช่ไหม
1: ใช่ค่ะรถของสุภัตตาเองนะเขาก็ก็เลยบอกเขาว่าอย่าให้เขา
0: อ๋อเราก็เลยบอกต่างชาติเนาะว่าแบบอย่าไปให้เข้าใจครับแล้วแม่ก็ยังเห็นอยู่ทุกวันนะเนี่ย
1: มันอันตรายแล้วมันมืดด้วยนะคะถ้าเราไปชนเขาเราก็ผิดเนี่ยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้แก้ปัญหาไม่ได้เลยตรงเนี้ยน่ากลัวมาก
0: ครับครับได้ครับขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยเพิ่มเติมกันแล้วก็ตรงวัดมักกะสันใช่ไหมที่บอกว่ามีการทำงานเน
1: า
0: ะ
1: ตรงวัดมักกะสันอีกแล้วก็ถ้าทำเราเข้าใจนะคะทำถนนถนนทางบอกสัญญาณให้ซะหน่อยว่านี่มันเหลือแค่เลนเดียวเลนซ้ายเลนขวานะ
0: อันนี้ฝั่งตรงไหนตรงเพชรบุรีไหม
1: ใช่ค่ะเพชรบุรีแล้วก็ตรงข้ามกับวัดมักกะสันนะคะ
0: อืมครับตรงข้ามกับวัดมักกะสันอ๋อตรงวัดดิษฐ์ของสารามตรงนั้นน่ะนะ
1: ใช่ค่ะข้ามทางรถไฟมา
0: ข้ามทางรถไฟเดี๋ยวนิดนึงนะตรงรถไฟมักกะสันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จุดก็คือเป็นฝั่งขาออกของเพชรบุรีหรือเปล่าฮะตรงที่ทำงานอ่ะ
1: ใช่ค่ะอยู่ซ้ายมือ
0: ก่อนถึง
1: เสียช่องทางไปเสียช่องทางไปก็จะบีบไปเหลือแค่เลนขวาสุดเลนเดียวมันติดมากเลยค่ะคุณพั
0: ชเป็นจุดที่เขาทำงานประจำหรือเปล่าตรงเนี้ยอัน
1: นี้ไม่ทราบเหมือนกันปกติจะขึ้นทางด่วนกลับนะวันนี้มันช่วงทางนี้มันช่วงนี้หาเงินยากก็อะไรก็ประหยัดได้ก็ประหยัด
0: ติดตั้งแต่ตรงไหนอะคุณสุภัตตาที่มา
1: ติดตั้งกับถนนวิทยุอะไรค่ะที่เมื่อก่อนเนี่ย
0: วิทยุคือตอนนี้ท้ายยาวเลยวิทยุอะที่จะออกเพชรบุรีอะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ติดมากติดจริงๆเลย
0: ทีนี้พอออกจากวิทยุเลี้ยวขวาไปก็เจอเลยหรือเปล่าหรือว่าไงหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: า
1: ต้อง
0: หรือว่าเลยใต้ทางด่วนไปก่อน
1: เลยไปก่อนค่ะเลี้ยวขวาก็เลยไปเลยไอ้เป็ดเลยค่ะ
0: เลยไปนิดนึงก็เจอเลยอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงข้ามทางรถไฟอ๋อตรงนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ครับโอเคได้แล้วเพชรบุรีที่จะเข้าใต้ทางด่วนก็ติดนะเนี่ยท้ายอยู่ซอย35
1: หนาแน่นเลย
0: คือที่มาจากทางประตูน้ำนี่ก็เยอะอยู่แล้วตรงเนี้ย
1: ก็ใช่อ่ะโอ้โหมัน
0: ครับครับเข้าใจเลย
1: มันบอกไม่ถูกนะ
0: เ
1: หนื่อยค่ะเหนื่อยการจะทำ
0: ที่
1: จะทำอ
0: ะไ
1: รผมจะทำตัวอย่างมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรเนี่ย
0: ครับได้เลยขอบคุณมากๆให้กำลังใจให้กำลังใจครับเนา
1: ะได้
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับก็ตอนนี้มีท้ายสะสมวิทยุก็ติดนะครับวิทยุก็ติดแล้วก็เพชรบุรีขาออกท้ายก็สะสมช่วงซอย35นะครับส่วนรถที่มาจากทางราชเทวีเข้าประตูน้ำเนี่ยก็ติดนะครับราชปรบทั้งสองด้านแน่นกว่าเดิมด้วยราชปรบฝั่งที่มาจากทางมักกะสันเข้าแยกประตูน้ำแล้วก็ฝั่งประตูน้ำไปแยกหมอเหล็งเนี่ยติดนะครับทั้งสองด้านเลยยังกระทบราชดำริผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยนะครับวิทยุนี่แน่นเลยนะครับวิทยุเนี่ยท้ายนี่เกือบจะถึงเพลินจิตนะครับเข้ามาจากเพลินจิตนี่ก็เจอท้ายเลยจะไปออกวิทยุเพชรติดมากนะครับก็ให้กำลังใจทุกท่านด้วยนะครับในช่วงนี้แล้วก็ให้ระวังสาวประเภท2คนนั้นด้วยนะครับก็ยังอยู่จุดเดิมนะที่คุณวรยุทธ์อัปเดตกันนะครับแถวๆด้านหลังโรงงานยาสูบตรงนั้นน่ะนะส่วนเรื่องของเกล็ดฟุตบอลโลกยังมีเพิ่มเติมนะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาดูกันหน่อยว่าออปต้าเขาทายผลอย่างไรรวมไปถึงโค้ชซิโก้เนี่ยอันนี้ก็เป็นคนที่เรียกได้ว่ามี impact ในแวดวงของฟุตบอลไทยโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองคิดว่าทีมไหนจะได้เป็นแชมป์โลกพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ท ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: คุณฟังครับมีเพิ่มเติมกรณีเหตุชายวัยรุ่นที่ถูกแทงกลางถนนอ่อนนุชปากซอยแยกอ่อนนุช39เนี่ยนะครับร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์ชัยพักนะครับรองสารวัตรจราจรสน.พระโขนงเพิ่มเติมมานะครับว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายศพของผู้เสียชีวิตไปที่สน.พระโขนงนะแล้วก็ส่งนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเคลื่อนย้ายต่อไปนะครับเมื่อช่วงเวลา 22:00 นฝ่ายสืบสวนนะครับอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุนะครับทราบว่าอายุไม่เกิน20ปีนะสำหรับตัวผู้ก่อเหตุนะครับการจราจรตอนนี้กลับมาเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะไม่ติดแล้วนะครับตรงนี้เคลื่อนตัวได้ทุกด้านเลยนะครับทุกด้านเลยอัปเดตล่าสุดนะครับส่วนเดี๋ยวดูข้อมูลอื่นๆนิดนึงนะฮะก็ยังไม่ได้มีนะครับเพิ่มเติมในส่วนของเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยวกำลังติดตามกันอยู่นะครับสำหรับเหตุเพลิงไหม้ที่กรณีของร้านกาแฟนะครับเพลิงพักนะของคนงานที่ซอยโชคชัย4ซอย30เนี่ยที่เราเพิ่มเติมไปว่าเพลิงเนี่ยสงบแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเป็นห้องเก็บของของแคมป์คนงานนะครับที่อยู่ด้านหลังของร้านกาแฟที่ปิดกิจการไปแล้วนะครับเพลิงลุกไหม้บริเวณชั้นบนนะครับ2ห้องนะอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมนะครับกรณีเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ร้านกาแฟซอยโชคชัย4 30นะครับที่รับแจ้งเบื้องต้นมาเมื่อช่วง 19:00 น. 39 นาทีนั่นแหละนะครับส่วนช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันถึงเรื่องของฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้กันต่อนะครับในส่วนของOpta นะครับหรือว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีการเผยผลการทำนายก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าหลังจากที่ทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยสร้างปาฏิหาริย์พลิกเอาชนะอังกฤษในรอบรองชนะเลิศมาได้ก็จะพบกับทีมชาติสเปนในคืนนี้นะครับในเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับซึ่งเรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยก็อย่างที่บอกถ้าใครได้เป็นแชมป์โลกนะครับก็สเปนก็จะเป็นครั้งที่2 ส่วนอาร์เจนตินาก็จะได้เป็นแชมป์สมัยที่4นะครับคุณผู้ฟังในส่วนของออปต้านะครับหรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีการทำนายผลของฟุตบอลโลกในการชิงแชมป์ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินานะครับซึ่งออปต้านี่ฟันธงว่าสเปนมีภาษีเหนือกว่านะครับสเปนมีโอกาสคว้าแชมป์โลกได้ 59% ในขณะที่อาร์เจนตินามีโอกาสเพียง 41% นะครับซึ่งบอกว่าถ้าหากสเปนทำได้ก็จะเป็นการคว้าแชมป์รายการใหญ่รายการที่5นับตั้งแต่ปี2008นะครับอาร์เจนตินาก็มีลุ้นเหมือนกันนะแต่อันนี้เป็นการทายผลระหว่างซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็ AI นะคือจริงๆใกล้เคียงกับ AI เมื่อสักครู่ที่ผมเข้าไปดูการทำนายผลเหมือนกันนะครับต่างกันแค่ 1% เท่านั้นเองนะซึ่งก็ต้องบอกว่าเส้นทางของอาร์เจนตินาเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่กว่าจะมาถึงรอบนี้ได้เนี่ยนะครับยากลำบากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการเจอกับสเปนในค่ำคืนนี้เนี่ยก็ไม่ง่ายอีกนะฮะก็ไม่ง่ายอีกอย่างที่บอกก็คือทีมเวิร์คของสเปนเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหดีที่สุดในโลกนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ฟังหลังจากที่หลายๆชาติก็ตกรอบกันไปคือเราจะสังเกตหรือว่าแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีซูเปอร์สตาร์ใช่ไหมครับอย่างถ้าเป็นนอร์เวย์ก่อนหน้านี้ที่เอาชนะหลายๆชาติมาได้เนี่ยเพราะว่าเขามีนะเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับถ้าเป็นโปรตุเกสก็จะมีคริสเตียโนโรนัลโดอย่างเนี้ยอาร์เจนตินาก็จะมีลีโอเนลเมสซี่นะครับแต่สเปนเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเขาอาศัยทีมเวิร์คไม่มีตัวที่เป็นเดอะแบ็คของทีมคุณฟังทางด้านของโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยมองว่าทีมชาติสเปนเนี่ยแม้ว่าจะมีแนวรุกที่เฉียบคมเกมรับที่เหนียวแน่นทีมเวิร์คที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ยังเชื่อว่าเป็นงานยากนะครับ ที่จะหยุดความเก๋าเกมของลีโอเนลเมสซี่โคซิโก้ฟันธงครับบอกว่าอาร์เจนตินาจะเปียดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้ได้ทัวร์นาเมนต์2026ได้นะครับนี่คือการฟันธงของโคซิโก้นะครับส่วนเมื่อวานนี้นะที่เราติดตามการหมูเด้งนะหมูเด้งเนี่ยทางสวนสัตว์เขาเขียวเนี่ยเขามีการนำเอาผลไม้2ลูกสลักทีมชาติอาร์เจนตินากับสเปนสลักเป็นธงชาตินะครับแล้วก็เขียนชื่อย่อของทั้ง2ทีมปรากฏพอปล่อยหมูเด้งมาปั๊บเดินเข้าไปเอียงซ้ายไปทางทีมชาติอาร์เจนตินาทันทีแล้วก็มีลังเลเล็กน้อยมองซ้ายมองขวานะครับก่อนที่หมูเด้งก็จะไปงับลูกผลไม้ของทีมชาติอาร์เจนตินาแต่ถ้าใครย้อนไปดูการทำนายผลของหมูเด้งเนี่ยผิดตลอดเลยนะทายฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามชนะเพราะฉะนั้นหมูเด้งเลือกอาร์เจนตินาถ้าเป็นไปตามสถิติแสดงว่าสเปนจะได้แชมป์ล่าสุดวันนี้ครับสวนสัตว์นครราชสีมาจัดกิจกรรมรับกระแสฟุตบอลโลกเขามีลูกฮิปโปแคระวัย3เดือนชื่อว่าน้องหมูแดงนะครับมาทำนายผลเหมือนกันคู่ชิงระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาเนี่ยนะฮะเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้ครับนี่น้องหมูแดงตัวเขาเล็กกว่าหมูเด้งนะเขาแค่3เดือนเท่านั้นเองก็เป็นลูกของแม่หมูกรอบกับพ่อขนุนเป็นขวัญใจตัวใหม่เลยนะครับของสวนสัตว์แห่งนี้มาทำนายผลฟุตบอลโลกเหมือนกับพี่หมูเด้งเมื่อวานเลยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็นำเอาถาดอาหารไปวางไว้นะครับหน้าธงชาติของทั้งสองชาติเพื่อให้หมูแดงเลือกว่าจะกินอาหารจากถาดไหนเป็นลำดับแรกนะครับผลปรากฏว่าน้องหมูแดงก็เดินตรงเข้าไปเลือกกินอาหารถาดที่ติดธงชาติสเปนก่อนเลยนะครับจากนั้นจึงเดินไปกินอาหารถาดของอาร์เจนตินาต่อไปท่ามกลางเสียงเชียร์ร้อยๆยิ้มนะครับของนักท่องเที่ยวก่อนที่ลมจะพัดป้ายธงของทั้งสองชาติล้มลงพร้อมกันนะครับก็สร้างความฮือฮาให้กับผู้ชมที่เขาร่วมกิจกรรมหลายคนก็แซวกันนะครับว่าผลการแข่งขันอาจจะจบลงด้วยการเสมอหรือเปล่าเพราะว่าธงมันล้มลงกันทั้งคู่อาจจะต้องตัดสินกันด้วยการดวลจุดโทษไหมอะไรแบบนี้ทางด้านของการจัดการกิจกรรมการจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยนะครับผู้จัดนี่ก็บอกว่าก็เพื่อสร้างความสนุกสนานแล้วก็สีสันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาชี้นำนะทํานายผลการแข่งขันนะครับพร้อมกับย้ำว่าสวนสัตว์นครราชสีมาไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกรูปแบบนะครับนี่นะฮะถ้าเอาการทายผลของหมูเด้งกับหมูแดงมาประกอบกันก็ไม่แน่เหมือนกันนะสเปนอาจจะได้แชมป์โลกก็ได้นะครับนะเนี่ยก็เป็นสีสันนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าใครแม่นนะครับหมูแดงกับหมูเด้งเนี่ยนะฮะส่วนเดี๋ยวขอเพิ่มเติมเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะครับภายในคอนโดซอยพัฒนาการ20แยก9กันหน่อยอันนี้เป็นอีกเหตุหนึ่งนะคุณผู้ฟังนอกเหนือจากโชคชัย4เป็นเหตุที่พัฒนาการ20แยก9เป็นคอนโดมิเนียมนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิถึงที่เกิดเหตุนะครับบอกว่าลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคาร11ชั้นตรวจสอบแล้วนะครับเป็นเพลิงลุกไหม้ภายในปล่องทิ้งขยะขณะที่เพลิงสงบแล้วครับไม่ส่งผลกระทบต่อตัวอาคารครับนะแล้วก็มีฝากประชาสัมพันธ์นะครับฝากถึงคนขับรถแท็กซี่นะครับที่ชื่อว่าคุณสมพรสุภาพขับแท็กซี่สีขาวชมพูทะเบียนททหารรจุฬา68656ททหารรจุฬา8656กรุงเทพขอให้ติดต่อกลับจสร้อยด่วนเลยนะครับผู้ขับขี่นะครับคุณสมพรสุภาพขับรถแท็กซี่สีขาวชมพูนะครับททหารรจุฬา8656กรุงเทพนะครับติดต่อกลับจสร้อยด่วนเลยนะครับดอกจัน1808หรือ1137ครับก็ฝากด้วยนะครับติดต่อกลับได้เลยคุณผู้ฟังเรื่องของตั๋วฟุตบอลโลกโอ้โหราคานี่มันเรียกได้ว่าระดับเศรษฐีเท่านั้นเลยฮะที่ดูได้นะครับแพลตฟอร์มรีเซลของฟีฟ่านะครับเปิดเผยนะครับบอกว่า ยังสามารถหาตั๋วที่เปิดขายตั้งแต่ราคาเกือบ 10,000 เหรียญตีเป็นเงินไทยครับ 3,350,000 บาทไปจนถึงสูงสุด 2. จุดล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 77 ล้านบาทอะไรมันจะขนาดนั้นครับเนี่ยสกอตต์ฟรีดแมนนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการขายตั๋วกีฬาที่เคยทำงานร่วมกับคลิฟแลนด์คาวาเรียทีมบาสเกตบอล NBA เปิดเผยนะครับว่าสิ่งที่ FIFA ทำได้ดีมากก็คือการกำหนดว่าความต้องการจะเป็นอย่างไรเพราะว่าผู้คนเนี่ยยอมจ่ายราคาที่เขาบอกว่าเขาใช้คำว่าไร้เหตุผลเกือบทั้งหมดในการแข่งขันทั้ง104นัดซึ่งก็บอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไม่คาดคิดเหมือนกันว่าผู้คนจะเดินทางมาเนื่องจากมีประเด็นเรื่อง IEC สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับของศุลกากรของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็เรื่องทฤษฎีสมคบคิดเรื่องอื่นๆทั้งหมดเนี่ยบอกว่าแต่ข้อเท็จจริงก็คือมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนะครับ FIFA ก็ต้องได้รับเครดิตในส่วนนี้เพราะว่าพวกเขาทำให้ราคามันปรับตัวสูงขึ้นนะครับคือเรื่องของราคาตั๋วฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะตั๋วเข้าชมเกือบทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะขายหมดแล้วนะครับแต่ว่าเขาบอกยังมีตั๋วเหลืออยู่บ้างนะครับในแพลตฟอร์มขายตั๋วของ FIFA ซึ่งก็อย่างที่บอกราคาดังกล่าวเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังครับซึ่งมันอยู่ระหว่างเนี่ยราวๆ 10,000 เหรียญถึง 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันบ้าคลั่งมากๆสำหรับราคานะครับทางด้านของ Reuters นะครับออกมาวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าชมของ FIFA เนี่ยพบว่าการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม72นัดมากกว่าครึ่งหนึ่งมีผู้เข้าชมเต็มทุกที่นั่งครับคุณผู้ฟังและการแข่งขันส่วนใหญ่มีผู้เข้าชมในสนามขาดไปเพียงไม่กี่ร้อยคนเท่านั้น FIFA ระบุนะครับบอกว่าการแข่งขันรอบแรกมีผู้เข้าชมเนี่ยเกือบเต็มสนามโดยผู้เข้าชมจับจองที่นั่งราวๆ 99.7% ของที่นั่งทั้งหมดที่เปิดจำหน่ายเกือบ 100% นะครับขาดเพียงแค่ 0.3%ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยสามารถไปหักล้างกับความกังวลก่อนหน้านี้ว่าราคาตั๋วที่สูงลิ่วของฟีฟ่าเนี่ยอาจจะทำให้แฟนฟุตบอลที่ไม่สนใจชมการแข่งขันหลังจากที่พบว่าที่นั่งเนี่ยว่างจำนวนมากรอบสนามกีฬากัวดาฮาราในการแข่งขันระหว่างเกาหลีใต้กับเช็กเกียเมื่อวันที่11มิถุนายนแม้ว่าราคาตั๋วจะสูงแต่ความต้องการยังสูงเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของข้อมูลตามรายงานเนี่ยเรียกได้ว่าทุกนัดนะครับมีผู้ที่จองเข้าชมการแข่งฟุตบอลโลกโดยเฉพาะตั้งแต่รอบแรกจบลงไปเนี่ยในแต่ละนัดเต็มเกือบทุกนัดนะครับก็เรียกได้ว่าฟุตบอลโลกปีนี้เนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ทีมเยอะขึ้นตั๋วก็แพงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการเข้าถึงฟุตบอลโลกในปีนี้เนี่ยหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับเป็นฟุตบอลโลกที่เข้าถึงยากสำหรับคนจำนวนมากผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนเตือนนะครับว่าการแข่งขันครั้งนี้ยังคงเป็นสิ่งที่เข้าถึงยากสำหรับแฟนฟุตบอลจำนวนมากจำนวนมหาศาลตามที่ประธานฟีฟ่านะครับอย่างเจโนอินฟานติโนนะครับสัญญาบอกว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้จะเปิดกว้างที่สุดแต่ตามรายงานของสื่อเนี่ยก็ปรากฏว่ายังมีแฟนฟุตบอลจากหลายประเทศที่ไม่ได้เข้าถึงง่ายสำหรับการแข่งขันแม้กระทั่งการเข้าชมการถ่ายทอดซึ่งเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็การเข้าชมที่มีข้อจำกัดด้วยก็บอกว่านี่คือฟุตบอลโลกสำหรับคนกลุ่มน้อยที่โชคดีนะครับนี่คือคอมเมนต์จากกรรมการบริหารของฟุตบอลสปอร์เตอร์ยุโรปอย่างโรนันอีแวนนะครับได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าคนในยุโรปอย่างชาวนอร์เวย์ชาวสกอตแลนด์ที่มีกำลังซื้อมากพอที่จะเดินทางไปสหรัฐซึ่งก็ไม่ไกลนักนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าถึงได้แต่ความสามารถในการซื้อตั๋วที่มันมีราคาแพงสูงลิ่วเนี่ยมันก็เลยทำให้มีข้อจำกัดทำให้กลุ่มคนเข้าถึงฟุตบอลโลกนะครับเข้าไปชมในสนามได้น้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังลองคิดดูนะราคาตั๋วนะครับที่มันแบบหลายสิบล้านนะครับหนึ่งใบนะใครบ้างครับที่จะได้เข้าไปชมฟุตบอลโลกโดยเฉพาะนัดชิงที่จะคิกออฟกันในช่วงคืนนี้ ก็เดี๋ยวต้องมาติดตามนะครับว่าสนามเนี่ยก็น่าจะเต็มความจุเลยนะครับที่นั่งว่างจะเหลือหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมูลค่าทางการตลาดของฟุตบอลโลกครั้งนี้มันมากมายมหาศาลจริงๆนะครับจริงๆเดี๋ยวยังมีเกล็ดเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับน่าจะได้ติดตามในชั่วโมงหน้าทั้งเรื่องของถ้วยฟุตบอลโลกนะครับกำเนิดของถ้วยจูสพรีเมร์นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความขลังของฟุตบอลโลก FIFA World Cup เลยนะครับนะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับหลายคนสะท้อนเข้ามานะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกในคืนนี้เดี๋ยวติดตามกันเพิ่มเติมกันด้วยนะครับก็เรียกได้เป็นการอุ่นเครื่องก็แล้วกันเนาะสำหรับก่อนนัดชิงที่จะคิกออฟกันในช่วงตีสองคืนนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

มาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้ครับ 23:00 นกับ 14:00 นะครับฝากถึงคุณสมพรสุภาพนะครับผู้ขับขี่รถแท็กซี่สีชมพูขาวททหารรจุฬา8656กรุงเทพนะครับช่วยติดต่อกลับทางบ้านด่วนเลยนะมีเหตุด่วนนะครับที่บ้านนะครับยังไงติดต่อกลับที่บ้านด่วนเลยนะหรือว่าท่านใดที่รู้จักกับคุณสมพรสุภาพนะครับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ชมพูขาวนะครับทะเบียนททหารรจุฬา8656ยังไงช่วยแจ้งเจ้าตัวด้วยนะครับให้ติดต่อกลับทางบ้านด่วนเลยนะครับในตอนนี้นะก็ฝากด้วยนะครับถ้าฟังรายการอยู่นะครับใครที่รู้จักคุณสมพรสุภาพผู้ขับขี่รถแท็กซี่คันนี้นะครับแท็กซี่สีขาวชมพูเนี่ยนะครับททหารรจุฬา8656กรุงเทพหรือว่าถ้าเจ้าตัวฟังอยู่รีบติดต่อกลับที่บ้านนะครับมีเหตุด่วนนะส่วนภารกิจในการส่งต่อชีวิตอวัยวะหัวใจดวงที่177เริ่มต้นแล้วนะครับคุณผู้ฟังตามกำหนดการคือเวลา 23:00 นที่ผ่านมานะครับขอความร่วมมือนะครับผู้ใช้เส้นทางทุกท่านนะครับช่วยเปิดทางนะครับให้กับในส่วนของรถนะครับเป็นรถโรงพยาบาลรถพยาบาลและก็รถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะครับเดินทางจากโรงพยาบาลราชบุรีครับก็ใช้เส้นทางต่อเนื่องบนถนนนครชัยศรีนะครับต่อเนื่องถนนบรมราชชนนีนะครับขึ้นทางพิเศษประจิมรัฐยาต่อเนื่องทางพิเศษศรีรัฐทางพิเศษเฉลิมมหานครลงที่ทางด่วนพระราม4นะครับใช้พระราม4ตรงมาที่แยกสารแดงที่หมายคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับช่วยเปิดทางให้กับรถกระบวนส่งต่ออวัยวะหัวใจนะครับดวงที่177ด้วยก็จะมีการเปิดไฟฉุกเฉินเปิดสัญญาณไซเรนนะครับยังไงท่านใดที่เห็นรถกระบวนรถเนี่ยนะฮะรถพยาบาลรถเจ้าที่ตำรวจในโครงการพระราชดำริก็ช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับใจนะครับดวงที่177ด้วยก็จะมีการเปิดไฟฉุกเฉินเปิดสัญญาณไซเรนนะครับยังไงท่านใดที่เห็นรถกระบวนรถเนี่ยนะฮะรถพยาบาลรถเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ทาง YouTube นะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับมีทางคุณพักที่อินนี่บอกว่าในอดีตดิเอโก้มาราโดน่านี่คือนักเตะที่เรียกได้ว่าทำให้อาร์เจนตินาประสบความสำเร็จสมัยนั้นอาร์เจนตินาเก่งมากๆนะครับผมก็ชื่นชอบเหมือนกันนะการเล่นของดิเอโก้มาราโดน่าเนี่ยนะฮะก็ส่งต่อมาถึงเมสซี่นะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งคีย์แมนสำคัญสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะของทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยคุณฟังในส่วนของถ้วยฟุตบอลโลกนะครับที่เราได้เห็นถ้วยปัจจุบันเนี่ยเป็นถ้วยที่เขาทำขึ้นใหม่นะถ้าย้อนหลังกลับไปฟุตบอลโลกนะครับมีถ้วยที่ชื่อว่าจูริเม่ถ้วยเนี้ยมีประวัติศาสตร์นะครับคุณผู้ฟังคือในปี1983เนี่ยถ้วยรางวัลจูริเม่นะครับที่ทีมฟุตบอลบราซิลได้ครอบครองเป็นการถาวรนะครับเนื่องจากคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งที่3นะครับในปี1970ตามกฎของฟีฟ่าในเวลานั้นนะครับทำให้ทีมชาติบราซิลเนี่ยได้ครอบครองถ้วยจูริเม่ดังกล่าวซึ่งการสร้างสรรค์ถ้วยรางวัลฟีฟ่าเวิลด์คัพผลงานชิงเอกของซิลวิโอกัสซานิก้าผู้ที่นำเอาก้อนทองคำนะครับแปลงก้อนทองคำให้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะก็คือถ้วยฟุตบอลโลกจูริเม่ใบดังกล่าวนี้นะครับแต่น่าเสียดายนะครับคุณผู้ฟังปรากฏว่าถ้วยฟุตบอลโลกจูริเม่เนี่ยถูกแก๊งโจรขโมยจากสำนักงานใหญ่ของสหพันธ์ฟุตบอลบราซิลที่กรุงริโอเดจาเนโรนะครับมาขโมยไปได้ครับทีนี้ต่อมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับคนร้ายให้สารภาพให้การสารภาพนะครับว่านำถ้วยรางวัลทองคำใบดังกล่าวเนี่ยนะครับไปหลอมแล้วก็เอาทองไปขายครับก็เท่ากับว่าถ้วยจูริเม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นถ้วยรางวัลของ FIFA World Cup ก็กลายเป็นว่าหายสาบสูญไปตลอดกาลเลยนะครับแต่ถึงแม้ว่าถ้วยใบดังกล่าวเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกขโมยนะครับแต่ว่าทาง FIFA หรือว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเนี่ยก็จำเป็นจะต้องหาถ้วยรางวัลใบใหม่นะครับมาทดแทนอยู่ดีเพราะว่าถ้วยใบนั้นเขามอบให้กับบราซิลอย่างถาวรไปแล้วนะครับซึ่งทางด้านของซิวิโอกัสซานิก้านะครับปฏิมากรชาวอิตาลีผู้ล่วงลับนะครับคือผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ออกแบบสร้างสรรค์ถ้วยรางวัล FIFA World Cup ใบใหม่นะครับและเขาต้องการหลอมรวมความรู้สึกอันบริสุทธิ์ของเกมกีฬาลงไปในงานศิลปะชิ้นนี้แล้วก็ตั้งใจออกแบบให้เส้นสายของถ้วยอยู่ในลักษณะที่หมุนเป็นเกลียวขึ้นสู่ด้านบนเพื่อสื่อถึงความพยายามความอุตสาหะของนักกีฬานะครับและความสุขสุดเหวี่ยงของแฟนฟุตบอลทั่วโลกนะครับที่ได้เฉลิมฉลองวินาทีแห่งชัยชนะจุดเริ่มต้นของถ้วยรางวัลระดับโลกเกิดขึ้นนะครับจากสตูดิโอแห่งหนึ่งย่านเบลล่าของเมืองมิลานนะครับเมื่อทางด้านของกัสซานิก้าส่งผลงานเข้าประกวดแบบระดับนานาชาตินะครับที่ FIFA จัดขึ้นนะครับซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางลูกชายนะฮะจอร์โจ้กัสซาลินีลูกชายของเขาเนี่ยได้เปิดเผยว่าคุณพ่อเนี่ยนะครับเริ่มต้นด้วยการสเก็ตภาพจำนวนนับไม่ถ้วนก่อนที่จะตกผลึกเป็นไอเดียรูปเส้นเกลียวคล้ายกับ DNA 2เส้นที่พุ่งทะยานขึ้นไปเพื่ออบอุ้มลูกโลกเอาไว้ด้านบนนะครับเดิมทีเนี่ยกัสซานิก้านะครับคุณพ่อที่เสียชีวิตไปเนี่ยคือเสียชีวิตในปี2016นะครับเขาบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับของถ้วยรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ออกแบบทั้งถ้วยยูฟ่าคัพยูโรป้าซูเปอร์คัพด้วยนะครับท่ามกลางผลงานที่ส่งเข้าประกวดกว่า50ชิ้นผลงานของกัสซานิก้านะครับโดดเด่นที่สุดเพราะเขาเป็นคนเดียวที่ส่งแบบจำลอง3มิตินะครับขนาดเท่าของจริงไปให้กับคณะกรรมการพิจารณาทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถสัมผัสได้ถึงความประณีตนะครับแล้วก็เรื่องราวที่ทรงพลังซ่อนอยู่ในถ้วยใบนี้จอโจ้นะครับบุตรชายได้อธิบายถึงความหมายลึกซึ้งนะครับของถ้วยรางวัลบอกว่ามีรูปโลกนะซึ่งตั้งเด่นอยู่เหนือสิ่งอื่นนะครับมีความ

0: มุ่งมั่นทุ่มเทของตัวนักกีฬาและท่วงท่าที่มีการเคลื่อนไหวของนักกีฬาที่สะท้อนผ่านเนื้อโลหะนะครับแล้วก็ร่างของนักกีฬาที่มีความเรียกได้ว่าดูมีความขรุขระหรือว่าตัวเนื้อของถ้วยเนี่ยมันจะมีความหยาบแสดงให้เห็นถึงร่างกายที่ผ่านความยากลำบากในการฝึกซ้อมดิ้นรนเพื่อที่จะฝ่าฟันให้ถึงชัยชนะนะครับถือว่าเป็นรางวัลที่เรียกได้ว่าสมศักดิ์ศรีของผู้ชนะนะครับก็บอกว่าชัยชนะแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดออกมานะครับการออกแบบของถ้วยใบนี้ซึ่งถือให้เป็นเทพีแห่งชัยชนะนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นถ้วยที่มีมนต์เสน่ห์นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แทนนักกีฬาการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ไม่ง่ายนะครับคุณผู้ฟัง4ปีมีครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นทีมที่จะคว้าแชมป์แล้วก็ได้แชมป์โลกไปนะครับไม่ใช่คนคนเดียวแต่เป็นความพยายามของทั้งทีมนะครับทุกชีวิตนะครับที่ฝ่าฟันจนมาถึงการคว้าถ้วยใบนี้ไปได้นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์นะครับที่มีมนต์ขลังสำหรับเสน่ห์ของฟุตบอลโลกนะครับในส่วนของถ้วยฟุตบอลโลกเนี่ยเขาบอกว่าสร้างจากทองคำแท้18กะรัตสูง38เซนติเมตรนะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ใช่ทองคำแท้แบบ 100% เหมือนกับถ้วยใบเก่านะครับแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นถ้วยที่ตอนนี้เขาก็ยกเลิกกฎเดิมไปแล้วนะครับที่จะให้ทีมไหนครอบครองได้อย่างถาวรเหมือนกับทีมบราซิลแต่ว่าถ้วยใบเดิมซึ่งก็เรียกได้ว่าถูกขโมยไปก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆนะครับนะก็เรียกได้ว่าต้องติดตามนะครับในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้นะครับว่าทีมชาติสเปนหรืออาร์เจนตินาจะคว้าแชมป์ไปได้นะครับนะอยากให้เชียร์ฟุตบอลเป็นกีฬานะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันขันต่อเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่สมุทรปราการมีการรวบมือที่ไปทุบตู้บริจาคที่วัดใหม่บางปรากฏนะครับปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยเป็นหนุ่มวัย32ปีอ้างว่าก่อเหตุเพื่อจะนำเงินไปใช้หนี้พนันฟุตบอลนะครับเมื่อเวลา 14:00 นนะครับที่ผ่านมาทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการสนที่กำลังกันนะครับร่วมกันจับกลุ่มนายนาวินชื่นชอบอายุ32ปีเป็นชาวตำบลบางยะแพรกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยของกลางนะครับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Scoopy I สีดำเลขทะเบียน1กไก่พพึ่ง2464กทมนะครับ1คันนะแล้วก็ชุดที่ใส่ก่อเหตุจำนวน1ชุดพระเหรียญและพระผงจำนวน4องค์โดยจับกุมได้ที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางยะแพรกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่6กรกฎาคมนะครับก็มีทางด้านของนายพัฒวุฒิมหานาคนะครับก็เป็นวัยวจกรของวัดใหม่บางปรากฏเข้าแจ้งความนะครับว่ามีคนร้ายแอบเข้ามาทุบตู้บริจาคแล้วก็งัดตู้จำหน่ายวัตถุมงคลภายในศาลาถวายสังฆทานโดยที่เกิดเหตุนะครับก็พบว่าตู้บริจาคพลาสติกใสเนี่ยมีคนร้ายเนี่ยทุบบริเวณช่องประตูของตู้จนพังเสียหายและตู้ใหญ่ที่ใส่วัตถุมงคลก็ถูกคนร้ายเนี่ยงัดนะครับจนไม้ของขอบตู้แตกก่อนที่จะยกกระจกบนตู้เนี่ยออกมาวางนะครับไว้บริเวณด้านข้างและหีบศพที่ตั้งไว้สำหรับบริจาคซื้อโรงศพนะฮะก็เรียกได้ว่าพังเสียหายเหมือนกันเพราะว่าถูกคนร้ายเนี่ยงัดจนฝาหีบเนี่ยมันพังเสียหายโดยคนร้ายได้เงินสดในตู้บริจาคไปกว่า 10,000 บาททางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนจึงได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดตรวจสอบเส้นทางหลบหนีนะครับแล้วก็ลงพื้นที่หาข่าวจนทราบว่าคนร้ายเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยมีบ้านพักนะครับอยู่ที่พื้นที่ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจึงได้เฝ้าติดตามก่อนจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตั้งข้อกล่าวหานะครับในการลักทรัพย์ที่สักการะบูชาทางศาสนาโดยใช้ยานพาหนะก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจากการสอบถามนายนาวินผู้ก่อเหตุเนี่ยนะก็ให้การอ้างว่าตนเองเนี่ยไม่มีอาชีพอะไรเป็นเพียงนักพนันตัวยงเล่นผ่านออนไลน์ทีนี้วันที่เกิดเหตุตนเองเนี่ยขับขี่รถ จากแถวบ้านที่ตำบลสำโรงใต้มาคนเดียวก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้ามาจอดนอนที่ศาลาข้างเมนของวัดใหญ่เพื่อจะรอเวลาสบโอกาสนะครับหลังจากนั้นก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยคันที่ก่อเหตุนี่แหละครับจากวัดใหญ่ไปที่วัดใหม่บางปรากฏมาจอดที่ข้างศาลาทำบุญถวายสังฆทานนะครับพร้อมกับเดินดูลาดเหลาเมื่อเห็นไม่มีพระหรือว่าคนอยู่เนี่ยจึงเดินเข้าไปด้านหลังของศาลาก่อนที่จะงัดบริเวณหน้าต่างแล้วก็ปีนเข้าไปในศาลาครับหลังจากนั้นก็ไปยกตู้บริจาคนะไปทุบนะครับเอาไปทุบนะครับพร้อมกับกวาดเงินในตู้ทั้งธนบัตรทั้งเหรียญราคาต่างๆเนี่ยไปจนเกลี้ยงตู้นะครับรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาทพร้อมกับเดินกลับมางัดหีบศพบริจาคได้เงินไปอีกหลายบาทนะครับเสร็จแล้วก็ไปงัดตู้จำหน่ายวัตถุมงคลกวาดพระเหรียญไปอีกกว่า20องค์ก่อนนำพระทั้งหมดเนี่ยไปขายให้กับแผงพระแถวๆสะพานพุทธได้เงินมาประมาณ300บาทส่วนเงินที่ตนทุบบริจาคก็นำไปเล่นการพนันบอลโลกไปเล่นพนันออนไลน์บอลโลกนะครับนำไปจ่ายค่าที่เรียกได้ว่าติดเขาไว้นะครับแทงฟุตบอลแล้วไม่มีเงินจ่ายเขาก็บอกว่าหลายพันบาทเหมือนกันแล้วก็นำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วก็ไปซื้อโทรศัพท์มือถือมาใช้ด้วยในส่วนของยาเสพติดผู้ก่อเหตุได้บอกว่าตนเองไม่ได้เสพแต่มาเอาดีทั้งเขาใช้คำว่ามาเอาดีนะมาเอาดีทางการเล่นพนันครับเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์พนันมวยปั่นสล็อตตามเว็บไซต์ต่างๆแล้วเจ้าตัวนี่ก็บอกว่าเพิ่งจะพ้นโทษมานะครับเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมานี่เองในคดีร่วมกันทำร้ายร่างกายในพื้นที่สภ.บางพลีและก่อนหน้านี้ยังเคยถูกจับกุมในคดีลักทรัพย์อีก 7-8 ครั้งครับถูกคุมขังในศาลเด็กและเยาวชนแต่ยังไม่มีงานทำนะได้แต่เดินสายเล่นการพนันไปทั่วส่วนเงินที่หยิบยืมมาจากเพื่อนฝูงและคนรอบข้างนะครับก็เคยไปหยิบยืมนะก็เรียกได้ว่าแม่ทำเป็นอาชีพเลยอ่ะคุณผู้ฟังนะครับเล่นพนันเป็นอาชีพเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะน้องๆแล้วก็เยาวชนที่อาจจะหันเหเข้ามาสู่วงการนี้นี่ไม่ควรเลยนะครับวงการนี้เรื่องของการพนันขันต่อเป็นวงการที่ไม่ควรจะเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับแค่เริ่มต้นก็ไม่ควรแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ดูกีฬาให้เป็นกีฬาดูฟุตบอลให้ได้เห็นถึงเทคนิคของการเล่นได้ชื่นชมเทคนิคของการเตะของนักฟุตบอลนะครับอย่างน้องๆเยาวชนเนี่ยที่ดูฟุตบอลก็ใครที่ชอบเล่นฟุตบอลฝึกฟุตบอลอยู่เราสามารถที่จะซึมซับเทคนิคเหล่านี้มาพัฒนาตัวเองได้นะครับแต่อย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการพนันนะไม่ว่าจะเป็นพนันขันต่อกับเพื่อนเล็กๆน้อยๆหรืออะไรแบบนี้เพราะถ้าเราได้เริ่มต้นแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะขยายต่อไปอีกเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งเลยนะครับถึงแม้ว่าจะพนันกับเพื่อนเล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรนะครับเราดูแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ให้เป็นกีฬาให้เป็นการพัฒนาเทคนิคส่วนตัวให้เป็นความสนุกของการได้ชมเกมการแข่งขันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งเด็ดขาดนะครับไม่ดีเลยมีแต่นำมาซึ่งความเดือดร้อนให้กับเรานะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าไปข้องแวะนะครับส่วนเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะคุณผู้ฟังมีการประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอัมมานฉบับที่6นะครับเรื่องของการปฏิบัติตนสำหรับคนไทยในห้วงของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับคุณผู้ฟังครับตามที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้กลับมาสู่การสู้รบกันอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยทางสหรัฐอเมริกาได้โจมตีเป้าหมายต่างๆในอิหร่านอย่างต่อเนื่องครับทำให้อิหร่านตอบโต้โดยการโจมตีฐานทัพสหรัฐอเมริกาและเป้าหมายต่างๆที่สนับสนุนสหรัฐอเมริกานะครับในประเทศรอบอ่าวเปอร์เซีย นะรวมทั้งจอร์แดนและอิรักนะครับโดยเฉพาะภูมิภาคเคอร์ดิสถานนะครับแห่งอิรักนะสถานเอกอัครราชทูตมีความห่วงใยนะครับในความปลอดภัยของคนไทยในจอร์แดนอิรักและปาเลสไตน์ครับจึงขอแจ้งให้กับคนไทยเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นและปฏิบัติดังนี้นะครับขอให้ติดตามประกาศและคำแนะนำของทางการจอร์แดนและอิรักรวมทั้งคำแนะนำจากสถานเอกอัครราชทูตอย่างใกล้ชิดนะครับเมื่อสังเกตเห็นวัตถุต้องสงสัยบนท้องฟ้าขอให้1ก็คืออาศัยในที่พักโดยควรจะออกห่างจากบริเวณหน้าต่างชั้นดาดฟ้าและระเบียงบ้านนะครับ2ครับหากอยู่ระหว่างการขับขี่รถยนต์ขอให้พยายามจอดรถข้างทางในที่ที่ปลอดภัยครับและนั่งรอในรถโดยไม่ต้องตื่นตระหนกและ3ครับหากพบซากของขีปนาวุธหรือโดรนที่ตกหล่นบนพื้นดินขอให้รายงานต่อทางการจอร์แดนและหลีกเลี่ยงจุดที่เกิดเหตุดังกล่าวพิจารณาจัดเตรียมอาหารแห้งน้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็นนะครับเพื่อให้เพียงพอสำหรับการบริโภคอุปโภคในระยะเวลา1สัปดาห์ครับในระหว่างนี้ครับหากมีกำหนดจะเดินทางโดยเครื่องบินขอให้ติดต่อกับทางสายการบินเพื่อตรวจสอบเที่ยวบินของตนล่วงหน้าก่อนเดินทางไปที่สนามบินด้วยนะครับทางนี้ครับยังไม่มีการประกาศปิดน่านฟ้าของจอร์แดนและอิรักแต่มีการปิดให้บริการหรือเลื่อนการให้บริการของบางสายการบินในภูมิภาคนะครับส่วนในกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานทูตได้นะครับที่หมายเลขบวก962-777-555-050นะครับหรือที่ Facebook Royal Thai Embassy in Amman มีกลุ่ม LINE นะครับหรือว่า WhatsApp ของสถานเอกอัครราชทูตจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะครับจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอัมมานนะครับก็เรียกได้ว่าสถานการณ์กลับมาตึงเครียดนะครับคุณผู้ฟังสำหรับในตะวันออกกลางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับจากกรุงคูเวตซิตี้ประเทศคูเวตว่ากระทรวงไฟฟ้าน้ำและพลังงานหมุนเวียนของคูเวตออกแถลงการนะครับว่าโรงไฟฟ้าและโรงผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลแห่งหนึ่งของประเทศเนี่ยตกเป็นเป้าโจมตีของอิหร่านบอกว่าการโจมตีครั้งล่าสุดเป็นการกระทำที่อุกอาจและเป็นการโจมตีจากฝ่ายศัตรูเป็นครั้งที่สองในรอบ2วันส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และสร้างความเสียหายต่อหน่วยการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนมากภายในโรงงานส่งผลให้ต้องประกาศใช้แผนฉุกเฉินเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและลดผลกระทบต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนหน้านี้ครับโรงงานแห่งเดียวกันมีรายงานว่าเพิ่งถูกโจมตีเมื่อวันก่อนโดยเพลิงไหม้นะครับและสร้างความเสียหายต่อองค์ประกอบบางส่วนของโรงงานขณะที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโรงไฟฟ้าและโรงผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลอีกแห่งหนึ่งของคูเวตก็ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ทางการคูเวตระบุว่าเป็นผลจากการโจมตีของอิหร่านเช่นเดียวกันนะครับนับตั้งแต่การสู้รบระหว่างอิหร่านกับสหรัฐกลับมาประทุอีกครั้งหนึ่งคูเวตเป็นหนึ่งประเทศพันธมิตรของสหรัฐที่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านบ่อยครั้งโดยโรงไฟฟ้าและโรงผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศคูเวตเนื่องจากคูเวตเนี่ยเขาต้องพึ่งพาการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลเพื่อผลิตน้ำจืดนะครับคิดเป็นประมาณ 90% ของปริมาณน้ำจืดที่ใช้ทั่วประเทศทีเดียวก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญทีเดียวนะครับส่วนทางด้านของสหรัฐอเมริกาออกเตือนพลเมืองนะครับเลี่ยงเลบานอนภาคเหนือของอิสราเอลหลังจากสงครามอิหร่านปะทุรอบใหม่นะครับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐนะครับประจำกรุงเบรุตออกแถลงการนะครับว่าเนื่องจากความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลางสถานการณ์ด้านความมั่นคงยังคงมีความซับซ้อนและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการยกระดับความรุนแรงโดยไม่คาดคิดเ จึงขอให้พลเมืองสหรัฐหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเลบานอนและพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลขณะเดียวกันสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำนครเยรูซาเล็มออกคำเตือนในลักษณะเดียวกันนะครับโดยระบุว่าชาวอเมริกันไม่ควรเดินทางไปยังฉนวนกาซาพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลและบริเวณชายแดนอียิปต์ยกเว้นจุดผ่านแดนทาบาพร้อมทั้งขอให้พิจารณาทบทวนการเดินทางไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวนะครับดังกล่าวมีเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางจากการที่สหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีทางทหารตอบโต้กันแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการลงนามร่วมนะครับบันทึกความเข้าใจ MOU ม่วนที่17มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเพื่อปูทางสู่การเจรจาเป็นเวลา60วันให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงสันติภาพอย่างยั่งยืนก็ตามครับส่วนอีกด้านหนึ่งทางด้านของรัสเซียนะครับก็มีการถล่มกรุงเคียฟเอาคืนยูเครนโจมตีคลังสินค้าอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่นะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับจากกรุงเคียฟประเทศยูเครนนะครับว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยขีปนาวุธครั้งใหญ่ต่อกรุงเคียฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายโดยการโจมตีสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ของเมืองรวมถึงอาคารที่พักอาศัยและทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้หลายจุดนะครับการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานนะครับหลังจากที่ยูเครนส่งโดรนโจมตีคลังสินค้าของบริษัท Viberi ซึ่งเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในภูมิภาคมอสโกและแคว้นตัมบอฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลาย10คนทางด้านของผู้นำยูเครนครับประธานาธิบดีโวโรดิเมียร์เซเลนสกีเปิดเผยนะครับว่าเป้าหมายการโจมตีคือศูนย์โลจิสติกที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดหาชิ้นส่วนสำหรับการผลิตโดรนและระบบนำร่องของรัสเซียขณะที่บริษัท Viberis แสดงความเสียหายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งทางด้านของกองทัพรัสเซียตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟหลายระลอกนะครับตลอดทั้งคืนสร้างความเสียหายต่อที่พักอาศัยอาคารสำนักงานสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะรวมถึงสถานีรถไฟใต้ดินลูเคียนิฟสกาซึ่งประชาชนใช้เป็นที่หลบภัยจากการโจมตีทางอากาศเหตุการณ์ดังกล่าวก็เรียกได้ว่าสะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับของสงครามทางอากาศระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยทั้งสองฝ่ายขยายขอบเขตการโจมตีไปยังโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์โลจิสติกที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้นด้วยนะครับแหมก็เรียกได้ว่ากลับมาร้อนระอุทั้งสองพื้นที่เลยนะครับทั้งในตะวันออกกลางแล้วก็ทางด้านของรัสเซียกับยูเครนด้วยโอ้น่าเป็นห่วงนะครับเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันด้วยนะครับที่เราก็ยังคงต้องติดตามนะครับคุณผู้ฟังซึ่งเข้าไปดูล่าสุดกันหน่อยนะครับในส่วนของราคาน้ำมันดิบตอนนี้ก็บวกเพิ่มนะครับเวสต์เท็กซัสนะครับบวกเพิ่มไป3เหรียญ54เซนต์ตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่82เหรียญ49เซนต์นะครับต่อบาร์เรลบวกเพิ่มไป 4.48% ส่วนเบรนท์นะครับทะเลเหนือปิดอยู่ที่88เหรียญ10เซนต์ปรับตัวบวกเพิ่มไปอีก3เหรียญ87เซนต์นะครับหรือ4.59% ครับ 23:40 เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัว แต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณสมพรสุภาพติดต่อกลับทางบ้านหรือยังนะครับเดี๋ยวผมขอย้ำให้นะคุณสมพรสุภาพนะครับผู้ขับขี่รถแท็กซี่สีชมพูขาวนะครับททหารรจุฬา8656กรุงเทพนะครับขอให้ติดต่อกลับทางบ้านด่วนเลยนะครับเพราะว่ามีเหตุด่วนต้องแจ้งนะครับหรือใครที่รู้จักคุณสมพรสุภาพนะครับยังไงช่วยบอกเจ้าตัวด้วยนะครับเพราะว่าทราบว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือติดตัวมาด้วยนะวันนี้นะครับคุณสมพรสุภาพนะครับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ขาวชมพูนะครับททหารรจุฬา8656กรุงเทพนะครับถ้าฟังรายการจสร.อยู่ตอนนี้นะครับให้คุณสุภาพติดต่อกลับทางบ้านด่วนเลยนะนะครับติดตามกันต่อนะครับคุณฟังพาไปที่อินเดียกันหน่อยมีเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มที่อินเดียนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มหลายจุดเลยนะครับในประเทศอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว19ศพนะครับเจ้าหน้าที่และสื่อท้องถิ่นของอินเดียเปิดเผยนะครับว่ามีเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มสาเหตุมาจากฝนที่ตกหนักในฤดูมรสุมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยแล้ว19ศพในรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียเมื่อวันที่19กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นนะครับในขณะที่ทางการกำลังเร่งปฏิบัติการกู้ภัยนะครับในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยรายงานระบุนะครับว่าพบผู้เสียชีวิต8ศพกับผู้ได้รับบาดเจ็บ15รายในรัฐนาคาแลนด์ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาขณะที่อีก11รายเสียชีวิตในดินแดนสหภาพซัมมูและแคชเมียร์ส่วนที่อยู่ภายใต้การปกครองของอินเดียด้านสำนักงานของโอมาอับดุลเลาะห์มุขมนตรีแห่งดินแดนสหภาพซัมมูและแคชเมียร์ระบุนะครับบอกว่าอุทกภัยในครั้งนี้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชนรวมถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารและทำให้วิถีชีวิตของผู้คนจำนวนมากต้องหยุดชะงักนะครับในขณะที่ NDTV สถานีโทรทัศน์ของอินเดียรายงานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19รายและมีผู้ที่สูญหายอีกหลายรายนะครับในพื้นที่ซัมมูส่วนกองทัพระบุนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินของรัฐเนี่ยได้เข้าให้การช่วยเหลือประชาชน11คนซึ่งรวมถึงเด็ก5คนนะครับในเขตราโชรีและในเขตราโชรีของซัมมูกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียออกคำเตือนนะครับว่ามีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากเป็นพิเศษในซัมมูและแคชเมียร์ในช่วง2วันข้างหน้านอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ประกาศระงับการจัดพิธีแสวงบุญอมรนาถประจำปีของชาวฮินดูในภูมิภาคแคชเมียร์เป็นการชั่วคราวด้วยนะครับเพื่อดูแลในเรื่องของความปลอดภัยและสวัสดิภาพให้กับผู้แสวงบุญทุกคนด้วยทางการย้ำว่าพิธีดังกล่าวจะกลับมาดำเนินการอีกครั้งหลังจากสภาพอากาศปรับตัวดีขึ้นและเส้นทางต่างๆจะถูกประกาศว่าปลอดภัยแล้วเท่านั้นทางนี้ครับเมื่อปีก่อนชาวฮินดูมีชาวฮินดูกว่า 400,000 คนเดินทางเข้ามาร่วมพิธีแสวงบุญดังกล่าวนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลานานนับเดือนจนที่ยังได้มีการระงับการเดินทางของนักแสวงบุญชาวฮินดูไปยังเทวสถานนะครับที่ชื่อว่าไวสโนเทวีในซัมมูนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้มาเยือนเนี่ยหลายล้านคนนะครับในแต่ละปีด้วยนั่นคือที่อินเดียนะครับส่วนที่นอร์เวย์ครับมีเหตุเพลิงไหม้ครั้งรุนแรงที่สุดเลยนะครับในประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์โดยไฟไหม้เนี่ยโหมลุกไหม้ย่านที่พักอาศัยในเมืองดรัมเมนทางตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์ส่งผลให้มีบ้านเรือนมากกว่า100หลังคาเรือนนะครับถูกเผาวอดแล้วต้องมีการอพยพประชาชนกว่า400คนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนอร์เวย์เปิดเผยนะครับว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่17กรกฎาคมเวลาประมาณ 15:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณทาวน์เฮาส์แห่งหนึ่งชานเมืองดรัมเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงออสโลไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ34กิโลเมตรและเนื่องจากพื้นที่ มีกระแสลมพัดแรงประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งจัดอย่างผิดปกติส่งผลให้เปลวไฟเนี่ยลุกไหม้นะครับลุกลามอย่างรวดเร็วจากทาวน์เฮาส์แถวแรกขยายวงกว้างไปยังบ้านเรือนข้างเคียงในกลุ่มชุมชนก่อนจะลามเข้าไปสู่ผืนป่าที่อยู่โดยรอบการปฏิบัติการดับเพลิงและสภาพความเสียหายทางด้านของสำนักป้องกันภัยพลเรือนแห่งนอร์เวย์ระบุนะครับบอกว่านี่คือเหตุเพลิงไหม้ย่านที่พักอาศัยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของประเทศนอร์เวย์ในขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานตรงกันนะครับว่าเป็นภัยพิบัติด้านอัคคีภัยที่รุนแรงที่สุดของกลุ่มประเทศนอร์ดิกในรอบกว่า1ศตวรรษนะครับหรือว่าในรอบกว่า100ปีทีเดียวโดยทางด้านของสถานีโทรทัศน์สาธารณะ NRK รายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังนักผจญเพลิงจากหลายเขตพื้นที่เข้าทำงานแข่งกับเวลาตลอดทั้งคืนรวมถึงมีการส่งเฮลิคอปเตอร์สำหรับดับไฟป่าหลายลำนะครับเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานมีรายงานคืบหน้านะครับล่าสุดเมื่อเที่ยงวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยอ้างข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าสถานการณ์เพลิงไหม้ในส่วนของย่านที่พักอาศัยไม่มีความเสี่ยงที่จะขยายวงกว้างเพิ่มเติมแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้นะครับในส่วนของพื้นที่ป่าทั้งหมดยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ทั้งหมดก็มีการบรรยายถึงความเสียหายในพื้นที่นะครับบอกว่าที่เกิดเหตุเนี่ยมีสภาพไม่ต่างจากสมรภูมิรบโดยหลงเหลือเพียงซากรถยนต์ที่ถูกไฟคลอกจนเสียหายเศษซากปรักหักพังของบ้านเรือนที่ถูกเผาจนดำนะฮะยอดผู้ได้รับผลกระทบและการช่วยเหลือมีรายงานระบุนะครับว่า มีประชาชนมากกว่า400คนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือสูญหายมีเพียงนักผจญเพลิงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1นายมีประชาชนจำนวนหนึ่งต้องเข้ารับการรักษาอาการจากการสูดดมควันไฟที่ทางด้านของปฏิกิริยาของผู้นำประเทศอย่างนายกรัฐมนตรีโยนาสกาสเตเลอร์ได้แสดงความเสียใจต่อผู้ที่สูญเสียบ้านเรือนจากเหตุการณ์ครั้งนี้โดยได้ระบุข้อความผ่านโซเชียลมีเดียนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างมากขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทีมกู้ภัยรวมถึงอาสาสมัครทุกคนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างยากลำบากและทำทุกวิถีทางเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เพลิงลุกลามไปมากกว่านี้ก็เรียกได้ว่าสภาพอากาศที่ผิดปกตินะครับและสาเหตุสำคัญก็คือการเกิดเพลิงไหม้ทาวน์เฮาส์ต้นเพลิงนะครับปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามทางการยอมรับว่าสภาพอากาศที่แห้งแล้งจัดถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วซึ่งถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากโดยปกติแล้วเขาบอกว่านอร์เวย์เนี่ยมักจะมีสภาพอากาศที่เย็นสบายในช่วงเดือนกรกฎาคมโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพียง 13-18 องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับนี่นะฮะก็อาจจะเป็นผลพวงมาจากเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญซุปเปอร์เอลนีโญหรือไม่ที่ทำให้สภาพอากาศมันมีความเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วนะครับก็เรียกได้ว่ากระทบทั่วโลกเหมือนกันนะถ้าเป็นปรากฏการณ์ของเอลนีโญนะครับหรือว่าซูเปอร์เอลนีโญนี่แหละนะฮะนั่นคือทั้งหมดนะครับของสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับคุณกระปุกแดงบอกว่าเอ็นดูน้องหมูเด้งน้องหมูแดงด้วยนะที่เราเสนอข่าวกันไปนะครับเรื่องของการทายผลฟุตบอลโลกเนาะคุณพัทธิอินบอกว่าสเปนเล่นบอลไวมีโอกาสที่จะได้แชมป์นะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะถ้าเลโอนีลเมสซี่ไม่สร้างโอกาสเปลืองไม่แน่เหมือนกันนะครับลุ้นกันนะมีเมนูข้าวต้มปลากระพงมาให้ผมด้วยนะแหมนี่ชอบมากเลยนะเป็นของโปรดผมเลยนะเนี่ยนะใส่เต้าเจี้ยวเนาะโอ้โหน้ำส้มนะแหมขอบคุณคุณระพีด้วยนะฮะก็ลุ้นบอลโลกเช่นเดียวกันคุณปรมินมาส่งทุกท่านให้นอนหลับฝันดีด้วยนะครับส่วนคนที่ติดตามฟุตบอลโลกนัดชิงนะครับก็รอลุ้นกันนะครับขอบคุณมากๆพี่จุกบอกว่าส่งทักทายมาตลอดเลยนะครับพิมพ์ทักทายมาตลอดเลยนะครับ ให้กลับบ้านพักผ่อนเดินทางปลอดภัยขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็มีขอบคุณหลายๆท่านคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับนะก็ทักทายมาตลอดเหมือนกันนะคุณมานพด้วยนะครับคุณกุ๊ดมิวคุณก่อนหน้านี้นะครับพี่จินปอเปียพี่หนูพินด้วยนะครับคุณอิสระคุณปลั๊กนะครับคุณ AA ด้วยขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ครับขอไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันกันก่อนครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุนะครับที่จสร้อยได้รับแจ้งนะครับวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมมีอุบัติเหตุ17รายครับมีผู้เสียชีวิต2รายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดทั้ง2รายนะครับขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทุกคนที่ติดตามจอสร้อยกันด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีสารคดีนะครับให้ติดตามตลอดทั้งคืนด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับผมนะครับพรุ่งนี้ช่วงเย็นนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับลุ้นฟุตบอลโลกกันคืนนี้รอบชิงนะฮะว่าใครจะได้แชมป์ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านกล้วยเสือเฒ่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านอยากจะดูกันพอห้าเนี่ยฝ่ายดูฝ่ายว่าจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: ลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดู
1: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: เอาใส่ใส่เสาแล้วไม่กล้าถวาย

เครื่องหมายแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีอันประกอบด้วยตราสำคัญรูปจักรและตรีนี้เป็นสัญลักษณ์ของพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงสืบราชสันตติวงศ์ปกครองแผ่นดินมาโดยลำดับและในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489คนไทยและแผ่นดินไทยก็ได้รับการปกเกล้าคุ้มครองด้วยพระบารมีของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระโอรสองค์ที่2ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบรมอัยการธิราชสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยการเจ้าเป็นพระอัยการตามกฎมณฑียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัติในปี2477และไม่มีพระราชโอรสธิดาประกอบกับในเวลานั้นสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งอยู่ในลำดับการรับราชสมบัติเสด็จสวรรคตแล้วสภาผู้แทนราษฎรจึงได้กราบทูลอัญเชิญพระโอรสพระองค์แรกคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเสด็จสวรรคตสมเด็จพระอนุชาธิราชจึงเสด็จขึ้นครองราชสืบต่อตามราชประเพณีที่ถือกันมาแต่โบราณเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จขึ้นครองราชยังไม่ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์จนกว่าจะได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งมีความหมายถึงพิธีการแต่งตั้งองค์พระประมุขของราชอาณาจักรหลังจากเสด็จนิวัตรพระนครในปี2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นการพระราชพิธีในเบื้องต้นคือการทำน้ำสงพระมุรธาภิเษกน้ำอภิเษกและการจารึกพระสุพรรณบัตรน้ำสงพระมุรธาภิเษกเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อันเจือด้วยน้ำจากปัญจมหานาทีในมัธยมประเทศและตักจากแหล่งน้ำสำคัญ5แห่งในประเทศไทยคือแม่น้ำเพชรบุรีแม่น้ำราชบุรีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำบางประกงพร้อมทั้งน้ำจากสระศักดิ์สิทธิ์4แห่งในจังหวัดสุพรรณบุรีอันได้แก่สระเกศสระแก้วสระขาและสระยมนาเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการสงมุรธาสนานณมณฑปพระกระยาสนานพระที่นั่งไพศาลทักษิณน้ำอภิเษกคือน้ำซึ่งตักจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพระราชอาณาจักรแล้วนำมาประกอบพิธีเป็นน้ำอภิเษกณพุทธเจดีย์สำคัญตามภูมิภาค18แห่งเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณพระที่นั่งอัฏฐทิตภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรพระปรมาภิไธยรวมถึงดวงพระบรมราชสมภพและแก่พระราชลัญจกรพระครุฑผ้าประจำแผ่นดินนั้นเป็นการเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2493เพื่อเตรียมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ณพระบรมมหาราชวังในเขตพระราชฐานชั้นในส่วนที่เรียกว่าหมู่พระมหามนเทียนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีในวันเวลาอันเป็นพระมงคลฤกษ์ซึ่งตรงกับวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ในวันที่4พฤษภาคมก่อนหน้าวันพระฤกษ์บรมราชาภิเษกมีพระราชพิธีเจริญพระพุทธมนต์แห่พระสุพรรณบัตรจุดเทียนทองฉนวนบูชาพระมหาเสวตฉัตรและปูชนียสถาน13แห่งพระราชาคณะอ่านประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่5พฤษภาคมซึ่งเป็นวันบรมราชาภิเษกมีการพระราชพิธีส่วนที่สำคัญยิ่งคือการสงพระมุรธาภิเษกเมื่อได้เวลาพระฤกษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปประทับเหนืออุทุมพรราชอาณาณมณฑปพระกรยาสนานเจ้าพนักงานไขสหัสธาราโปรยน้ำสงพระมุรธาภิเษกอันเจือด้วยน้ำปัญจมหานาถีในมัธยมประเทศน้ำเบญจสุทธคงคาจากแม่น้ำสำคัญ5สายและน้ำในสระโบราณ4แห่งในราชอาณาจักรไทยจากนั้นสมเด็จพระสังฆราชและพระบรมวงศ์ถวายน้ำด้วยพระครอบพระเต้าพระมหาสังตามลำดับลำดับต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องขัตติยราชภูสิตาภรณ์เสด็จสู่พระที่นั่งไพศาลทักษิณประทับณพระที่นั่งอัฏฐทิศภายใต้พระบวรมหาเสวตฉัตรทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิธีถวายน้ำอภิเษกนี้มีความหมายว่าเพื่ออัญเชิญให้ทรงแผ่พระราชอาณาปกครองประชาชนทั่วทั้ง8ทิศภายหลังจากทรงรับน้ำอภิเษกแล้วเสด็จประทับณพระที่นั่งพัทรบิดภายใต้นพประดนมหาเสวตฉัตรพระราชครูวามเทพมุนีกราบบังคมทูลถวายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องขัตติยราชาภรณ์เครื่องประดับพระอิสริยยศและพระสุพรรณบัตรซึ่งจารึกพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกิจดูแลราชอาณาจักรสืบต่อไปณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกมหาสมาคมประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีทูตานุทูตสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในตอนบ่ายวันเดียวกันนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนราบใหญ่ไปทรงประกอบพิธีประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามอันเป็นพระราชพิธีลำดับท้ายในวันบรมราชาภิเษก

0: ลำดับพระราชพิธีสำคัญยิ่งอีกพิธีหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติสืบทอดกันมาในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคือพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนซึ่งมีนัยยะหมายถึงการเสด็จมาประทับในพระราชมนเทียนในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนในวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานวันนั้นทรงเครื่องสีวันเสาร์ฉลองพระองค์ไหมดิ้นทองสีน้ำเงินเข้มพระภูษาเขียนทองและฉลองพระบาทไหมทองสลับสีกรมท่ารัดพระองค์ด้วยประคตกรองทองเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชวงศ์ฝ่ายในเชิญพระแสงเครื่องเฉลิมพระราชมนเทียนและเครื่องราชูปโภคตามเสด็จไปยังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเมื่อได้เวลาพระฤกษ์พระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ฝ่ายในกราบบังคมทูลเชิญเสด็จเข้าสู่ห้องพระบรรทมทั้งสองพระองค์ได้ประทับแรมในพระบรมมหาราชวังเป็นเวลาหนึ่งคืนตามราชประเพณีณท้องพระโรงกลางภายในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแห่งนี้เมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตและกงสุลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในวันเดียวกันนั้นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกสีหบัญชรณพระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาทการเสด็จออกสีหบัญชรให้ประชาชนเฝ้าเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้นับเป็นธรรมเนียมใหม่ที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบันยังความปลื้มปิติชุ่มชื่นให้แก่หัวใจคนไทยทั่วกัน
1: ก็พอทราบข่าวว่าท่านจะพิเศษและจะออกสิหาบัญชรก็ดีใจพวกเราดีใจกันมากชวนกันไปหลายๆคนเลยไปเฝ้าไปคอยเฝ้าไปตั้งแต่เช้าคอยนั่งคอยกันอยู่จนกระทั่งเสด็จออกก็แหมดีใจน้ำตาไหลเพราะว่าท่านงามหมดทั้งสองพระองค์อ่ะ
0: และในการพระราชพิธีนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราชทรงตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะและสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมราชวงศ์เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลในสิริราชสมบัติและเป็นราชธรรมานุสรณ์ที่เห็นนี้คือสิ่งของที่พระราชทานเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันประกอบด้วยดอกพิกุลทองดอกพิกุลเงินและเสมาพระบรมรูปชนิดทองและเงินชุบทองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามขัตติยราชประเพณีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยโดยสมบูรณ์และเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระองค์ได้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดินให้มีความร่มเย็นผาสุขใต้ร่มพระบารมีสมดังพระปฐมบรมราชโองการอันเป็นพระราชสัตยาธิษฐานที่ทรงยึดมั่นมาตลอดเวลายาวนาน

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจะสะล้อยอยู่พี่ก็เลยพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโก

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจส100ครับวันนี้วันที่20กรกฎาคม2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะวันนี้พร้อมกับทีมงานหลังไมค์แล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณขวัญอยู่นะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีความคืบหน้าเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะเหตุเกิดวันที่12กรกฎาคมซึ่งทางสำนักงานเขตจตุจักรเปิดให้บริการรับยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีผู้ยื่นเอกสารแล้ว33รายและเมื่อสำนักงานเขตตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้วนะคะก็จะมีการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายรับเงินช่วยเหลือที่สำนักงานเขตจตุจักรกันต่อไปผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ประสงค์จะยื่นคำร้องให้ดำเนินการยื่นคำร้องภายใน30วันนับแต่วันที่ประสบภัยนะคะแล้วก็ข้อมูลนะคะจนถึงล่าสุดเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตแล้ว34รายนะคะทราบอัตลักษณ์แล้วทั้ง34รายนะคะส่วนเรื่องของสถานการณ์นะคะพลังงานนะคะตอนนี้ก็เริ่มผ่อนคลายลงทางกรมการค้าภายในได้เชิญผู้ผลิตผู้จำหน่ายและห้างค้าปลีกกว่า80รายมาหารือร่วมกันพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าจำเป็นในช่วงที่ประชาชนยังเผชิญกับภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะของใช้ในชีวิตประจำวันพบว่าสินค้าบางส่วนยังเป็นสต็อกที่ผลิตในช่วงต้นทุนสูงจึงต้องติดตามการปรับราคาตามรอบต้นทุนอย่างรอบคอบเพื่อเกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการสำหรับราคาอาหารจานเดียวนะคะกระทรวงพาณิชย์ยังติดตามตั้งแต่ต้นทางวัตถุดิบที่กระทบต้นทุนร้านอาหารโดยตรงก็บอกว่าหลายรายการยังมีราคาทรงตัวหรือมีแนวโน้มลดลงก็จะช่วยลดแรงกดดันต่อต้นทุนร้านอาหารและค่าใช้จ่ายของประชาชนได้นะคะขณะที่สถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ในปีนี้นะคะผลผลิตทุเรียนภาคใต้เนี่ยมีปริมาณ 752,515 ตันเพิ่มขึ้น 30% ตอนนี้มีผลผลิตออกแล้ว 35% ยังมีสินค้าคงเหลือ 489,199 ตันในช่วงต้นฤดูนะคะสาเหตุที่ทำให้ราคาทุเรียนปรับตัวลดลงก็ประกอบด้วยการชะลอตัวของตลาดจีนปัญหาคุณภาพทุเรียนช่วงต้นฤดู

นะคะที่พอส่งไปถึงปลายทางปรากฏว่าเป็นทุเรียนอ่อนเขาก็เลยชะลอการสั่งซื้อนะคะอีกเรื่องนึงก็คือคู่แข่งในต่างประเทศแล้วก็ยังมีทุเรียนในภูมิภาคอื่นของประเทศไทยนี่เองนี่แหละค่ะทั้งอุตรดิตถ์ศรีสะเกษแล้วก็นครราชสีมาทางกรมค้าภายในจึงจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคค่ะตอนนี้ราคาเกรด AB อยู่ที่85ถึง105บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่60ถึง80บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เกรด D อยู่ที่40ถึง55บาทต่อกิโลกรัมนะคะสำหรับการส่งออกทุเรียนไทยในปี69ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง5กรกฎาคมปริมาณการส่งออกรวมก็คือ 98,047 ตันจำนวนตู้หรือชิปเมนต์นะคะ 55,831 ตู้มูลค่าการส่งออกรวมแล้วกว่า 104,199 ล้านบาทนะคะพอราคาดีเนาะก็ปลูกด้วยกันตอนนี้ก็กลายเป็นผลผลิตเยอะนะคะต้องมีการจัดกิจกรรมรณรงค์กันนะคะส่วนไฟป่าที่สเปนค่ะตอนนี้มีพื้นที่เสียหายเป็นบริเวณกว้างเกือบ 100,000 ไร่ในแคว้นอันดาลูเซียและอารากอนมีผู้เสียชีวิตแล้ว13คนบาดเจ็บอีก17คนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจต้องใช้เวลาหลายวันถึงจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะคะส่วนที่แคนาดานายกรัฐมนตรีมาร์คฮานี่ของแคนาดาเขาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลก็ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าซึ่งเป็นหนึ่งในฤดูไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทริโอยังมีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะคะชุมชนมากกว่า10แห่งก็อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ตั้งแต่ต้นปีแคนาดาเกิดไฟป่าแล้ว 3,839 จุดพื้นที่ป่าเสียหายสะสมกว่า 2.9 ล้านเฮกตาร์นะคะปิดท้ายที่รายงานมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นราว 20% เมื่อเทียบปลายปีแต่ระดับประมาณ 1,510 ล้านดอลลาร์สินค้าส่งออกหลักของเกาหลีเหนือไปจีนเนี่ยเป็นวิกผมกับขนตาปลอมนะแต่จริงแล้วเนี่ยเป็นการแปรรูปวัตถุดิบที่จะส่งมาจากจีนเนี่ยแหละไปประกอบที่เกาหลีเหนือพอเสร็จแล้วก็ส่งกลับไปจำหน่ายที่ตลาดจีนนะคะขณะเดียวกันการส่งออกทางสเตนซึ่งเป็นแร่โลหะขายยากจากเกาหลีเหนือไปยังจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพราะสินค้ารายการนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่บังคับใช้กับเกาหลีเหนือจากโครงการนิวเคลียร์แล้วก็ขีปนาวุธนะคะในช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

แม้บรรยากาศยามเช้าบนถนนสีลมจะไม่ต่างไปจากวิถีชีวิตของคนกรุงเทพบนถนนสายอื่นแต่นอกเหนือไปจากสวนลุมพินีแหล่งพักผ่อนของชาวกรุงแล้วบนถนนสายเล็กใจกลางมหานครแห่งนี้ยังมีลักษณะเฉพาะที่เห็นได้อย่างเด่นชัด

ด้วยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพื้นที่บริเวณทุ่งลำพองถูกขุดคลองสร้างถนนขึ้นตามแบบของยุโรปเพื่อให้บ้านเมืองงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีชื่อว่าสีลมและเมื่อสัมปทานรถรางเปิดใช้ในสมัยรัชกาลที่6ความเจริญของถนนสีลมก็เริ่มต้นขึ้นรถรางสายบางรักประตูน้ำสร้างขึ้นเพื่อให้การเดินทางระหว่างถนนเจริญกรุงแหล่งธุรกิจในสมัยนั้นไปจนถึงคลองเตยเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้สีลมซึ่งอยู่ระหว่างย่านชุมชนนี้เป็นย่านที่พักอาศัยที่มีความสะดวกในด้านการคมนาคม

พื้นที่เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ปรับเปลี่ยนเป็นบ้านพักอาศัยของเจ้านายชั้นสูงรวมทั้งชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำการค้าซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นชุมชนของคนหลากเชื้อชาติเข้าอยู่ร่วมกันสถาปัตยกรรมในศาสนสถานแห่งนี้บรรจงสร้างขึ้นตามแบบศิลปะอินเดียตอนใต้ตัวอาคารได้รับการตกแต่งขึ้นใหม่ตามสมัยนิยมดังเช่นที่สร้างในประเทศอินเดียวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าวัดแขกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เพื่อบูชาพระอุมาเทวีตามคำสอนของศาสนาฮินดูซึ่งลัทธิความเชื่อนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะชาวอินเดียบนถนนสีลมเท่านั้นสีลมเป็นที่อาศัยอยู่ของคนต่างชาติหลากวัฒนธรรมมาตั้งแต่ครั้งอดีตและเริ่มมีการตั้งรกรากเพิ่มมากขึ้นภายหลังสนธิสัญญาเบาริ่งรวมทั้งสนธิสัญญาพระราชไมตรีกับนานาประเทศซึ่งอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถครอบครองที่ดินได้การซื้อที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเริ่มมีขึ้นนอกเหนือไปจากการซื้อเพื่อสร้างที่พักอาศัย

สถานศึกษาก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มสอนศาสนาลัทธิต่างๆแม้ว่าค่าเล่าเรียนในสมัยนั้นจะมากกว่าค่าเล่าเรียนของโรงเรียนหลวงชั้นดีถึง3เท่าแต่โรงเรียนฝรั่งก็ยังเป็นที่นิยมของเจ้านายชั้นสูงและผู้มีอันจะกินเพื่อให้บุตรหลานได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษการอบรมระเบียบวินัยและความสะอาดเรียบร้อย

รูปปั้นและภาพวาดของพระแม่มารีแสดงถึงช่วงเหตุการณ์หนึ่งของท่านซึ่งกำลังเสด็จขึ้นสวงสวรรค์คือที่มาของคำว่าอัสสัมชัญ

โบสถ์อัสสัมชัญเป็นศาสนสถานของชาวโรมันคาทอลิกสำหรับพวกเขาพระแม่มารีเป็นองค์นิจจานุเคราะห์ผู้มอบความหวังสร้างกำลังใจยามท้อแท้กับอุปสรรคที่ประสบอยู่

และเมื่อถึงวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันที่พวกเขาจะประกอบพิธีมิสซาเพื่อเฉลิมฉลองพระเยซูเจ้ากลับมาบังเกิดเป็นพระกุมารและถือว่าเป็นปีใหม่ครบรอบการหมุนเวียนของช่วงปีสำหรับคริสตชน

หลังจากที่รัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มีมติให้ยกเลิกรถรางและถมคลองสีลมเพื่อเพิ่มผิวการจราจรสีลมกลายเป็นถนนที่มีขนาดกว้างกว่าถนนธุรกิจสายอื่นในบริเวณนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของกรุงเทพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กระจายอยู่ตลอดถนนสายนี้อาคารสำนักงานตึกอันทันสมัยก่อร่างขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจการโรงแรมเวลาถึง5ปีใช้ไปกับการสร้างโรงแรมดุสิตธานีอาคารที่สูงสุดของประเทศในครั้งนั้นเพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจวบจนถึงปัจจุบันบนถนนสีลมเป็นที่รวมของโรงแรมสำคัญหลายแห่งซึ่งผลพวงจากธุรกิจท่องเที่ยวที่เจริญเป็นเงาตามตัวก็คือธุรกิจห้างสรรพสินค้าและร้านขายของที่ระลึก

8สำนักงานสาขา2สำนักงานใหญ่คือจำนวนของธนาคารพาณิชย์ไทยรวมไปถึง32สำนักงานตัวแทนธนาคารต่างประเทศและสถาบันทางการเงินอื่นๆอีก23แห่งตั้งอยู่บนถนนที่มีความยาวไม่ถึง3กิโลเมตรแห่งนี้ด้วยจำนวนสถาบันการเงินที่มีมากเช่นนี้ทำให้ถนนสีลมก้าวเข้าสู่การเป็นเส้นทางของธุรกิจจนได้รับการเปรียบเทียบให้เป็น Wall Street ของประเทศไทยจากข้อมูลของธนาคารกรุงเทพจำกัดเฉพาะที่สำนักงานใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2535ยอดเงินสินเชื่อ 572,320 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 14.9% รวมทั้งยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้นถึง 11.2% สามารถบ่งชี้ถึงความมั่นคงของสถาบันทางการเงินและความสะพัดของเงินที่หมุนเวียนบนถนนธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี

ช่วงเวลาพักเที่ยงถนนสายนี้จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนอีกครั้งช่วงเวลาที่เหลือจากกิจวัตรประจำวันเพียงพอสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจซอยสุรเสนาหรือที่รู้จักกันดีว่าซอยละลายทรัพย์แหล่งจับจ่ายใช้สอยของทุกชนชั้นห้างสรรพสินค้ากลางแจ้งนี้เปิดให้บริการแก่ผู้นิยมของดีราคาไม่แพงนักจนถึงช่วงเย็นของทุกวัน

สีลมไม่เคยร้างผู้คนแม้พลบค่ำจะเป็นเวลาที่เหล่าพนักงานประจำจะได้ออกจากถนนสายนี้เพื่อพักผ่อนสำหรับภาระในวันรุ่งขึ้นแต่สำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งงานของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มขึ้น

นี่คือพัดพงซอยที่คุ้นเคยของนักเที่ยวกลางคืนเสียงเชิญชวนลูกค้าผสมผสานกับการต่อรองราคาสินค้าท่ามกลางแสงไฟหลากสีมีให้เห็นอยู่ทุกค่ำคืนจากบาร์อาโกโก้ของทหารอเมริกันเพียงร้านเดียวในซอยพัดพงเวลาไม่ถึง30ปีธุรกิจสถานเริงรมยามราตรีนี้ได้ขยายไปรวมซอยใกล้เคียงอย่างซอยธนิยะเข้าไว้ด้วยทุกวันนี้ชื่อของพัดพงยังคงเป็นถนนที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามารู้จักและอยากสัมผัสอยู่เสมอมาไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าแต่ละคืนจะมีเงินหมุนเวียนในย่านบันเทิงนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่

นถนนสายเล็กๆใจกลางมหานครของประเทศทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ต่างร่วมกันสะท้อนเรื่องราวเสนอภาพชีวิตของสังคมเมืองหลวงไว้อย่างชัดเจน

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ภายหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าพระยาจักรีเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติสถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2325ทรงย้ายพระนครจากฝั่งธนบุรีตั้งราชธานีให้พระราชทานนามว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินทอยุธยาการสร้างเมืองเป็นไปตามแบบของกรุงศรีอยุธยารวมทั้งการวางผังของพระบรมมหาราชวังที่สร้างชิดลำน้ำและสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามในเขตพระราชฐานดังเช่นวัดพระศรีสันเพชรในพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อหยกบนบุษบกทองคำนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือที่เรียกอีกนามหนึ่งว่าพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศนอกจากอิฐกำแพงของกรุงศรีอยุธยาที่รื้อมาสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการที่กรุงเทพแล้วงานทางสถาปัตยกรรมในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นส่วนใหญ่ยังคงได้รับอิทธิพลการออกแบบจากศิลปะสมัยกรุงเก่าเรื่อยมา

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาสร้างขึ้นแทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่สร้างขึ้นตามแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทซึ่งถูกฟ้าผ่าส่วนยอดเกิดเพลิงไหม้หมดทั้งองค์ภายหลังการใช้เป็นพระราชพิธีมณฑลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2ยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้ทรงมณฑปซ้อน7ชั้นที่มุมไม้12ของยอดมีครุฑยุทธนาครองรับอยู่ทั้ง4มุมช่อฟ้าใบระกาและหางหงซึ่งทำเป็นนาค3เสียนซ้อนติดกันเรียกว่านาคเบือนประดับขึ้นพร้อมกับการมุงกระเบื้องเคลือบสีเมื่อคราวซ่อมใหม่ในสมัยรัชกาลที่3

จนเมื่อประเทศไทยเริ่มมีการค้าสำเภากับประเทศจีนมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่3สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนสินค้าก็คือการผสมผสานทางศิลปะวัฒนธรรมที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดในงานสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะในการสร้างวัด

พระอุโบสถก่อทรงแบบจีนมีเสาพาลัยสี่เหลี่ยมรอบไม่มีช่อฟ้าใบระกาหลังคามุกสองชั้นหน้ามุกใช้กระเบื้องสีจานเบญจรงค์ประดับเป็นลวดลาย

โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามที่มีองค์เดียวในประเทศได้นำเอาการสร้างบันไดวนโอบเสาไม้แก่นใหญ่เวียนไปสู่ฐานประทักษิณชั้นแรกและชั้นบนเป็นวิธีการสร้างตามแบบยุโรปซึ่งเข้ามาติดต่อการค้าในช่วงปลายรัชสมัยในยุคที่มีการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกเพื่อให้คนไทยมีความรู้เพิ่มขึ้นพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้วัดโพเป็นที่รวมของวิชาการด้านต่างๆเพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่คนทั่วไปโดยจารึกตำราบนแผ่นศิลาประดับไว้รอบพระระเบียงวัด

ภายในวัดโพนอกจากเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสายญาติซึ่งพื้นพระบาทมีลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล108ประการล้อมรอบภาพวงจักรอยู่ตรงกลางแล้วภายในพระอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธปฏิมากรเทวรูปที่เชื่อกันว่าเทวดาเป็นผู้สร้างขึ้น

แม้ว่าในรัชสมัยนี้ประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับวัฒนธรรมจากต่างชาติเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งก่อสร้างภายในพระบรมมหาราชวังยังคงได้รับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยาอยู่ไม่เสื่อมคลายพระศรีรัตนเจดีย์สร้างขึ้นตามแบบเจดีย์3องค์จากวัดพระศรีสรรเพชรเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบทรงลังกาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในบริเวณด้านตะวันออกของพระศรีรัตนเจดีย์สร้างพระพุทธปรางปราสาทขึ้นซึ่งได้รับพระราชทานนามในรัชกาลที่6ว่าปราสาทพระเทพบิดรภายในประดิษฐานพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีแทนพระราชดำริเดิมที่จะใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต

ครั้นถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ศาสนาเข้ามามีบทบาทอย่างมากไม่ใช่เพียงพุทธศาสนาเท่านั้นการติดต่อกับชาวยุโรปนอกเหนือจากความรู้ทางการแพทย์ที่นำมาให้ความช่วยเหลือแล้วพวกเขายังนำเอาคริสตศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยอีกด้วยด้านพุทธศาสนาท่านทรงตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุทธนิกายขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมใช้เป็นที่ครองวัดเมื่อครั้งพระองค์ทรงผนวดจนกระทั่งขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2394และเป็นวัดซึ่งรัชกาลที่6ที่7และที่9ทรงผนวดในเวลาต่อมาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์คือพระโตและพระพุทธชินสีห์ที่อัญเชิญจากวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกรอบผนังตกแต่งด้วยภาพเขียนของครัวอินโคงจิตรกรเอกที่เขียนเป็นภาพปริศนาธรรมภาพฝรั่งและบ้านเมืองแบบยุโรป

ผนังของวัดจึงไม่ได้มีเพียงเรื่องในวรรณคดีโบราณเท่านั้นแต่ยังสามารถที่จะสะท้อนสภาพสังคมบันทึกเหตุการณ์ในแต่ละยุคสมัยรวมถึงการเขียนขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์อีกด้วยภาพบนผนังวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามเป็นภาพบันทึกให้น้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่4ในด้านการเป็นนักดาราศาสตร์ที่ทรงสามารถคำนวณศูนย์กลางของสุริยุปราคาได้ณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานที่ซึ่งพระองค์ทรงได้รับเชื้อไข้มาลาเรียเป็นผลให้เสด็จสวรรคตภายหลังจากนั้นเพียง14วันตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงศึกษาวิทยาการทางตะวันตกเริ่มการทูตกับต่างชาติจนเป็นที่ยอมรับนับถือของชาวตะวันตกทั้งในและนอกประเทศและได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการวิทยาศาสตร์ไทยการเลิกระบบทาสในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมดังเช่นประเทศใกล้เคียง

พระองค์ทรงนำประสบการณ์ที่ได้จากการประพาสชาติมหาอำนาจต่างๆปรับปรุงความเจริญในทุกด้านตั้งกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยดูแลความสงบภายในประเทศสร้างโรงเรียนเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความรู้วางผังเมืองสร้างสาธารณูปการโดยศึกษารูปแบบจากนานาอารยประเทศพระราชกรณูปการมากมายนี้ทำให้ปวงชาวไทยทูลถวายพระราชสมัญญานามให้พระองค์ว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชภายนอกของวัดประจำรัชกาลที่5แห่งนี้ตกแต่งและจัดวางอย่างวิจิตรบรรจงตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทยลายประดับมุกจำลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่หน้าต่างและบานประตูพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้รับการยกย่องว่าเป็นงานศิลปะที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลีประดับรูปปั้นพระราชลัญจกรประจำราชการไว้เหนือซุ้มประตูกลาง

ระที่นั่งสำคัญในพระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในรัชสมัยนี้ก็คือพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเพื่อใช้เป็นที่ประทับตลอดรัชกาล

ั้นบนเป็นหอพระบรมอัฐิชั้นกลางเป็นท้องพระโรงหน้าห้องโถงตอนในของมุกกระสันตะวันออกเป็นห้องรับรองทูตานุทูตต่างแดนผนังประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว7รัชกาล

พระแท่นทำด้วยไม้หุ้มเงินลงยาทองเรียกว่าถมตะทองผนังเบื้องหลังทำเป็นซุ้มจรนำกลางซุ้มเขียนตราจักรี

ในปีพุทธศักราช2457ประเทศไทยเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรประกาศสงครามกับฝ่ายอักษะในสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งชัยชนะเป็นของฝ่ายสัมพันธมิตรในที่สุด

ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1เพื่อบรรจุอัฐิของเหล่าทหารอาสาที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติการรบในทวีปยุโรปเป็นอนุสรณ์แก่เหล่าวีรชนผู้กล้าของประเทศแม้ผลของสงครามจะทำให้เกิดการหยุดชะงักในหลายๆด้านแต่ณที่แห่งนี้ยังมีการก่อเกิดและผลิงามทางศิลปะของไทยที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันคอราโดเฟโรจีหรือศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีผู้ก่อเกิดยุคสำคัญของศาสตร์ทางศิลปะไทยจนได้ชื่อว่ายุคศิลป์พีระศรีขึ้นศิลปินอิตาเลียนผู้นี้เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนศิลปากรในปีพุทธศักราช2467เพื่อดำเนินการสอนแก่คนไทยนับแต่นั้นงานสถาปัตยกรรมของไทยจึงมีการเปลี่ยนแปลงแม้จะยังนำเอารูปแบบทางตะวันตกเข้ามาแต่เป็นฝีมือการออกแบบก่อสร้างของช่างศิลป์ไทยความเป็นมาของราชธานีแห่งนี้สะท้อนผ่านผลงานทางศิลปะในแต่ละยุคสมัยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรกรุงเทพมหานครยังคงมีเรื่องราวเขียนตำนานบันทึกที่มาของแผ่นดินเอาไว้สมกับความเป็นมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ามาก็มาอยู่นี่เลยอยู่ในเรือฉันจำอะไรไม่ได้หรอกในเรือเพราะมันเมาเป็นเด็กมันเมานั่งเรือนั่งรถไม่ค่อยจะได้เพราะลงกันเมาแล้ว

0: จเข้าไปอยู่เรือพี่เคยก็ไปอยู่เรือผมก็ตอนนั้นอายุสัก8 7 8ขวบก็เรียนเสริมประมาณสัก62ปีเต็มๆ62ปี
1: นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีพระราชประสงค์ที่จะย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนครทรงโปรดเกล้าให้ชาวจีนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณที่จะสร้างพระบรมมหาราชวังย้ายมาอยู่รวมกันในย่านที่เรียกกันในปัจจุบันว่าสำเพ็ง

จากคนจีนเพียงไม่กี่ร้อยพร้อมๆกับการเติบโตของกรุงรัตนโกสินทร์ชุมชนแห่งนี้ขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่องกระทั่งกลายสภาพบ่งบอกเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของตนเองสายสัมพันธ์และการประสานกลมกลืนระหว่างชาวไทยและชาวจีนมีมาเนิ่นนานโดยผ่านทางความเชี่ยวชาญในการค้าสำเภาทางทะเลของชาวจีนนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยกระทั่งสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวจีนมีบทบาททั้งในด้านการค้าและสายสัมพันธ์ทางเชื้อชาติต่อคนไทยเรื่อยมาชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงธนบุรีตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเมื่อเจ้าพระยามหาจักรีทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงเลือกบริเวณชุมชนจีนแห่งนี้เป็นที่สร้างพระบรมมหาราชวังใหม่และโปรดให้จีนย้ายหลักแหล่งไปอยู่รวมกันบริเวณคลองวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสำเพ็งเนื่องจากสถานภาพที่เป็นคนต่างด้าวอยู่นอกระบบศักดินาในแผ่นดินไทยชาวจีนจึงประกอบอาชีพทุกประเภทที่พอจะทำได้เพื่อหาเลี้ยงชีพการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและถนนที่ตัดใหม่อีกหลายเส้นในระหว่างสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5มีส่วนทำให้ย่านสำเพ็งเติบโตและกลายสภาพเป็นแหล่งค้าขายในเวลาต่อมาแม้ว่าจุดประสงค์หลักจะเป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาไฟไหม้และระบายความแออัดของชุมชนจีนก็ตามการค้าที่ยิ่งเฟื่องฟูขึ้นหลังการลงนามในสัญญาทางการค้ากับนานาอารยประเทศทุนนิยมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่4มีผลให้เรือสินค้าจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่ประตูการค้าของไทยพร้อมๆกับการเปิดฉากการลงทุนของชาวตะวันตกในกรุงรัตนโกสินทร์ชาวจีนเข้าร่วมสานรับในทุกกลไกของระบบอย่างกระตือรือร้น

พียงชั่วเวลาไม่กี่สิบปีนับจากถนนสายหลักตัดขึ้นย่านการค้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของพระนครก็ปรากฏพร้อมกับวิถีชีวิตที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้ได้อย่างน่าประหลาดใจ

0: น่าตัวร้ายเนี่ย
1: คงเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธคำพูดที่ว่าเราสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ในสำเพ็งพื้นที่ทุกตารางนิ้วสามารถสร้างผลกำไรได้เสมอบนเส้นทางของการค้าสินค้าหลายชนิดอาจหาซื้อได้จากแผงลอยเล็กๆซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีเช่นเดียวกับถนนเยาวราชและการค้าทองซึ่งต่างก็หลอมรวมเป็นสัญลักษณ์ของกันและกันแม้จะมีความยาวเพียง 1,650 เมตรแต่ถนนสายนี้เป็นย่านธุรกิจค้าทองคำที่มีร้านขายทองไม่ต่ำกว่า40ร้านและมากกว่า130ร้านถ้าหากนับรวมในย่านสัมพันธวงศ์ทั้งหมดกระแสเงินหมุนเวียนของการค้าทองบนถนนสายนี้มีมากกว่า20ล้านบาทต่อวัน
2: เพิ่มอีก3อันนี้2 3ดูตรงนั้นบาทได้ขยับมา
1: ในขณะเดียวกันธุรกิจเล็กๆบนถนนเจริญกรุงก็ยังคงอยู่ในขณะเดียวกันธุรกิจเล็กๆบนถนนเจริญกรุงก็ยังคงอยู่

ชื่อเสียงของการเป็นศูนย์รวมที่มีอาหารนานาชนิดในยามค่ำคืนคงไม่น้อยกว่าการเป็นแหล่งค้าขายที่รู้จักกันดีในยามกลางวัน

สิ่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ที่โด่งดังของย่านนี้มาเนิ่นนานคงเหลือเพียงร่องรอยซึ่งสามารถดึงดูดได้ก็เพียงผู้ที่มีสตางค์อยู่ในกระเป๋าไม่มากนัก

ชีวิตการค้าของชุมชนจีนแห่งนี้เริ่มขึ้นจากชุมชนเล็กด้วยความประจวบเหมาะในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ที่ชาวจีนซึ่งเป็นคนต่างด้าวเชี่ยวชาญทางการค้าขณะที่คนไทยอยู่ในจารีตของระบบศักดินาซึ่งทำไมรับราชการก็ถือเป็นไพร่รับใช้หลวงชุมชนชาวจีนที่นี่จึงปรากฏขึ้นจากความอุตสาหะบากบั่นของชาวจีนสารรับช่องว่างในวิถีชีวิตของคนไทยการที่ชุมชนตั้งอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยาจุดซึ่งเป็นหัวใจของการขนส่งลำเลียงสินค้าทำให้อาชีพพ่อค้าคนกลางเฟื่องฟูขึ้นซึ่งชาวจีนสามารถครอบครองสินค้าอุปโภคบริโภคได้เกือบทั้งหมดขณะที่การคมนาคมทางบกที่เกิดขึ้นใหม่ก็เอื้อให้การขนส่งสินค้าสะดวกมากขึ้นในช่วงถัดมาสินค้าชนิดเดียวกันที่รวมกันอยู่เป็นย่านยิ่งมีผลต่อการดึงดูดผู้ซื้อด้วยราคาที่ต่ำสินค้าแทบทุกชนิดจากทั่วสารทิศจึงต้องทยอยเข้าสู่ร้านค้าในย่านนี้ก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังพ่อค้ารายย่อยอีกทอดหนึ่งด้วยรูปแบบของการเป็นแหล่งการค้าส่งที่เด่นชัดมายาวนานด้วยเหตุนี้ชุมชนเล็กๆจึงเติบโตและกลายเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจของพระนครเมื่อหลายทศวรรษก่อนและยังคงมีบทบาทสำคัญต่อกระแสเงินหมุนเวียนของระบบต่อเนื่องมากระทั่งปัจจุบัน

ท่ามกลางกระแสคลื่นแห่งธุรกิจอารามดอกบัวแห่งธรรมของชาวมังกรหรือวัดเล่งเนยยี่เปรียบเสมือนดอกบัวที่เบิกบานอยู่อย่างสงบ

ไม่เพียงแค่เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงจิตใจของชาวจีนในย่านนี้เท่านั้นวัดมังกรกมลาวาสยังเป็นอารามจีนที่ได้รับพระราชทานที่ดินจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

ุทธศาสนาที่เบ่งบานบนแผ่นดินจีนที่เรียกว่านิกายมหายานนับถือพระพุทธองค์แยกเป็น3ภาคเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์และเทพเจ้าซึ่งแต่ละองค์ต่างก็มีคุณสามารถอำนวยผลให้แก่ผู้ศรัทธาในด้านที่แตกต่างกันไป

อารามจีนใจกลางเมืองแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนสายน้ำที่ชโลมจิตใจให้ผุดพองและเปรียบดังแสงเทียนนำทางไปสู่พระธรรมของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง

การประกอบอาชีพและความนิยมศรัทธาในเทพเจ้าที่แตกต่างกันทำให้ศาลเจ้าปรากฏอยู่ทั่วไปการไหว้เจ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากโลกในปัจจุบันหากแต่เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับอาชีพและชีวิตที่ดำเนินไปทุกๆวันเมื่อครั้งที่ยังเป็นชุมชนเล็กๆศาลเจ้ายังเป็นที่สอนภาษาให้กับลูกหลานจีนในย่านนี้อีกด้วยแต่แล้วหน้าที่นี้ก็สิ้นสุดลงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475สมาคมชาวจีนต่างก็ตั้งโรงเรียนจีนขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวจีนทั้งในด้านความรู้และวัฒนธรรมเผยอิงโรงเรียนในชุมชนชาวจีนแห่งนี้ก็ก่อตั้งขึ้นโดยเหตุผลเดียวกันในวันนี้โรงเรียนเผยอิงก็ยังคงสอนวัฒนธรรมจีนผสมผสานไปกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการให้กับลูกหลานจีนที่เกิดและเติบโตเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์

0: กมีหลานก็เป็นคนไทยหมดแล้ว
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ในความหลากหลายของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่เติบโตมากว่า200ปีหลายสิ่งที่ปรากฏอาจเป็นเพียงความชินตาขณะเดียวกันก็อาจนำไปสู่ความเข้าใจในรากฐานของวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งรวมกันอยู่อย่างกลมกลืนในกรุงเทพแห่งนี้

หลังการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เพียง2ปีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานและเสาชิงช้าขึ้นเมื่อวันพุธที่8เมษายนพุทธศักราช2327ตามคำกราบบังคมทูลของพราหมณ์เมืองสุโขทัยท่านหนึ่งคติที่แฝงไว้ในพิธีตรียัมปวายหรือที่รู้จักกันในชื่อประเพณีโลชิงช้าคือการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของโลกที่พระพรหมทรงสร้างขึ้นกับการตั้งพระนครใหม่เสาชิงช้าเทียบได้กับภูเขาสองภูซึ่งพญานาคขนดตัวดึงไว้หากโลกแข็งแกร่งพอก็จะไม่สั่นไหวในทำนองเดียวกันการโลชิงช้าก็สื่อถึงการทดสอบเพื่อยืนยันว่ากรุงรัตนโกสินทร์นี้มีความมั่นคงถาวรเป็นที่ร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎรโดยทั่วไป

ั่วเวลาของกรุงใหม่แห่งนี้เสาชิงช้าซึ่งเดิมตั้งอยู่หน้าโบสถ์พราหมณ์ย้ายมาอยู่ด้านหน้าวัดสุทัศน์และได้รับการซ่อมบำรุงหลายครั้งแม้ในปัจจุบันจะไม่มีการประกอบพิธีตรียัมปวาอีกแต่เสาชิงช้าซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณวัตถุสถานสำคัญของชาติแห่งนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงประวัติและพิธีในการสร้างพระนครทั้งยังเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของชาวฮินดูในสังคมไทย

เทวสถานโบสถ์พราหมณ์สร้างขึ้นควบคู่กับเสาชิงช้าตามประเพณีพระนครโบราณเพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีและเป็นศูนย์กลางของชุมชนพราหมณ์ในยุคต้นรัตนโกสินทร์ปัจจุบันคงเหลือเพียงพราหมณ์พิธี8ท่านจากเดิมจำนวนกว่า100เนื่องจากลูกหลานพราหมณ์ไม่รับการบวชต่อชุมชนบ้านพราหมณ์จึงถูกกลืนหายไปคงเหลือไว้แต่เทวสถานและพิธีกรรมที่ยังคงมีบทบาทอย่างกลมกลืนในวิถีชีวิตของความเป็นไทย

เมื่อชาวอินเดียเผ่าทราวิดอพยพจากทางตอนใต้ของประเทศไทยเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่5ได้สร้างศาลาสีมารีอัมมันไว้บริเวณทางสีลมในครั้งนั้นเจ้าแม่อุมาเทวีซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาเล็กๆ เป็นจุดเริ่มต้นของความศรัทธาที่ปรากฏในปัจจุบันเมื่อชาวอินเดียทมิฬเข้ามาตั้งรกรากในย่านสีลมเพิ่มขึ้นจึงได้ร่วมกันสร้างเทวาลัยแทนที่ศาลาหลังเดิมและนำองค์เจ้าแม่อุมาขึ้นเป็นพระประธานตามความศรัทธาในนิกายสักติNับแต่นั้นเจ้าแม่อุมาเทวีก็เป็นที่ศรัทธาของผู้คนทั่วไป

แม้จะนับถือนิกายสักติซึ่งเป็นลัทธิบูชาชายาของพระศิวะชาวอินเดียใต้ก็ยังนับถือเทวะองค์อื่นในศาสนาฮินดูด้วยซึ่งเทวรูปภายในเทวาลัยล้วนนำมาจากประเทศอินเดียแทบทั้งสิ้น

ศิลปะการก่อสร้างวัดรวมทั้งการบูรณะในครั้งหลังล้วนเป็นไปตามสกุลศิลปะของเผ่าทราวิตอันสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยปาละวะและโจละวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกแห่งนี้จึงมีความวิจิตรงดงามไม่ต่างไปจากเทวาลัยทางตอนใต้ของภารตะประเทศแม้แต่น้อยในระยะแรกชาวอินเดียจากรัฐอุตรประเทศซึ่งทยอยเข้าสู่กรุงเทพในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับชาวอินเดียทมิฬก็ได้ใช้วัดแขกในการประกอบศาสนกิจร่วมกันชาวฮินดูที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในภายหลังเป็นเหตุให้วัดวิษณุและสมาคมฮินดูธรรมสภาก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2458ไม่เพียงเพราะวัดแขกไม่สามารถรองรับชาวฮินดูที่เพิ่มขึ้นได้เท่านั้นวัดวิษณุยังเกิดจากความร่วมมือกันของชาวอุตรประเทศในกรุงเทพซึ่งนับถือในนิกายสมาธิในภารตะประเทศเมื่อวันนาคปัญจมีหรือวันบูชาพญานาคเวียนมาถึงจะมีการแสดงยุทธวิธีในการต่อสู้แขนงต่างๆซึ่งชาวอุตรประเทศในกรุงเทพได้จำลองเทศกาลนี้ขึ้นการปล้ำคงเป็นกีฬาประเภทเดียวที่พอจะจัดได้ด้วยไม่ต้องใช้อุปกรณ์และเงินทุนมากนักแม้จะดูเป็นจริงเป็นจังแต่ก็ให้ความเบิกบานจากการได้ซึมซับวัฒนธรรมของตนและที่สุดก็คือความสนุกสนานและน้ำใจที่มีให้กันตามอัตภาพ

หลายสิบปีก่อนกล่าวกันว่าหากชาวปัญจาบในประเทศอินเดียมีลูกสองคนจะต้องให้คนหนึ่งนับถือศาสนาฮินดูส่วนอีกคนหนึ่งนับถือซิกโดยวิถีชีวิตแล้วชาวปัญจาบไม่ว่าจะเป็นซิกหรือฮินดูต่างก็มีความผูกพันโดยที่ศาสนาไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดในระยะแรกเมื่อประมาณพุทธศักราช2447ชาวปัญจาบซึ่งตั้งรกรากอยู่เป็นชุมชนเล็กๆย่านพาหุรัฐได้ร่วมกันซื้อบ้านหลังหนึ่งเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจร่วมกันกระทั่งอาคารถาวรคุรุฑฑวาลสร้างขึ้นเป็นวัดซิกโดยตรงบริเวณตลาดพาหุรัฐเมื่อราวพุทธศักราช2475ทั้งเป็นศูนย์กลางของชาวซิกในประเทศไทยภายใต้การดูแลของสมาคมศรีคุรุสิงสภาซึ่งจดทะเบียนในภายหลังขณะที่ชาวปัญจาบซึ่งนับถือฮินดูก็ได้ตั้งสมาคมฮินดูสมาธและอาคารเทพมนเทียนเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ถนนสิริพงษ์บริเวณเสาชิงช้าเช่นกัน

พ้นจากกิเลสนั้นอยู่ร่วมกันได้กับการหัวเราะการกินการเล่นและการแต่งตัวด้วยความเชื่อนี้ศาสนาซิกจึงไม่มีสมณะเพศหรือพระสงฆ์การอ่านพระคัมภีร์อาทิกรันทุกเช้าก่อนปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตประจำวันถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเป็นกิจวัตรเพื่อน้อมรับศีลจากพระเป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตบนแนวทางที่ดีงามการประชุมสังสรรค์ยังประโยชน์ให้เกิดการเกื้อหนุนปรองดองในหมู่ชาวซิกนอกเหนือจากการเป็นกิจวัตรทางศาสนาจากพ่อค้าคนแรกที่นำธุรกิจการค้าผ้าอันเป็นอาชีพสำคัญของชาวปัญจาบเข้าสู่กรุงเทพร้านแขกที่ตั้งขึ้นในครั้งนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วไปการช่วยเหลือระหว่างชาวซิกที่มีฐานะมั่นคงแล้วที่มีต่อชาวซิกรุ่นหลังซึ่งยังขาดเงินทุนก็คือการให้ผ้าไปเร่ขายและหักคืนเพียงราคาทุนเท่านั้นเมื่อเริ่มมีเงินทุนจึงตั้งร้านขายผ้าของตนขึ้นบ้างและช่วยเหลือชาวซิกที่ยังด้อยโอกาสต่อไปเป็นอยู่เช่นนี้กระทั่งพาหุรัตเติบโตเป็นย่านการค้าผ้าแหล่งใหญ่เช่นในปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ของชาวมุสลิมในสังคมไทยมีหลักฐานปรากฏให้เห็นตั้งแต่สมัยสุโขทัยแต่ละเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นมลายูเปอร์เชียอินเดียหรืออื่นๆต่างก็มีชุมชนตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในกรุงเทพชุมชนชาวไทยมุสลิมบริเวณฝั่งธนบุรีส่วนหนึ่งมาจากบรรพบุรุษที่เป็นชาวเปอร์เชียซึ่งถอยร่นลงมาจากกรุงเก่าเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาหนหลัง

จริญพาดเป็นย่านของมุสลิมนิกายชีอะสืบเชื้อสายมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เชียที่ชื่อเชคอาหมัดซึ่งรับราชการในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยากระทั่งได้รับพระราชทานตำแหน่งสมุหนายกอัครมหาเสนาบดีฝ่าย

จ้าเซนเป็นชื่อที่เรียกกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามเสียงโห่ร้องในการประกอบพิธีกรรมซึ่งหมายถึงอิหม่ามฮุเซนผู้มีศักดิ์เป็นหลานของท่านนบีมูฮัมหมัดความหมายที่แฝงอยู่ในพิธีกรรมคือการย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาซึ่งเป็นทั้งความศรัทธาและประเพณีของชาวชีอะห์

แขกคำซึ่งหมายรวมถึงคนต่างถิ่นที่มาจากประเทศทางซีกตะวันตกของไทยต่างกันทั้งเชื้อชาติและศาสนารากฐานของวัฒนธรรมที่แตกต่างเปรียบเสมือนกรอบที่ขีดวงให้เห็นถึงความเป็นมาและวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งทุกชุมชนต่างก็เป็นหนึ่งในวิถีแห่งความเป็นไทย

ยุคสมัยที่ไทยจำต้องก้าวตามความเจริญของชาติตะวันตกเพื่อปกป้องเอกราชของตนไว้ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุมบังเหียนของชาติในครั้งนั้นต้องทรงเร่งปรับปรุงบ้านเมืองและสังคมสยามให้เป็นประเทศซิวิไลซ์ในเร็ววันการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระองค์ในปีพุทธศักราช2440จึงเป็นดั่งประตูเปิดสู่มิติใหม่อันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนานัปการบนแผ่นดินสยามก่อนหน้านั้นที่ใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์มีถนนสายสำคัญ3สายคือเจริญกรุงบำรุงเมืองและเฟื่องนครซึ่งนับเป็นย่านธุรกิจการค้าแหล่งใหญ่ทว่าถนนนั้นออกจะคับแคบทรงดำริว่ากลางพระนครนั้นยังไม่มีถนนอันกว้างขวางร่มครึ้มด้วยไม้ใหญ่สองข้างทางที่จะดูสง่างามเหมาะแก่การประกอบพิธีของรัฐเช่นที่มีอยู่ในประเทศตะวันตกเหตุดังนี้ถนนสายหนึ่งจึงบังเกิดขึ้นแก่แผ่นดินเป็นเส้นทางที่ทอดผ่านใจกลางเมืองอย่างงดงามมีนามว่าราชดำเนิน

ถนนราชดำเนินนับเป็นถนนที่กว้างขวางใหญ่โตที่สุดสายหนึ่งของกรุงเทพตราบจนปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำแบบอย่างของถนนที่พระองค์ทรงพบเห็นเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปมาสร้างถนนราชดำเนินทางสัญจรสายนี้จึงร่มรื่นเขียวขจีด้วยหมู่ต้นมะฮอกกานีที่ปลูกเป็นแนวตลอดสองฝากฝั่งเป็นเส้นทางที่งดงามอย่างยิ่งแม้จนทุกวันนี้ระยะทางที่ทอดยาวของราชดำเนินแบ่งปันออกเป็น3ช่วงนับแต่ที่เชื่อมต่อกับถนนหน้าพระลานมาสุดที่หน้ากรมประชาสัมพันธ์เดิมเป็นบริเวณซึ่งอยู่ในเขตพระนครเมื่อครั้งก่อนจึงเรียกกันว่าถนนราชดำเนินในถัดจากนั้นไปจนถึงหน้าโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยเดิมเรียกกันว่าถนนราชดำเนินกลางและส่วนที่3คือถนนราชดำเนินนอกนั้นเชื่อมต่อจากถนนราชดำเนินกลางไปจนสุดทางที่ลานพระบรมรูปทรงม้าอันถือเป็นบริเวณนอกชานพระนครในการก่อนระหว่างเส้นทางกว้างใหญ่ยังแต่งแต้มไว้ด้วยสะพาน3แห่งเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่คู่ถนนสายนี้มานับแต่ต้นเริ่มจากสะพานผ่านพิภพลีลาสร้างข้ามคลองหลอดและเชื่อมต่อระหว่างถนนราชดำเนินในและถนนราชดำเนินกลางเหนือคลองโอ่งอ่างคือสะพานผ่านฟ้าลีลาดที่เชื่อมถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินนอกบนสะพานอันกว้างขวางยิ่งแห่งนี้มีความละเอียดละออของสถาปัตยกรรมโบราณที่ยังคงปรากฏอยู่อย่างเด่นชัดแต่สะพานที่กล่าวกันว่างดงามที่สุดนั้นสร้างขึ้นบนถนนราชดำเนินนอกทอดข้ามคลองพดุงกรุงเกษมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นอย่างวิจิตรกระทั่งเสร็จสิ้นเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ50พรรษาทรงพระราชทานนามว่าสะพานมัคควานรังสรรค์ถนนโอ่อ่าสายนี้ถือกำเนิดในยามที่กรุงเทพและตลอดทั้งเมืองสยามกำลังเริ่มเติบโตและขยายตัวการประกาศตนว่าเป็นสังคมศิวิไลนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องดังเช่นที่ได้เกิดขึ้นบนถนนราชดำเนินในเวลาต่อมาหัวถนนราชดำเนินดูวิจิตรสง่างามด้วยเขตพระราชฐานและหมู่พระมหาราชวังหากแต่ในยามนั้นเขตพระราชฐานเป็นที่พำนักของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนเหล่าข้าราชบริพารมากหน้าหลายตาหมู่ปราสาทราชมณเทียนและเรือนพักต่างๆปลูกสร้างกันอย่างแออัดกระทั่งที่ประทับดูจะร้อนอบอ้าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงดำริที่จะมีที่ประทับใหม่ซึ่งมีอนาบริเวณกว้างขวางขึ้นดังเช่นที่ทอดพระเนตรพระราชวังต่างๆในยุโรปพระราชประสงค์อีกประการหนึ่งก็เพื่อจะขยายเขตพระนครให้กว้างขวางออกไปหากพระองค์เสด็จไปประทับที่ใหม่นอกพระนครเหล่าข้าราชการก็จะพากันมาปลูกสร้างบ้านเรือนในบริเวณดังกล่าวด้วยอันจะช่วยกระจายความแออัดภายในเมืองหลวงได้

องค์จึงโปรดให้ซื้อที่ชายทุ่งระหว่างคลองพดุงกรุงเกษมกับคลองสามเสนพระทรงเห็นว่าเป็นที่โล่งเย็นสบายให้สร้างพระพลาสำหรับประทับแรมขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2442และพระราชทานนามที่แห่งนี้ว่าตำบลสวนดุสิตเกาะรัตนโกสินทร์จึงมีพระราชวังแห่งใหม่ตั้งอยู่ณสุดถนนราชดำเนินมีชื่อในภายหลังว่าพระราชวังสวนดุสิตกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้เรียกเสียใหม่ว่าพระราชวังดุสิต

คียงข้างถนนราชดำเนินเขตพระราชฐานแห่งนี้เริ่มปรากฏความสง่างามเมื่อมีการสร้างที่ประทับถาวรองค์แรกขึ้นโดยโปรดให้รื้อพระที่นั่งมัณฑาตรัตนโรธบนเกาะสีชังซึ่งยังสร้างไม่เสร็จมาสร้างเป็นที่ประทับขนาดใหญ่แล้วพระราชทานนามใหม่ว่าพระที่นั่งวิมานเมฆสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงกำกับการออกแบบที่ประทับแห่งนี้ที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังซึ่งนับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมีการจัดสัดส่วนที่ประทับแบบห้องชุดนั้นถูกแบ่งสรรเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ต่างๆกันตลอดจนเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าข้าราชบริพาร

้องท้องพระโรงนี้จัดเป็นห้องซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าห้องใดๆในพระที่นั่งพระองค์ทรงใช้เป็นที่ออกราชการกับบรรดาข้าราชการทั้งมวลที่จะเข้าเฝ้าอยู่โดยรอบ

นับแต่ได้สร้างพระที่นั่งวิมานเมฆเสร็จสิ้นลงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่ณที่นี้เป็นการถาวรเรื่อยมาในระหว่างนี้ทรงใช้ถนนราชดำเนินเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระราชวังเดิมกับพระราชวังดุสิตอยู่เป็นระยะ

พร้อมๆกับการสร้างพระที่นั่งวิมานเมฆเรือนไทยหลังหนึ่งก็ได้รับการก่อสร้างอยู่เคียงข้างมีชื่อเรียกว่าเรือนต้นสำหรับให้เพื่อนต้นซึ่งพระองค์ทรงรู้จักมักคุ้นเมื่อคราวเสด็จประพาสต้นได้มาเข้าเฝ้าณเรือนหลังนี้ทั้งยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งอภิเษกดุสิตตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ประดับประดาด้วยลวดลายขนมปังขิงอันละเอียดละออสำหรับเป็นที่ประชุมสภาเสนาบดีรอบพระที่นั่งวิมานเมฆยังรายล้อมด้วยตำหนักอีกมากมายที่พระองค์โปรดให้สร้างพระราชทานแก่พระมเหสีและพระราชธิดาปีพุทธศักราช2449การสร้างพระที่นั่งองค์ใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์อีกองค์หนึ่งมีนามว่าพระที่นั่งอัมพรสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงย้ายจากพระที่นั่งวิมานเมฆมาประทับอยู่เป็นการถาวรตราบกระทั่งเสด็จสวรรคตณพระที่นั่งแห่งนี้

มาถึงปลายรัชสมัยพระราชวังดุสิตยิ่งดูงดงามอยู่เบื้องหน้าถนนราชดำเนินเมื่อพระองค์ทรงดำริให้สร้างพระที่นั่งอันโอฬารโดยนำพระนามของพระที่นั่งองค์เดิมในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ทรุดโทรมจนต้องรื้อทิ้งไปให้พระนามเดิมนั้นคงอยู่กับพระที่นั่งองค์ใหม่นี้ว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมแต่กว่าการสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมจะเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้เวลากว่า8ปีจึงเสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช2458ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสีขาวก่อขึ้นด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งซื้อจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีองค์นี้สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนเรเนซองส์จึงปรากฏหลังคารูปโดมใหญ่เล็กเหลื่อมซ้อนกันอยู่7ยอดทั้งยังผสมผสานรูปแบบงานในยุคบาโรกและร็อกโคโคอยู่ในตัวอาคารไว้อย่างกลมกลืนพระราชดำริที่สร้างพระที่นั่งองค์นี้ก็เพื่อเป็นที่เสด็จออกมหาสมาคมประกอบพระราชพิธีและต้อนรับทูตานุทูตบุคคลสำคัญจากประเทศตะวันตก

รูปลักษณ์ภายในจึงตกแต่งอย่างวิจิตรตามแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกจนพระที่นั่งดูยิ่งใหญ่อลังการยิ่งกว่าพระที่นั่งองค์ใดๆที่เคยมีมาในพระนครใต้ยอดโดมใหญ่ใจกลางพระที่นั่งสุกสว่างด้วยภาพประดับพระปรมาภิไธยย่อจปร.ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกับที่เพดานท้องพระโรงซึ่งมีพระปรมาภิไธยย่อจปร.และวปร.ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสลับกันไปโดยตลอดบนเพดานของโดมทั้ง6ยอดแต่งแต้มไว้ด้วยงานศิลปกรรมโดยฝีมือจิตรกรชาวอิตาเลียนนามริโกลีและกินนี่ได้วาดภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ซึ่งแสดงถึงพระราชกรณียกิจในเหตุการณ์สำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชจักรีวงศ์นับแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่6

ภาพลักษณ์ที่สัมผัสได้ขององค์พระที่นั่งได้แสดงให้เห็นถึงความงามของงานสถาปัตยกรรมและในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงความพยายามอย่างยิ่งยวดของเมืองสยามที่จะพลิกฟื้นตนให้เป็นชาติทันสมัยและมีอารยธรรมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านานาประเทศ

สุดถนนราชดำเนินนอกในวันนี้ยังคงมีอาคารทรงยุโรปสร้างบนพื้นที่สวนปารุสกวันให้เป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกกันว่าพระตำหนักปารุสกวัน

ในครั้งนั้นพระตำหนักและอาคารในลักษณะดังกล่าวได้รับการปลูกสร้างกระจายอยู่โดยรอบถนนราชดำเนินให้เป็นที่พำนักของพระโอรสพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตามรอยการสร้างพระราชวังดุสิตจนราชดำเนินดูงามสง่าไปตลอดทั้งเส้นทาง

เขตพระราชวังดุสิตขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางแม้แต่บริเวณรัฐสภาตลอดจนสวนจิตรลดาสวนสัตว์ดุสิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทาและวิทยาลัยครูสวนดุสิตในปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานแห่งนี้และรวมไปถึงพระอารามหลวงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบสร้างเป็นอุโบสถหินอ่อนนามวัดเบญจมบพิตรแห่งนี้ด้วยเดิมทีที่นี่คือวัดเล็กๆมีชื่อว่าวัดแหลมต่อเมื่อมีเจ้านาย5พระองค์ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ว่าวัดเบญจบพิตรครั้นเมื่อสร้างพระราชวังดุสิตจะต้องอาศัยพื้นที่วัดเพื่อตัดถนนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สร้างวัดใหม่ขึ้นทดแทนแล้วสถาปนาเป็นพระอารามหลวงมีนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นวัดหลวงเคียงคู่พระราชฐานใหม่ของพระนคร

ตราบเมื่อการผ่านไปสรรพสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงพระราชวังดุสิตก็เช่นกันที่พลิกผันไปตามกาลเวลาบ้างทรุดโทรมผุพังและบ้างก็ยังเสมือนมีลมหายใจพระที่นั่งอนันตสมาคมพลิกผันบทบาทไปตามยุคสมัยเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงใช้พระที่นั่งแห่งนี้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่ประชาชนนับแต่นั้นสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เลือกพระที่นั่งแห่งนี้เป็นรัฐสภาแห่งแรกและยังคงใช้เป็นที่ประชุมสภาเรื่อยมาอีกหลายสมัยตราบถึงปัจจุบันพระที่นั่งอนันตสมาคมยังคงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีตลอดจนพิธีเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกของแต่ละรัฐบาล

ขตพระราชฐานงามสง่าก่อตั้งขึ้นบนถนนอันโออากว้างขวางที่สุดของพระนครสองสิ่งนี้เชื่อมโยงถึงกันเป็นภาพสะท้อนถึงความทันสมัยที่เข้ามาสู่สยามและโดยเฉพาะณใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์ในครั้งนั้น

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

นับแต่การสร้างถนนราชดำเนินเป็นต้นมาภาพลักษณ์ต่างๆอันแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยก็ปรากฏบนถนนสายนี้เรื่อยมาเมื่อคณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยถนนราชดำเนินได้กลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งการคลี่คลายทางสังคมครั้งสำคัญของสยามในครั้งนั้นด้วยณที่นี้24มิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติหมุดทองเหลืองจารึกข้อความข้างต้นฝังอยู่บนลานพระบรมรูปทรงม้าคือจุดที่หัวหน้าคณะราษฎรยืนอ่านแถลงการณ์ประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันเวลาดังกล่าวและยังใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นกองบัญชาการในขณะนั้นถนนสายโออาร์ทว่าสงบร่มครึ้มเมื่อแรกสร้างค่อยๆพลิกผันเป็นศูนย์กลางทางสังคมในหลายๆด้านในเวลาไม่ช้าท้องทุ่งโล่งกว้างริมถนนราชดำเนินแห่งนี้นับแต่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์กษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ทรงใช้เป็นที่นาสำหรับปลูกข้าวอันเป็นกุศโลบายให้ข้าศึกหวั่นใจว่าเมืองสยามนั้นอุดมสมบูรณ์แม้ใจกลางพระนครยังมีนาข้าวทุ่งพระเมรุที่ผู้คนเรียกกันแต่เดิมด้วยเป็นที่ตั้งของพระเมรุของพระราชวงศ์สำคัญต่อภายหลังจึงเรียกเสียใหม่ว่าสนามหลวงยังคงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีใหญ่อยู่เสมอเช่นพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ

หากสำหรับผู้คนส่วนใหญ่สนามหลวงเป็นดั่งศูนย์รวมทางสังคมเป็นพื้นที่กว้างขวางใจกลางเมืองที่ทุกคนสามารถผ่อนคลายอิริยาบถได้ราชดำเนินยังมีนิยามแห่งความเป็นศูนย์กลางทางการปกครองโดยเฉพาะถนนราชดำเนินในและราชดำเนินนอกเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการทั้งฝ่ายตุลาการทหารตลอดจนกระทรวงทบวงกรมต่างๆอย่างมากมายในขณะที่ถนนราชดำเนินกลางเริ่มแปรผันตลอดจนกระทรวงทบวงกรมต่างๆอย่างมากมาย

สองฝากถนนยังเป็นเพียงที่โล่งมีต้นมะฮอกกานีปลูกเป็นแนวอยู่ริมถนนตึกใหญ่ทันสมัยในระยะแรกมีอยู่ไม่มากเช่นห้างสรรพสินค้าแบทแมนตั้งอยู่มุมถนนราชดำเนินกลางบริเวณที่เป็นตึกกรมประชาสัมพันธ์เดิมกระทั่งจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีจึงคิดจะให้พระนครมีอาคารร้านค้าเป็นแหล่งธุรกิจอันเจริญเช่นที่มีอยู่ในประเทศตะวันตกการตัดต้นมะฮอกกานีเพื่อก่อสร้างอาคารบนถนนราชดำเนินกลางจึงเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2480โดยผู้ออกแบบที่ล้วนจบมาจากประเทศฝรั่งเศสแบบอย่างอาคารจึงล้วนถอดมาจากถนนชองเอลิเซ่อันนับเป็นถนนที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงปารีส

0: ว่า11ปีอาคารเหล่านี้จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์แต่เส้นทางการค้าบนถนนราชดำเนินยังไม่อาจเป็นจริงได้เมื่อเริ่มแรก
1: สมัยก่อนนี้สร้างเสร็จมาแล้วนะไม่มีคนเช่าไม่มีคนมาอยู่เพราะเขาอยู่กันแถวจะเป็นกรุงเพื่องนครแล้วก็บำรุงเมืองจะเล่นกรุงบำรุงเมืองเพื่องนครอยู่แถวนั้นนะร้านค้าขายคือความเจริญอยู่ทางนั้นไม่มีทางนี้จอมพลป.ก็คิดจะให้มีคนมาอยู่สร้างเสร็จแล้วก็หาคนอยู่ไม่ได้ก็มีคนไม่ค่อยมีคนมาอยากอยู่แล้วครับก็เพราะว่ามันไม่มีกิจการค้าขายอะไรเอาไว้นั่นนะมีน้อยอย่างผมก็ถูกขอให้ไปเช่าสักสองห้องเลยผมก็ต้องไปเช่าอยู่สองห้องนะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเราไม่ใช่คนค้าขายนะแล้วต่อมาก็โอนให้เขาเพื่อนกันแหละ
0: แต่ในเวลาไม่นานนักความคึกคักทางเศรษฐกิจก็เข้ามาเกาะกุมถนนสายนี้ไว้อย่างเหนียวแน่นตราบถึงปัจจุบันและยังทิ้งเรื่องราวนับแต่หนหลังไว้ให้ผู้คนได้รำลึกจดจำจากสถาปัตยกรรมเหล่านี้ตึกโดดเด่นสูงตระหง่านตรงมุมถนนเดิมจะใช้เป็นที่ทำการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แต่ที่สุดก็ต้องพลิกผันไปเปิดเป็นห้องให้เช่าแล้วใช้ชื่อว่าตึกไทยนิยมอาคารหลังนี้จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นอพาร์ตเมนต์แห่งแรกของไทยความหรูหราที่สุดนั้นตั้งอยู่ณต้นถนนราชดำเนินกลางโรงแรมรัตนโกสินทร์หรือรอยัลโฮเทลถูกเนรมิตขึ้นอย่างสวยงามและนับเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งในเอเชียอาคาเนย์ในสมัยนั้นทีเดียวถัดไปไม่ไกลนักยังมีโรงแรมขนาดเล็กเดิมชื่อโรงแรมสุริยานนท์ที่ปัจจุบันยังคงดำเนินกิจการต่อเนื่องมาโดยใช้ชื่อว่าโรงแรมแมจิสติกใจกลางถนนราชดำเนินยังปรากฏอนุสรณ์สถานที่จอมพลป.พิบูลสงครามสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยนายหมิวอภัยวงศ์จึงออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยคิดความหมายแห่งการสร้างเป็นเลขรหัสต่างๆ

ัวปีกทั้ง4ด้านสูงจากแผ่นพื้น24เมตรและรัศมีจากจุดกึ่งกลางป้อมที่ตั้งผ่านรัฐธรรมนูญไปถึงยอดปีกมีระยะ24เมตรหมายถึงวันที่24มิถุนายนอันเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านรัฐธรรมนูญมีความสูง3เมตรแทนตัวเลขเดือน3ตามการนับแบบ

ซึ่งเท่ากับเดือนมิถุนายนอันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองและปีพุทธศักราช2475ปีสำคัญของเหตุการณ์นั้นแทนเลขรหัสด้วยปืนใหญ่โบราณฝังไว้ที่ด้านนอกโดยรอบอนุสาวรีย์เป็นจำนวน75กระบอกที่ป้อมรองผ่านรัฐธรรมนูญมีประตู6ประตูประดับด้วยพระขันทุกบานรวม6เล่มซึ่งหมายถึงหลัก6ประการอันเป็นนโยบายแรกเริ่มของคณะราษฎรได้แก่หลักเอกราชหลักความสงบหลักเศรษฐกิจหลักความเสมอภาคหลักเสรีภาพและหลักการศึกษาใต้ฐานปีกมีงานประติมากรรมประดับไว้ทั้ง8ด้านเป็นฝีมือการออกแบบของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีโดยมีภาพซ้ำกันอย่างละ2ภาพแสดงเรื่องราวการทำงานและการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรซึ่งมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันคือภาพการวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรภาพการต่อสู้ของทหารภาพการทำงานพัฒนาทั้งในด้านเกษตรกรรมพาณิชยกรรมและการใช้แรงงานและภาพเรื่องอุดมการณ์หรือคุณค่าอันแสดงถึงแง่มุมที่ดีงามที่พึงมีในสังคมเนื่องมาแต่งานประติมากรรมเหล่านี้จะมีใครรู้บ้างว่าภาพปูนปั้นที่ประดับใต้ฐานนั้นยังไม่ครบถ้วนยังมีบางส่วนที่ขาดหายไปกระทั่งมีผู้นิยามอนุสรณ์สถานแห่งนี้ไว้อีกชื่อหนึ่งว่าอนุสาวรีย์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ

ยมีภาพปูนปั้นที่ไม่ได้ปรากฏอยู่บนอนุสาวรีย์อีก4ภาพคือภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญภาพคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองภาพประชาชนสักการะผ่านรัฐธรรมนูญและภาพประชาชนร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองแท้ที่จริงแล้วศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบภาพปูนปั้นสำหรับประดับฐานใต้ปีกครบทั้ง8ด้านหากเพราะช่วงเวลาก่อสร้างมีระยะสั้นเพียง1ปีจนไม่อาจหล่อภาพทั้งหมดให้ทันได้แบบร่างทั้ง4ที่เหลือนี้จึงถูกเก็บทิ้งร้างไว้ในกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรเรื่อยมา

ในแห่งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีความหมายสำคัญในตนเองอยู่มากมายชวนให้นักคิดนักเขียนค้นหาสิ่งที่แฝงอยู่ภายในสถาปัตยกรรมสีขาวนี้จนก่อให้เกิดทัศนวิจารณ์ในแง่มุมต่างๆกัน

0: นักวิชาการบางคนให้รู้สึกขัดแย้งกับรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยที่ประดับอยู่บนอนุสาวรีย์ที่ดูจะไม่สอดคล้องกับแนวคิดของไทยแต่โบราณทั้งยังแสดงทัศนคติเกี่ยวกับเลขรหัสที่ใช้อยู่กับอนุสาวรีย์ด้วยข้อคิดอันชัดเจนตรงไปตรงมาในขณะที่นักวิชาการบางคนซึ่งมีมุมมองในเชิงศิลปะให้ความรู้สึกกับสถาปัตยกรรมกลางถนนราชดำเนินนี้ผิดแผกกันไป
1: ก็พูดถึงองค์ประกอบศิลป์มันเข้ากันพอสมควรแต่ถ้าหากเราวิจารณ์เหนือเรื่องนายรูปปั้นก็มีลักษณะของรูปปั้นต่างๆที่ในสายตาของฝรั่งจะบอกว่าขัดแย้งกับประชาธิปไตยเช่นทหารคนนั้นเห็นได้ชัดเมื่อมองเห็นก็เห็นปืนจี้หลังของกรรมกรของคนแบกภาระหนักเมื่อเราประสบงานอนุสาวรีย์นี้ที่จริงไม่ควรจะยืนมองจากข้างนอกแต่ควรจะไปขึ้นไปดูเองแล้วก็อันนั้นอันนี้เพราะว่ามันคล้ายๆกับรูปปั้นนะคะทั้งอนุสาวรีย์มันเป็นสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อเข้าใจถึงหัวใจของอนุสาวรีย์ที่จริงต้องขึ้นแล้วก็ที่จริงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเมื่อดูจากข้างไกลแล้วก็เห็นรู้สึกว่าแข็งนะดูรูปทหารแล้วก็มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นสงสัยนิดหน่อยแต่ว่าเมื่อข้ามถนนแล้วก็ขึ้นบันไดแล้วก็เดินรอบๆดูชอบเพราะบรรยากาศที่อนุสาวรีย์มันเงียบสงบแล้วก็มันปีกมันสูงที่จริงเรารู้สึกปีกมันเฝ้ารัฐธรรมนูญใช่ไหมคะเมื่อดูเรารู้สึกว่าปีกมันเฝ้ารัฐธรรมนูญแต่ที่จริงถ้าหากขึ้นอนุสาวรีย์เมื่ออยู่ใกล้ๆปีกมันค่อนข้างชวนให้เรามองท้องฟ้าเมื่อเราดูปีกตามันต้องถูกดึงมองท้องฟ้าตลอดแล้วก็เพราะฉะนั้นเราจะเห็นท้องฟ้ากำลังหมุนเวียนข้างบน
0: แต่หากจะพินิจในเชิงภูมิสถาปัตยกรรมอนุสาวรีย์ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางถนนอาจทำให้ต้องตีความในอีกนิยามหนึ่งได
2: ้ก็คือผมเห็นว่าของเก่านั้นน่ะสร้างขึ้นมาเจตนาคงจะเพื่อดูมากกว่าทำไมผมพูดว่าเพื่อดูมากกว่ายกตัวอย่างเช่นอยู่ตัวอนุสาวรีย์เนี่ยตั้งอยู่กลางสี่แยกนะครับกลางสี่แยกนั้นก็หมายความว่าการจะเข้าถึงเนี่ยโอกาสเข้าถึงเนี่ยจะเป็นไปได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับผมว่าสนามหลวงเป็นต้นเนี่ยสนามหลวงเนี่ยจะมีรถวิ่งอยู่รอบนะฮะแต่ว่ามันใหญ่มากเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงกลางเนี่ยคนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายแล้วเราก็อย่างเคยเห็นมาแล้วก็คือตลาดนัดคนจะเข้าไปถึงได้สะดวกอนุสาวรีย์ที่จะเป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยก็ต้องใหญ่พอใหญ่ที่จะรับคนจำนวนมากเพราะประชาธิปไตยใช่ไหมมันก็ต้องเป็นเรื่องของใหญ่ๆแต่ทีนี้ประชาธิปไตยเราเล็กและอยู่กลางสี่แยกซึ่งกลางสี่แยกเมื่อเทียบกับการจราจรปัจจุบันผมว่าน่ากลัวมากมันเข้าถึงไม่ได้ไอ้การที่เข้าถึงไม่ได้และถ้าจะไปใช้อะไรจริงๆเนี่ยได้แต่คนจำนวนน้อยอย่างเงี้ยผมว่าเจตนาจึงเพื่อดูมากกว่า
0: ไม่ว่ามูลเหตุแห่งการสร้างสถาปัตยกรรมชิ้นนี้จะเกิดขึ้นเพื่อส่วนรวมหรือไม่หากภายหลังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้แปรเปลี่ยนเป็นพลังเป็นศูนย์รวมจิตใจอันยิ่งใหญ่และมากด้วยคุณค่าแก่ผู้คนในสังคมไทยสิบสามสิบสี่ตุลาคมพุทธศักราช2516มวลชนเรือนแสนสร้างกระแสที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสยามเพื่อเรียกร้องให้สังคมไทยมีประชาธิปไตยมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในครั้งนั้นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและถนนราชดำเนินคือเวทีสำคัญที่นักศึกษาประชาชนยืนหยัดต่อสู้อยู่อย่างมั่นคง ดยไม่คาดคิดความต้องการของหมู่ชนกลับต้องแลกมาด้วยชีวิตจิตใจที่จำต้องทุ่มเทไปอย่างเต็มเปี่ยมถนนสายประชาธิปไตยในครานั้นต้องจำหลักเหตุการณ์อันปวดร้าวไว้โดยไม่อาจหลีกเลี่ยง

การต่อสู้ของหมู่ชนเพื่อให้ได้มาซึ่งสังคมที่ดีกว่าเกิดขึ้นบนถนนสายนี้ที่อนุสาวรีย์แห่งนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ด้วยนิยามของคำว่าประชาธิปไตยตั้งตระหง่านอยู่กึ่งกลางถนนราชดำเนินนี้เองและราวกับประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยวิญญาณเสรีจึงต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดของผู้คนและสังคมอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2535

ไม่ว่าจะฮึกเหิมหรือปวดร้าวมวลชนอันมหาศาลได้ประกาศความหมายอันเต็มเปี่ยมของคำว่าประชาธิปไตยบนอนุสาวรีย์และบนถนนสายนี้ไว้อย่างชัดเจนบนถนนสายใหญ่ทิ้งไว้เพียงซากความทรงจำกับบาดแผลของสังคมที่ทุกคนหวังใจว่าการเวลาอันเลวร้ายนั้นคงจบสิ้นลงและจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

0: ความสงบกลับคืนสู่ถนนราชดำเนินอีกครั้งณกึ่งกลางพระนครแห่งนี้มีเรื่องราวมากมายที่บ่งชี้ถึงคุณค่าและความหมายอันยิ่งใหญ่ของคำว่าราชดำเนินนับแต่ต้นจนปัจจุบัน
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: วิตของเราคำว่าของหายหรือคนหายอาจฟังดูเป็นเพียงเหตุการณ์ธรรมดาแต่สำหรับเจ้าของแล้วสิ่งที่หายไปอาจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดบางครั้งเป็นทรัพย์สินที่ขาดไม่ได้บางครั้งเป็นความทรงจำและบางครั้งคือคนที่เรารักตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความกังวลแต่จบลงด้วยรอยยิ้มเพราะยังมีผู้คนที่ไม่ละเลยความเดือดร้อนของกันเรื่องแรกเป็นเรื่องของคุณยายวัย77ปีที่ออกจากบ้านพร้อมจักรยานคู่ใจก่อนจะประสบอุบัติเหตุล้มและพลัดหลงไปไกลจากบ้านแม้ตัวเองจะได้รับบาดเจ็บมีอาการมึนงงแต่ตลอดเวลาที่อยู่บนรถแท็กซี่คุณยายกลับเอ่ยถามอยู่เพียงเรื่องเดียวจักรยานอยู่ไหนคุณวรรธนาคนขับแท็กซี่สังเกตเห็นความผิดปกติจึงไม่เพียงขับรถพาคุณยายตามหาจักรยานแต่ยังตรวจสอบข้อมูลจากบัตรประชาชนติดต่อหลานและตัดสินใจพาคุณยายกลับบ้านด้วยตัวเองระหว่างทางเขาคอยปลอบว่าเดี๋ยวหลานจะไปเอาจักรยานให้นะท้ายที่สุดคุณยายกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยและจักรยานก็ไม่ได้หายไปไหนสิ่งที่กลับคืนมาจึงไม่ใช่แค่จักรยานแต่คือความสบายใจของทั้งครอบครัว
1: เช่นเดียวกับคุณเจนจิราที่เผลอลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถแท็กซี่หลังเดินทางกลับจากโรงพยาบาลภายในมีทั้งเงินสดบัตรประชาชนใบขับขี่และเอกสารสำคัญโชคดีที่ก่อนลงจากรถเธอถ่ายรูปเซลฟี่ไว้และภาพนั้นบังเอิญติดทั้งทะเบียนรถและชื่อคนขับข้อมูลเล็กๆเพียงภาพเดียวกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้จสร้อยประสานงานกับกรมการขนส่งทางบกจนสามารถติดต่อคนขับแท็กซี่ได้เมื่อพบกระเป๋าที่เบาะหลังคนขับก็รีบนำมาส่งคืนถึงบ้านโดยทรัพย์สินยังอยู่ครบและยังปฏิเสธที่จะรับค่าเดินทางกลับอีกด้วยจากความกังวลจึงกลายเป็นความประทับใจที่เธอจะไม่มีวันลืม
2: และอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้หลายคนร่วมลุ้นไปพร้อมกันคือการตามหานักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสซึ่งมีอาการหลงลืมและเดินหายออกจากโรงแรมเพียงลำพังเขาพูดได้เฉพาะภาษาฝรั่งเศสไม่คุ้นเคยกับเส้นทางและมีเงินติดตัวเพียงเล็กน้อยจสร้อยได้ช่วยกระจายข้อมูลพร้อมประสานเครือข่ายพลเมืองดีอย่างต่อเนื่องกระทั่งคุณทองใบหรือคุณน้อยมิเตอร์คนขับแท็กซี่สังเกตเห็นชายคนหนึ่งที่มีลักษณะตรงกับประกาศครั้งแรกเขารีบแจ้งเบาะแสและเมื่อขับรถผ่านอีกครั้งเขาพบชายชาวฝรั่งเศสเดินอยู่ริมถนนจึงตัดสินใจรับขึ้นรถและพาไปส่งที่สถานีตำรวจเพื่อรอไกด์และครอบครัวมารับตัวไม่นานนักทั้งสองก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนแม้จะพูดกันคนละภาษาแต่ความมีน้ำใจกลับสื่อสารถึงกันได้อย่างดีที่สุด
3: ทั้ง3เรื่องราวนี้อาจเป็นการตามหาคนละสิ่งคนหนึ่งตามหาจักรยานคนหนึ่งตามหากระเป๋าสตางค์และอีกครอบครัวตามหาคนที่รักแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกสิ่งที่หายไปล้วนมีคุณค่าต่อหัวใจของเจ้าของและทุกเรื่องราวก็จบลงได้เพราะมีคนที่เลือกจะหยุดมองหยุดสังเกตและยื่นมือเข้าช่วยเหลือพร้อมกับมีจสร้อยคอยเป็นกระบอกเสียงเป็นผู้ประสานงานและเชื่อมโยงความหวังจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเพราะบางครั้งการตามหาสิ่งสำคัญไม่ได้จบลงแค่การได้ของคืนหรือการพบคนที่รักแต่ยังทำให้เราได้เห็นสิ่งล้ำค่าอีกอย่างหนึ่งคือความมีน้ำใจของผู้คนในสังคมความดีเล็กๆที่ส่งต่อถึงกันและทำให้เรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความกังวลจบลงด้วยความอิ่มเอมหัวใจเสมอกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆที่ทำให้เรายิ้มได้ในครั้งต่อไปนะคะ

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยามก่อร่างสร้างฐานเกี่ยวร้อยเรื่องราวทางอารยธรรมประเพณีหลากเชื้อชาติ

ันเรื่องของไสยศาสตร์มันเรื่องของศาสนาฮินดูลิเกเป็นเรื่องของแม่ยก

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงย้ายราชธานีก่อร่างสร้างเมืองบนเกาะกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานจนเป็นวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไปนั่นคือความบันเทิงทางศาสตร์แห่งการมหรสพไทย

ท่วงท่าของตัวแสดงหญิงล้วนร่ายรำตามจังหวะของบทร้อยกรองที่สอดประสานไปกับเพลงร้องและปี่พาดอันนุ่มนวลนี่คือคุณลักษณ์เฉพาะของละครในการแสดงที่สร้างความสำราญถวายพระเจ้าแผ่นดินในครั้งอดีต

0: ราะการรำนี้เป็นการแสดงหน้าพระที่นั่งท่ารำจึงต้องรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของราชสำนักอย่างเข้มงวดนอกเหนือจากละครในซึ่งเป็นการแสดงภายในพระบรมมหาราชวังแล้วภายนอกพระราชวังยังมีการละครอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้ความสำราญกับสามัญชนทั่วไปบทละครที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมพื้นบ้านการเดินเรื่องรวดเร็วรวบรัดสอดแทรกบทตลกขบขันไว้ในบทกลอนคือเสน่ห์ของละครนอกที่มีอยู่ตั้งแต่ครั้งกรุงเก่าจวบจนครั้งสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานี
1: เป็นอันว่าละครนอกเล่นในชาวบ้านดูเพราะฉะนั้นในการแสดงละครนอกมันก็มีตลกโปกฮามากชาวบ้านชอบแล้วก็จะมีพูดสองแง่สองง่ามอะไรตลกโปกฮาซึ่งในวังไม่มีผู้หญิงเล่นไม่ได้ละครไหนก็ไม่มีแล้วก็มีแต่ความสุภาพเรียบร้อยรักษาระเบียบประเพณี
0: ผลของการเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆทำให้เกิดการผสมผสานในการละครไทยนำมาประยุกต์ขึ้นใหม่ลิเกนาตะลีลาพื้นบ้านที่สร้างความเพลิดเพลินให้คนดูได้อย่างดีพัฒนามาจากการสวดประกอบการสรรเสริญศาสดาของศาสนาอิสลามและจากแบบแผนของละครนอกการเล่นลิเกไม่มีแบบแผนมากนักเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อความรวดเร็วทันใจความพอใจของคนดูเป็นหลักลิเกจึงเป็นการแสดงกึ่งร้องและมีส่วนของละครพูดที่สามารถจะด้นสดประกอบได้ทันที
2: มันต้องคิดไม่ดีต้องกระหมดตอบโล่งอย่างแน่นอนขอเชิญเสด็จพระวัง
3: จอมธานีวีรศักดิ์ยิ่งหนักจิตจ
1: ักมีลิเกนะมันมาตีละครนอกคนดูละครนอกมาจนกระทั่งเบื่อคนไทยเบื่อง่ายเพราะไม่เบื่อก็หลายร้อยปีลิเกมาก็มาเล่นมันเริ่มต้นจากแขกเข้าไปสวดถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวพวกแขกเปอร์เซียพวกขันธีอะไรแล้วก็มันเรียกคำสวดอ้อนวอนพระเจ้าถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวนี่เรียกว่าดีเกรหรือดีเกนี่แหละใครก็ออกมากลายเพี้ยนเป็นลิเกยี่เกอะไรไป
0: ในสมัยนั้นทั้งลิเกและมหรสพต่างๆมักจะไม่มีที่เล่นประจำถาวรเพราะถือเป็นงานบุญแก่มหาชนแล้วแต่เจ้าภาพจะจ้างให้เล่นโดยไม่คิดค่าดูจากผู้ชมจนเมื่อโรงแรมโอเรียนเต็นไม่สามารถใช้เป็นที่แสดงของคณะละครเร่จากต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยโรงลิเกเปิดการแสดงด้วยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการเข้าชมขึ้นโรงละครปรินซ์เธียเตอร์ของเจ้าพระยามหิตรศักดิ์ธรรมรงค์เพ็งเพ็ญกุลถือเป็นโรงละครแห่งแรกสำหรับแสดงต่อสาธารณชนโดยจัดเก็บค่าเข้าชม
4: ที่ผมเจอหลักฐานนะครับในหนังสือสยามสมัยประมาณช่วง2427เนี่ยก็เล่าถึงประวัติเรื่องนี้ว่าท่านก็มาตั้งเป็นโรงเล่นในบ้านของท่านนะฮะตอนนั้นยังไม่ได้เก็บเงินเล่นไปเล่นมาเนี่ยก็ตั้งชื่อในยุคนั้นว่า Siamese Theater จนเมื่อฉลองกรุงฉลองพระนครปี2425ที่สนามหลวงเนี่ยนะฮะครั้งนั้นเริ่มเก็บเงินค่าผ่านประตูเป็นครั้งแรก
0: เมื่อเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามามากขึ้นในสมัยรัชกาลที่5การสร้างภาพยนตร์เริ่มเป็นที่สนใจในกลุ่มเจ้านายชั้นสูงหนึ่งในจำนวนนั้น ก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจบิดาแห่งภาพยนตร์ของชาติผู้ทำให้เกิดการสร้างภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทยการสร้างภาพยนตร์ไทยเฟื่องฟูขึ้นจวบจนสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ทรงปรับเปลี่ยนบริเวณฉายหนังล้อมผ้าที่ชื่อสนามน้ำจืดสร้างศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่มีมาตรฐานทัดเทียมต่างชาติเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเทพครบ150ปี

0: ธุรกิจภาพยนตร์เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสมัยสงครามโลกครั้งที่2เมื่อประเทศไทยประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกาทำให้เกิดการขาดแคลนหนังแม้แต่หนังไทยเองก็ต้องใช้งบสร้างที่สูงมากโรงภาพยนตร์ปิดตัวเองหรือไม่ก็เปลี่ยนไปเป็นโรงมโหสถอื่นไปพันท้ายนรสิงห์ละครเวทีเรื่องสุดท้ายเพื่อหวนระลึกถึงช่วงหนึ่งของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยซึ่งเคยใช้เป็นที่แสดงของคณะละครต่างๆเช่นกัน
1: ถ้าคณะไหนได้เวลาที่มีภูเขาทองคณะนันทโชคดีคือคนจะไหลจากเฉลิมทองแล้วเข้ามาดูให้เต็มเข้าไปอีกให้เข้ามาดูละครหรือถ้ามีงานวรรณขัตฤกษ์เช่นเฉลิมพระชนมพรรษานะฮะแล้วก็รัฐธรรมนูญถ้าใครได้ดีเลยเพราะว่าต่อตั้งแต่วันที่5ไปจนกระทั่งถึงวันที่8ไปเลยจะมีรอบเช้าซึ่งเรานักแสดงเล่นกันตั้งแต่รอบเช้าบางทีเลิกตี2เราก็ไม่เหนื่อยไม่เหน็ดกันเพราะว่าได้เสียงได้ฟังเสียงหัวเราะจากคนฮาตูมตูมพอถึงวันปีใหม่เนี่ยพวกดาราจะทำของมาขายคุณสมกิจก็ทำสับปะรดกวนดิฉันก็ทำท็อฟฟี่นะฮะพี่กำจายแกก็ทำมะขามแก้วค่ะแต่ของขายดีนะฮะของขายดีเหลือเกินขายดีจนกระทั่งไม่พอขายเราก็ต้องใช้วิธีไปซื้อเอาจากบางลำพูแล้วก็มาใส่โถของเราแล้วก็เป็นกลายเป็นขนมดาราจ้า
0: เมื่อภาวะทางเศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นยุคทองของภาพยนตร์ต่างประเทศจึงเริ่มหวนกลับมาอีกครั้งตราบจนทุกวันนี้สยามสแควร์เจริญขึ้นเป็นแหล่งบันเทิงของชาวกรุงแทนยุคของวังบุรพาขณะที่อารยธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากแต่ศิลปะโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ยังได้รับการสืบสานต่โรงละครแห่งชาติกรมศิลปากรคือสถานที่แสดงนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบันทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ภายในโรงละครแห่งชาติจะเนืองแน่นด้วยผู้คนทุกเพศวัยเพื่อชมการแสดงที่นับวันจะหาดูได้ยาก

รวมถึงการกลับมาของศาลาเฉลิมกรุงแม้จะไม่ได้เป็นแหล่งบันเทิงเหมือนครั้งอดีตแต่ณที่นี้ยังคงอยู่เพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าต่อไปให้บันทึกจดจำระยะเวลา2ปีในการปรับปรุงตัวอาคารขึ้นใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นโรงโขนที่สามารถถ่ายทอดการแสดงสู่ผู้ชมได้อย่างตระการตา

0: ไม่เพียงแต่นาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการฟื้นฟูเท่านั้นละครเวทีที่เคยซบเซาไปกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง
1: คุณคนสวยชื่ออะไรครับ
2: เรียนชื
3: ่อไมเคิล
4: ไมค
2: ์จำไม่ได้เหรอแต่ถ้า
3: เสียลงไปหน่อยสิจอส
4: คุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอ
2: เขาเป็นนักแสดงไงผมย่อมทำได้ทุกอย่าง
0: ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครยังคงรวมไว้ซึ่งมหรสพหลากรูปแบบขณะที่วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอย่างเสรีเอกลักษณ์ซึ่งบ่งบอกความเป็นมาของชนชาติยังคงได้รับการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องสมกับความเป็นมหานครที่บรรจบของสองฝั่งอารยธรรม

เป็นมหานครที่รวมไว้ซึ่งศาสนาเปิดกว้างทางความคิดให้เสรีภาพทางความเชื่อตามพลังศรัทธาของสานุสิทธิ์

วัฒนธรรมประเพณีที่กระทำสืบทอดต่อกันบนวิถีชีวิตของคนหลากเชื้อชาติช่วยให้เข้าใจถึงความเป็นมาของแต่ละกลุ่มชนดังเช่นนาฏศิลป์ของไทยที่บ่งบอกถึงพระราชฐานันดรของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นดั่งสมมุติเทพปกครองแผ่นดินแต่รากฐานความเชื่อที่เปลี่ยนไปนำมาซึ่งรูปแบบการปกครองที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองบนวิถีทางของประชาธิปไตยอันนำพาให้เมืองหลวงแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญตราบจนปัจจุบัน

คำว่ากล้วยไม้ที่เรียกกันอยู่ในทุกวันนี้จะมีที่มาอย่างไรไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2หรือราว200ปีล่วงมาแล้วคำว่ากล้วยไม้ได้ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาอันเป็นเหตุให้สันนิษฐานได้ว่ากล้วยไม้เป็นพันธุ์พืชเก่าแก่ของโลกจึงปรากฏคำว่ากล้วยไม้ในภาษาไทยมาแต่ไหนแต่ไร

ผืนแผ่นดินที่มีรูปร่างเปรียบได้ดังขวานทองอันเป็นที่ตั้งของราชอาณาจักรไทยแห่งนี้เป็นที่ยอมรับในวงการพฤกษศาสตร์โลกมาช้านานแล้วว่าเป็นแหล่งที่มีสภาพป่าเก่าแก่และอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความหลากหลายของชนิดป่าในแผ่นดินไทยซึ่งแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศและลักษณะอากาศได้เอื้ออำนวยให้บุพชาตินานาพันธุ์ประชันกันผลิดอกชูช่อเสมือนดั่งอัญมณีประดับแผ่นดิน

ความบริบูรณ์ของผืนป่าเมืองไทยยังได้ให้กำเนิดพันธุ์ไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งมีปรากฏในผืนป่าโบราณเพียงไม่กี่แห่งในโลกและในการต่อมาได้กลายเป็นตัวแทนแห่งมวลดอกไม้ของชาติไทยและคนไทยที่ทั่วโลกต่างชื่นชม

เหตุใดจึงเรียกว่ากล้วยไม้เหตุที่เรียกว่ากล้วยไม้น่าจะเป็นเพราะมีลักษณะคล้ายผลกล้วยซึ่งเรียกตรงๆว่าลำลูกกล้วยและหากพิจารณาเทียบเคียงกับคำว่าออคิดในภาษาอังกฤษก็ดูเหมือนจะมีความหมายใกล้เคียงกันโดยคำว่าออคิดนั้นมาจากคำในภาษากรีกซึ่งแปลความหมายได้ว่ามีลักษณะโป่งคล้ายต่อมซึ่งก็หมายถึงลำลูกกล้วยนั่นเองแม้จะมีกล้วยไม้บางสกุลที่ไม่มีลำลูกกล้วยแต่ก็เรียกออคิดหรือกล้วยไม้เช่นกันสันนิษฐานได้ว่าเมื่อครั้งที่พบกล้วยไม้ใหม่ๆนั้นคงจะพบกล้วยไม้สกุลที่มีลำลูกกล้วยก่อนมาภายหลังเมื่อนักพฤกษศาสตร์ได้พิสูจน์ว่าแม้จำพวกที่ไม่มีลำลูกกล้วยก็รวมเข้าในตระกูลกล้วยไม้ด้วยจึงเรียกรวมต้นไม้ในตระกูลนี้ว่ากล้วยไม้กล้วยไม้เป็นพันธุ์ไม้ชั้นสูงซึ่งมีอวัยวะต่างๆครบสมบูรณ์มีรากลำต้นใบและมีดอกสมบูรณ์เพศเมล็ดจากฝักที่เกิดจากการผสมตัวเองเหล่านี้หากนำมาเพาะแล้วได้ต้นกล้วยไม้ที่ให้ดอกคล้ายกัน

ในสภาพธรรมชาติมักพบกล้วยไม้ป่าขึ้นตามต้นไม้แต่ไม่ใช่เป็นพวกเดียวกับกาฝากที่ใช้อวัยวะดูดอาหารจากต้นไม้มีชีวิตเพื่อแย่งอาหารแต่กล้วยไม้ที่เห็นเกาะอยู่ตามคาคบไม้นั้นเป็นเพียงอาศัยเกาะอยู่เฉยๆเพียงผิวนอกมิได้แทงเข้าไปในลำต้นกล้วยไม้มีระบบรากที่ทำหน้าที่ดูดธาตุอาหารเหมือนรากต้นไม้ทั่วไปกล้วยไม้เพียงอาศัยอาหารที่ได้จากเปลือกไม้ผุๆโดยเชื้อราไมโครไรซาที่มีอยู่ภายในเซลล์ผิวของรากจะช่วยเปลี่ยนแปลงเปลือกไม้เหล่านั้นให้กลายสภาพเป็นอาหารแล้วรากกล้วยไม้ก็จะนำไปใช้อีกทีหนึ่งเป็นการเจริญเติบโตที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างเชื้อราและกล้วยไม้โดยอาศัยต้นไม้ใหญ่เป็นที่ยึดเกาะอาศัยอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นอยู่ทั่วไปแต่เรามักจะพบมีกล้วยไม้บางชนิดขึ้นอยู่บนต้นไม้ชนิดหนึ่งโดยเฉพาะทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณสมบัติของเปลือกต้นไม้นั้นสามารถยึดให้เมล็ดกล้วยไม้ซึ่งมีขนาดเล็กมากติดค้างอยู่ได้โดยไม่ถูกชะล้างไปกับน้ำฝนหรือเปลือกต้นไม้นั้นสามารถดูดความชุ่มชื้นไว้ได้พอเพียงแก่การงอกของเมล็ดหรือเป็นเพราะเปลือกต้นไม้นั้นมีเชื้อราซึ่งช่วยสนับสนุนการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ตามธรรมชาติหรือเปลือกต้นไม้นั้นไม่มีสารที่เป็นพิษเป็นภัยต่อเชื้อราที่มีประโยชน์ต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้รวมทั้งลักษณะของต้นไม้ไม่หนาทึบบังแสงอันเป็นสิ่งสำคัญในการงอกและการเจริญของกล้วยไม้ดังนั้นแม้จะพบว่าแหล่งกำเนิดของกล้วยไม้ป่าตามธรรมชาตินั้นมีอาณาเขตแผ่กระจายตามแหล่งต่างๆแทบทุกแห่งในโลกที่ต้นไม้ธรรมดาสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้แต่แหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สำคัญของโลกก็มีอยู่เพียง2แหล่งใหญ่ๆคือแถบลาตินอเมริกาตั้งแต่อเมริกากลางไปจนถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้กับแถบเอเชียและแปซิฟิกสำหรับแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกพบว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ใจกลางของแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สวยงามแหล่งใหญ่ของโลกจากการสำรวจปรากฏว่าประเทศไทยมีพันธุ์กล้วยไม้ป่าในธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิดทั้งประเภทที่พบอยู่บนต้นไม้บนพื้นผิวของภูเขาและบนพื้นดินสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยเพื่ออำนวยให้แก่การเจริญงอกงามของกล้วยไม้เป็นอย่างมากเทือกเขาทางภาคเหนือของประเทศที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่เทือกเขาที่มียอดสลับซับซ้อนมีลำธารซึ่งคดเคี้ยวมีนกและสัตว์ป่าต่างๆรวมทั้งมีพันธุ์กล้วยไม้ป่าที่สวยงามนานาชนิดดอย 30,000 ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตรดอกฟ้ามุ้ยกำลังบานอยู่บนต้นกอกซึ่งล้อมรอบไปด้วยสนเกี้ยต้นใหญ่ฟ้ามุ้ยเป็นกล้วยไม้ตระกูลแวนด้ามีแหล่งกำเนิดในป่าแถบภาคเหนือของไทยที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตรแม้จะมีการสำรวจพบฟ้ามุ้ยในประเทศพม่าด้วยก็ตามแต่จากการสำรวจก็ยืนยันว่าฟ้ามุ้ยที่สวยๆก็พบได้เฉพาะจากป่าในประเทศไทยเท่านั้นฟ้ามุ้ยต้นแรกของไทยค้นพบโดยเซอร์โจเซฟฮุกเกอร์ที่ได้ส่งนักสำรวจมาค้นหาฟ้ามุ้ยแถบภาคเหนือของไทยเมื่อปีพุทธศักราช2392จากความงามของดอกสีฟ้าซึ่งหาได้ยากมากจากกล้วยไม้ทั่วไปทำให้ฟ้ามุ้ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่พฤกษศาสตร์เพราะเป็นแวนด้าป่าชนิดเดียวในโลกที่มีสีฟ้าและถือกันว่าเป็นต้นกำเนิดของสีฟ้าฟ้ามุ้ยเป็นภาษาพื้นเมืองของภาคเหนือคำว่ามุ้ยแปลว่าม่วงฟ้ามุ้ยจึงหมายถึงสีฟ้าอมม่วงตามธรรมดาทั่วไปฟ้ามุ้ยมีฟอร์มดอกกลมลักษณะของกลีบใน2กลีบที่บิดและหงายหลังไปครึ่งหนึ่งบ่งชี้ความเป็นกล้วยไม้ป่าอย่างชัดเจน
ลักษณะเด่นที่ไม่อาจพบได้ในกล้วยไม้อื่นใดในโลกคือบนพื้นกลีบดอกมีลายร่างแหเป็นเส้นตัดกันทั้งดอกที่เรียกว่าลายสมุกแต่อย่างไรก็ตามนอกจากฟ้ามุ่ยจะมีสีฟ้าแล้วจากการสำรวจในป่าแถบภาคเหนือของไทยก็ยังพบฟ้ามุ่ยเผือกซึ่งกลีบดอกมีสีขาวและฟ้ามุ่ยแดงซึ่งมีกลีบดอกสีชมพู

ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นดินแดนที่เรียกกันว่ามีกล้วยไม้งามจนคำว่าเอื้องซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นภาคเหนือเป็นที่รู้ทั่วไปว่าหมายถึงกล้วยไม้เช่นเอื้องคำเอื้องม่อนไข่เอื้องมัจฉานุเอื้องเหล่านี้จัดอยู่ในกล้วยไม้สกุลหวายหรือเดนโดรเบียมลักษณะโดยทั่วไปคือลำลูกกล้วยยาวเป็นปล้องซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้เรียกว่าหวายกล้วยไม้สกุลหวายนับเป็นกล้วยไม้ดอกสวยสกุลใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทยโดยได้มีผู้ค้นพบในป่าเมืองไทยมากชนิดที่สุดในโลกโดยพบแล้วถึง618ชนิด

ภายใต้สายหมอกที่ปกคลุมแสดงถึงความชุ่มเย็นของดอยอินทนนท์ณที่แห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดแห่งหนึ่งของกล้วยไม้แปลกตาร้องเท้านารีอินทนนท์เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามถิ่นกำเนิดที่พบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2396เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์จะพบรองเท้านารีอินทนนท์มีดอกสะพรั่งอยู่บนเทือกเขาเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามถิ่นกำเนิดที่พบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2396เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

ว่ามีกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีพันธุ์แท้อยู่ถึง16ชนิดจาก80ชนิดในแหล่งกำเนิดทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองเท้านารีบางชนิดมักจะพบขึ้นตามซอกหินบนภูเขาหินปูนรองเท้านารีเหลืองพังงามีถิ่นกำเนิดอยู่บนภูเขาหินปูนแถบชายฝั่งทะเลทางภาคใต้

และนี่คือรองเท้านารีปีกแมลงปอเป็นรองเท้านารีชนิดล่าสุดที่พบในประเทศไทยมีถิ่นกำเนิดบนยอดภูหลวงจังหวัดเลยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

นับจากยอดดอยบนคาคบไม้หรือแม้แต่หน้าผาสูงชันเรื่อยลงมาจนถึงตามแอ่งซอกหินและตามพื้นดินในป่าใหญ่ไม่ว่าจะเป็นป่าดิบชื้นป่าสนเขาหรือป่าแล้งก็ล้วนแต่มีกล้วยไม้ป่าแทรกตัวอยู่ทั้งสิ้นพื้นป่าหลายประเภททำให้เกิดชนิดของกล้วยไม้หลากหลายพันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้เห็นตลอดปีกล้วยไม้จึงไม่ใช่เป็นเพียงชีวิตชีวาของผืนป่าแต่ยังทรงคุณค่าประดุจอัญมณีประดับแผ่นดินซึ่งผูกพันอยู่กับวิถีวัฒนธรรมไทยและคนไทยอย่างแนบแน่นมาเป็นเวลาช้านาน

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของ

0: เราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

หากจะวัดระยะทางของการเวลาในประวัติศาสตร์ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นเวลานานนับพันปีมาแล้วที่มนุษยชาติได้ค้นพบและประจักษ์ในความงามอันเป็นเลิศของกล้วยไม้

นับย้อนไปตั้งแต่ก่อนคริสตกาลมีหลักฐานบันทึกไว้ว่ามนุษย์ได้เริ่มรู้จักนำเอากล้วยไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติมาทำเป็นพืชสมุนไพรรักษาความป่วยไข้ต่อมาได้มีบันทึกว่าชาวจีนเป็นชนชาติแรกในโลกที่รู้จักวิธีปลูกเลี้ยงกล้วยไม้โดยมีหลักฐานจากภาพวาดที่ปรากฏมีต้นหลันซึ่งเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งวางประดับไว้ในบ้านในภาคพื้นยุโรปได้มีการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้จากป่าเขตร้อนมาปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์จนได้กล้วยไม้ลูกผสมคู่แรกในราวปีพุทธศักราช2396อันเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับการที่กล้วยไม้พันธุ์ฟ้ามุ่ยจากป่าเมืองไทยไปปรากฏภาพความงดงามสู่สายตาชาวตะวันตกและได้ถูกใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ดอกสีฟ้าในรุ่นลูกเป็นรุ่นแรก

สำหรับในเมืองไทยกล้วยไม้ป่าอย่างฟ้ามุ่ยได้เข้ามาผสมผสานอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยมานานดังจะเห็นได้จากการนำเอากล้วยไม้ป่ามาเลี้ยงเรียนแบบธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมในท้องถิ่นภาคเหนืออันเป็นแหล่งที่มีกล้วยไม้ป่าอยู่มากโดยเฉพาะเอื้องแซะชาวพื้นเมืองเหนือถือเป็นพันไม้สูงค่าและถือว่าในชีวิตหนึ่งควรได้ถวายพระด้วยเอื้องแซะเป็นพุทธบูชาสักครั้งแต่กระนั้นก็ไม่ปรากฏว่าคนไทยจะนิยมปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขึ้นเองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2416เมื่อนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์ชาวอังกฤษเดินทางเข้ามารับราชการเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นต้นสกุลเสวศิลาได้ริเริ่มปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เป็นงานอดิเรกโดยได้สั่งกล้วยไม้จากต่างประเทศหลายชนิดเข้ามาปลูกเลี้ยงในเมืองไทยนับแต่นั้นบรรดาเจ้านายชั้นสูงและข้าราชการที่ใกล้ชิดจึงหันมาสนใจการเลี้ยงกล้วยไม้โดยเฉพาะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติพระราชโอรสในรัชกาลที่5นับเป็นคนไทยคนแรกที่ใส่ใจการเลี้ยงกล้วยไม้อย่างจริงจังอย่างไรก็ตามการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในช่วงเวลานั้นยังจำกัดอยู่ในวงแคบและถือเป็นเคล็ดลับเฉพาะตนของชนชั้นสูงและผู้มีเงินเท่านั้นอีกทั้งลักษณะการปลูกเลี้ยงก็ยังเป็นการสั่งกล้วยไม้มาจากต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่

นี่คือตำราเล่นกล้วยไม้เล่มแรกที่ปลุกความตื่นตัวให้วงการกล้วยไม้เมืองไทยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจทรงเรียบเรียงขึ้นจากตำราต่างประเทศทำให้นักเล่นกล้วยไม้มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการอันมีส่วนผลักดันให้การเลี้ยงกล้วยไม้พัฒนาไปอย่างมาก

นักนิยมกล้วยไม้รวมกลุ่มเป็นสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยแต่กระนั้นแวดวงของคนรักกล้วยไม้ก็ยังอยู่ในวงจำกัดพุทธศักราช2498ชมรมกล้วยไม้บางเขนก่อกำเนิดขึ้นเป็นสโมสรของประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจกล้วยไม้ด้วยแรงผลักดันของศาสตราจารย์รพีสาคริกผู้เชี่ยวชาญพฤกษศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้แต่งตำรากล้วยไม้อันถือเป็นหนังสือเทคนิคการปลูกและขยายพันธุ์กล้วยไม้จากประสบการณ์ของคนไทย

ส่งผลให้แนวความคิดในการพัฒนาวงการกล้วยไม้ไทยขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2501ได้มีการเปิดสอนวิชากล้วยไม้ขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรกเพื่อผลิตนักวิชาการและพัฒนางานวิจัยกล้วยไม้ของประเทศนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขยายวงกว้างออกไปจากชมรมกล้วยไม้บางเขนซึ่งเป็นเพียงกลุ่มคนจำนวนน้อยพัฒนาขึ้นเป็นสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยพร้อมๆกับมีการจัดตั้งชมรมสโมสรของนักกล้วยไม้ขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศบัดนี้กล้วยไม้ก็มิได้เป็นพันธุ์พืชที่มีการแบ่งชั้นวรรณะอีกต่อไปแล้ว

นี่คือช้างแดงกล้วยไม้ป่าที่ในสมัยหนึ่งเคยเป็นที่นิยมของนักเล่นกล้วยไม้แต่ก็เป็นพันธุ์ที่หายากถึงขนาดมีคำกล่าวว่าต้องขี่ช้างไปหาช้างสะท้อนถึงความมานะพยายามดั้นด้นไปค้นหาในป่าลึกเพื่อนำมาสะสมไว้เป็นความภาคภูมิใจส่วนบุคคลเล่าขานกันว่าใครมีช้างแดงไว้ในครอบครองก็จะต้องหวงแหนขนาดต้องเอาเข้าไปนอนในมุ้งด้วยกันเลยทีเดียวอันที่จริงช้างแดงที่หายากนี้โดยเนื้อแท้แล้วเป็นชนิดเดียวกับช้างกระที่พบดาดเดินทั่วไปและก็เป็นชนิดเดียวกับช้างเผือกช้างพลายและช้างประหลาดซึ่งล้วนแล้วแต่พัฒนาพันธุ์มาจากช้างกระทั้งสิ้นโดยช้างเผือกก็คือช้างกระที่ไม่มีจุดประเลยช้างพลายคือช้างกระที่จุดประสีม่วงโตจนดูเป็นแต้มทั้งที่กลีบดอกและปากและนี่คือช้างประหลาดที่พบแต้มสีม่วงเฉพาะที่ปากเท่านั้นส่วนลักษณะอื่นทั้งขนาดดอกฟอร์มดอกจะเหมือนช้างกระทุกประการ

ช่นเดียวกับช้างแดงซึ่งแท้ที่จริงก็คือช้างกระที่มีจุดประสีม่วงโตจนปกคลุมสีขาวของดอกไว้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวความคิดที่พัฒนากล้วยไม้ช้างที่หายากให้มีแพร่หลายมากขึ้นด้วยการนำเอากล้วยไม้ป่าชนิดเดียวกันมาผสมกันนับแต่นั้นช้างแดงจากป่าต้นแล้วต้นเล่าก็ถูกนำมาผสมกันเองเกิดเป็นช้างแดงที่งดงามกว่าช้างแดงป่าและเมื่อปีพุทธศักราช2507ช้างแดงพันธุ์แท้ที่ผสมขึ้นจากช้างแดงป่าก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากผลงานการผสมของศาสตราจารย์รพีสาคริกโดยได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยมคุณภาพจากสมาคมกล้วยไม้อเมริกันและได้รับการขนานนามว่าช้างแดงสาคริกสเตรนหรือช้างแดงสายพันธุ์สาคริกสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการกล้วยไม้ชั้นนำของโลกและทำให้นักนิยมกล้วยไม้ของไทยตื่นตัวที่จะนำกล้วยไม้ป่ามาผสมเพื่อปรับปรุงพันธุ์กันขนาดใหญ่เกิดเป็นกล้วยไม้พันธุ์ผสมขึ้นมากมาย

กล้วยไม้พันผสมหมายถึงกล้วยไม้ซึ่งเกิดจากการผสมชนิดเดียวกันและผสมข้ามชนิดรวมถึงการผสมต่างสกุลปกติจะเกิดจากการผสมโดยมนุษย์ทั้งนี้เพราะการผสมโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากมากด้วยเหตุเพราะฤดูดอกบานไม่ตรงกัน

้ามุ่ยซึ่งโดยธรรมชาติจะถ่ายทอดสายเลือดแห่งสีฟ้าไปสู่ลูกหลานตลอดไปเมื่อนำมาผสมเข้ากับแวนด้าแซนเดเรียนาก็จะได้ลูกผสมซึ่งมีสีฟ้าเป็นหลักคือแวนด้ารอสชายเดียนาคริมสันคลาวด์เมื่อผสมกับฟ้ามุ่ยจะได้ลูกผสมชื่อเชียงใหม่บลูซึ่งมีดอกใหญ่ลายสมุกชัดเจนและที่สำคัญคือยังคงสีฟ้าไว้เด่นชัด

นี่คือเข็มแสดเป็นกล้วยไม้ป่าสกุลเข็มที่มักมีผู้นิยมนำไปผสมข้ามสกุลเช่นกับสกุลแบนด้าได้เป็นกล้วยไม้พันธุ์ใหม่เรียกว่าสกุลแอสโคเซนด้าซึ่งจะมีสายเลือดเข็มและแวนด้าอย่างละครึ่งกล่าวคือมีลักษณะเด่นที่ดอกสีสดใสสะดุดตาแต่จุดประที่มักปรากฏบนแวนด้าจะเลื่อนลงไปขนาดดอกก็ไม่ใหญ่อย่างแวนด้าและไม่เล็กเหมือนเข็มแต่สิ่งที่สำคัญคือแอสโคเซนด้านี้เลี้ยงง่ายโตเร็วและให้ดอกตลอดปี

จากจุดเล็กๆของความพยายามผสมเพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพียงเพื่อความสุขใจของนักนิยมกล้วยไม้ในเวลาต่อมาก็ได้ขยายขายงานออกไปประสานกับวงการกล้วยไม้สากลชื่อเสียงของวงการกล้วยไม้ไทยขจรกระจายออกไปทั่วโลกนักนิยมกล้วยไม้นานาชาติกล่าวขวัญว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญโดดเด่นอยู่ในวงการกล้วยไม้โลกสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกในเครือสมาคมกล้วยไม้อเมริกันซึ่งนับเป็นสมาคมกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ยิ่งไปกว่านั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาก็ได้มีการริเริ่มปลูกกล้วยไม้ตัดดอกเป็นการค้าอย่างเป็นล่ำเป็นสันจนสามารถส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยในยุคนั้นนิยมเลี้ยงหวายลูกผสมชื่อปอมปาดัวหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่ามาดามต่อมาได้มีการขยายตลาดไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยมีการส่งกล้วยไม้เดนโดรเบียมโซเนียหรือบอมซึ่งเป็นหวายลูกผสมจากฝีมือของนักกล้วยไม้ไทยและได้กลายเป็นที่นิยมอย่างสูงในตลาดญี่ปุ่นในเวลาต่อมาสามารถสร้างรายได้และนำเงินตราเข้าประเทศอย่างเป็นที่น่าชื่นชมยิ่งพร้อมๆกับการพัฒนาของวงการกล้วยไม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการขยายพันธุ์ก็ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งจากเดิมที่การขยายพันธุ์ต้องใช้วิธีเพาะเมล็ดหรือแยกหน่อก้าวสู่เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพียงส่วนเจริญคือตายอดจากต้นที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเพียงชิ้นเล็กๆก็จะได้ต้นกล้วยไม้นับแสนนับล้านต้นจนทำให้เกิดคำศัพท์ขึ้นในวงการกล้วยไม้ว่าเทคนิคนี้คือการปั่นตาหมายถึงการคัดต้นมาทำการเพิ่มปริมาณทวีคูณจากสถิติการส่งออกกล้วยไม้เมื่อปีพุทธศักราช2516เป็นจำนวนเพียงไม่กี่พันต้นคิดเป็นมูลค่าไม่กี่แสนบาทบัดนี้ประเทศไทยมีผู้เลี้ยงกล้วยไม้กว่า 2,000 รายพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ทั่วประเทศกว้างขวางถึงกว่า 13,000 ไร่ผลิตดอกกล้วยไม้ได้ถึงปีละ 20,000 ตันหรือประมาณ 720-780 ล้านบาทต่อปีและเป็นการส่งออกต้นกล้วยไม้ถึงกว่า 10,000 ตันทำรายได้เข้าประเทศถึง500กว่าล้านบาท

มองย้อนกลับไปในอดีตเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาการเลี้ยงกล้วยไม้ในเมืองไทยยังอยู่ในวงแคบปัจจุบันประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้ผลิตกล้วยไม้รายใหญ่ของโลกแต่กระนั้นการพัฒนากล้วยไม้ของไทยก็ยังไม่หยุดยั้งทั้งในด้านการวิจัยเพื่อให้ได้พันธุ์กล้วยไม้ใหม่ๆและเทคนิคการปลูกแบบใหม่เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่วงการกล้วยไม้และต่อเศรษฐกิจของชาติในอนาคต

วัติศาสตร์และตำนานคำบอกเล่าบางประการได้จุดประกายความคิดที่อาจทำให้เชื่อได้ว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยเกิดขึ้นณอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในอดีตการแห่งหนึ่งของมณฑลยูนนานปริศนาข้อนี้เป็นจริงหรือไม่ปัจจุบันสมัยปรากฏภาพชีวิตของกลุ่มชนพื้นบ้านผู้สืบสานและสัมพันธ์กับอาณาจักรเก่าแก่ดังกล่าวที่ซึ่ง

0: 내 브라더도
1: ภารกิจซึ่งกระทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับนกเหล่านี้กำลังเริ่มต้นขึ้นโดยไม่ต้องใช้เบ็ดไม่ต้องใช้แหอวนหรือเครื่องมือจับปลาใดๆก็สามารถจับปลาที่มีมากมายในท้องน้ำได้โดยง่ายเพียงแต่ปล่อยให้นกกาน้ำหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสุยเหล่ายาดำดิ่งสู่ใต้น้ำแล้วฆ่าปลามาให้เท่านั้นนี่คือวิธีการทำประมงน้ำจืดแบบหนึ่งของชาวประมงแห่งหมู่บ้านสาชุนเป็นวัฏจักรแห่งชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยความผูกพันกับผืนน้ำอันไพศาลที่มีชื่อว่าทะเลสาบเอ๋อไห่ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของมณฑลยูนนานในประเทศจีนทะเลสาบเอ๋อไห่มีความสำคัญในฐานะแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเขตต้าหลี่แห่งมณฑลยูนนานและในขณะเดียวกันที่นี่ยังมีความเกี่ยวพันกับดินแดนทางตอนใต้คือประเทศไทยอีกด้วยเมื่อเกิดข้อสมมติฐานจากเหล่านักวิชาการนานาประเทศว่ารอบๆทะเลสาบเอ๋อไห่ในอดีตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของคนไทยผู้สร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ก่อนจะอพยพลงมาสู่สยามประเทศเป็นดินแดนอันรุ่งเรืองที่รู้จักกันในนาม

บทบันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยสามารถบอกเล่าเรื่องราวในยุคสมัยต่างๆของประเทศสยามเมื่อครั้งอดีตนับแต่การก่อเกิดรุ่งเรืองกระทั่งแตกดับของดินแดนนั้นๆ

แต่ไม่เคยมีบันทึกหน้าใดสามารถระบุถึงถิ่นกำเนิดของคนไทยได้อย่างชัดเจนคนไทยมาจากไหนคือคำถามที่นักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศเฝ้าคบคิดและค้นหาคำตอบเพื่อที่จะเรียนรู้ถึงพัฒนาการทางสังคมและขนบธรรมเนียมของคนไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านห้วงเวลายาวนานแห่งการค้นหาบทสรุปและข้อคิดเห็นในวงวิชาการมีความผิดแผกแตกต่างกันไปตราบจนปัจจุบันจึงมีทฤษฎีเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของคนไทยที่สามารถสรุปเป็นแนวคิดกว้างๆได้5กลุ่มด้วยกันจากแนวคิดของวิลเลียมคลิฟตันดอทหมอสอนศาสนาชาวอเมริกันที่สรุปว่าไทยเป็นเชื้อสายมองโกลทำให้ขุนวิจิตรมาตราเสนอแนวคิดต่อว่าถิ่นกำเนิดคนไทยอยู่ที่เทือกเขาอันไตซึ่งเป็นบ่อเกิดพวกมองโกลต่อมาถูกจีนรุกรานจึงอพยพลงใต้มาตั้งอาณาจักรน่านเจ้าก่อนอพยพมาสู่ดินแดนไทยก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยทฤษฎีที่2เชื่อว่าคนไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณมณฑลเสฉวนทางตอนกลางของประเทศจีนภายหลังจึงอพยพลงมายังมณฑลยูนนานและแหลมอินโดจีนตามลำดับเนื่องจากถูกรุกรานแนวคิดที่3เสนอว่าคนไทยตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในเขตตอนใต้ของจีนบริเวณตอนเหนือของลาวพม่าเวียดนามและไทยและที่รัฐอัสสัมของอินเดียซึ่งแนวคิดนี้เองที่มีส่วนหนึ่งเชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยอยู่ที่อาณาจักรน่านเจ้าต่อมาเมื่อนักโบราณคดีทำการศึกษาเปรียบเทียบโครงกระดูกคนสมัยหินใหม่ซึ่งขุดค้นพบที่จังหวัดกาญจนบุรีกับโครงกระดูกคนไทยในปัจจุบันแล้วไม่พบความแตกต่างจึงเสนอความเห็นในทฤษฎีนี้ว่าถิ่นกำเนิดคนไทยก็อยู่ที่ประเทศไทยในปัจจุบันนั่นเองแนวคิดสุดท้ายเชื่อว่าเดิมคนไทยอยู่ที่บริเวณคาบสมุทรมาลายูและฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอินโดนีเซียต่อมาได้อพยพขึ้นไปยังภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนก่อนจะถูกจีนรุกรานจนต้องอพยพกลับสู่ที่เดิมอีกครั้ง

ที่ปรากฏอยู่ในทฤษฎีเหล่านี้นักวิชาการต่างมุ่งความสนใจไปที่บริเวณตอนใต้ของจีนโดยเฉพาะในมณฑลยูนนานที่ซึ่งเคยมีอาณาจักรเก่าแก่แห่งหนึ่งและหลายคนเชื่อว่าคือถิ่นกำเนิดของคนไทยนั่นคืออาณาจักรนานจาวจดหมายเหตุของจีนบันทึกถึงการอาศัยอยู่ของกลุ่มชนชาติไทยหรือไตในนานจาวซึ่งเชื่อว่าคงอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่6จวบจนทุกวันนี้ชนชาติไตยังพำนักอยู่ในมณฑลยูนนานเป็นชุมชนใหญ่ทั้งที่12ปันนาและเต๋อหงด้วยลักษณะวัฒนธรรมหลายประการที่คล้ายคลึงกันอีกทั้งภาษาไตในยูนนานยังมีเสียงและความหมายพ้องกับภาษาไทยในประเทศไทยหลายคำด้วยกันด้วยเหตุนี้จึงน่าเชื่อได้ว่าที่นี่คือถิ่นกำเนิดของ

่น่านเจ้าเป็นของคนไทยจริงหรือคำถามนี้ก่อตัวขึ้นเมื่อนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเสนอข้อคิดเห็นคัดค้านความเชื่อดังกล่าวโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และลักษณะวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในปัจจุบันที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรน่านเจ้าเดิมเป็นสิ่งพิสูจน์มีเรื่องเล่ากันว่าราวพุทธศตวรรษที่12ชายผู้หนึ่งติดตามบิดาอพยพมาจากอ้ายเหลามายังเวยเป่าซานหลังจากนั้นไม่นานจึงตั้งตนเป็นใหญ่รวบรวมดินแดนตั้งเป็นแคว้นชื่อว่าเหมิงเซอเจ้าและนี่คือจุดเริ่มต้นของอาณาจักรน่านเจ้าที่มีปฐมกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าสิลุกโลน่านเจ้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อพระเจ้าพีล่อโกะรวบรวมแคว้นทั้ง6หรือหลิวเจ้าเข้าไว้ด้วยกันกระทั่งน่านเจ้ากลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แข็งแกร่งในดินแดนภาคใต้ของจีนกว่า160ปีที่น่านเจ้าปกครองดินแดนของตนโดยมีกษัตริย์ผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน13รัชกาลก่อนอาณาจักรจะถึงการล่มสลายไปเมื่อราวปีพุทธศักราช1445อาณาจักรที่สถาปนาตนเองขึ้นปกครองดินแดนน่านเจ้าในอีก35ปีต่อมาคืออาณาจักรต้าลีหรือตาลีฟูปรากฏความยิ่งใหญ่และความสงบร่มเย็นของแผ่นดินอยู่ถึง316ปีกระทั่งราวปีพุทธศักราช1796จึงสูญเสียอาณาจักรให้แก่กรุ๊ปไลขานแห่งมองโกลที่ตั้งของน่านเจ้าและต้าหลีในอดีตล้วนมีอาณาเขตอยู่รอบๆทะเลสาบเอ๋อไห่ในปัจจุบันโดยมีเทือกเขาชางซานเป็นปราการทางธรรมชาติอันแข็งแกร่งทางทิศตะวันตกนักวิชาการที่คัดค้านแนวคิดเรื่องถิ่นกำเนิดคนไทยในน่านเจ้าได้ให้เหตุผลว่าพระเจ้าสิลุโลต้นราชวงศ์น่านเจ้านั้นเป็นชาวอูหมานซึ่งต่อมาคือบรรพบุรุษของชนชาติอีในขณะที่อาณาจักรต้าหลีก่อตั้งขึ้นโดยตระกูลต้วนซึ่งต้นตระกูลเป็นชนชาติไผ่และปัจจุบันทั้งอีและไผ่คือชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่ในมณฑลยูนนานนักวิชาการยังได้ศึกษาถึงลักษณะการตั้งชื่อของกษัตริย์น่านเจ้าซึ่งนิยมนำคำท้ายชื่อของบิดามาเป็นคำต้นของชื่อบุตรเช่นตู่หลอหลอเซิ่งเซิ่งหลอผีอันเป็นประเพณีการตั้งชื่อของพวกอูหมานในการก่อนแต่ประเพณีเช่นนี้ไม่เคยปรากฏในหมู่ชนชาติไทยหรือไตเลยนี่คือภาพวาดของกษัตริย์และขุนนางแห่งราชสำนักน่านเจ้าซึ่งแสดงถึงลักษณะการแต่งกายที่ได้รับอิทธิพลจากจีนเว้นแต่รูปทรงมงกุฎของกษัตริย์และหมวกของขุนนางบางส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของน่านเจ้าเป็นภาพจิตรกรรมที่สะท้อนให้เห็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับน่านเจ้าทว่าไม่ปรากฏรูปลักษณ์ในแบบของชนชาติไตหรือไทยให้เห็นแต่อย่างใด

0: ประการหนึ่งที่ถูกนำเสนอคือประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนานักวิชาการจีนซึ่งร่วมกันถกเถียงปัญหาน่านเจ้าได้ให้ข้อคิดเห็นถึงความแตกต่างระหว่างศาสนาของชนชาติไทยกับต้าหลิ่ง
1: 在太祖地区啊，那个苗族里面只有一个人，我们这个地方就很多的人，不这个人啊是新后苏才兴起的佛教，就是说啊，在七世纪以后才兴起的。新的佛教的一派，佛教这个啊，台族地区的这个佛教呢啊，从斯里兰卡啊，从古代啊，从这个印度啊传来的是比较原始的，也比较古来的啊，这个佛教，它保存了这个佛教的很多的古的啊东西，不像啊这个地方它就变了。
0: และปรากฏว่าวัดวาอารามโดยทั่วไปในเขตต้าหลีเป็นวัดในพุทธศาสนานิกายมหายานที่นับถือพระพุทธเจ้าและเทพเจ้าหลายองค์ซึ่งน่านเจ้าและต้าหลีได้รับอิทธิพลจากจีนนับแต่สมัยราชวงศ์ถังศาสนสถานอันโดดเด่นสง่างามณเชิงเขาชางซานแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเขตต้าหลีที่รู้จักกันในนามเจดีย์สามองค์เป็นพุทธสถานเก่าแก่นับแต่สมัยอาณาจักรน่านเจ้ารูปทรงเป็นแบบพระสถูปหลายชั้นตามอย่างของจีนเจดีย์องค์กลางสูงใหญ่สร้างในสมัยราชวงศ์ถังส่วนอีกสององค์ที่มีขนาดเล็กลงมานั้นสร้างในสมัยราชวงศ์ซองเคยมีการขุดค้นภายในเจดีย์ทั้ง3องค์ได้ค้นพบพระพุทธรูปอวโลกิเตศวรตลอดจนโบราณวัตถุล้ำค่าจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พบภายในหรือตัวองค์สถูปทั้ง3ล้วนแสดงให้เห็นถึงการรับอวัฒนธรรมของจีนมาทั้งสิ้นไม่มีร่องรอยใดที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเคยมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยปรากฏให้เห็นอยู่เลยถึงกระนั้นก็มีตำนานเรื่องเล่าของทางล้านนาไทย2เรื่องคือสุวรรณโคมคำและสิงหานวัดกุมารเอ่ยถึงเมืองแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของจีนที่ชื่อหนองแสอันหมายถึงทะเลสาบเอ๋อไห่อีกทั้งยังมีเรื่องเล่าถึงการต่อสู้ของพญานาค2ตัวในท้องน้ำนั้นซึ่งเกิดมีความสอดคล้องกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับงูใหญ่2ตัวต่อสู้กันในต้าหลีเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าเพราะคนไทยเคยมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่นั่นจึงสามารถบอกเล่าเรื่องราวเดียวกันได้แต่นักประวัติศาสตร์ไม่คิดเช่นนั้น
2: เชื่อว่าคนไทยที่เคยอพยพมาจากทางเหนือลงไปทางใต้เนี่ยมีสาขาหนึ่งเคยเดินทางผ่านทะเลสาบหนองแสและอาจจะเคยพำนักอยู่ที่นั่นเลยได้พาเอานิทานเกี่ยวกับหนองแสกับเรื่องพญานาคต่างๆนำไปถึงภาคเหนือของไทยแล้วกับที่สิบสองมนาซึ่งถ้าหากว่าเขาไม่เคยผ่านภูมิประเทศเหล่านี้เขาไม่อาจจะบันทึกไว้ในจดหมายเหตุของเขาซึ่งอันนี้ก็ทำให้ผมเชื่อว่าคนไทยนะครับเคยอพยพผ่านทะเลสาบเอื้อไห่หรือทะเลสาบหนองแสหรือแถบน่านเจ้าตาลีในอดีตมา
0: และอีกประเด็นที่ถูกนำเสนอเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน่านเจ้าก็คือแนวคิดว่าด้วยภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น
3: ภาษาเกิดที่ไหนก็ควรจะมีภาษาถิ่นเกิดขึ้นรอบๆเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเข้าความแตกต่างและความหลากหลายของภาษามันก็มีมาก ราะฉะนั้นถ้าที่ยูนานนั้นเป็นต้นกำเนิดของภาษาไทยจริงก็ควรจะมีภาษาไทยถิ่นเกิดรอบๆแต่ปรากฏว่าภาษาทั้งหลายที่อยู่เช่นไทยขาวไทยลื้อไทยเหนือและไทยเขินที่อยู่ในพม่านั้นเป็นภาษาเดียวกันพูดกันได้เข้าใจดีไม่ใช่เป็นภาษาถิ่นต่างกันไปเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าจะเป็นถิ่นกำเนิดของไทยนะครับ
0: ข้อคิดเห็นของนักวิชาการต่างๆถูกนำเสนอมาหักล้างความเชื่อเก่าเกี่ยวกับน่านเจ้าโดยสิ้นเชิงมีเพียงคำถามหนึ่งที่ข้างค้างอยู่ในใจอะไรคือความหมายของคำว่าน่านเจ้าอันชวนให้คิดไปได้ว่านี่คือถิ่นของคนไทย
3: น่านนั้นความจริงเป็นภาษาจีนแปลว่าทางทิศใต้นะเป็นเจ้าทางทิศใต้แต่ปรากฏว่าคำว่าเจ้าเนี่ยเป็นคำที่ยืมใช้กันทั่วไปหมดนะฮะในเมืองจีนเองพวกที่เรียกว่าพวกตี้ก็ใช้คำว่าเจ้าเหมือนกันแปลว่ากษัตริย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเอาคำนี้เป็นเครื่องตัดสินว่าเป็นคนไทยหรือไม่ก็เหมือนกับว่าเป็นพวกตี้หรือไม่ซึ่งทางนักประวัติศาสตร์และนักภาษาปัจจุบันนี้เห็นว่าไม่ใช่ทั้งคู่ครับ

บทสรุปจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและหลักการทางวิชาการกำลังบอกเราว่าดินแดนแห่งนี้ไม่ใช่ถิ่นกำเนิดแรกเริ่มของคนไทยแท้จริงแล้วน่านเจ้าคือถิ่นครอบครองของชนชาติอีและไผ่ชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่ของมณฑลยูนนานในปัจจุบันส่วนชนชาติไทยหรือไตนั้นคือกลุ่มชนผู้อพยพมาจากถิ่นอื่นก่อนจะมาพำนักอยู่ณอาณาจักรน่านเจ้าถ้าเช่นนั้นคนไทยมาจากไหนคือคำถามที่เรายังคงต้องเพียรค้นหาคำตอบกันต่อไป

จากทฤษฎีที่ว่ากำเนิดของคนไทยอยู่ที่อาณาจักรน่านเจ้าในมณฑลยูนนานของจีนนั้นมาบัดนี้เหล่านักวิชาการได้ศึกษาหาหลักฐานต่างๆจนในที่สุดสามารถยืนยันได้ว่าน่านเจ้าไม่ใช่ถิ่นกำเนิดของคนไทย

ย่างไรก็ตามทุกวันนี้ยังมีชนเผ่าไทยหรือไตจำนวนไม่น้อยที่อาศัยอยู่ในมณฑลยูนนานและเป็นหนึ่งใน24ชนกลุ่มน้อยแห่งมณฑลอันกว้างใหญ่แห่งนี้เชื่อกันว่าชนเผ่าไตพากันอพยพจากถิ่นอื่นมาพำนักในยูนนานเมื่อนับพันปีก่อนแล้วตั้งเป็นชุมชนกระจายอยู่ทั่วไปในดินแดนต่างๆชาวไตลื้อในเขตปกครองตนเอง12ปันนาทางตอนใต้ของยูนนานคือ1ในชนเผ่าไตผู้ยังสืบสานอารยธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นร่องรอยความเป็นมาในอดีตตลอดจนภาพชีวิตในปัจจุบันของผู้คนณที่นี้บอกให้เราทราบว่าชาวไตลื้อแห่ง12ปันนามีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมกับดินแดนล้านนาของไทยเป็นอย่างมากไปออกไปทางตะวันตกของมณฑลยูนนานชนเผ่าไตอีกกลุ่มหนึ่งได้พำนักอยู่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่มานานนับพันปีอาศัยอยู่ในดินแดนซึ่งทุกวันนี้จีนได้จัดตั้งขึ้นเป็นเขตเรียกว่าเขตปกครองตนเองชนชาติไตและจิงโพแห่งเต๋อหงอันเป็นเขตที่มีชาวไตและชาวจิงโพอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเป็นเขตหนึ่งในมณฑลยูนนานที่มีพรมแดนทางทิศใต้ติดต่อกับประเทศพม่าที่ท่าข้ามตุนหงมีแม่น้ำยุยลี่เป็นเส้นแบ่งเขตพรมแดนทางธรรมชาติและในขณะเดียวกันก็เป็นเส้นทางที่ชาวไตในเต๋อหงและชาวอำเภอมู่เจียในประเทศพม่าใช้สัญจรไปมาติดต่อกันอยู่ไม่ขาดสายจากแม่น้ำเข้ามาในเขตหมู่บ้านมีหลักหินแสดงเขตพรมแดนปักอยู่โดยมีตัวเลขทั้งภาษาจีนและภาษาไตกำกับบอกให้รู้ว่านี่คือหลักเขตแดนหลักที่84แท่งที่1ส่วนหลักที่84แท่งที่2นั้นจะกำกับไว้ที่ชายแดนฝั่งพม่าเมืองหวันติงเป็นเขตชายแดนอีกจุดหนึ่งที่เชื่อมโยงผู้คนจากสองดินแดนเข้าด้วยกันโดยอาศัยสะพานเล็กๆข้ามลำน้ำหวันติงเดินทางติดต่อถึงกันนับแต่เช้าถึงเย็นศูนย์กลางของเขตเต๋อหงอยู่ที่นครมังซื่อนอกจากนั้นชุมชนชาวไตยังกระจายอยู่ตามจุดสำคัญต่างๆเช่นที่อำเภอยุยลี่หรือเมืองมาวและอำเภอลู่ซีหรือเมืองขอน

ชาวไตที่อาศัยอยู่ในเขตเต๋อหงนั้นเป็นชาวไตเหนือที่เรียกตัวเองว่าไตหลวงซึ่งก็คือเชื้อสายชาวไทยใหญ่นั่นเองเช่นเดียวกับชุมชนพื้นบ้านทั่วไปที่ตลาดยามเช้ามักจะเป็นแหล่งชุมนุมของผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อหาอาหารกันอย่างมากมายในแหล่งชุมชนเช่นนี้เราได้สัมผัสวัฒนธรรมการแต่งกายที่ผู้หญิงชาวไตเหนือยังคงยึดถืออยู่ภายใต้เสื้อกันหนาวหญิงไตเหนือจะสวมเสื้อคอกลมไม่มีปกแขนกระบอกและนุ่งผ้าถุงยาวซึ่งคนมีอายุแล้วจะใช้สีขรึมและมีลวดลายน้อยกว่าหญิงสาวผู้หญิงสูงอายุยังนิยมโพกผ้าบนศีรษะอีกด้วยวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไตเหนือแห่งเต๋อหงเช่นนี้นับว่ามีความคล้ายคลึงกับชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทยอยู่ไม่น้อยวิถีแห่งชาวไตเหนือดำเนินสืบต่อมาแสนนานกับตำนานของชนเผ่าที่บอกเล่าสู่ลูกหลานว่าบรรพบุรุษของตนคือขุนลูขุนไลอพยพมาจากทางทิศเหนือแล้วก่อตั้งอาณาจักรเมืองมาวขึ้นเมื่อพันกว่าปีก่อนทุกวันนี้ชาวไตเหนือพำนักอาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆในเขตเต๋อหงรูปลักษณ์ของบ้านเรือนก็แตกต่างกันไปในเมืองใหญ่เช่นเมืองมังซื่อบ้านของชาวไตเหนือที่หมู่บ้านซ่งสู่จะเป็นบ้านแบบติดพื้นสร้างด้วยดินกี่คืออิฐไม่เผาไฟด้วยได้รับเอาวัฒนธรรมจากชาวฮั่นที่แทรกซึมเข้าไปถึงเต๋อหงกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมของชาวไตเหนือปรากฏเด่นชัดในถิ่นชนบทห่างไกลกับบ้านไม้รูปทรงแบบไทยที่สร้างบ้านเป็นเรือนไม้ติดดินและหลายหลังเป็นเรือนไม้ยกเสาสูงแต่ตีฝาปิดใต้ถุนไว้เพื่อนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์สำหรับเก็บข้าวของอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมีชานบ้านเป็นที่สำหรับกินข้าวและการรวมกลุ่มของสมาชิกในครอบครัวนี่คือสถาปัตยกรรมพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไตเหนือที่ยังปรากฏอยู่จนปัจจุบันแต่บ้านเรือนของชาวไตเหนือบางส่วนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของจีนเมื่อรัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนประกอบอาชีพเหนือที่ยังปรากฏอยู่จนปัจจุบันแต่บ้านเรือนของชาวไตเหนือบางส่วนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามการปรับเปลี่ยน

ตึกครึ่งไม้ที่กว้างใหญ่กว่าเก่ากลายเป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่ของชาวไทเหนือในวันนี้อย่างไรก็ตามชาวไทเหนือยังคงดำเนินชีวิตแบบพื้นบ้านดังเช่นที่เคยเป็นมากับอาชีพดั้งเดิมคือการเกษตรกรรมเช่นการทำไร่อ้อยหนุ่มสาวเหล่านี้กำลังช่วยเก็บเกี่ยวอ้อยที่เรียกกันว่าตกแรงหรือการลงแขกกันอย่างขมิขมันเพื่อจะนำพืชผลส่งไปจำหน่ายต่อไปแต่พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของชาวไทเหนือก็คือข้าวที่ปลูกเป็นจำนวนมากและมีคุณภาพดีว่ากันว่าข้าวหอมเมืองแซ่ฝางนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังพอๆกับข้าวหอมมะลิบ้านสาวให้ของไทยเลยทีเดียวพื้นฐานการดำรงชีวิตของชาวไทเหนือไม่ว่ายุคใดสมัยใดล้วนผสานไว้ซึ่งความอุดมและความสงบสุขของแผ่นดินเรื่อยมาไม่ขาดสาย

ังวานแห่งท่วงทํานองอันไพเราะนี้คือเสียงขับบทสวดโดยผู้เฒ่าทําอุ้มพ่อเฒ่าชาวไตเหนือแห่งหมู่บ้านส่งสู่สิ่งที่พ่อเฒ่าทำอุ้มเพียงกระทำด้วยสมาธิอันแน่วแน่คือการคัดลอกบทสวดหรือหนังสือธรรมให้แก่ชาวบ้านที่ต้องการการคัดลอกหนังสือนี้เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไตเหนือซึ่งถือกันว่าเป็นการประกอบบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตชาวไตเหนือมีอักษรของตนเองเป็นอักษรธรรมที่พัฒนามาจากอักษรบาลีซึ่งเข้ามาพร้อมกับพุทธศาสนาเมื่อราวพันกว่าปีก่อนวัฒนธรรมทางภาษาของชาวไตเหนือยังแสดงให้เห็นทางคำพูดบทสนทนาของชาวไตเหนือมีถ้อยคำบางคำซึ่งมีเสียงและความหมายตรงกับภาษาไทยในประเทศไทยเช่นคำว่าข้าวส้มแตงแต่เมื่อพูดเป็นรูปประโยคก็แทบจะจับถ้อยคำและทำความเข้าใจได้โดยยากถึงกระนั้นชาวไตเหนือก็มักทักทายแขกผู้มาเยือนด้วยถ้อยคำอันอบอุ่นว่าอยู่ดีกินหวานที่แปลว่าสวัสดี

0: ชนเผ่าที่ชาวไตเหนือเรียกว่ากายางซึ่งคือการรำนกยูงนั่นเองผู้ที่ฟ้อนรำอยู่นี้คือเอี้ยเซียงศิลปินผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในนาฏศิลป์ประเภทนี้แม้ไม่ได้แต่งตัวใส่ปีกให้เป็นเช่นนกยูงแต่ท่วงท่าอันพริ้วไหวของศิลปินเอี้ยเซียงก็สามารถถ่ายทอดจินตนาการไปสู่ผู้ชมให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน
1: ไล่หลังไล่ลูกไล่กบัวมันอยู่เลออามิวไตเฮาในกองมันเป็นอันทอดอันเมียดอันเจ็ดอันจังอันหนึ่งอันหางดีอันหนึ่งกบัวไล่ก็อันก็หางดีตัวหางก็หางดีอามิวไตเฮาต่างมาเจี๊ยบพ่อเห็ดตีเห็ดป้อยเห็ดบุญเห็ดเชื่อมาเอาหลังไล่ลูกไล่จมือกุ้นเท่าอันสิบกับว่าตัวยาไหมเขาตัวหลังไล่ลูกไล่หางดีตั้งอามิวไตเฮาก็ตุ้มเปียได้ฝ่ายเขาดีเห็ดดองปิ่วดองมวนดองหลุ่มดองตาในหลังลูกยุ้งไอ้เขาก็ตุ้มเปียได้มันดองปิ่วดองซื้อมาแล้วก็เขาได้อยู่ดีกินหวานมาแล้วก็ลืมเลยหลังไล่ลูกยุ้ง
0: ชาวไตเหนือแห่งเต๋อหงดำเนินชีวิต

พันอยู่กับประเพณีวัฒนธรรมของตนเองอย่างเหนียวแน่นและในขณะเดียวกันชาวไตเหนือยังเป็นศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งสิ่งยืนยันคือชื่อเมืองต่างๆเช่นอำเภอยุยลี่ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าเมืองมาวแปลว่าเมืองหมอกอันมีที่มาจากความเชื่อว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จมาถึงเมืองนี้ตอนฟ้าสางมีหมอกคลุมพุทธสถานคือสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปวัดของชาวไตเหนือบางแห่งในเมืองใหญ่เช่นเมืองมังซื่ออาจมีรูปทรงแบบจีนอันเป็นวัฒนธรรมชาวฮั่นที่แผ่ขยายอยู่ในเมืองนี้แต่ออกไปในชนบทจะปรากฏวิหารไม้รูปทรงแบบไทยใหญ่ในแทบทุกหมู่บ้านเช่นที่วัดหันษาศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งของชาวไตเหนือผู้นับถือพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิกายที่รับมาจากทางรัชฉานของพม่า

กลุ่มเจดีย์เหล่านี้คือศาสนสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในเต๋อหงชาวไตเหนือเรียกเจดีย์แห่งนี้ว่าเจดีย์ทองเจลาประกอบด้วยเจดีย์องค์ใหญ่และเจดีย์องค์เล็กที่รายล้อมรวมทั้งหมด17องค์ด้วยกันด้วยเป็นศาสนสถานที่อยู่คู่เจ้าครองนครชาวไตเหนือมาถึง7สมัยเจดีย์ทองเจลาจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไตเหนือเสมอมาโดยเฉพาะสำหรับวันนี้ชาวบ้านพากันมากราบไหว้และสรงน้ำองค์เจดีย์โดยทั่วหน้าเพราะนี่คือวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไตเหนือเป็นประเพณีที่ชาวไตในเต๋อหงยึดถือปฏิบัติมาทุกยุคทุกสมัย

วันขึ้นปีใหม่มาถึงแล้วชาวไตทุกหมู่บ้านจึงมาชุมนุมรวมกันที่วัดเช่นเดียวกับชาวบ้านน้ำนาวแห่งนี้หนุ่มสาวฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนานทิ้งภาระการงานที่ทำอยู่ทุกวันเสียสิ้นเพื่อมาร่วมงานสงกรานต์ประเพณีซึ่งมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับชาวไตเหนือกับวันมงคลอันสำคัญเช่นนี้เป็นโอกาสที่ชาวบ้านจะนำเสื้อผ้าชุดใหม่มาสวมใส่กันความงดงามของอาภรณ์หลากสีสันโดยเฉพาะสำหรับสาวไตเหนือจึงปรากฏอยู่ทั่วบริเวณวัดแต่สำหรับเด็กๆแล้วดูเหมือนจะไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการตักน้ำที่บ่อน้ำเตรียมพร้อมสำหรับการละเล่นที่กำลังจะดำเนินต่อไปเสร็จสิ้นจากศาสนพิธีในวิหารแล้วชาวบ้านจึงลงมาประกอบพิธีเทน้ำลงในรางหัวพญานาคที่เรียกว่ากงชวนอันเป็นนิมิตขอให้ฝนตกลงมาในยามแล้งและระหว่างนั้นเองชาวบ้านก็พากันสาดน้ำใส่กันอย่างสนุกสนานใจกลางเมืองยุยลี่ประเพณีสงกรานต์ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ขบวนแห่แหนมากมายต่างลักษณะนับแต่ขบวนรูปนกยูงและหุ่นเชิดที่มีลักษณะแบบชนชาติไตไปจนถึงการร่ายรำและเล่นดนตรีต่างๆเช่นการฟ้อนกลองยาวหรือที่ภาษาไตเหนือเรียกว่ากากล่องเหล่านี้คือสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงแบบอย่างวัฒนธรรมของชนชาติไตได้อย่างชัดเจนรูปขบวนไม่ได้มีเพียงชาวไตเหนือเท่านั้นหากยังได้รวมเอาชนเผ่าไตต่างรูปลักษณ์และสีสันแห่งอาภรณ์มาร่วมในงานวันขึ้นปีใหม่นี้ด้วยชาวไตบางกลุ่มได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมของชาวฮั่นที่ผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตชนเผ่าไตในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มใดต่างก็พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีอันสำคัญนี้เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ปีใหม่ด้วยจิตศรัทธาต่อประเพณีดั้งเดิมทั้งยังเป็นสิ่งแสดงออกถึงความสมัครสมานปรองดองในหมู่ชนต่างกลุ่มที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

จะไม่ใช่ผู้ก่อกำเนิดอาณาจักรน่านเจ้าในมณฑลยูนนานแต่บนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่แห่งนี้ยังมีชนชาวไตเข้ามาพำนักอยู่พร้อมด้วยวัฒนธรรมวิถีชีวิตและจิตใจที่ดำรงความเป็นชนเผ่าของตนไว้มาช้านาน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันทางไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่งั้นกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ปาปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: ในชีวิตของเราคำว่าของหายหรือคนหายอาจฟังดูเป็นเพียงเหตุการณ์ธรรมดาแต่สำหรับเจ้าของแล้วสิ่งที่หายไปอาจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดบางครั้งเป็นทรัพย์สินที่ขาดไม่ได้บางครั้งเป็นความทรงจำและบางครั้งคือคนที่เรารักตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความกังวลแต่จบลงด้วยรอยยิ้มเพราะยังมีผู้คนที่ไม่ละเลยความเดือดร้อนของกันเรื่องแรกเป็นเรื่องของคุณยายวัย77ปีที่ออกจากบ้านพร้อมจักรยานคู่ใจก่อนจะประสบอุบัติเหตุล้มและพลัดหลงไปไกลจากบ้านแม้ตัวเองจะได้รับบาดเจ็บมีอาการมึนงงแต่ตลอดเวลาที่อยู่บนรถแท็กซี่คุณยายกลับเอ่ยถามอยู่เพียงเรื่องเดียวจักรยานอยู่ไหนคุณวรรธนาคนขับแท็กซี่สังเกตเห็นความผิดปกติจึงไม่เพียงขับรถพาคุณยายตามหาจักรยานแต่ยังตรวจสอบข้อมูลจากบัตรประชาชนติดต่อหลานและตัดสินใจพาคุณยายกลับบ้านด้วยตัวเองระหว่างทางเขาคอยปลอบว่าเดี๋ยวหลานจะไปเอาจักรยานให้นะท้ายที่สุดคุณยายกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยและจักรยานก็ไม่ได้หายไปไหนสิ่งที่กลับคืนมาจึงไม่ใช่แค่จักรยานแต่คือความสบายใจของทั้งครอบครัว
1: เช่นเดียวกับคุณเจนจิราที่เผลอลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถแท็กซี่หลังเดินทางกลับจากโรงพยาบาลภายในมีทั้งเงินสดบัตรประชาชนใบขับขี่และเอกสารสำคัญโชคดีที่ก่อนลงจากรถเธอถ่ายรูปเซลฟี่ไว้และภาพนั้นบังเอิญติดทั้งทะเบียนรถและชื่อคนขับข้อมูลเล็กๆ เพียงภาพเดียวกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้จอสอร้อยประสานงานกับกรมการขนส่งทางบกจนสามารถติดต่อคนขับแท็กซี่ได้เมื่อพบกระเป๋าที่เบาะหลังคนขับก็รีบนำมาส่งคืนถึงบ้านโดยทรัพย์สินยังอยู่ครบและยังปฏิเสธที่จะรับค่าเดินทางกลับอีกด้วยจากความกังวลจึงกลายเป็นความประทับใจที่เธอจะไม่มีวันลืม
2: และอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้หลายคนร่วมลุ้นไปพร้อมกันคือการตามหานักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสซึ่งมีอาการหลงลืมและเดินหายออกจากโรงแรมเพียงลำพังเขาพูดได้เฉพาะภาษาฝรั่งเศสไม่คุ้นเคยกับเส้นทางและมีเงินติดตัวเพียงเล็กน้อยจอสอร้อยได้ช่วยกระจายข้อมูลพร้อมประสานเครือข่ายพลเมืองดีอย่างต่อเนื่องกระทั่งคุณทองใบหรือคุณน้อยมิเตอร์คนขับแท็กซี่สังเกตเห็นชายคนหนึ่งที่มีลักษณะตรงกับประกาศครั้งแรกเขารีบแจ้งเบาะแสและเมื่อขับรถผ่านอีกครั้งเขาพบชายชาวฝรั่งเศสเดินอยู่ริมถนนจึงตัดสินใจรับขึ้นรถและพาไปส่งที่สถานีตำรวจเพื่อรอไกด์และครอบครัวมารับตัวไม่นานนักทั้งสองก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งท่ามกลางความโล่งใจของทุกคนแม้จะพูดกันคนละภาษาแต่ความมีน้ำใจกลับสื่อสารถึงกันได้อย่างดีที่สุด
3: ทั้ง3เรื่องราวนี้อาจเป็นการตามหาคนละสิ่งคนหนึ่งตามหาจักรยานคนหนึ่งตามหากระเป๋าสตางค์และอีกครอบครัวตามหาคนที่รักแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกสิ่งที่หายไปล้วนมีคุณค่าต่อหัวใจของเจ้าของและทุกเรื่องราวก็จบลงได้เพราะมีคนที่เลือกจะหยุดมองหยุดสังเกตและยื่นมือเข้าช่วยเหลือพร้อมกับมีจอสอร้อยคอยเป็นกระบอกเสียงเป็นผู้ประสานงานและเชื่อมโยงความหวังจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเพราะบางครั้งการตามหาสิ่งสำคัญไม่ได้จบลงแค่การได้ของคืนหรือการพบคนที่รักแต่ยังทำให้เราได้เห็นสิ่งล้ำค่าอีกอย่างหนึ่งคือความมีน้ำใจของผู้คนในสังคมความดีเล็กๆที่ส่งต่อถึงกันและทำให้เรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความกังวลจบลงด้วยความอิ่มเอมหัวใจเสมอกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆที่ทำให้เรายิ้มได้ในครั้งต่อไปนะคะ

0: ประชากรของอำเภอเวยซานแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่นอีกกว่า 40% ของประชากรทั้งหมดเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในจำนวนนั้นชนชาติอีคือกลุ่มชนที่มีประชากรมากที่สุดด้วยเหตุนี้รัฐบาลจีนจึงจัดตั้งอำเภอเวยซานขึ้นเป็นเขตปกครองตนเองชนชาติอีอันเป็นเขตปกครองตนเองหนึ่งในหลายๆแห่งของชาวอีที่อยู่ในมณฑลยูนนาน
1: ยาย

ชาวอีคือชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรมากที่สุดในจำนวน24ชนกลุ่มน้อยทั่วมณฑลยูนนานใช้ชีวิตตามรูปแบบของตนเองที่ไม่นิยมพักอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่หากยังดำเนินตามรอยบรรพชนที่มักตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มชุมชนในบริเวณที่ราบสูงและเขตภูเขาครั้งหนึ่งเคยมีความเชื่อกันว่าสินุโลผู้ก่อตั้งอาณาจักรน่านเจ้าอันยิ่งใหญ่คือบรรพบุรุษแห่งชนชาติไทยที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ณดินแดนแห่งนี้แต่แท้ที่จริงแล้วบันทึกประวัติศาสตร์บอกให้เราทราบว่าสินุโลคือชาวอูหมานชนเผ่าดั้งเดิมอันเป็นบรรพชนของชาวอีผู้ครอบครองดินแดนที่ราบสูงแห่งยูนนานนับแต่อดีตกาลตราบจนปัจจุบันเผ่าพันธุ์ซึ่งนับถือสินุโลเป็นบรรพชนผู้เกรียงไกรเหล่านี้ยังดำเนินชีวิตดังเช่นเก่าก่อนไม่เปลี่ยนแปลงกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ปลูกข้าวเป็นหลักโดยอาศัยที่ราบตามเชิงเขาเป็นพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกการเกษตรกรรมส่วนใหญ่ยังยึดถือระบบแบบพื้นฐานที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยเข้ามาช่วยมากนักแรงงานคนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะขาดเสียไม่ได้บ้านเรือนซึ่งเรียงรายอยู่ตามเชิงเขามีรูปร่างไม่แตกต่างไปจากของชาวฮั่นทั่วไปส่วนใหญ่ไม่มีการต่อเติมหรือตกแต่งบ้านให้มีลักษณะสวยงามแต่อย่างใดนอกจากเป็นบ้านสำหรับอยู่อาศัยเท่านั้นบางแห่งสร้างบ้านเป็นขั้นบันไดอยู่ตามเชิงเขารูปทรงเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมมีหลังคาบ้านเป็นพื้นราบซึ่งสามารถใช้ประโยชน์สำหรับการตากพืชพันธุ์ต่างๆและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันอื่นๆกรรมวิธีในการสร้างบ้านของชาวอีไม่ใครจะยุ่งยากมากนักวัสดุส่วนหนึ่งได้มาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคือฟางที่สับเป็นชิ้นเล็กนำไปคลุกเคล้ากับดินเป็นส่วนผสมสำหรับการทำดินกี่หรืออิฐไม่เผาไฟซึ่งชาวอีใช้ในการก่อผนังบ้านเป็นส่วนใหญ่วัฒนธรรมของชาวอียึดถือเคารพบรรพชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะสินุโลที่ชาวอียกย่องให้เป็นบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งกลุ่มชนในขณะเดียวกันชาวอียังรับเอาลัทธิความเชื่อตามแบบชาวฮั่นที่นับถือเทพเจ้าต่างๆที่ประตูบ้านชาวอีจึงมีรูปวาดเทพเจ้ากวนอูซึ่งชาวจีนนับถือติดอยู่เป็นเครื่องคุ้มกันภัยอันตรายบริเวณอันสงบแห่งนี้คือวัดหลงหวีถูซันวัดของชาวอีนับแต่สมัยน่านเจ้าตั้งตระงานอยู่เหนือหมู่บ้านหลงหวีในอำเภอเวยซานเป็นวัดลัทธิเต๋าอันเป็นที่เคารพของชาวอีทั่วไปด้วยเป็นวัดเก่าแก่อีกทั้งยังตั้งอยู่ในบริเวณซึ่งเคยเป็นดินแดนเมื่อแรกเริ่มก่อตั้งอาณาจักรน่านเจ้าความสำคัญรวมกับแรงศรัทธาของผู้คนทำให้วัดเต๋าแห่งนี้ดูสง่าสวยงามยิ่งกว่าบ้านเรือนของชาวอีมากมายนัก

ถึงกระนั้นชาวอีก็มีวัฒนธรรมอันงดงามเฉพาะตนที่สามารถบ่งบอกลักษณะของกลุ่มชนได้อย่างชัดเจนนั่นคือเครื่องแต่งกายของผู้หญิงชาวอีในขณะที่ผู้ชายได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการแต่งกายของตนไปแล้วแต่ผู้หญิงยังสวมใส่เสื้อผ้าประจำชนเผ่าที่เย็บปักด้วยลวดลายและสีสันสดใสอีกทั้งยังนิยมใช้เครื่องเงินประดับประดาอาภรณ์ส่วนต่างๆแผ่นผ้ารูปวงกลมที่กลางหลังนี้เคยใช้เป็นที่รองรับเวลาแบกหามสิ่งของแต่เดี๋ยวนี้ได้กลายเป็นเครื่องตกแต่งร่างกายส่วนหนึ่งไปเสียแล้ววัฒนธรรมการแต่งกายของชาวอีไม่ได้มีรูปลักษณ์เพียงเท่านี้ด้วยในกลุ่มชนชาวอียังแตกแขนงออกเป็นเผ่าพันธุ์ย่อยอีกกว่า25เผ่าซึ่งล้วนมีลักษณะเฉพาะของตนต่างกัน

ห่างจากคุนหมิงเมืองศูนย์กลางของมณฑลยูนนานไปราว100กิโลเมตรเศษปรากฏภาพธรรมชาติอันชวนพิศวงกับภูหินผาใหญ่น้อยตั้งตระหง่านทอดตัวเรียงรายแน่นขนัดราวป่าทึบชาวมณฑลยูนนานจึงเรียกสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งนี้ว่าป่าหินลมฝนที่ค่อยๆกัดกร่อนเป็นเวลานับล้านปีได้สร้างงานประติมากรรมทางธรรมชาติแห่งนี้เป็นรูปร่างต่างๆกันตามแต่จินตนาการของใครจะคิดฝันรอบๆป่าหินอันกว้างใหญ่นี้คือถิ่นอาศัยของกลุ่มชนชาวอีเผ่าหนึ่งซึ่งมีวัฒนธรรมเฉพาะตนน้ำแห่งเผ่าพันธุ์เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในชื่อชาวอีสานี

วิถีแห่งเผ่าพันธุ์ชาวซาหนีดำเนินไปตามคันลองชนพื้นบ้านอันสงบเฉกเช่นชีวิตชาวอีทั่วไปหากสิ่งซึ่งสามารถบ่งบอกความเป็นชนชาวซาหนีได้เด่นชัดก็คือการแต่งกายของผู้หญิงการแบ่งแยกสีสันเสื้อผ้าระหว่างหญิงสาวกับผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ยังเห็นได้ชัดอาภรณ์ของหญิงสาวจึงดูสดใสงดงามกว่าข้อแตกต่างอีกประการคือหมวกสำหรับหญิงสาวจะมีแถบสีคาดหลายแถบประดับด้วยพลอยและเงินมีแผ่นรูปสามเหลี่ยมติดที่หมวกทั้งสองด้านส่วนของผู้ใหญ่จะมีแถบสีน้อยกว่าไม่ประดับพลอยและเงินรวมทั้งไม่มีแผ่นสามเหลี่ยมบนวิถีชีวิตสามัญพื้นบ้านของชาวซาหนียังปรากฏวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนแห่งจิตใจผู้คนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเสียงหลูเซิงก้องกังวานทั่วศาลเจ้าที่ซึ่งชาวอีอยังใช้รวมเป็นที่ประชุมและประกอบกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านหญิงชายชาวอีมาพร้อมกันณที่นี้เพื่อร่วมกันซักซ้อมการเต้นรำประจำเผ่าอันเป็นการเฉลิมฉลองเมื่อย่างเข้าสู่วันขึ้นปีใหม่การซ้อมเต้นป่าเกอเริ่มขึ้นอีกครั้งอย่างแข็งขันสำหรับชาวอีนี่คือการน้อมรับปีใหม่วันใหม่ด้วยความสดใสสนุกสนานบนวิถีแห่งประเพณีวัฒนธรรมคือสิ่งย้ำเตือนให้เรารู้ว่าลมหายใจแห่งเผ่าพันธุ์นั้นยังไม่จางหายไปยามเช้าพวกเขาเหล่านี้เฝ้ารอคอยเรือที่กำลังจะเข้าเทียบท่าแต่ทั้งเรือโดยสารซึ่งแล่นข้ามทะเลสาบเอ๋อไห่ได้มาถึงกิจวัตรของคนเข็นรถรับจ้างก็เริ่มขึ้นทันทีที่ไปถึงเรือต่างก็ฉวยคว้าหาพืชผักของแม่ค้าแบกขึ้นหลังไปสู่ฝั่งชีวิตที่โลดแล่นอยู่ณที่นี้คือส่วนหนึ่งของวิถีแห่งชนชาวไปชนกลุ่มน้อยในมณฑลยูนนานผู้มีความผูกพันกับดินแดนแห่งนี้มาเนิ่นนานบนเส้นทางสายอดีตชาวไปคือกลุ่มชนอันยิ่งใหญ่ผู้ก่อตั้งอาณาจักรต้าหลีสืบต่อจากอาณาจักรน่านเจ้าปัจจุบันชีวิตสามัญของชาวไปดำเนินอยู่ร่วมกันภายในเขตปกครองตนเองชาวไปแห่งต้าหลีที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเซียกวาน

ิตวิญญาณของผู้คนดำรงอยู่ด้วยความผูกพันอันแน่นแฟ้นกับดินแดนแห่งนี้บนศูนย์กลางอาณาจักรเก่าแก่เช่นทะเลสาบเอ๋อไห่จึงมีเรือใบของชาวไปใช้เป็นเส้นทางเพื่อการดำรงชีพแล่นข้ามจากหมู่บ้านมาสู่เมืองทุกวันในตอนเช้าเรือใบลำเล็กหลายสิบลำจะทยอยเข้าเทียบฝั่งแม่น้ำซีเออร์ซึ่งแยกออกมาจากทะเลสาบเอ๋อไห่สินค้าที่บรรทุกมาเต็มลำเรือคือหินและทรายชาวไปจะลำเลียงไปรวมกันบนฝั่งริมแม่น้ำเพื่อขายต่อให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นภารกิจอันเหนื่อยยากซึ่งต้องใช้แรงกายทุ่มเทไปไม่ใช่น้อยหากค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นก็ดูจะเพียงพอกับความเหน็ดเหนื่อยของพวกเขาเหล่านี้บนถนนใจกลางหมู่บ้านซาชุนแห่งนี้เต็มไปด้วยผู้คนทั้งยังดารดาษไปด้วยพืชพันธุ์จากการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรชาวบ้านนิยมนำพืชที่เก็บเกี่ยวได้มาผึ่งกระจายไว้ทั่วถนนอาศัยพาหนะต่างๆซึ่งแล่นผ่านไปมาบดทับให้เมล็ดพันธุ์เช่นถั่วและข้าวแตกออกมาอย่างง่ายดายในหมู่บ้านซาชุนมีเกษตรกรอยู่หลายครอบครัวด้วยกันทว่านี่ยังไม่ใช่อาชีพหลักที่สำคัญของหมู่บ้านชาวไปแห่งนี้

ั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบเอ๋อไห่แหล่งทรัพยากรทางน้ำอันอุดมสมบูรณ์ของต้าหลีส่งผลให้ชาวไปแห่งซาชุนประกอบอาชีพประมงน้ำจืดเป็นส่วนใหญ่นับเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนการทำประมงสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอาชีพเกษตรกรรมบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของชาวประมงในหมู่บ้านจึงมักดูภูมิฐานและสะดวกสบายกว่ากลุ่มเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่อาชีพประมงในหมู่บ้านแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นปู่ถึงลูกหลานที่กระทำต่อกันมาไม่ขาดสายวิถีชีวิตและรูปแบบวิธีการจับปลาในวันนี้คือสิ่งที่บรรพชนเคยถือปฏิบัติมาช้านาน

สุยเหล่ายาที่ชาวไผ่เรียกกันคือนกในตระกูลนกกาน้ำที่มีความสัมพันธ์กับการทำประมงของชาวไผ่ณที่นี้บรรพบุรุษแห่งหมู่บ้านซาชุนได้สังเกตเห็นความสามารถในการจับสัตว์น้ำของนกกาน้ำจึงเฝ้าเลี้ยงดูกระทั่งนกมีอายุ6เดือนอันเป็นช่วงที่นกเริ่มออกจับปลาได้อุปกรณ์เพียงอย่างเดียวที่จำเป็นต้องใช้ก็คือเชือกสำหรับมัดคอนกคอให้กระชับเพื่อบังคับไม่ให้นกกลืนปลาที่จับได้

และคราใดที่นกจับได้ปลาใหญ่ก็จะได้รับอาหารคือปลาตัวเล็กเป็นรางวัลทุกวันนี้ชาวประมงต้องซื้อนกมาเลี้ยงในราคาตัวละกว่า600หยวนแต่ก็โดยอาศัยความสามารถของสุยเหล่ายาหรือนกกาน้ำเหล่านี้เองที่ช่วยโอบอุ้มฐานะความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาวิถีที่ดำเนินอยู่นี้จึงเป็นมรดกเก่าแก่ล้ำค่าที่ชาวประมงแห่งหมู่บ้านสาชุนปฏิบัติสืบต่อมาชั่วลูกชั่วหลานเป็นคันลองชีวิตชาวไปซึ่งโลดแล่นเคียงคู่ทะเลสาบอันกว้างใหญ่แห่งนี้

ชุมชนอันแน่นขนาดด้วยบ้านเรือนและผู้คนแห่งนี้ตั้งเรียงรายโอบล้อมด่านประตูเมืองเก่าชื่อว่าหลงเว่ยกวานหรือด่านหางมังกรอันหมายถึงประตูเมืองทางตอนใต้ของอาณาจักรอันเกรียงไกรที่มีนามว่าน่านเจ้าบริเวณประตูเมืองและบ้านเรือนตลอดสองฝั่งถนนหลงเว่ยนี้คือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในยุคน่านเจ้าซึ่งปัจจุบันถูกครอบครองโดยสามัญชนชาวไผ่แห่งเขตต้าหลีสวนสาธารณะริมฝั่งทะเลสาบเอ๋อไห่ในเมืองเสี่ยกวานเคยเป็นสวนเลี้ยงกวางของกษัตริย์แห่งราชสำนักน่านเจ้าแต่สำหรับวันนี้ที่นี่คือแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยวของชาวเมืองทั่วไปร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ยังกำจายอยู่ทั่วดินแดนต้าหลีผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวิถีชนชาวไผ่กลุ่มชนผู้ก่อตั้งอาณาจักรต้าหลีในการก่อนจวบจนปัจจุบันดินแดนประวัติศาสตร์แห่งนี้ยังอบอวลไปด้วยวัฒนธรรมของชนชาวไผ่ผู้สืบสานอารยธรรมของตนอย่างต่อเนื่องหลายยุคหลายสมัยเทือกเขาชางซานปราการทางธรรมชาติอันแข็งแกร่งของน่านเจ้าและต้าหลีในอดีตนั้นโดยธรรมชาติแล้วคือภูเขาหินอ่อนอันเป็นที่มาแห่งงานรังสรรค์ของชาวไผ่

ที่ชุมชนโบราณภายในกำแพงเมืองต้าหลีจะพบเครื่องใช้เครื่องประดับต่างๆที่สกัดจากหินอ่อนเป็นงานหัตถศิลป์เก่าแก่เรื่องชื่อของชาวไผ่ด้วยหินอ่อนเนื้อละเอียดและฝีมืออันประณีตจนทำให้ชาวจีนเรียกเครื่องหินอ่อนทั่วไปอย่างติดปากว่าหินอ่อนต้าหลีสัมผัสแห่งวัฒนธรรมชาวไผ่เมื่อแรกย่างเข้าสู่หมู่ก็คือผู้คนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ยังอยู่ในชุดประจำกลุ่มชนระหว่างหญิงสาวกับผู้ใหญ่ยังแยกแยะกันอย่างเด่นชัดด้วยลักษณะของหมวกหรือเครื่องตกแต่งศีรษะและสีสันของเสื้อผ้าที่แต่งแต้มอย่างเหมาะสมกับวัยตามแบบอย่างชาวไผ่

ภายในหมู่บ้านโจเฉิงปรากฏลักษณะวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนชาวไผ่กับรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สกัดหินจากเทือกเขามาก่อสร้างบ้านซึ่งวิธีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างยิ่งในสมัยน่านเจ้าต้า

และสำหรับคหบดีชาวไปในครั้งก่อนแล้วการตกแต่งบ้านก็ยิ่งละเอียดอ่อนช้อยมากขึ้นการจัดสัดส่วนบ้านนั้นกว้างขวางมีลานบ้านซึ่งโอบล้อมไว้ด้วยตัวบ้าน3ด้านส่วนด้านที่4เป็นกำแพงที่แต่งแต้มด้วยภาพวาดเป็นลวดลายต่างๆนี่คือลักษณะบ้านของคหบดีชาวไปซึ่งได้รับอิทธิพลจากจีนและยังพบเห็นอยู่ในชุมชนชาวไปอีกพอสมควรเช่นที่โจวเฉิงและซีโจวหากเพราะการเปลี่ยนแปลงการปกครองบ้านใหญ่เหล่านี้จึงถูกจัดสรรแบ่งปันให้สามัญชนอยู่รวมกันเกือบ10ครอบครัวต่อหนึ่งหลังบ้านหลายหลังถูกทำลายเมื่อครั้งปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนที่เหลืออยู่บางส่วนถูกต่อเติมเพื่อการอยู่อาศัยของผู้เป็นเจ้าของใหม่จนลวดลายต่างๆเลือนหายไปแต่โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ก็ยังทิ้งร่องรอยเค้าโครงแห่งความงามไว้ให้เห็นอยู่ไม่น้อยภาพของชาวไปกระจ่างชัดอยู่ในชุมชนต่างๆที่ตำบลสี่โจอันเป็นย่านการค้าเก่าแก่และเป็นถิ่นอาศัยของชาวไปตระกูลใหญ่หลายตระกูลนั้นทุกวันนี้ยังคงเป็นแหล่งชุมชนชาวไปที่คึกคักอยู่เหมือนเดิมบ้านเรือนแบบเก่ายังได้รับการอนุรักษ์เคียงคู่อยู่กับวิถีแห่งผู้คนณที่นี้ตราบถึงปัจจุบัน

ที่กำลังบรรเลงอยู่นี้คือคณะที่เก่าแก่ที่สุดในจำนวน40วงที่มีอยู่ในต้าหลีปัจจุบันแต่ทุกวงล้วนสร้างสรรค์เสียงดนตรีอันเนิบช้าหากเต็มไปด้วยความอ่อนละ

ดนตรีต้องจริงกู่เยี่ยประกอบด้วยบทเพลงทั้งหมด55ชุดใช้ท่วงทำนองซึ่งนำมาจากบทสวดสรรเสริญกษัตริย์ต้าหลีพระองค์หนึ่งซึ่งมีนามว่า

ผู้ใดเมื่อย่างเข้าสู่ดินแดนไผ่ย่อมได้รับการคารวะในฐานะแขกผู้มีเกียรติชาวไผ่มีประเพณีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำชารสละมุนที่แปลกไปจากที่ใดสาวไผ่คารวะแขกด้วยชาต่างรสจำนวน3ถ้วยถ้วยที่1จะมีรสฝาดต่อมาจะมีรสหอมหวานและถ้วยที่3นั้นกลมกล่อมประทับใจระหว่างนั้นการแสดงต่างๆของชาวไผ่จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องขับกล่อมผู้มาเยือนให้ได้รับความสนุกสนานขณะจิบชารสเลิศไปพร้อมกันนี่คือศิลปะการต้อนรับแขกของชาวไผ่นับแต่สมัยต้าหลีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของอารยชนชาวไผ่ที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาถึงดินแดนแห่งนี้เรื่อยมาพุทธศาสนาซึ่งเฟื่องฟูอยู่ในต้าหลีนั้นคือแบบอย่างที่ชาวไผ่ได้รับมาจากจีนที่นับถือเทพเจ้าต่างๆและสำหรับชาวไผ่แล้วศรัทธาในองค์เทพเหล่านั้นได้น้อมจิตคารวะแด่องค์เจ้าแม่กวนอิมเป็นสำคัญด้วยเกิดตำนานที่ว่าครั้งหนึ่งข้าศึกยกทัพมารุกรานต้าหลีเจ้าแม่กวนอิมจึงแปลงร่างเป็นหญิงชรานั่งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ข้าศึกเกิดความหวาดหวั่นว่าแม้หญิงชราของต้าหลียังยกศิลาใหญ่ได้จึงเคลื่อนทัพกลับในทันทีชาวไผ่จึงให้ความเคารพต่อเทพผู้คุ้มครองแผ่นดินนี้โดยทั่วกันไม่เพียงแต่มีศาสนสถานเพื่อการสักการะเท่านั้นหากชาวไผ่ยังได้จัดงานฉลองอันยิ่งใหญ่ขึ้นอีกด้วยริมฝั่งแม่น้ำซีเอ๋อในเมืองเซียกวางหลากล้นด้วยผู้คนนับพันเฝ้ารอคอยการแข่งขันที่กำลังจะเริ่มขึ้นเรือยาวหลายลำทั้งหญิงและชายจับคู่แข่งขันทายทวนกระแสน้ำจ้ำกันสุดแรงเพื่อช่วงชิงเข้าสู่เส้นชัยนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานประเพณีชาวไผ่ที่หล่อหลอมผู้คนจากทั่วดินแดนมาร่วมกันในช่วงเวลาที่เรียกว่างานไผ่เดือน3นับแต่วันที่15เดือน3ทางจันทรคติของทุกปีคือวันซึ่งผู้คนนับพันจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาสู่ต้าหลีเพื่อร่วมชมงานประเพณีของชาวไผ่ขบวนสวนสนามอันฮึกเหิมเกรียงไกรบ่งบอกถึงความสำคัญที่หมู่ชนแห่งต้าหลีมีให้แก่งานดังกล่าว

านมาแล้วที่จิตศรัทธาของชาวไปต่อเจ้าแม่กวนอิมได้รวมหมู่ชาวไปมาร่วมทำพิธีสักการะบูชาในเดือน3ของทุกปีการต่อมาความเลื่อมใสแผ่ขยายไปถึงกลุ่มชนต่างๆในยูนนานจาก1เป็น2กระทั่งมีกลุ่มชนนับ10กลุ่มเข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวการต่อมาความเลื่อมใสแผ่ขยายไปถึงกลุ่มชนต่างๆในยูนนานจาก1เป็น2กระทั่งมีกลุ่มชนนับ10กลุ่ม

การะองค์เจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์และส่วนหนึ่งได้กลายเป็นแหล่งรวมสินค้าจากท้องถิ่นต่างๆไปพร้อมๆกันงานไผ่เดือน3จึงมีผู้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตลาดนัดเดือน3

วัฒนธรรมเดินทางข้ามผ่านกาลเวลาแม้วันนี้ศรัทธาของหมู่ชนยังคงยึดมั่นอยู่กับศาสนาอย่างเหนียวแน่นทว่ารูปแบบแห่งประเพณีนั้นได้คลี่คลายไปจากเดิม

ิ่งที่แปรเปลี่ยนไปจากศาสนพิธีของชาวไปที่สำคัญประการหนึ่งก็คืองานเดือน3ในวันนี้คือมหกรรมอันยิ่งใหญ่ซึ่งรวมเอาชนกลุ่มน้อยทั้ง24กลุ่มในมณฑลยูนนานมาร่วมในพิธีปรากฏรูปลักษณ์และสีสันของกลุ่มชนต่างๆอันน่าตื่นตาตื่นใจชนชาติจ้วงเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมกลุ่มหนึ่งแห่งยูนนานพลิ้วไหวอยู่ในอาภรณ์หลากสีและท่วงท่าอันสนุกสนานสาวาผู้มีวัฒนธรรมบางประการคล้ายชาวไตสยายผมโลดแล่นตามประเพณีเต้นรำอันปราดเปรียวของตนชนชาติอีที่นำการเต้นตาเกอเฉลิมฉลองปีใหม่ของตนมาร่วมในงานด้วย

ลายแห่งดนตรีตลอดจนท่วงท่าร่ายรำต่างๆของแต่ละชนเผ่าผ่านสายตาผู้ชมไปไม่ขาดสายณที่นี้กำลังปรากฏภาพวิถีแห่งกลุ่มชนมากมายผู้สืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนนับแต่บรรพกาลมาณที่นี้ปรากฏภาพอันงดงามของกลุ่มชนต่างถิ่นต่างเผ่าพันธุ์หากเรียงร้อยผสานเข้าถึงกันได้ด้วยสายใยแห่งประเพณีวัฒนธรรม

รียงไกรในอดีตการมาวันนี้คือดินแดนที่มากมายด้วยอารยธรรมอันงดงามล้ำค่าเป็นมรดกแห่งวิถีชนที่จะดำเนินสืบเนื่องกันไปไม่มีวันเสื่อมคลาย

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือ

ยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ื้อขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาเอ่ยางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกตึ้งเข้าไป
2: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
0: ข้ามกับเมืองห้วยทรายของลาวคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่เดินทางยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรจากพื้นที่หลังคาโลกไหลผ่านหล่อเลี้ยงผู้คนริมฝั่งแม่น้ำเรื่อยมาปลาบึกถือเป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาแต่ขนาดลำตัวใหญ่กว่ามากเมื่อยังตัวเล็กจะมีฟันขบเคี้ยวอาหารพอโตขึ้นฟันจะหลุดหายไปและหันไปกินแพลงก์ตอนสาหร่ายและพืชใต้น้ำแทนบ้านหาดใครมีชื่อเสียงเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนด้วยทำเลที่เอื้อต่อการจับปลาเพราะมีชายหาดที่ตื้นซึ่งปลาที่จับได้จะมีขนาดใหญ่น้ำหนักไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมโดยใช้มองอุปกรณ์ในการจับปลาบึกซึ่งเป็นตะข่ายใยแมงมุมที่มีขนาดใหญ่การบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดใครกระทำกันทุกปีก่อนออกจับปลาโดยเชื่อว่าปลาบึกเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของแต่ปัจจุบันปลาบึกตามธรรมชาติกำลังหายไปเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขงทั้งการสร้างเขื่อนการระเบิดแก่งเพื่อสะดวกต่อการเดินเรือและปัญหาระบบนิเวศในแม่น้ำโขงที่ส่งผลต่อการขยายพันธุ์พลอยความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นจันทบุรีเป็นแหล่งกำเนิดของพลอยงดงามหลากสีเช่นพลอยแดงเรียกว่าทับทิมสยามพลอยน้ำเงินเรียกว่าไพลินบุษราคำชื่อของพลอยสีเหลืองจากแร่ธาตุใต้ดินสู่พลอยเม็ดงามผ่านการเจรนัยด้วยทักษะฝีมือช่างที่เป็นเอกลักษณ์สร้างกระแสการตื่นพลอยและขึ้นสู่จุดสูงสุดในราวพุทธศักราช2520พลอยดิบในธรรมชาติแม้จะมีความงามอยู่ในตัวแต่การตัดเหลี่ยมขัดมันและเจรนัยยิ่งจะช่วยให้เกิดความแวววาวสวยงามและเพิ่มคุณภาพให้กับพลอยมากขึ้นช่างเมืองจันทร์ยังมีเทคนิคพิเศษที่ช่วยเพิ่มคุณค่าพลอยเกรดต่ำให้กลายเป็นพลอยน้ำงามได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยการเผาพลอยซึ่งนับเป็นความชาญฉลาดของมนุษย์ที่เรียนรู้จากประสบการณ์จนล่วงรู้ความลับของธรรมชาติด้วยการใช้ความร้อนขจัดความขุ่นในเนื้อพลอยและทำให้พลอยมีสีเข้มสวยงามเมื่อทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาพลอยใต้พื้นแผ่นดินจันทร์แทบจะไม่มีหลงเหลือและหาได้ยากแต่ตลาดอัญมณีเมืองจันทร์ก็ยังคงคึกคักและได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกวันอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกจำลองไว้ณวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วซึ่งจะจัดขึ้นหลังวันวิสาขบูชาในวันแรม8ค่ำเดือน6ในพุทธประวัติกล่าวว่าพระสรีระของพระพุทธเจ้าถูกอัญเชิญขึ้นสู่พระเมรุมาตรพระเจ้ามัลละแห่งกรุงกุสินาราพร้อมด้วยคณะสงฆ์เ ขึ้นถวายเครื่องสักการะและจุดเพลิงถวายพระบรมศพเกิดสิ่งอัศจรรย์เพลิงจุดไม่ติดอยู่3ครั้งด้วยเหตุที่ว่าพระบรมศาสดาก่อนดับขันปรินิพานตั้งพระทัยว่าหากพระอริยสาวกและบริวารยังไม่มาถวายความเคารพพระเพลิงจะลุกไหม้ไม่ได้ครั้นเมื่อพระมหากัสสปะเถระและเหล่าสาวกได้พบพราหมณ์คนหนึ่งถือดอกมณฑารพผ่านมาจึงทราบทันทีว่าพระบรมศาสดาดับขันปรินิพานแล้วจึงรีบเดินทางกลับเมืองกุสินาราทันทีและเมื่อมาพร้อมณมกุฏพันธนเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงแล้วทันใดนั้นไฟจึงลุกโชนขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครจุดเมื่อพระเพลิงเผาไหม้พระพุทธสรีระดับมอดลงแล้วจึงเหลือเพียงแต่พระบรมสารีริกธาตุให้สาธุชนได้กราบไหว้บูชาและเมื่อวันอัฐมีบูชาเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมสืบสานงานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้อยู่คู่ถิ่นลับแลสืบไปจากหอยทั่วโลกนับพันนับหมื่นชนิดมีเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถสร้างไข่มุกได้ไข่มุกจึงเป็นของหายากและกลายเป็นเครื่องประดับที่สูงค่าธรรมชาติของหอยจะเปิดปากให้มวลน้ำภายนอกเข้าสู่ภายในเพื่อกรองและจับแพลงก์ตอนกินเป็นอาหารหากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปจะเกิดการระคายเคืองหอยจึงสร้างน้ำมุกเคลือบเพื่อลดการระคายเคืองเมื่อเวลาผ่านไปสารนี้จะแข็งตัวและหนาขึ้นเรียกว่าไข่มุกเมื่อความต้องการที่มีมากเกินกว่ามุกธรรมชาติการเพาะเลี้ยงหอยมุกจึงเกิดขึ้นสำเร็จเป็นครั้งแรกในโลกโดยชาวญี่ปุ่นเมื่อปี1893ด้วยการนำนิวเคลียสฝังเข้าไปในกล้ามเนื้อภายในช่องท้องของหอยแล้วนำไปร้อยเชือกย่อนหอยทิ้งไว้ในน้ำเป็นเวลาประมาณ 12-15 เดือนน้ำมุกจะค่อยๆปล่อยออกมาเคลือบนิวเคลียสจนกลายเป็นไข่มุกที่สวยงามหอยมุกจะอาศัยอยู่ในน้ำที่มีระดับความลึกค่อนข้างมากการเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยจึงจะทำให้ไข่มุกสวยและมีคุณภาพดีปัจจุบันเราสามารถเพาะเลี้ยงไข่มุกได้ทั้งในน้ำเค็มและน้ำจืดนานกว่า90ปีแล้วที่ชาวจีนในราชบุรีทำเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่พบว่าดินเหนียวราชบุรีมีคุณภาพเหมือนกับเมืองจีนที่ใช้ปั้นโอ่งมังกรซึ่งเป็นดินเหนียวชนิดบอลเคลที่มีเม็ดดินละเอียดราวกับผงแป้งส่งผลให้ภาชนะดินเผาอย่างโอ่งมังกรมีคุณภาพดีและมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศกว่าจะมาเป็นโอ่งมังกร1ใบต้องผ่านการเคลือบน้ำขี้เถ้าผสมโคลนเพื่อให้เกิดสีสันเป็นมันวาวแล้วนำไปผ่านความร้อนยาวนานกว่า36ชั่วโมงในยุคแรกๆโอ่งจะไม่มีลวดลายเรียกว่าโอ่งเลี่ยนแต่ต่อมามีการวาดลวดลายมังกรบนโอ่งด้วยการวาดมือโดยไม่มีแบบร่างบ่งบอกถึงประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานและด้วยความเชื่อที่ว่ามังกรเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภและความรุ่งเรืองที่สำคัญเมื่อใส่น้ำแล้วจะมีน้ำซึมออกมาบ้างเล็กน้อยเกิดการระเหยรอบๆโอ่งช่วยถ่ายเทความร้อนทำให้น้ำในโอ่งเย็นกว่าใส่ภาชนะอื่นโอ่งมังกรราชบุรีจึงได้รับความนิยมและกลายเป็นภาชนะประจำบ้านทั่วทุกครัวเรือนแม้ปัจจุบันการผลิตโอ่งมังกรจะลดน้อยลงแต่อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาราชบุรีก็ได้พัฒนารูปทรงและลวดลายให้มีความทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นมหรสพหนังใหญ่มรดกแห่งศิลปะชั้นสูงที่เกิดขึ้นในแผ่นดินสยามมาหลายร้อยปีโดยเฉพาะที่วัดขนอนในจังหวัดราชบุรีด้วยความคิดริเริ่มในการสร้างหนังใหญ่ของท่านพระครูศรัทธาสุนทรเจ้าอาวาสช่างฝีมือเอกในสมัยรัชกาลที่5ส่งผลให้วัดขนอนกลายเป็นศูนย์รวมศาสตร์และศิลปะชั้นสูงที่ถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังหนังใหญ่นับเป็นการรวบรวมศิลปะชั้นสูงหลายแขนงนับตั้งแต่ลวดลายจิตรกรรมผสมผสานกับฝีมือการแกะสลักที่ละเอียดอ่อนและการแสดงที่เคลื่อนไหวไปตามลีลาอ่อนช้อยของนาฏศิลป์ชั้นสูงทุกครั้งก่อนแสดงจะมีการไหว้ครูโดยครูหนังทำพิธีอัญเชิญหนังเจ้าหรือหนังครู คือพระอิศวรพระฤาษีและพระนารายณ์มาปักไว้หน้าจอเพื่อทำพิธีเบิกหน้าพระโดยเรื่องที่นำมาแสดงคือเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งคล้ายกับการแสดงโขน

0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมทั้งการสาธิตการแสดงหนังใหญ่ตลอดจนการฝึกเยาวชนให้เรียนรู้และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้สืบไปประเพณีผีตาโขนจะเกิดขึ้นในงานบุญหลวงบุญใหญ่ของชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน7ของทุกปีโดยจะรวมเอางานบุญพระเวทบุญบั้งไฟและการละเล่นผีตาโขนเข้าไว้ด้วยกันและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือหน้ากากผีตาโขนที่ส่วนใหญ่ทำขึ้นจากวัสดุธรรมชาติและหาได้ในท้องถิ่นโดยนำโคนกาบมะพร้าวมาเย็บติดกับหวดดึงข้าวเหนียวตกแต่งด้วยเศษผ้าแล้วนำมาประกอบกับจมูกและใบหูที่สลักสลาวจากไม้อย่างสวยงามลวดลายและสีสันที่ปรากฏบนหน้ากากนั้นบ่งบอกถึงศิลปะอันวิจิตรประณีตสะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับผีและธรรมชาติตามแต่จินตนาการของผู้วาดนอกจากผีตาโขนน้อยแล้วยังมีผีตาโขนใหญ่ที่ถูกทำขึ้นเพื่อถวายดวงวิญญาณของผีบรรพบุรุษโดยจะใช้ตอกไม้ไผ่ทำเป็นโพรงขนาดใหญ่นำมุ้งหรือกระดาษมาห่มคลุมพร้อมแต่งแต้มสีสันเชื่อกันว่าหากปีใดไม่ปฏิบัติตามปีนั้นจะเกิดอาเพศและนำภัยพิบัติมาสู่หมู่บ้านได้เมื่อถึงวันงานผีตาโขนน้อยใหญ่จะมาร่วมขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่รายรำโยกย้ายพร้อมกับกระแหงที่ห้อยอยู่รอบเอวสนุกสนานรื่นเริงไปตามจังหวะดนตรีนับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการแสดงนี้ศิลปะผีตาโขนจึงเป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและยังคงอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนจนถึงปัจจุบันจากจุดเริ่มต้นการค้นพบรอยเท้าของสัตว์ดึกดำบรรพ์ในดินแดนอีสานจำนวนมากกว่า15รอยและขนาดของรอยแตกต่างกันนักธรณีวิทยาสันนิษฐานได้ว่าเป็นของไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดคาโนซอลเมื่อปี2519มีการขุดพบกระดูกขนาดใหญ่ที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นหลังจากส่งไปวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสปรากฏว่าเป็นกระดูกหัวเข่าด้านซ้ายของโซโรพอดไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่คาดว่ามีความยาวกว่า15เมตรหลังจากการพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทยกรมทรัพยากรธรณีจึงได้ทำการสำรวจไปทั่วภาคอีสานเพื่อเก็บฟอสซิลเพิ่มเติมจนได้พบโครงกระดูกอีกหลายท่อนในปี2534ได้ค้นพบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์โซโรพอดส่วนต่างๆราว28ชิ้นที่บริเวณภูผางูอำเภอกุสินารายณ์และยังมีการค้นพบที่ภูเวียงอีกครั้งซึ่งเป็นโครงกระดูกส่วนต่างๆของไดโนเสาร์ตระกูลโซโรพอดชนิดกินพืชเป็นอาหารและมีขนาดใหญ่มากคอยาวหางยาวอยู่ในยุคปลายจุลสิกทำให้นักธรณีวิทยาจินตนาการสภาพแวดล้อมเมื่อ150ล้านปีได้ว่าที่นี่เคยเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่มีเต่าจระเข้และปลาอาศัยอยู่รวมกันเมื่อโครงกระดูกถูกทับถมด้วยตะกอนเป็นเวลานานจนกลายเป็นหินหรือที่เรียกว่าฟอสซิลและด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเมื่อชั้นหินถูกน้ำฝนกัดเซาะทำลายจึงทำให้เราได้รับรู้ร่องรอยของโลกยุคดึกดำบรรพ์อีกครั้งซึ่งฟอสซิลของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์พบว่าเป็นฟอสซิลที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือประมาณ220ล้านปีจากการค้นพบซากปะการังที่แทรกเป็นเนื้อเดียวกับหินปูนที่บริเวณภูเขาหมู่บ้านชมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนักธรณีวิทยาคำนวณอายุได้ราว400ล้านปีบอกให้รู้ว่าแผ่นดินอีสานเคยจมอยู่ใต้ทะเลมาก่อนต่อมาเมื่อประมาณ240ล้านปีน้ำทะเลได้ลดลงจนกลายเป็นแผ่นดินและจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้แผ่นดินฉานไทยเคลื่อนมาชนกับแผ่นดินอินโดจีนทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเป็นแนวเทือกเขาตะกอนที่เกิดจากการทับถมผุพังจนกลายเป็นชั้นหินที่หนากว่า 4,000 เมตรที่เรียกกันว่ากลุ่มหินโคราชจึงเกิดขึ้นบริเวณนี้ ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานครองโลกหรือที่นักธรณีวิทยาเรียกว่ายุคมีโซโซอิกเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงพบร่องรอยไดโนเสาร์เฉพาะในภาคอีสานเท่านั้นและเหตุใดไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์นักธรณีวิทยาทั่วโลกได้ตั้งสมมติฐานถึงเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้2ทฤษฎีคือมีอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งชนโลกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศอย่างกระทันหันอีกทฤษฎีเชื่อว่าเกิดจากการขาดแคลนอาหารและการเปลี่ยนแปลงของอากาศ
1: ชมพูภูคาพันไม้ป่ายืนต้นขนาดใหญ่และเป็นพันไม้หายากใกล้สูญพันธุ์ชนิดหนึ่งของโลกซึ่งแต่ละปีจะออกดอกเป็นช่อสีชมพูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นถิ่นกำเนิดของพันไม้ชนิดนี้จะอยู่ตามป่าดิบเขาที่มีต้นไม้ใหญ่แน่นทึบที่มีความสูงตั้งแต่ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปในสภาพอากาศหนาวเย็นมีความชื้นสูงและมีหมอกปกคลุมตลอดปีจึงทำให้ระบบนิเวศของชมพูภูคาเปราะบางง่ายที่จะสูญพันธุ์จนกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2532นักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้ได้ทำการสำรวจพันธุ์ไม้ในผืนป่าดอยภูคาอย่างจริงจังจนในที่สุดได้พบต้นชมพูภูคาออกดอกสีชมพูโดดเด่นอยู่เพียงต้นเดียวเท่านั้นจึงได้ตรวจสอบและทำรายงานเผยแพร่ไปสู่วงการพฤกษศาสตร์โลกและบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์และทำการทดลองขยายพันธุ์ชมพูภูคาจากเมล็ดได้สำเร็จปัจจุบันต้นอ่อนของชมพูภูคาได้กลับมาหยั่งรากบนดอยภูคาอีกครั้งความอยู่รอดของชมพูภูคาราชินีแห่งลุ่มน้ำน่านย่อมหมายถึงความอยู่รอดของป่าต้นน้ำน่านสายธารสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยเช่นกัน
0: ทุกๆปีในฤดูหนาวของกิ่วแม่ปานดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเติบโตได้บนเทือกเขาสูงชันและเย็นจัดพร้อมเบ่งบานต้อนรับลมหนาวชาวล้านนาจึงเรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่าดอกคำแดงจะพบเห็นบนยอดดอยอินทนนท์ที่มีอากาศหนาวตลอดปีและมีความสูงมากกว่า 2,000 เมตรยากจะมีพันธุ์ไม้ชนิดใดเติบโตอยู่ได้ยกเว้นดอกไม้ในตระกูลกุหลาบป่าหรือกุหลาบดอยด้วยเป็นพันธุ์ไม้โบราณที่แวดล้อมไปด้วยพื้นป่าดึกดำบรรดอกคำแดงจึงมีชื่อเรียกที่คุ้นเคยกันว่ากุหลาบพันปีเป็นพันธุ์เดียวกับที่พบในป่าหิมพานต์บนเทือกเขาหิมาลัยณดินแดนชมพูทวีปเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีอายุยืนยาวหลายร้อยปีดอกมีลักษณะคล้ายกุหลาบช่วงเดือนมกราคมกุหลาบพันปีจะเริ่มแย้มกลีบบานสะพรั่งไปจนถึงเดือนมีนาคมยอดดอยอินทนนท์จึงกลายเป็นแหล่งนัดพบของนักเดินทางที่อยากชื่นชมความงามของพืชเฉพาะถิ่นชนิดนี้ปัจจุบันมีการค้นพบกุหลาบพันปีพันสีแดง2สายพันธุ์และสีขาว4สายพันธุ์กุหลาบพันปีไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งความงดงามของธรรมชาติแต่ยังสะท้อนถึงความเปราะบางของระบบนิเวศที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์อีกด้วยชายฝั่งทะเลตะวันตกที่ทอดยาวจากระนองไปจนถึงสตูลทะเลอันดามันอันกว้างไกลมีลักษณะเป็นไหลทวีปท้องทะเลเป็นพื้นทรายละเอียดและได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดบนแผ่นดินค่อนข้างน้อยน้ำทะเลบริเวณนี้จึงมีความเค็มสูงและใสเป็นพิเศษหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะเล็กๆที่เปรียบเสมือนสวรรค์ของนักดำน้ำประกอบด้วยเกาะ9เกาะคำว่าซิมิลันมาจากภาษายาวีแปลว่า9ซึ่งหมายถึงจำนวนเกาะนั่นเองมีน้ำทะเลใสราวกระจกหาดทรายขาวราวกับแป้งหินเรือใบที่โดดเด่นเป็นสง่าปะการังใต้น้ำที่สวยงามและฝูงปลาที่ชุกชุมหมู่เกาะซิมิลันจึงได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่1กันยายน2525จากความลึกราว40เมตรใต้ผิวน้ำทะเลซิมิลันจึงมีแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับการยกย่องว่ามีธรรมชาติใต้น้ำที่สวยงามติดอันดับของโลกและมีจุดดำน้ำที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงหลายแห่งเช่น Christmas Point Fantasy Reef East of Eden หินหัวช้างเกาะบอนหากโชคดี เราอาจได้เห็นฉลามวาฬแหวกว่ายในกองหินริเชลิวก็เป็นได้ความหลากหลายของชีวิตในแนวปะการังนอกจากปะการังชนิดต่างๆยังมีพืชและสัตว์ทะเลมากมายอาศัยอยู่ร่วมกันเปรียบเสมือนชุมชนใหญ่ใต้ท้องทะเลซิมิลันความงดงามที่เหมือนสวรรค์กลางทะเลอันดามันจะเปิดให้ท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนและปิดทำการในเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปีดอยอินทนนท์อุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ตำนานแห่งนักผจญภัยที่ต้องฝ่าฟันธรรมชาติรอบด้านผ่านเส้นทางยากลำบากกว่าจะถึงยอดเขาที่สูงที่สุดแห่งนี้ในยุคน้ำแข็งเมื่อหลายหมื่นปีก่อนสิ่งมีชีวิตบริเวณตอนเหนือของไทยมีลักษณะสังคมพืชและสัตว์อยู่ในกลุ่มป่าดิบเขาชุ่มชื้นในระดับความสูงกว่า 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลของดอยอินทนนท์ทำให้มีสภาพอากาศเย็นจัดตลอดทั้งปีเสมือนมีก้อนน้ำแข็งที่ห่อหุ้มพันธุ์พืชและสัตว์จากยุคอดีตไว้จวบจนปัจจุบันโครงสร้างทางธรณีวิทยาของดอยอินทนนท์มีต้นกำเนิดเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยโดยเกิดจากการยกตัวของหินปูนที่แปรสภาพมาจากตะกอนทับถมบริเวณท้องทะเลเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนจากสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีบวกกับปริมาณฝนที่ตกลงมาทำให้ป่าดึกดำบรรพ์บนยอดดอยแห่งนี้มีสภาพไม่ต่างไปจากอดีตกาลลำต้นของไม้ใหญ่จะถูกปกคลุมด้วยมอสเฟิร์นและพืชเล็กๆแลเห็นเป็นสีเขียวสดไปทั่วทั้งผืนป่าทำให้ป่าดิบเขาตามเส้นทางเดินป่าดอยกิ่วแม่ปานของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นตัวแทนในการศึกษาระบบนิเวศของผืนป่าได้เป็นอย่างดีไม้เรือนยอดแข่งกันแผ่กิ่งก้านทำให้มีแสงแดดตกลงมาน้อยพันไม้ที่เห็นด้านล่างซึ่งมักเป็นไม้พุ่มที่ต้องการแสงน้อยสภาพดินที่ร่วนซุยจะคอยดูดซับน้ำเอาไว้ก่อกำเนิดเป็นสายน้ำขนาดใหญ่มากมายที่ไหลหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนโดยรอบเรื่อยมาและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามในหมู่นักเดินทางยามฤดูหนาวมาเยือนหมู่เกาะสุรินทร์อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าทำให้สถานที่แห่งนี้มีความงดงามและโดดเด่นท่ามกลางทะเลอันดามันมาจนปัจจุบันชาวมอแกนหรือชาวเลที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะสุรินทร์มานานนับศตวรรษนับเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่ยังคงความเป็นอยู่ของคนทะเลแบบดั้งเดิมอย่างเต็มรูปแบบโดยมีความเชื่อพิธีกรรมและอาศัยพึ่งพาธรรมชาติเพื่อการยังชีพมีความเชี่ยวชาญในการเดินเรือและดูทิศทางจากดวงดาวซึ่งชาวเลในเมืองไทยแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่อุรักละโวยมอแกลและมอแกนชาวมอแกนส่วนหนึ่งจะสร้างบ้านอยู่บนฝั่งอีกส่วนหนึ่งจะใช้เรือในการอยู่อาศัยหาเลี้ยงชีพด้วยการงมหอยแทงปลาเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเยือนที่หมู่เกาะสุรินทร์เปลือกหอยที่งมมาได้จะถูกนำมาขายเป็นรายได้ที่สามารถนำมาจุนเจือครอบครัวชาวมอแกนนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณต่างๆในธรรมชาติเมื่อยามป่วยไข้ไม่สบายจะมีหมอพื้นบ้านที่รักษาโดยการเข้าทรงเพื่อทำพิธีขับไล่ผีร้ายออกจากตัวมอแกนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานเรื่องราวของวิถีชีวิตชาวเลหมู่เกาะสุรินทร์ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของตำนานการเดินทางแห่งท้องทะเลไทยที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าความงดงามของธรรมชาติห้วยน้ำดังนับเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนในช่วงฤดูหนาวมาเยือนภาพทิวเขาสลับซับซ้อนสายหมอกที่เริ่มก่อตัวในยามค่ำคืนพอฟ้าสว่างจึงปรากฏเป็นทะเลหมอกผืนกว้างคลุมทับขุนเขาไกลสุดลูกหูลูกตาที่มาของชื่อห้วยน้ำดังเป็นเพราะในอดีตที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มีลำห้วยน้อยใหญ่หลายสายไหลแรงตลอดทั้งปี และจะได้ยินเสียงน้ำไหลดังไกลไปทั่วทั้งป่าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมีเนื้อที่ประมาณ 1,252 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่แตงอำเภอเวียงแหงและอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอปายของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงทอดตัวยาวตามแนวเหนือจรดใต้ในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวได้สภาพอากาศโดยทั่วไปเย็นสบายตลอดปีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ20องศาเซลเซียสและจะยิ่งหนาวเย็นขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์นักเดินทางท่องเที่ยวต่างบากบั่นข้ามภูเขาสูงหลายลูกเพื่อมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นและชมทะเลหมอกยามเช้าอันงดงามซึ่งกลายเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญของห้วยน้ำดังมีจุดชมทะเลหมอกณจุดชมวิวดอยกิ่วลมที่มีชื่อเสียงและสวยสดงดงามแห่งหนึ่งของไทยอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือน้ำพุร้อนโป่งเดือดเพราะนอกจากจะได้แช่น้ำร้อนผ่อนคลายแล้วยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้นให้ได้ชื่นชมความงามของพื้นป่าห้วยน้ำดังอีกด้วย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปลัดกระทรวงแรงงานสั่งบูรณาการตรวจเข้มปราบแรงงานผิดกฎหมายในพื้นที่พัทยาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิล
2: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
3: ว้ฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: ปลัดกระทรวงแรงงานสั่งบูรณาการตรวจเข้มปราบแรงงานผิดกฎหมายถนนวอล์กกิ้งสตรีทพัทยาพบบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต11รายคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
8: นายเสกสิทธิ์สวรรค์ยาธิปัตรองอธิบดีกรมการจัดหางานและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายนำกำลังบูรณาการร่วมกับเรืออากาศตรีกิตติคมคงสมโภชผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่2กรมสอบสวนคดีพิเศษและพันตำรวจเอกเอกเรนสิกขากูลผู้กำกับการ1กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด2พร้อมด้วยตำรวจสันติบาลจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจค้นสถานประกอบการบริเวณถนน Walking Street เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นสถานบริการที่ให้บริการลูกค้าชาวเอเชียใต้เป็นหลักจากการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวที่ทำงานภายในสถานประกอบการจำนวน81คนประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา53คนสัญชาติอินเดีย23คนสัญชาติอุซเบกิสถาน4คนและสัญชาติปากีสถาน1คนพบเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจำนวน11รายแบ่งเป็นสัญชาติอินเดีย7รายและสัญชาติเมียนมา4รายเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างจริงจังคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยและสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานตามกฎหมายปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
7: อุทยานแห่งชาติแม่ปิงเผยภาพเหยี่ยวเล็กตะโพกขาวนกล่าเหยื่อหายากสะท้อนความสำเร็จในการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าเต็งรังไปติดตามค่ะ
9: Facebook กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุข้อความฝ่ายวิชาการอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเปิดเผยภาพถ่ายชุดสำคัญของเหยี่ยวเล็กตะโพกขาวนกล่าเหยื่อประจำถิ่นขนาดเล็กที่มีความสวยงามและหาชมได้ยากยิ่งในธรรมชาติจากการค้นพบและการคงอยู่ของเหยี่ยวชนิดนี้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงถือเป็นดัชนีชี้วัดทางชีวภาพที่สำคัญซึ่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และความสมดุลของระบบนิเวศป่าเต็งรังของไทยที่ยังไม่ถูกรบกวนสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติจึงได้จัดสถานภาพให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ส่วนประเทศไทยจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในระดับประเทศเนื่องจากสูญเสียถิ่นอาศัยจากการบุกรุกพื้นที่ป่าและการเกิดไฟป่าจนปัจจุบันสามารถพบเห็นพวกมันได้เพียงไม่กี่พื้นที่เท่านั้นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
7: สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
10: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาด้วย
1: เดินมา
2: โอ้โหเก
0: ่
2: งจ
0: ัง
2: เลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองและกินข้าวเย็นกี่โมงเลยจ๊ะเนี่ย
3: ห้าโมง
0: ห้าโมงห้าโมงเย็นแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
4: เอามาแต่แค่เหนียว

0: ริกาเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: 6:15 น.ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจสร้อยกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะกับเช้าวันจันทร์ที่20 กรกฎาคมนะคะกับเทียนวินาเสรีอรุโนค่ะแล้วก็ทีมงานจสร้อยนะคะคงจะฉลองกันนะคะสำหรับท่านที่ติดตามบอลโลกกันนะคะก็ใครเป็นแฟนใครนะคะกับการที่สเปนได้คว้าแชมป์บอลโลก2026นะคะหลังจากที่ชนะอาร์เจนตินาไป1-0ในช่วงของต่อเวลาพิเศษนะคะซึ่งบรรยากาศที่กรุงมาดริดสเปนนะคะก็เต็มไปด้วยบรรยากาศของการเฉลิมฉลองนะกับแฟนบอลที่ใส่เสื้อแดงโบกธงเชียร์บีบแตรเสียงแบบเฮลั่นนะคะหลังจากที่ทีมชาติสเปนนั้นเอาชนะอาร์เจนตินาไป1-0นะคะก็สามารถคว้าแชมป์บอลโลกสมัยที่2ได้สำเร็จนะคะบรรยากาศที่กรุงมาดริดสเปนเนี่ยแบบคึกคักสุดๆเลยนะคะกับแชมป์บอลโลกแบบหมาดๆกันนะคะก็หวังว่าชาวไทยเรานะคะที่ชมกันนะคะเช้าวันนี้ลา งานกันต่อเลยหรือเปล่านะคะหรือว่าขอมาสายกันนะคะหรือว่าคนที่ยิงยาวกันนะคะยังไงเช้านี้ก็ขับรถกันด้วยความระมัดระวังกันนะคะสำหรับบางท่านแบบเชียร์เสร็จปุ๊บอาบน้ำมาทำ งานต่อนะคะก็ดูกันด้วยนะคะถ้าง่วงก็ไม่ขับค่ะนะคะก็ฝากเอาไว้สำหรับหลายๆคนนะคะที่เชียร์บอลกันอยู่ในช่วงตั้งแต่ตอน2:00 กว่าเป็นต้นมาแล้วนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็กลับมาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะในเช้าวันนี้ค่ะกับการที่มาทำงานกันในเช้านี้นะคะมีรับแจ้งอุบัติเหตุมานะคะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุที่ถือว่ารุนแรงนะคะบนถนนบางกรวยไซน้อยค่ะตรงหน้าหมู่บ้านชลดาบางบัวทองค่ะเป็นเหตุช่วงประมาณ5:00 นะคะรับแจ้งว่ามี3 ล้อเครื่องค่ะชนกับรถเก๋งนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง3 คนเลยนะคะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของทางสภ.บางบัวทองค่ะนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ร้อยเวรสอบสวนอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะซึ่งในจุดนี้สภาพการจราจรอาจจะมีชะลอตัวบ้างนะคะเพราะว่ายังมีเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการกันอยู่นะคะการจราจรผ่านจุดที่เกิดเหตุไปแล้วการจราจรนั้นใช้การได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรก็เคลื่อนตัวได้คุณรัฐพลนะคะแจ้งว่าอโศกมนตรีในฝั่งขาออกนะคะช่วงของอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรบุรีค่ะในตอนนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทั้ง2 ฝั่งนะคะแล้วก็บอกว่าไฟช่องทางพิเศษของฝั่งขาออกเนี่ยเป็นไฟเขียวนะคะทีนี้รถในฝั่งขาเข้าก็ยังวิ่งเป็นปกตินะคะซึ่งบางคันน่ะไม่ทันสังเกตก็เลยแบบมาจ้าเอ๋กันเลยค่ะนะคะประจันหน้ากันนะคะต้องให้อีกทางด้านหนึ่งต้องเบี่ยงหลบนะคะก็เลยฝากเจ้าหน้าที่นั้นตรวจสอบสัญญาณไฟด้วยนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยจะให้ฝั่งไหนได้ช่องทางนะคะจุดนั้นเป็นอโศกมนตรีในฝั่งขาออกค่ะช่วงของอโศกสุขวิทมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรซึ่งไฟช่องทางพิเศษของในฝั่งขาออกนะคะจากทางอโศกสุขุมวิทไปเนี่ยนะยังเป็นไฟเขียวอยู่นะคะยังไงก็ฝากระวังกันด้วยค่ะสำหรับในเส้นทางตรงนี้นะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทั้ง2 ด้านค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะท่านที่เดินทางกันนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยกันได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหรือว่าท่านที่ติดตามในช่องทางของ YouTube นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 นะคะซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็เข้าไปที่หน้าโซเชียลค่ะกดเข้าไปที่ YouTube ได้เลยนะคะก็เราลิงก์ให้เรียบร้อยนะคะสามารถที่จะติดตามจสร้อยกันได้อย่างแบบสะดวกสบายมากๆนะคะในช่องทางของทางแอปพลิเคชัน JS100 นะคะก็สามารถที่จะแชทพูดคุยกันได้หรือว่าจะแจ้งเรื่องของการจราจรได้ผ่านช่องทางแชทเช่นเดียวกันนะคะที่ YouTube ค่ะ JS100 Radio Official นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 นะคะหรือว่าท่านที่ติดตามในช่องทางวิทยุนะคะก็โทรดอกจัน1808โทรฟรีนะคะกับหมายเลขของ จสร้อยนะคะตอนนี้ท้องถนนยังเงียบเหงาอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าเส้นทางไหนที่การจราจรนั้นเริ่มหนาแน่นมากขึ้นนะคะก็เพิ่มเติมผ่านทางช่องทางของจสร้อยได้นะคะในช่องทางที่เราได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมาดูกันต่อเลยค่ะนะคะในเส้นทางที่รถนั้นเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะทางด้านของถนนกลับประพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่มุ่งหน้ามาทางตัดกับทางในช่องทางที่เราได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมาดูกันต่อเลยค่ะนะคะในเส้นทางที่รถนั้นเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะทางด้านของถนนกลับประพฤกษ์ในฝั่งขาเข้า

0: รถเต็มพื้นที่นะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางแยกสุรศักดิ์ค่ะผ่านทางแยกสุรศักดิ์ไปแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟคุณปนัดดานะคะใช้คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณวีดา
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะ
1: วันนี้เมื่อสักครู่ผ่านช่วงก่อนถึงบ้านไก่เตี้ยอยู่สะพานบรมราชชนนีค่ะเข้ากรุงเทพนะคะจะมีรถแท็กซี่สีเขียวจอดเสียอยู่แล้วก็มีผู้โดยสารอยู่แต่ทีนี้เขาจอดช่องซ้ายสุดแต่ว่ามันก็อาจจะกีดขวางเส้นจราจรเพราะว่ารถบรมราชชนนีขาเข้ามันก็ค่อนข้างเยอะแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็อยากจะเตือนผู้โดยสารผู้ใช้รถนะคะขับระวัดระวังนิดนึงนะคะพอดีว่ารถเขายังไม่มีการมาช่วยเหลือเพราะว่าตรงนั้นไม่มีตำรวจมาช่วยด้วยอะค่ะ
0: อ๋อแต่ว่าเขาเปิดเป็นไฟฉุกเฉินอยู่ใช่ไหมคะเปิดติ๊กต๊อก
1: ใช่ค่ะเปิดไฟฉุกเฉินไว้ค่ะช่องซ้ายสุดค่ะ
0: เดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ให้ด้วย
1: ค่ะรบกวนด้วยนะคะ
0: ค่ะเลยจุดนี้มาแล้วการจราจรเป็นไงบ้างอะคะ
1: ตอนนี้ยังโฟลอยู่ค
0: ่
1: ะปริมาณรถก็พอสมควรเพราะว่ามันยังไหลไปได้เรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะค่ะได้เดี๋ยวประสานงานให้นะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณปนัดดาสวัสดีค่ะ
1: คุณปนัดดาสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะจุดนั้นเป็นคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะจากทางตลิ่งชันมาที่โค้งสายใต้เก่าพิกัดเกิดจุดที่แท็กซี่จอดเสียนั่นคือตรงกันข้ามกับวัดไก่เตี้ยนะคะยังเยื้องกันเนี่ยประมาณ100เมตรที่เป็นรถแท็กซี่ไปเสียในช่องทางด้านซ้ายนะคะยังไงก็ฝากระวังกันด้วยนะคะการจราจรในจุดนี้ก็ยังใช้การกันได้นะคะที่จะมุ่งหน้าต่อเนื่องเข้ามานะคะทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าก็ยังคงใช้การกันได้ค่ะจะมาเริ่มรถเยอะกันมากขึ้นนะคะช่วงของเมเจอร์ปิ่นเกล้าเข้ามานะคะที่จะมุ่งหน้าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะมุ่งหน้ามาข้ามมาฝั่งพระนครคือผ่านกลางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามานะคะลงมาฝั่งพระนครค่ะในขณะนี้การจราจรก็เรียกว่ายังใช้การกันได้นะคะต่อเนื่องเข้ามาทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะรถยังใช้การได้ดีทีเดียวนะคะผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเข้ามานะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาทางถนนพระสุเมรุนะคะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของราชดำเนินนอกค่ะการจราจรก็เรียกว่ายังคงใช้ได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณใหญ่นะคะแจ้งอุบัติเหตุค่ะบนถนนเพชรเกษมในฝั่งขาออกนะคะอ้อมน้อยมุ่งหน้าอ้อมใหญ่พิกัดเกิดเหตุนั้นอยู่บนสะพานข้ามแยกอ้อมน้อยค่ะแจ้งว่ามีจักรยานยนต์กับปิกอัพเนี่ยชนกันขวางช่องขวากับซ้ายขวากับซ้ายนะคะจุดนี้มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะยังไม่มีเจ้าหน้าที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะพิกัดนั้นอุบัติเหตุเพชรเกษมในฝั่งขาออกบนสะพานข้ามแยกอ้อมน้อยนะคะจักรยานยนต์กับปิกอัพชนกันซ้ายกับขวาไม่แน่ใจว่าสามารถอันนี้มันมี2ช่องหรือเปล่านะคะช่องซ้ายช่องขวาหรือว่ามีช่องกลางอีกช่องหนึ่งสามารถผ่านได้หรือเปล่านะคะจุดนี้มีคนบาดเจ็บด้วยนะคะตอนนี้เจ้าสร้อยกำลังประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้นะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะคุณโจค่ะอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณมีนา
0: อ้าววันนี้ไป
3: อยู่แจ้งคุณมีนา
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะอยู่จุดไหนคะ
3: ผมมาจากคลองมาปามุ่งหน้าศูนย์ราชการตอนนี้ผมกำลังข้ามสะพานข้ามแยกหลักสี่แล้วคุณมีนา
0: ค่ะ
3: เวลานี้ยังไม่ติดนะยังใช้การได้ปริมาณรถปานกลางครับผม
0: เยี่ยมเลยค่ะ
3: ยังไม่ได้เวลาของเขาคุณมีนาใจเย็น
0: ๆค่ะ
3: นู่นน่ะ 7:30 ไปแล้วน่ะเป็นถนนคุณมีนา
0: โอ้ค่ะยังสบาย
3: พอช่วงส่งนักเรียนนะครับผม
0: ค่ะ
3: อากาศแถวนี้แดดจ้าแล้วคุณมีนา
0: โอ้เออใช่ๆเ
3: ตอนนี้ผมข้ามหลักสี่แล้วมุ่งหน้าไปทางวงเวียนบางเขน
0: ค่ะ
3: ฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยรถเริ่มเยอะแล้วนะแต่ว่าจะไหนตามกันได้ยังไม่ติดครับ

0: ุณวีนา
1: ค่ะ
0: ก็ฝากข้อมูลตรงแถวแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าบางเขนเลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณโจ
0: ค่ะสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้การจราจรเรียกว่าเยี่ยมเลยค่ะนะคะยังคงใช้การกันได้นะคะในช่วงเวลานี้ที่คุณโจได้เพิ่มเติมนะคะทีนี้มาดูสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในสะพานอื่นๆกันบ้างนะคะจากเส้นทางทางด้านนอกเมืองเข้ามานะคะที่จะเดินทางมาทำงานกันนะคะทางด้านของถนนรัตนาธิเบศในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะการจราจรใช้กันได้นะคะข้ามสะพานพระนั่งเกล้านะคะข้ามสะพานพระนั่งเกล้าทั้ง2สะพานค่ะการจราจรยังใช้การได้ดีมากเลยนะคะข้ามสะพานพระนั่งเกล้าลงมานะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางรัตนาธิเบศนะคะซึ่งเป็นปกติเหมือนทุกวันนะคะก็จะมีเปิดช่องทางพิเศษนะคะเพื่อให้รถจากทางนอกเมืองเข้ามาเนี่ยนะคะเดินทางกันได้อย่างสบายๆนะคะตอนนี้รถนั้นเริ่มเยอะนะคะช่วงของที่มุ่งหน้ามาทางเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามานะคะต่อเนื่องเข้ามาทางศูนย์ราชการนนทบุรีค่ะการจราจรนั้นรถเยอะมากขึ้นนะคะแต่ภาพรวมเนี่ยยังใช้การกันได้นะคะรวมทั้งทางด้านของเส้นทางของทางด้านถนนตีวานนท์นะคะที่ตัดกับทางรัตนาธิเบศรนะคะการจราจรนั้นรถเริ่มเยอะนะคะบนตีวานนท์นะคะแต่ว่ายังใช้การกันได้นะคะต่อเนื่องค่ะรัตนาธิเบศรต่อเนื่องเข้ามาทางงามวงวานนะคะมุ่งหน้าเข้ามาที่แครายนะคะยังคงใช้การได้ค่ะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของพงเพชรพอมาทางพงเพชรเนี่ยรถจะเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังคงใช้การกันได้นะคะบนแยกพงเพชรเนี่ยการจราจรนั้นรถเยอะทุกด้านเลยนะคะผ่านทางแยกพงเพชรเข้ามานะคะมุ่งหน้าใช้งามวงวานมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางแยกเกษตรค่ะการจราจรณตอนนี้บริเวณรอบของแยกเกษตรนะคะรถนั้นถึงแม้ว่ารถจะเยอะนะคะแต่ภาพรวมนั้นยังคงใช้การแล้วก็ผ่านกันได้ดีทุกด้านบนแยกเกษตรค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เมื่อสักครู่นี้คุณโจนะคะแจ้งรายงานการจราจรแล้วก็เพิ่มเติมบอกว่าแดดมาแล้วนะคะนี่6โมงครึ่งเองนะคะแต่ว่าแดดเนี่ยแรงจริงๆนะคะสำหรับในตอนนี้นะคะก็มาดูภาพรวมของอากาศกันนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้เพียงก่อนเอาไว้นะคะในช่วงอันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยภาพรวมของประเทศไทยจะมีฝนน้อยลงค่ะเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยนั้นมีกำลังอ่อนนะคะแล้วก็พยากรณ์ของอากาศประเทศไทยภาพรวมเนี่ยฝนฟ้าคะนองก็ประมาณสัก120-110ของพื้นที่นะคะส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่นะคะส่วนมากในช่วงของบ่ายถึงค่ำค่ะอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยสิคะ35-37องศาเซลเซียสทีเดียวนะคะอุณหภูมิก็ค่อนข้างร้อนนะคะร้อนอบอ้าวกันนะคะวันนี้แดดดีค่ะนะคะแน่นอนนะคะว่ากลุ่มฝนในตอนนี้เนี่ยนะคะฟ้าเนี่ยแจ้งมากๆนะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะคะส่วนอุณหภูมิในตอนนี้ค่ะอยู่ที่27องศาเซลเซียสนะคะความชื้นสัมผัส 79% ค่ะมาที่เพิ่มเติมกันนะคะกับกรณีอุบัติเหตุที่เป็น3ล้อเครื่องกับรถเก๋งชนกันทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง3คนตรงหน้าหมู่บ้านชลดาบางบัวทองค่ะไปเพิ่มเติมกับอปภ.นนทบุรีนะคะเดี๋ยวเพิ่มเติมให้สวัสดีค่ะ
3: ค
1: ่ะอันนี้เหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงประมาณกี่โมงอะคะ
3: ประมาณ4:40คร
1: ับ อ๋อประมาณ4:40นะคะแล้วเรื่องลักษณะเหตุการณ์เนี่ยไปยังไงมายังไงกันนะคะ
3: เกิดในหมู่บ้านนะไม่ใช่ในหมู่บ้าน
1: ใน
3: หมู่บ้าน
1: ในหมู่บ้านชลดาเลย
3: ใช่คร
1: ับ ค่ะค่ะเข้าไปลึกไหมคะ
3: บริเวณป่าฟ้า12ของหมู่บ้านครับ
1: ค่ะ แล้วก็ที่จะสารรับแจ้งเนี่ยบอกว่ามี3ล้อเครื่องชนกับรถเก๋ง
3: ใช่คร
1: ับ ค่ะค่ะลักษณะเข้ามากันยังไงอ่ะ
3: เป็น SUV ครับเป็น SUV BMW ต้องอยู
1: ่ค่ะ
3: ช่วงคนอย่างรถ3ล้อเครื่อง
1: ค่ะ
3: ครับตรงนี้เขาขับแรงแบบว่าแรงมากทำให้มีผู้เสียชีวิตตามได้
1: มากับคันไหนคันไหนอะคะผู้เสียชีวิต
3: มากับเป็นผู้ขับขี่แล้วผู้โดยสารตุ๊กๆทั้งหมดแล้ว
1: อ๋อเป็นตุ๊กมาคนขับ1คนผู้โดยสาร2คน
3: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วทำไมถึงแบบ
3: หญิงทั้งหมดเลยเป็นหญิงทั้งหมด
1: ค่ะแล้วพอจะทราบได้ยังอะคะว่าผู้เสียชีวิต2คนผู้โดยสารเนี่ยเป็นคนละแวกนี้หรือว่า
3: เป็นคนในหมู่บ้านครับ
1: คน
3: ตุ๊กๆเข้ามารับผู้โดยสาร2คนในหมู่บ้านนี้เป็นประจำอยู่แล้วคำบอกเล่าของญาตินะ
1: ค่ะค่ะ
3: แล้วพอไปตลาดช่วงเวลาตีสี่ของทุกวันเลย
1: ค่ะอ๋อเหมือนกับเป็นร้านค้าเป็นแม่ค้าอย่างเงี้ย
3: ใช่ครับเรีย
1: น
3: ครับ
1: จะไปซื้อของอู้ตายแล้วแล้วก็คือแล้วรถใครชนใครยังไงอะคะ
3: รถขนาดตุ๊กจากภาคกล้องจะปิดตุ๊กก็ออกจากปากซอยไปออกมันแค่แย่หัวนิดเดียวเองครับแย่หัวมันนิดเดียวแล้วบีเอ็มมาทางตรงคือมาด้วยความเร็วเขาเห็นลูกกระนาดมาเลย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็คือก่อนที่จะถึงปากซอยรถคันนี้ออกมาในมือลูกกระนาดจะบอกความเร็วแล้ว
1: ค่ะ
3: แต่ก็มาอาจจะมาด้วยความเร็วครับคือมาด้วยความเร็วแต่ชนแล้วก็เสียหลักเข้าต้นไม้ต
1: ่อ
3: ชนตุ๊กที่คว่ำแล้วก็รถต้นกล่าวว่าชนต้นไม้ต่อ
1: ค่ะแล้วก็คนขับรถเก๋งก็ปลอดภัยดี
3: ปลอดภัยนั้นบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
1: เป็นผู้หญิงผู้ชายครับเป็นคนขับ
3: ผู้ชายผู้ชายยืนรออยู่ที่เกิดเหตุ
1: ไม่ได้หลบหนีอะไรอายุเยอะไหมคะคนขับ
3: ประมาณ30-40ปี
1: แล้วมีแบบมีอาการแบบว่ามึนเมาหรืออะไรอย่าง
3: น
1: ี้หรือเปล่า
3: อันนี้ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเขาเมาอะไรการต่อหาที่เขาก็นิ่งครับ
1: ค่ะเขาก็พูดจาแบบรู้เรื่อง
3: ไม่ว่ามีอาการเหมือนชัดเจนขนาดนั้นแต่เขาก็นิ่งๆอ่ะเขาก็นิ่งๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรทำไมเขาถึงเขาบอกเขาไม่เห็นแค่นี
1: ้ค่ะเดี๋ยวก็ต้องมาดูแบบกล้องในหมู่บ้านน่าจะมีกล้องนะว่า
3: ชัดเจนชัดเจนเลย
1: ค่ะแล้วก็เท่าที่ดูภาพในที่เกิดเหตุมันก็มีลูกระนาดนะพูดถึงในเส้นทางในหมู่บ้าน
3: ใช่ครับใช่ครับดูจากกล้องของหมู่บ้านเห็นชัดชัดเจนเลย
1: ค่ะ
3: ชัดเจนเลยว่าคน
1: มาค่อนข้างเร็ว
3: มาได้ความเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้ดำเนินการยังไงต่อคะ
3: ทางผู้ว่าก็จะดูดำเนินการส่วนของผู้เสียชีวิตกับงานส่งนิติเวชตอบว่า
1: ค่ะคือตอนนี้เคลื่อนย้ายแล้ว
3: ตอนนี้ไม่ทราบแบบว่าแพทย์เดินมาแล้วหรือยังตอนที่ผมออกมายังไม่แพทย์เดินยังไม่มา
1: อ๋อค่ะแต่จะพูดถึงตอนนี้มันก็ผ่านมาชั่วโมงกว่าแล้วนะคะน่าจะ
3: น่าจะเริ่มเคลื่อนย้ายได้บ่อยแล้วคิดว่านะ
1: ค่ะ
3: พอดีเวลาออกมาก่อน
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่เพิ่มเติมให้กับจสร้อยนะคะ
3: ครับครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: คร
1: ับ
3: ผมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอ๋อเหตุเกิดในเส้นทางในหมู่บ้านชลดาบางบัวทองนะคะช่วงประมาณสัก4:00กว่านะคะเป็น3ล้อเครื่องที่ถูกรถเก๋งคือปกติในหมู่บ้านเนี่ยก็จะขับกันไม่เร็วเพราะว่ามันมีลูกระนาดน่ะนะคะแต่ว่าคันนี้อาจจะมาด้วยความเร็วสูงนะคะเลยทำให้ชนกับ3ล้อเครื่องอย่างแรงแล้วก็3ล้อเครื่องเราก็ทราบนิวแล้วนะว่าไม่ได้มีเซฟตี้เบลอะไรทั้งสิ้นนะคะก็คงจะชนกันแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารที่นั่งมาเนี่ยกระเด็นออกนอกตัวรถนะคะเสียชีวิตหมดเลยค่ะนะคะคนขับก็เสียชีวิตผู้โดยสารที่2คนซึ่งเป็นแม่ค้าเจ้าประจำเป็นลูกค้ากันก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุรวมทั้งหมด3คนนะคะตรงหมู่บ้านชลดาซอย12นะคะในหมู่บ้านที่บางบัวทองเหตุเกิดมาช่วงประมาณตอน4:00นะคะที่เราก็ติดตามมารายงานให้ทราบกันนะคะยังไงก็ฝากระวังกันด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางถนนสายหลักสายรองอะไรต่างๆนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของความเร็วเนี่ยแหละนะคะที่อาจจะทำให้อุบัติเหตุนั้นมันรุนแรงมากกว่าที่ควรจะเป็นก็เป็นไปได้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุขออภัย สภาพการจราจรนะคะบนถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะช่วงของตลาดไทยมุ่งหน้ามาทางนิคมอุตสาหกรรมนครค่ะตรงหน้านิคมอุตสาหกรรมนครประตูทางเข้าเลยนะคะรับแจ้งว่าเป็นสายสื่อสารเนี่ยขาดไม่รู้ว่าขาดหรือว่ายังไงหรือว่าห้อยลงมาเป็นท้องช้างมากองอยู่บนพื้นถนนนะคะรถเนี่ยก็คงจะผ่านไม่ได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนำว่าต้องไปเลี่ยงใช้ประตูที่2ของนิคมนวนครนะคะในขณะนี้ก็เลยส่งผลทำให้การจราจรรถที่มาก็ต้องชะงักไปแล้วก็ต้องแบบขยับไปทางประตู2แทนนะคะการจราจรในขณะนี้เลยชะลอตัวนะคะพอผ่านทางเข้านิคมประตู2ไปเนี่ยการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: วันนี้นี่แดดแรงจริงเลยนะคะ6 โมงครึ่งเนี่ยแบบแดดมาอย่างเยอะเลยนะคะอากาศข้างนอกก็น่าจะร้อนนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าแดดร้อนเนี่ยอาจจะส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพกันได้นะคะตอนนี้ท่านที่ติดตามทาง YouTube นะคะก็จะเห็นภาพนะคะจุดบนเส้นทางของพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะช่วงของตลาดไทยมุ่งหน้ามาทางนิคมอุตสาหกรรมนครนะคะอันนี้เป็นประตูเขาจะเรียกว่าประตูหลักก็แล้วกันนะคะเรียกเองนะประตูหลักของนวนครนะคะในตอนนี้เจ้าหน้าที่เอากลวยมาวางเอาไว้ค่ะเพราะว่าสายสื่อสารค่ะมันห้อยลงมาเป็นท้องช้างนะคะมากองอยู่ที่พื้นนะคะเพราะฉะนั้นรถก็เลยผ่านไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็เลยเอากลวยมาวางไว้เพื่อไม่ให้รถผ่านนะคะทีนี้รถมาก็เลยชะงักแล้วต้องไปเข้าประตู2แทนค่ะการจราจรในขณะนี้ชะลอตัวนะคะเพราะว่ารถที่เคยเข้าประตูทางหลักเนี่ยก็ต้องแบบชะลอแล้วก็ไปต่อนะคะไปเข้าประตู2ค่ะทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นชะลอตัวนะคะถ้าเลยไปแล้วการจราจรเนี่ยใช้การได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นรถเยอะแต่ว่ายังสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะเรื่องของการเดินทางค่ะนะคะสำหรับท่านที่นะคะในช่วงเช้าช่วงเย็นนะคะชั่วโมงเร่งด่วนนะคะหรือว่ายามที่เราจะไปธุระจะไปสนามบินดอนเมืองแบบนี้นะคะจะเดินทางกันแบบสะดวกก็ใช้ดอนเมืองโทเวค่ะเพราะว่าดอนเมืองโทเวนั้นเดินทางสะดวกรวดเร็วนะคะไม่ว่าจะไปทำงานนะคะจะไปสนามบินดอนเมืองนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยถึงที่หมายได้ไวค่ะแล้วก็จะมีเวลาที่จะทำนู่นนี่นั่นได้อย่างแบบสบายๆนะคะทีนี้เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ที่ใช้บริการทางระดับดอนเมืองหรือว่าดอนเมืองโทเวนะคะก็ได้จัดกิจกรรมโทเวลักกี้เวย์2026ใช้โทเวได้เวลาเพิ่มได้ลุ้นรางวัลนะคะก็ขอเชิญชวนค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะมาลุ้นรางวัลใหญ่ค่ะรถยนต์ไฟฟ้า J-COOL 5 EV นะคะรถ EV นะคะ J-COOL นะคะ5ค่ะนะคะรุ่นนี้ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆมาแจกอีกเพียบถึง365รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาทนะคะก็ไล่มาตั้งแต่ iPhone 17 Samsung Galaxy S26 เครื่องใช้ไฟฟ้าบัตรที่พักสุด Exclusive แล้วก็รางวัลจากผู้ที่สนับสนุนอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศ Daisenkoเครื่องวัดคุณภาพอากาศคูราโซนแล้วก็ยังมีบัตรรับประทานอาหารบนเรือเจ้าพระยาครูซด้วยนะคะกติกาก็ง่ายมากค่ะแค่เพิ่มเพื่อนใน LINE @dunmeongchowei กรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ผูกทะเบียนรถด้วยนะคะเพื่อสะสมแต้ม DMT อัตโนมัติค่ะรวมทั้งพิเศษสุดๆค่ะสำหรับท่านที่ผ่านทางด้วยบัตร M-Pass หรือว่า Easy Passก็รับแต้ม DMT ได้มากกว่าด้วยนะคะใช้เพียง1แต้ม DMT ค่ะแลกได้1สิทธิ์ลุ้นโชครวดลุ้นกันได้ยาวๆ6เดือนนะคะ จับแจกกันทุกเดือนค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2569นี้นะคะถ้าหากว่าไม่อยากพลาดสิทธิพิเศษจากแต้ง DMT นั้นแอดไลน์ไว้ได้เลยค่ะที่แอดดอนเมืองโชเวนะคะแอดไลน์ที่แอดไซดอนเมืองโชเวค่ะนะคะขึ้นใช้โทเวบ่อยได้เวลาที่มีค่าแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษคุ้มๆอีกเพียบนะคะนะคะ1แต้ม DMT นั้นแลกได้1สิทธิ์ลุ้นโชคได้กันยาวๆ6เดือนเลยนะคะจับแจกกันทุกเดือนค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2569นี้นะคะกับดอนเมืองโทเวนะคะดอนโทเวลัคกี้เว2026นะคะก็เรียกว่าลุ้นโชคกันได้สำหรับท่านที่ใช้ดอนเมืองโทเวกันเป็นประจำทุกวันนะคะได้ลุ้นรางวัลและเวลายังอีกมีเหลือเฟือค่ะเพราะว่าเดินทางกันได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วอีกด้วยนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เรามาพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ด
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
9: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
10: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
9: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยฮะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
12: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูป เพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
15: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: 6:48 นะคะในช่วงนี้ค่ะกลับมาติดตามการจราจรในเช้าวันจันทร์กันต่อนะคะยังไงก็ฝากดูเพิ่มเติมกันนะคะทางด้านของถนนอโศกมนตรีนะคะที่ก่อนหน้านี้นะคะมีเพื่อนสมาชิกนะคะคุณรัฐพลที่แจ้งเอาไว้ว่าในฝั่งขาออกจากทางอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรบุรีนะคะที่ไฟของช่องทางพิเศษนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยเป็นให้ทางด้านของฝั่งขาออกกี่ช่องฝั่งขาเข้ามากี่ช่องนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะก็มีรับแจ้งอุบัติเหตุมานะคะช่วงของศรีนครินทร์ในฝั่งขาออกตรงแยกศรีนุชนะคะอันนี้เป็นเหตุตอนตี4นะคะมารายงานให้ทราบกันว่าในช่วงที่เชียร์บอลกันนะคะหรือว่าอย่างเรายังไม่ตื่นกันมันก็มีอุบัติเหตุที่รุนแรงเกิดขึ้นหลายๆจุดนะคะจุดนี้เนี่ยเหตุเกิดตอนตี4นะคะตรงช่วงของแยกศรีนุชค่ะก็เป็นอุบัติเหตุนะคะรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งนะคะชนกันทำให้มีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะคะผู้เสียชีวิตนั้นเป็นชาย1รายบาดเจ็บแล้วก็คนบาดเจ็บเป็นผู้หญิง1รายนะคะเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลวิภารามนะคะเหตุเกิดช่วงประมาณตี4นะคะตรงแยกศรีนุชค่ะนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่านำมารายงานให้ได้ทราบกันสำหรับท่านที่ติดตามอยู่ในณตอนนี้นะคะส่วนสภาพการจราจรค่ะทางด้านของคุณนิคมหนองแขมนะคะแจ้งอุบัติเหตุถนนเพชรเกษมในฝั่งขาออกนะคะจากหมู่บ้านเศรษฐกิจมาทางคลองขวางจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงช่วงเพชรเกษม69นะคะตรงคลองขวางเนี่ยแจ้งว่ามีอุบัติเหตุไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรแต่ว่าเห็นมีผู้บาดเจ็บเนี่ยอยู่นอนอยู่บนถนนในช่องกลางแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพเนี่ยกำลังปฐมพยาบาลกันอยู่นะคะไม่ทราบว่าเป็นอุบัติเหตุเป็นรถชนคนข้ามถนนหรือว่าเกิดจากการเจ็บป่วยอะไรอย่างไรนะคะเนื่องจากว่าไม่เห็นว่ามีรถคู่กรณีอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะการจราจรในจุดนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะถ้าเลยไปแล้วรถเยอะยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะเผื่อว่าท่านใดทราบข้อมูลหรือว่าผ่านมาตอนที่เกิดเหตุนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหรือว่าในช่องทางของ X ก็ได้นะคะ JS Live Radio นะคะหรือว่าในช่องทางแชทก็ได้นะคะของ YouTube นี้นะคะที่ JS Live Radio Official นี้นะคะสำหรับท่านที่ติดตามทาง YouTube นะคะทั้งคุณพัคเคอินทั้งคุณระพีนะคะแล้วก็คุณอภิชาตินะคะที่ติดตามทางช่องทาง YouTube นะคะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะนะคะที่ติดตามกันนะคะหรือว่าสามารถฟังผ่านนะคะในทั้งช่องทางของแอปพลิเคชัน JS100 นะคะในช่องของวิทยุเรดิโอนะคะก็เราก็ลิงก์กันเลยนะคะนะคะติดตามจะสลอยได้เรียกว่าสะดวกช่องทางไหนก็เข้าไปช่องทางนั้นนะคะสำหรับในการติดตามจะสลอยนะคะมาดูสภาพการจราจรกันต่อนะคะในเส้นทางตอนนี้นะคะสภาพการจราจรณตอนนี้นะคะทางด้านของรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้านะคะจากทางคลอง1เข้ามานะคะที่จะมุ่งหน้ามาตัดกับพหลโยธินนะคะในตอนนี้เนี่ยรถเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเส้นนี้หมู่บ้านเยอะจริงๆนะคะเรียกว่าตั้งแต่เช้ามาแล้วนะคะ6โมงกว่าในการจราจรนั้นรถหนาแน่นเต็มพื้นที่ทุกช่องทางนะคะไหนจะรถที่ออกมาจากคลองต่างๆนี้นะคะการจราจรก็เลยค่อนข้างหนาแน่นนะคะแต่ว่าไม่ติดนะคะภาพรวมนั้นการจราจรยังคงใช้การกันได้นะคะแล้วก็มาดูพื้นที่ทางด้านในกันต่อนะคะสำหรับเส้นทางของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะสภาพการจราจรทางด้านถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะก็ไล่กันยาวๆมาเลยนะคะตั้งแต่ทางพัฒนาการเข้ามาค่ะนะคะการจราจรจากพัฒนาการเข้ามายังคงใช้การกันได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มรถเยอะมากขึ้นนะคะช่วงของขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะที่รถหนาแน่นเต็มพื้นที่เลยนะคะต่อเนื่องมาทางเอกมัยเหนือเอกมัยตัดกับเพชรบุรีนะคะการจราจรนั้นเต็มพื้นที่นะคะต่อเนื่องมาทางด้านของถนน ช่วงของศูนย์วิจัยนะคะการจราจรก็ยังคงเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ผ่านทางด้านของท้ายซอยทองหล่อเข้ามาค่ะนะคะการจราจรนั้นเต็มพื้นที่แต่ว่ายังไม่ติดนิ่งอะไรนะคะยังสามารถที่เคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องค่ะรถส่วนใหญ่นี่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกมนตรีคือเลี้ยวซ้ายเข้าอโศกมนตรีค่ะทำให้ในขณะนี้การจราจรบนอโศกมนตรีในฝั่งขาเข้านะคะจากทางอโศกเพชรค่ะมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทนะคะการจราจรนั้นเต็มพื้นที่เพราะว่าเหมือนเดิมนะคะที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันที่สาธิตมศวประสานมิตรนะคะส่วนในฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันค่ะจากทางอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรบุรีค่ะการจราจรนั้นเต็มพื้นที่สำหรับบนอโศกมนตรีนะคะจากทางเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะผ่านทางอโศกเพชรไปนะคะมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนเพชรบุรีนะคะในขณะนี้การจราจรทางด้านของใต้ด่วนก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็ทางพื้นที่ทางด้านนอกนะคะทางด้านของถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะที่การจราจรขาออกที่ตรงหน้านิคมนวนครนั้นมีสายสื่อสารนั้นมันห้อยลงมาทำให้ไม่สามารถที่จะใช้ประตูหลักได้นะคะต้องไปใช้ประตู2ค่ะคุณนิคมหนองแขมนะครับอุบัติเหตุตรงเพชรเกษมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวีระครับ
0: ค่ะ
2: พอดีผมออกจากบ้านเพชรเกษมเมื่อ10มาก็สงสัยอยู่ทำไมว่ารถมันจะรออยู่คุณวินา
0: ค่ะ
2: ก็เป็นเพชรเกษมฝั่งขาออกนะตรงแยกเพชรเกษมบุกเก้าคุณวินาครับ
0: ค่ะ
2: ก็มีอุบัติเหตุแต่ว่าเห็นคุณเจ็บนอนอยู่บนถนนมูลนิธิก็กำลังช่วยอยู่แต่ว่าผมก็ไม่เห็นรถว่าเป็นรถอะไรไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแต่ว่าที่แน่ๆก็คือมูลนิธิอยู่สองสามคันมันทำให้รถติดนะครับ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าเป็นมูลเหตุครับคนที่ตามหลังมาก็ได้รู้ว่าเพชรเกษมบุกเก้ามันมีอุบัติเหตุแต่หน้ากองเขาช่วยไม่รู้ว่าจะจบยังก็ไม่รู้นะจะออกมาถึงเดือบอลนะครับ
0: อ๋อตอนที่ผ่านมาคือไม่เห็นมีรถจอดหรือว่ามองไม่เห็นว่ามันมีรถบังอยู
2: ่คือรถแต่ว่ามันมีแค่รถที่ฝังอยู่ครับรถมันที่ฝังอยู่ผมก็ไม่เห็นว่าเป็นรถใดชนกันครับติดแต่เห็นคนบนที่กำลังช่วยคนอยู่ครับ
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวเราเพิ่ม
2: คนนอนอยู่บนกลางถนนครับนอนอยู่บนเกาะกลางเลยอ่ะ
0: ลักษณะเหมือนกับคนข้ามถนนไหมคุณนิคม
2: ผมไม่สังเกตว่ามันเป็นอะไรกันแน
0: ่ค
2: ือไม่กล้าฟันธงว่าเป็นอะไรผมคิดว่าคือมูลที่ของสามคันประมาณ3คันแหละที่เชื่อกันอยู
0: ่ค่ะ
2: จอดฝังกันอยู
0: ่แ
2: ยก
0: ครับ
2: ตอนนี้ผมหลุดมาแล้วจนถึงเดือมอแล้ว
0: ค่ะค่ะ
2: ก็อย่างใจคือรถเยอะแต่ว่าเคลื่อนตัวได้นะคุณวินาครับ
0: ค่ะค่ะได้เลยค่ะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมขอบคุณมากค่ะคุณนิคมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณขวัญชัยอยู่ตรงศรีอยุธยานะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอยู่ช่วงไหนคะ
3: อยู่ตรงหน้าวังพญาไทอะครับ
0: อ๋อค่ะเป็นไงคะตอนนี้รถเยอะแล้วสิคะ
3: ใช่รถเยอะตอนนี้มันก็คือต้องเบี่ยงลงมาแล้วข้างล่างเลยแล้วรถเมย์มาจอดเปิดไฟฉุกเฉินไว้ไม่รู้เสียหรือว่ารถอะไรมาจอด
0: ตรงช่วงไหนคุณขวัญชัยที่รถเมย์จอดอยู
3: ่หน้าวังพญาไทก่อนถึงศูนย์ฮอนด้านิดเดียวก่อนถึงแยกพญาไทครับ
0: อ๋อแล้วผู้โดยสารบนรถมีไหมคะหรือว่าลงมาจากรถอะไรกันแล้วมายืนรออะไรแบบ
3: ไม่มีบนรถนะครับเป็นรถโล่งๆเปิดหน้าต่างอยู่ครับ
0: เป็นรถเปล่า
3: แต่ว่าเปิดไฟฉุกเฉินไว้คนขับก็ไม่เห็น
0: โอ้
3: ค่ะไม่มีใครเลย
0: ค่ะ
3: ไม่มีมายืนโบกอะไรเลยครับแล้วก็จอดเปิดไฟฉุกเฉินไว้งั้น
0: ฮะมันก็เลยทำให้รถติด
3: ใช่ฮะ
0: ค่ะ
3: เราเร่งด่วนแล้วมาจอดแบบผมก็เลยงงว่ารถเสียหรือว่าอะไรแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีเจ้าคนขับรถอะไรเนี่ยงงมาก
0: ค่ะเดี๋ยวเราอันนี้เดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ดูว่ามันเป็นเหตุอะไรนะ
3: ใช่ครับขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบคุณมากนะคะคุณขวัญชัยสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ครับ
0: ส่วนคุณกชาสิทธิ์นะคะแจ้งบัติเหตุมาบนถนนพระราม2ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของบุญถาวรมุ่งหน้ามาทางวัดพันท้ายนรสิงห์ค่ะพิกัดเกิดเหตุอยู่บนสะพานกลับรถตรงวัดพันท้ายนรสิงห์นะคะเป็น SUV กับ6ล้อเนี่ยชนกันขวางช่องขวาจุดนี้ขวางช่องขวาอยู่บนสะพานกลับรถเลยนะคะแต่ว่าจุดนี้เนี่ยไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะอุบัติเหตุนั้นทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทีเดียวเลยนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสถานเอกอัครราชทูตกรุงอัมมานประเทศจอร์แดนเตือนคนไทยในจอร์แดนอิรักปาเลสไตน์หลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาสู้รบกันอีกครั้งสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512